0: 19:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
1: มหาอำนาจบ้านนาขอนำเสนอบ้านหลังงามทำเลดีอยู่ที่
2: กลางเขื่อนนี่แหละ
3: บ้านอะไรอยู่กลางเขื่อน
4: อันนี้ก็จะเป็นที่นอนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิ
3: วว
4: ันไหนมีพระจันทร์ก็จะได้อาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์วันไหนไม่มีพระจันทร์ก็รู้สึกเหมือนคนตาบอด
1: มีอะไรเด็ดกว่านี้อีกไหม
2: คืนนี้สนใจพาเด็กกับพี่ไหม
1: ไป
4: เด็กอะไร
1: ไม่รู้
2: ปลาสังขวา
1: ดเด็กที่ว่าคือปลาสังขวาดหมายความว่ายังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
3: อะไรวะ
5: คุณหมอบอกว่าคือทั่วโลกมีน้อยกว่า100 เคส
6: ด้วยรู้รู้ให้ลึกมาฟังเรื่องของความเจ็บป่วยของเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่100 เคสบนโลกนี
5: ้ก็หลังจากคลอดยังไม่ถึงวันเลยก็มีท่อปัสสาวะตีบเลือดออกในกระเพาะอาหารมีปัญหาการหายใจท่อเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดแดงปอดไม่ปิดกะโหลกศีรษะแคบแล้วก็ตาเป็นต้อกระจก
6: ครอบครัวต้องต่อสู้อย่างไรและระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นช่วยเหลืออะไรได้บ้างติดตามได้ในดูให้รู้ตอนเมื่อลูกป่วยตั้งแต่

ประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องของไทย AI Passport ประเด็นเรื่องของงบประมาณนะครับรวมถึงเรื่องของสสภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุยังคงร้อนแรงแล้วช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยผมเปิดดูนิดนึงผมเห็นคุณรักชนกเขาโพสต์ข้อความบอกว่าเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาโหวตบุคคลที่ออกมาปกป้องโครงการไทย AI Passport และเขาใช้คำนี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นคำที่ไปกระตุ้นจุดเดือดหรือเปล่าและโอคุณชัยชนกโอไปโอไปเอาอกเอาใจไปโอในเรื่องของไทย AI Passportเพราะว่าเป็นโครงการที่คุณชัยชนกรับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนอกเรื่องนิดนึงอันดับหนึ่งปลัดดีอีคนสู้ชีวิตของผมได้อันดับหนึ่งเฉยเลยอ่ะคุณผู้ชมทีนี้พอจบจากโพสต์นี้ของคุณรักชนกเขาทำเป็นโพง่ายๆนะครับเป็นผลสำรวจง่ายๆใน Facebook เป็นกิจกรรมของเขาเนี่ยมีปฏิกิริยาจากทางนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ได้มาจากโพสต์นี้แต่มาจากอีกโพสต์นึงที่เขาบอกว่าใครยังไม่ได้ออกมาปกป้องรีบออกมานะคนภูมิใจไทยเนี่ยนายกออกมาเปิดเกมโต้กลับบ้างนะครับเมื่อวานได้เห็นปฏิกิริยานายกรัฐมนตรีครับพี่ประจักษ์จะบอกว่านี่เป็นการเปิดศึกแบบข้ามรุ่นก็ว่าได้นะ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการเจอกันระหว่างมืออันดับหนึ่งของฝ่ายรัฐบาล
1: ครับ
2: กับมืออันดับหนึ่งของพรรคประชาชนฝ่ายค้านนะครับจากการสำรวจของสวนดุสิตโพปี2568ที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินอันดับหนึ่งนักการเมืองบทบาทเด่นของปีคุณไอซ์รัชนกนี่อันดับหนึ่งของฝ่ายค้านและปี69เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับสองรองจากคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าแพ้คุณอภิสิทธิ์เพียงแค่จุดทศนิยมนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าในพรรคภูมิใจไทยและในรัฐบาลไม่มีใครที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือสสไอซ์ได้นะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นจึงเป็นคิวของอันดับหนึ่งที่ต้องออกโรงมาสกัดสสไอซ์อย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับครับคือประเด็นเรื่องของการตรวจสอบไทย AI Passport มันดูจะไปไกลกว่าเรื่องที่ว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าคุ้มทุนขนาดไหนมีความเหมาะสมขนาดไหนมีความโปร่งใสขนาดไหนคือคุณรักชนกเขาเปิดอีกประเด็นนึงคือ
0: ค
1: ทำไมคนค่ายสีน้ำเงินต้องออกมาปกป้องโครงการนี้ขนาดนั้นหรือเปล่าแบบเพื่อคุณชัยชนกหรือเปล่าแล้วเขาใช้คำว่าโอ้จริงๆคำนี้ใช้กับคนอายุขนาดนี้มันผมไม่รู้นะมันอาจจะเป็นการแบบดิสเครดิตหรือว่าเป็นอะไรในแง่ลบหรือเปล่านะสุดท้ายนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธนะครับที่สำคัญคือเมื่อวานนี้ยังมีอีกเรื่องซึ่งมันเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกันกรณีของสสภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสัปดาห์ที่แล้วช่วงปลายเรายังคุยกันอยู่เลยว่าอยู่ๆมีเรื่อง DSI ออกมาแถลงข่าววันศุกร์ว่าเนี่ยมีพบเส้นเงินคดี Forex ไม่ใช่ Forex 3D นะคุณผู้ชมคนละอันกัน Forex นะครับมีผู้เสียหายนะแล้วก็มีชื่อบุคคลทางการเมืองก็คือภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุคนบอกว่า DSI บอกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้กระทำความผิดยังไม่มีอะไรบ่งชี้แต่ชื่อออกมาแล้วเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านี่แหละเมื่อวานน้องๆนักข่าวถามคุณอนุทิน
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ตอบหลายเรื่องเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เมื่อวาน
1: เรื่องมันเยอะไง
0: เรื่องเยอะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: นายกอนุทินครับปฏิเสธกลางวงสื่อเลยไม่เคยคิดทำร้ายใครเพราะว่าโดนโยงครับโดนโยงว่า DSI ไปแถลงเปิดชื่อสสภาวุฒิโพพันธ์ Forex ยืนยันไม่เคยใช้อำนาจกลั่นแกล้งไม่เคยดิสเครดิตทางการเมืองแล้วก็ที่คุณอัชราบอกอ่ะหลายเรื่องอ่ะนี่โพสต์นี้ของคุณรักชนกมันทำให้นายกทนไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อวานก็เลยพูดเรื่องนี้ด้วย
0: เมื่อวานนี้นายกอนุทินเนี่ยปฏิเสธที่จะชี้แจงโพสต์ข้อความเสียดสี

0: นางสาวรักชนกศรีนอกสสพรรคประชาชนในทำนองที่เรียกร้องให้สสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมาปกป้องโครงการไทย AI Passport ของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเพื่อแลกกับ KPI เพียงแต่ระบุว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องเข้ามายุ่งจะฟังเสียงดูค่ะ
1: ของพรรคภูมิใจไทยครับก็เป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
2: จะต้องเจตีท่านนายกว่าแบบคนที่ไม่มีตำแหน่งแห่งผลก็รีบทำผลงานปกป้องคุณชัยชนก
1: เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด
0: ทำสัมภาษณ์ก็ค่อนข้างที่จะแบบแปลกๆไปนะ
3: คือถ้าไม่อยากพูดอ่ะจะร้องเพลงหรือไม่ก็จะคำคม
0: ใช่ค่ะ
3: ทำใช่ไหม
0: วันนี้คำคมเยอะนะเมื่อวานให้สัมภาษณ์คำคมเยอะนะ
3: เอายังมีอีก
0: อ่ะยังมีหลายอย่าง
3: ปกติถ้าไม่อยากพูดจะแจกคำคมไง
0: ใช่ค่ะนายกอนุทินเนี่ยก็ยังปฏิเสธข่าวความเชื่อมโยงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยแถลงเปิดชื่อคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีฟอเร็กด้วยนะคะเพียงแต่ย้ำแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยคิดทำร้ายหรือต้องการดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วก็ชี้ว่าหากจะกลั่นแกล้งจริงเนี่ยก็คงโดนไปหลายคนแล้วแต่ไม่เคยทำแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
1: ล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็ผมมีเรื่องอื่นที่ผมถนัดที่ผมสนุกที่มันผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับกับประชาชนให้ทำตั้งเยอะแยะผมไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกอะเดี๋ยวก็พูดหลุดคำพูดเดี๋ยวพูดถือข่าวเข้าไปนั่นอีกผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอก
3: ไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเมื่อวานก็กลายเป็นวาทะเด็ดของนายกรัฐมนตรีถูกหลายคนนำไปกล่าวอ้างอิงถึงอย่างที่ผมบอกกับคุณอัชราคุณอัชราจะคุ้นเคยเพราะว่าเจอนายกบ่อย
0: ค
3: ือถ้านายกไม่อยากพูดเขาไม่พูดยาวขนาดน
0: ี้ใช่ค่ะบางทีจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็คือทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
3: อุ้ยมีด้วยเหรอ
0: มีค
3: ่
0: ะ
3: ไม่ได้สังเกต
0: ทั้งสัปดาห์ก็มีค่ะ
3: รู้แต่ว่าแจกคำคมเก่ง
0: ใช่ค่ะ
3: แสดงว่าเมื่อวานนี้มันอัดอั้นอยากจะพูดเพราะว่าคุณรักชนกกับพรรคประชาชนก็ตีเรื่องของไทย AI Passport มาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วล่าสุดที่คุณไอซ์เขาโพสต์เนี่ยเขาเพ่งเล็งไปที่ตัวคุณบุคลากรที่แวดล้อมคุณชัยชนกเขาไม่ได้จี้ไปที่คุณชัยชนกสังเกตข้อความนะฮะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใครยังไม่ออกมาปกป้องโครงการนี้ใครดูโดดเด่นในการปกป้องโครงการมันไม่ใช่ตัวคุณชัยชนกแล้วคุณไอซ์กำลังไปที่องคาพยพลายล้อมนายกรัฐมนตรีก็เลยออกมามีปฏิกิริยาพี่ประจักษ์ครับคำคมเยอะแต่ให้สัมภาษณ์ก็เยอะนายกกำลังลงมาเปิดเกมเองระดับนายกรัฐมนตรีตอนนี้กำลังมาฟาดฟันกับตัวเด่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคร
4: ับก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องแสดงศักยภาพในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำของรัฐบาลรัฐมนตรีคนไหนที่ได้รับผลกระทบหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์นายกก็มีสิทธิ์ในการที่ออกมาตอบโต้ครับเพียงแต่ว่ากรณีครั้งนี้เนี่ยคนที่ออกมาเปิดประเด็นร้อนเนี่ยก็คือคุณรักชนกและยังมีส.ส.ตัวตึงอีกหลายคนของพรรคประชาชนครับมันไม่จบมันยืดเยื้อแล้วก็มีเรื่องของการตรวจสอบสุดท้ายนายกรีก็ต้องแสดงบทบาทแบบนี้แหละครับออกมาเพื่อที่จะเบรกเพื่อที่จะมาปราบเรื่องนี้ครับแต่ว่าจะจบหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้เป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนได้เห็นนะครับการออกโรงมาโต้ฉับพลันทันใดเลยครับของนายกรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับต่อแกนนำดาวรุ่งของพรรคประชาชนครับอย่างส.ส.ไอซ์รักชนกศรีนอกครับซึ่งก็จะบอกว่านี่เป็นคนที่ตามจิกตามกัดไม่ปล่อยนะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport ครับมูลค่า 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE ครับที่มีรัฐมนตรีว่าการก็คือคุณชัยชนกชิดชอบครับตัวของส.ส.ไอซ์เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะการเป็นส.ส.ฝ่ายค้านไม่ใช่ทำหน้าที่เฉพาะการเป็นประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นครับแต่ยังมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแบบรัวๆเลยนะครับก่อติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูใน Facebook ของส.ส.ไอซ์รักชนกนะครับนะฮะและล่าสุดเนี่ยอย่างที่เรารับรู้รับทราบไปเมื่อสักครู่มีการโพสต์ข้อความนะครับเรียกร้องเชิญชวนให้คนในพรรคภูมิใจไทยครับออกมาสร้างผลงาน

ันเพื่อมาปกป้องโครงการนี้มาปกป้องคุณชัยชนกครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการเหน็บแรงครับอย่างที่คุณรัชชัยเรียนไปเมื่อสักครู่นี้มีการเชิญชวนประชาชนครับให้ออกมาโหวตเพื่อให้คะแนนนะครับสำหรับคนที่ออกหน้ามาปกป้องโครงการนี้แล้วสุดท้ายปรากฏว่าปลัดดีอีครับเปอร์เซ็นต์นำโด่งกว่าใครเพื่อนเลยนะครับสำหรับผลโหวตของส.ส.ไอซ์ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณอนุทินครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อซัดกลับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงรุนแรงครับบอกว่านี่เป็นเรื่องในของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งครับจะคิดจะอ่านจะโพสต์ข้อความเสียดสีอย่างไรก็เอาตามที่สบายใจนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นธรรมาสน์ต้องล้างเท้าให้สะอาดนี่มันกลายเป็นที่มาของวลีนี้กลับมาปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออีกรอบหนึ่งครับก่อนขึ้นธรรมาสน์ต้องล้างเท้าให้สะอาดนี่ในยะความหมายครับก็คือว่าก่อนที่จะไปกล่าวหาหรือไปพูดถึงคนอื่นตัวเองก็ต้องบริสุทธิ์ตัวเองก็จะต้องไร้มลทินก่อนนะครับนี่ความหมายนะครับสำหรับเรื่องวลีที่ว่านี้วลีนี้แปลกตรงที่ว่ามีคนในพรรคภูมิใจไทยหลายต่อหลายคนมักจะชอบพูดถึงมักจะเอ่ยถึงวลีนี้ครับคุณอนุทินไม่ใช่ครั้งแรกครับย้อนกลับไปปี2568ก็เคยโพสต์ข้อความวลีนี้แหละจะขึ้นธรรมาสน์ต้องล้างเท้าให้สะอาดครับครั้งนั้นกรณีไหนกรณีของคุณณัฐพรโตประยูนครับหนึ่งในนักร้องเรียนนะครับช่วงนั้นก็ไปเดินสายไปยื่นเรื่องต่อทางศาลรัฐธรรมนูญครับให้มีการตรวจสอบและเอาผิดทั้งกกต.ทั้งพรรคภูมิใจไทยและการนำของพรรคภูมิใจไทยครับกรณีถูกระบุว่าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับการหัวเลือกสว.ครับนะฮะคนถัดมาครับประธานผมขาวครับก็คือคุณโสพลสารำครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อวลีนี้เช่นเดียวกันครับนะฮะตอนนั้นมีนัยยะในการที่จะเบรกครับแนวคิดที่จะไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากกลุ่มส.ส.ในสภาครับประธานโสพลเนี่ยออกมาเบรกนะครับอีกคนหนึ่งครับคุณสุภชัยใจสมุทรกับบังซุปครับมือกฎหมายคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยนี่ก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละฮะวลีนี้เป็นการตอบโต้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับอดีตผบ.ตร.ครับที่เดินสายไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์เรียกร้องให้เร่งดำเนินการกับกรณีที่ดินเขากระโดงครับในย่าของคุณสุภชัยก็คือว่าตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็เคยถูกกล่าวหาจากกรมป่าไม้ครับแจ้งข้อหาบุกรุกกรณีสร้างท่าเทียบเรือครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะฉะนั้นถ้าไปตีความหมายของนายกคุณอนุทินที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็น่าจะแฝงในย่านะครับว่าตัวของคุณชัยนกคุณชัยชนกคุณนักชนกเนี่ยนะครับยังมีชนักติดหลังแต่จะเป็นกรณีไหนที่นายกตั้งใจจะพูดเดี๋ยวเราไม่รู้ครับเพราะถ้าเป็นคดีมาตรา112ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่คุณรักชนกโดนอยู่ก็คือเรื่องที่คุณสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับมีการแจ้งดำเนินคดีครับแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายครับ50ล้านบาทกรณีที่มีการระบุว่าสปส.ก็คือสำนักงานประกันสังคมครับไปซื้อตึกสกายไนครับในราคา 7,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยประมาณเท่าตัวครับแต่จะมีโครงการอื่นหรือคดีอื่นที่นายกมีนัยยะต้องการที่จะสื่อหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบครับต้องรอให้นายกแจกแจงนะครับแต่โดยความจริงครับเรื่องของการเดินหน้าตรวจสอบโครงการไทย AI Passportของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเนี่ยก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับว่าเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณรักชนกคนเดียวเท่านั้นครับยังมีตัวตึงแกนนำในพรรคอีกหลายคนครับไล่กันตั้งแต่คุณรังสิมันโรมครับนี่เป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ยังมีตัวหัวหน้าเท้งด้วยครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับนี่ออกโรงขยับเดินหน้าในการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport อย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มดีกรีความเดือดแล้วก็เพิ่มข้อสงสัยในโครงการนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับตัวของส.ส.ไอซ์กับรังสิมันโรมเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะสร้างความฮือฮานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการเรียกประชุมร่วมกรรมาธิการ2คณะครับก็คือกรรมาธิการติดตามงบประมาณและกรรมาธิการกฎหมายครับเพื่อที่จะเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้แหละครับท่ามกลางการคัดค้านประท้วงอย่างดุเดือดเข้มข้นเช่นเดียวกันครับจากส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย2-3 คนครับนำโดยคุณสุภชัยใจสมุทรครับอีกคนหนึ่งก็ถือว่าประสบการณ์นี้ไม่ธรรมดาครับคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณครับนะฮะโดยตั้งข้อสังเกตว่ากรรมธิการกฎหมายไม่น่าจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการที่จะมาตรวจสอบโครงการนี้และที่สำคัญถ้าจะมีการประชุมร่วมกับกรรมธิการต้องให้ประธานสภาเนี่ยมีมติออกมาให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับนะฮะอีกคนหนึ่งที่มีปฏิกิริยาครับและสุดท้ายก็ walk out จากห้องประชุมก็คือคุณสนธิยาสวัสดีครับนี่เป็นหนึ่งในนักร้องเรียนที่ผู้คนโดยทั่วไปก็รู้จักมักคุ้นจำชื่อเสียงของท่านได้ดีครับนะฮะวอล์กเอาออกไปพร้อมกับคุณสุภชัยครับถ้าพูดกันโดยรวมก็คือว่าระดับแกนนำในพรรคภูมิใจไทยยังไม่สามารถที่จะรับมือกับความนิ่งและความเด็ดขาดของส.ส.ไอซ์ได้นะครับหลายคนที่ติดตามการไลฟ์สดในวันนั้นครับคงจะจำได้ดีครับประตูอยู่ทางนี้เชิญนี่คือสิ่งที่ส.ส.ไอซ์พูดกับคุณสนธิยาครับมันกลายเป็นภาพจำที่คอการเมืองยังจำได้จนถึงขนาดนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นแต่สิ่งที่ส.ส.ไอซ์และกรรมาธิการงบประมาณยังทำไม่ได้ผลครับก็คือการเชื้อเชิญรัฐมนตรีดีอีครับคุณชัยชลชิดชอบมาชี้แจงต่อที่ประชุมของกรรมาธิการครับในวันประชุมร่วมมีเพียงแค่ปลัดดีอีนะครับคุณพัชระอนันตสินนะครับที่เดินทางมาชี้แจงต่อที่ประชุมของกรรมธิการครับและนี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อฝ่ายค้านเดินหน้าเปิดเกมรุกเรื่องนี้ไม่หยุดหย่อนครับสุดท้ายคุณอนุทินครับก็ต้องออกมาตอบโต้กลับนะครับอย่างที่เราเห็นกันเมื่อวานนี้ครับนอกเหนือจากคำพูดที่คุณอนุทินเมื่อวานนี้ก็แสดงท่าทีไม่พอใจพอสมควรนะครับมีการออกโรงมาปฏิเสธนะครับว่าไม่มีเรื่องกลั่นแกล้งทางการเมืองเกิดขึ้นใช้คำพูดที่บอกว่าไม่คิดทำเรื่องสับปะรังเคนะครับไม่คิดทำเรื่องชั่วๆแม้แต่กับส.ส.ของฝ่ายค้านส.ส.พรรคประชาชนรวมไปจนกระทั่งถึงคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ออกมาเปิดประเด็นมีการจับผิดในโครงการไทย AI พาสปอร์ตนะครับแน่นอนครับในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลก็ต้องคอยปกป้องรัฐมนตรีในครม.นะครับใครที่ถูกวิพากษ์ใครถูกเล่นงานในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลก็ต้องออกโรงมาปกป้องแบบนี้แหละครับรวมไปจนกระทั่งถึงคุณชัยชนกครับรัฐมนตรีดีอีซึ่งณปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากำลังตกเป็นเป้ากำลังเจอมรสุมรอบด้านครับตัวนายกเองก่อนหน้านี้หลังจากที่โครงการนี้กลายเป็นประเด็นใหม่ๆร้อนแดดขึ้นมาตัวนายกก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้ออกโรงมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับพอการสวมบทบาทลูกพี่ปกป้องลูกน้องครับอย่างเข้มข้นของนายกเมื่อวานนี้ในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมันถูกตั้งข้อสังเกตบอกว่านี่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การถูกแซะจากคนระดับอดีตรัฐมนตรีครับจากพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับนี่ฮะที่มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่านี่เป็นการตอบโต้แบบปากต่อปากครับของนายกที่มีต่อฝ่ายค้านครับแล้วก็ยังมีการทิ้งเป็นปมปริศนาด้วยนะครับบอกว่าคบกับใครคบใครเป็นเพื่อนก็จะเหมือนกับคนคนนั้นครับก็ไม่รู้ว่านัยยะคุณนิพิษเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารไปถึงใครนะครับเจออย่างนี้เข้าไปก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเจอทั้งขึ้นทั้งร่องครับพอไม่พูดไม่ปกป้องก็โดนครับพอพูดพอปกป้องพอเอาคืนก็โดนอีกเหมือนกันครับเพียงแต่กรณีนี้มันสะท้อนสิ่งที่เป็นนัยยะสำคัญน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือไม่มีคนในรัฐบาลไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยไม่มีใครที่จะออกมารับมือออกมาตอบโต้ออกมารับการเคลื่อนไหวของส.ส.ไอซ์รัชนกได้เลยครับต้องยอมรับนะครับว่าตัวของส.ส.ไอซ์รัชนกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถ้าไปดูผลการสำรวจของสวนดุสิตโพครับสำรวจแล้วสุดท้ายส.ส.ไอซ์เนี่ยกลายเป็นนักการเมืองที่สุดแห่งปี2568ครับอยู่ในลำดับที่1สูงกว่าหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเกือบจะ 1% เลยเ
ือบจะ 1% ครึ่ง

0: ครับตัวของสสไอได้ 27.3 สสเท้งเนี่ยได้26ครับอันนี้เป็นการสำรวจเมื่อปี68ครับจากนั้นมาสสไอเนี่ยบทบาทก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผลสำรวจดัชนีการเมืองของสวนดุสิตโพครับไม่ว่าจะเป็นเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมสสไอเนี่ยก็ยังมาแรงครับแม้ว่าจะอยู่อันดับ2ครับตามหลังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่สังเกตนะครับเดือนพฤษภาคมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะสสไอเนี่ยเป็นนักการเมืองบทบาทเด่นในซีกฝ่ายค้านอันดับที่2ครับตามหลังคุณอภิสิทธิ์เพียงแค่จุดทศนิยมครับคุณอภิสิทธิ์ได้ 25.1 สสไอได้ 24.9 ครับเฉือนกันเพียงแค่จุดทศนิยมอย่างที่ว่านี่แหละครับเพราะฉะนั้นความร้อนแรงความเข้มข้นของสสไอนะครับที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็คงจะทำให้หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาใช้บริการมืออันดับหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลก็คือคุณอนุทินซึ่งผลการสำรวจนะครับในเดือนพฤษภาคมปี69ที่ผ่านมาก็เป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดครับ 37% ก็ต้องเอามือหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลมารับมือหนึ่งของฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะว่าหาไปแล้วเนี่ยเอาคนอื่นมามันไม่มีครับ
1: ครับพี่ประจักษ์ถือว่าแปลกไหมคุณชัยชนกเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการควรจะตอบโต้ในเชิงเทคนิคของโครงการนี้ได้ดีกว่าใครแต่เจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีสิ่งที่อาจจะได้คำแนะนำนะเพราะว่าวันที่คุณชัยชนกไปชี้แจงในเวทีที่ถูกตั้งก้อนสะเก็ดเนี่ยก็อาจจะมีหลายมุมอยู่ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นการหยุดนิ่งเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้ระดับเบอร์หนึ่งเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของโครงการนี้ก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันอาจจะผ่อนคลายลงครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตอนนี้อาจจะออกมาดีเฟนโครงการนี้น้อยกว่าคนแวดล้อมอีกนะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้มีการประชุมครม.นะคะวันนี้น่าจะมีความคืบหน้ากับคุณชัยชนกอยู่นะ
1: เจ้าตัวเข้าอยู่แล้ว
2: เข้าอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็นายกก็เข้า
2: ใช่ค่ะ
1: มีคุยเรื่องนี้เป็นพิเศษคงไม่เน
2: า
1: ะ
2: คงไม่มีค่ะ
1: อาจจะนอกรอบอะไรเงี้ย
2: ตามวาระอาจจะไม่มี
1: ตามวาระไม่มีนอกวาระไม่แน
2: ่วาระไม่แน
1: ่โดยเฉพาะถ้าน้องนักข่าวถามแล้วเรื่องของไทย AI Passport มันกระเด็นกระดอนมากครับคุณผู้ชมคือแยกไทย AI Passport ออกจากForex นะฮะย้ำอีกที Forex ไม่ใช่ Forex 3D นะคนละอันแยกออกมาก่อนศุกร์ที่แล้ว DSI เขาแถลงข่าวใช่ไหมครับเราก็มีวิเคราะห์อะไรกันไปเยอะแยะผมเชื่อคุณผู้ชมรู้แล้วล่ะชื่อคุณภาวุฒิถูกโยงแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณภาวุฒิเนี่ยเขาโดนตัดเกมหรือเปล่าเพราะเขาเป็นหัวหอกในการตอบโต้ในการตรวจสอบเรื่องของ Thai AI Passport หัวหอกในเชิงเทคนิคจริงๆไม่ใช่คุณรักชนกนะครับเป็นคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าคนมองว่าโดนตัดเกมเสียบสกัดนะครับแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่ปรากฏตัวเลยยังไม่ปรากฏตัวต่อสื่อแม้จะมีวาระการประชุมอนุกรรมาธิการดิจิทัลซึ่งเจ้าตัวเป็นประธานอยู่นะครับแต่ว่ามีโพสต์ Facebook นะ
2: ค่ะ
1: บอกว่ากำลังตรวจสอบอดีตอยู่เพราะมันนานแล้วผมลืมคือมันไม่มีใครจำได้หรอก
2: ค่ะ
1: กำลังตรวจสอบแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือกับทาง DSIเมื่อวานพรรคประชาชนมีประชุมคณะรัฐมนตรีเงาครม.เงาจริงๆก็คุยเรื่องงบแหละ
2: ค่ะ
1: แต่มันกระเด็นไปเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับ
2: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องงบประมาณปี70วันนี้ก็เข้าครม.ด้วย
1: ครับ
2: ใช่จะมีการพิจารณาวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีวิปฝ่ายค้านเนี่ยมีการหารือกันถึงเรื่องกรอบเวลาการอภิปรายด้วยนะ
1: โอ้มันใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานนี้ปรากฏว่าที่เขาประชุมครม.เงากัน
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงฮะ
2: เมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนเนี่ยคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยจะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็จะมีเป็นวาระอยู่ก็เชื่อว่าจะวันนี้แหละนะคะและจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรวันที่29มิถุนายนจนไปถึงวันที่1กรกฎาคมนี้จึงเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายนะคะสาระสำคัญของงบเนี่ยจะสะท้อนโรคเรื้อรังแบบฝีแตกที่ไม่สามารถปกปิดบาดแผลได้คุณไหมเขาบอกอย่างนั้นนะคะซึ่งตัวงบนี่มีรายจ่ายประจำปีพุ่งสูงถึง 1.2 แสนล้านบาทส่วนรายจ่ายลงทุนลดลงถึง 70,000 ล้านบาทแต่ก็มี1กระทรวงที่รับงบเพิ่มขึ้นถึง130ก็คืองบของกระทรวง DE
1: โอ้อันนี้ตั้งข้อสังเกตกันมาหลายสัปดาห์แล้วงบพุ่งนะฮะ
2: ใช่ค่ะ130นะคะแล้วก็งบนั้น

0: น่ะพุ่งตรงไปที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.นะคะเพื่อเดินหน้าโครงการไทย AI Passport เฟสที่2
1: เท่ากับว่ารัฐบาลนี่หลังชนฝาแล้วไม่สามารถที่จะปรับแต่งตัวเลขงบประมาณได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสของงบประมาณไทยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่จะเข้าครม.วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็คือพรบ.โอนงบนะคะของปี69นะคะซึ่งเหลือเวลาใช้อีกไม่มากแล้วนะซึ่งเราได้เตือนรัฐบาลไปตั้งแต่ต้นว่ามาโอนงบในช่วงไตรมาส3ของปีงบประมาณเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะซึ่งก็ปรากฏว่าก็ได้ไม่เยอะจริงๆจากที่ตั้งเป้าไว้ 100,000 ล้านโอนจริงได้แค่ 10,000 ล้านเท่านั้นเองนะคะก็ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่จะต้องฟรีซต้องระงับการจัดซื้อจัดจ้างไปชั่วคราวอ่ะเพื่อให้มันผ่านกระบวนการของสำนักงบประมาณว่าตัวไหนจะได้ไปต่อตัวไหนจะต้องโดนตัดเนี่ยอีกประมาณเป็นเดือนนะคะ
2: คือพอพูดถึงเรื่องงบดีอีเนี่ยเราก็เข้าทางบรรดาพี่น้องนักข่าวนักข่าวก็ถามกรณีที่ DSI เขาแถลงเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทของสสภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เป็นหัวหอกตรวจสอบโครงการไทย AI Passport นะครับบอกว่าเนี่ยเป็นการลดความน่าเชื่อถือก็คือดิสเครดิตนั่นแหละตรงๆเลยดิสเครดิตหรือเปล่าเพราะว่าคุณภาวุฒิกำลังเป็นหัวหอกในการตรวจสอบโครงการใหญ่ของบิ๊กเนมของรัฐบาลนี้หัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับและคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์แกนนำพรรคประชาชนก็พูดสอดคล้องกันเลยบอกว่าเรื่องนี้แยก2ประเด็นนะครับคือ1คุณภาวุฒิเขาเตรียมที่จะเข้าชี้แจงนะเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวที่จะชี้แจงคุณภาวุฒิประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าจะเข้าชี้แจงโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มกันส.ส.เอกสิทธิ์คุ้มกันนะไม่ใช้เดี๋ยวไปชี้แจงไม่ต้องโหวตเหตุผลที่2ซึ่งหัวหน้าเทงกับคุณพิจารณ์เขายกขึ้นมาก็คือพรรคเองก็มีกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับอยู่แล้วในเรื่องนี้ลองฟังทั้ง2ท่านชี้แจงเรื่องนี้ครับ
3: เราอยากที่จะเห็นการทำงานของภาครัฐเพื่อจะตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวง DE นะครับที่ต้องปฏิบัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่อไรเนี่ยเราก็อยากจะเห็นการทำงานที่ตอบสนองนะครับความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศนะครับสำหรับกระบวนการทางกฎหมายนะครับอย่างไรตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจกับข้าราชการทุกๆท่านมากกว่า
4: ผมก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิเองพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานนะครับแต่ว่าเรารอความชัดเจนจาก DSI ก่อนด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วข้อกล่าวหานะครับที่มีต่อคุณภาวุฒิเนี่ยตกลงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยในเรื่องของกระบวนการภายในเนาะซึ่งเมื่อวานผมเองก็ได้มีการที่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าพรรคประชาชนเองเราก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกระบวนการภายในอยู่เช่นเดียวกัน
0: ขณะเดียวกันนะคะคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยนะคะในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ได้มีการประชุมแล้วก็แถลงนะคะโดยนางการดีเลียวไพโรจน์ในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการกล่าวถึง4ปมปัญหาที่กังวลในการผลักดันโครงการไทย AI Passport นี่แหละค่ะก็คือ1เนี่ยคือทิศทางและความเหมาะสมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์2เนี่ยคือการจัดทำด้วยกระบวนการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อ3เนี่ยก็คือลดข้อกังวลต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลการจัดเก็บแล้วก็การประมวลที่ระบุใน TOR เนี่ยต้องชัดเจนแล้วก็มีระบบจัดเก็บที่ดีด้วยนะคะแล้วก็4เนี่ยคือการประเมินผลความสำเร็จในโครงการค่ะคุณการดีนี่ยืนยันนะคะว่าไม่มีเจตนาขัดขวางหลักการที่ว่าคนเนี่ยจะต้องเก่ง AI ขึ้นแต่ช่วยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเท่านั้นย้ำว่าฝ่ายค้านไม่ได้ด่วนสรุปว่าโครงการเนี่ยไปไม่ได้แต่ก็มีสัญญาณผิดปกติที่จะต้องปรับแก้ค่ะ
2: ทีนี้คุณผู้ชมดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยภาระหนักจะอยู่ที่การชี้แจงนะครับคือทาง DSI ก็บอกมาว่าคุณภาวุฒิยังไม่ใช่ผู้กระทำผิดจะใช้คำว่ายังไม่ใช่คือไม่ใช่อ่ะ นะครับแล้วเส้นเงินที่โยงเข้าไปก็ไม่ได้สะท้อนว่ามี

0: ความผิดหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ถูกกล่าวหาอะไรเลยคนก็เลยมองไปว่านี่เป็นเกมการเมืองแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับมันมีคลิปวิดีโอคลิปนึงที่ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นลักษณะคุณภาวุฒิกำลังเหมือนกับยืนให้สัมภาษณ์นะครับลักษณะให้สัมภาษณ์กับทางเนี่ยอ่ะดูเป็นภาพนิ่งดูเป็นภาพนิ่งแล้วกันให้สัมภาษณ์เรื่องของการลงทุนอะไรประมาณนี้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจสู่การเป็นนักเทรดแล้วบริษัทที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนนี้งานอีเวนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ DSI เขาข้อแถลงเท้าความถึงด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่สะท้อนหรอกว่าคุณภาวุฒิเขาผิดหรือไม่อย่างไรเราก็ตัดสินแทนให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้แม้ DSI จะบอกว่าคุณภาวุฒิยังไม่มีความผิดและไม่ใช่เกมการเมืองแต่มันมีปัจจัยอะไรที่คุณภาวุฒิและพรรคประชาชนต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่ามีใครขุดหลุมไว้แล้วระวังต้องเดินหล่นลงไปหรือเปล่าตอนนี้เราจะชวนพูดคุยกับอดีตผู้บังคับการปราบปรามนะครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุรชัยและคุณเจษราครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับ
1: คุณสุพิสารครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจทำให้คุณภาวุฒิกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในท้ายที่สุดอะคะ
2: ล่าสุดท้ายตะกี้เห็น QRS ไหมครับที่อยู่เบื้องหลังของภาพที่คุณอุรชัยเอามานำเสน
0: อ
2: นะครับนั่นแสดงตัวเป็นลักษณะคล้ายๆผู้ชักชวนนะครับที่เคยผ่านมาในอดีตใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่า IB ไอเบอร์อะไรพวกนี้ฮะแต่ตอนนี้ตัวคุณภาวุฒิเองเนี่ยก็ทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มของเพย์เมนต์อยู่แล้วซึ่งทาง DHI เนี่ยเขาไปหรือเขาเรียก finance tail นะครับ financial tail เนี่ยคือก็จะพูดง่าย digital footprint ที่เกิดขึ้นบนทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเป็นตัวออกไปดำเนินการธุรกรรมให้กับตัวแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งแต่คุณภาวุฒิมาตอบในประเด็นของการเทรดทองนะครับที่สื่อสาธารณะผมเรียกว่าประเด็นที่กำลังดังๆอย่างนี้เขาเรียกกระทู้สาธารณะนะฮะ
0: ครับ
2: เพราะว่ามันเป็นการถามตอบระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะสื่อเองเนี่ยเป็นคนตั้งกระทู้หลายคำถามนะครับแล้วก็คนมาตอบก็ดันตอบไปทางทิศทางที่ตัวเองอยากจะให้ได้หลักฐานนั้นไปนะครับส่วนทางราชการนั้นเขาก็รื้อค้นนะครับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นส่วนคุณภาวุฒิเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะผมว่าตอบให้น้อยดีกว่านะครับถ้าตอบมากเนี่ยต้องไปตอบในชั้นเอกสารในกระบวนการยุติธรรมนะครับถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้เห็นพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมาเปิดโปงข้อมูลจากการตั้งกระทู้ของราษฎรหรือสื่อมวลชนที่ไปถาม
0: ครับ
2: ครับไม่งั้นจะเป็นไทยแต่ตนเองโดยเฉพาะในประเด็นที่ตอบกับผู้นั้นต่อสาธารณะไปแล้วนะครับแล้วเป็นการอ้างอิงอ้างถึงนะครับแล้วส่วนใหญ่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะไปรื้อเอาดิจิทัลฟุตพริ้นต่างๆเนี่ยมาประกอบเป็นสำนวนนะครับเช่นการกระทำต่างๆที่อยู่บนโลกนะไลค์ทั้งกดไลค์กดแชร์มันก็เป็นความผิดอีกนะครับเพราะกฎหมายไปบังคับอย่างนั้นอีกนะครับว่าจะต้องลงโทษในความผิดที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คุณภาวุฒิเองจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดประเด็นของการถูกรื้อค้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเดิมนะครับซึ่งฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเนี่ยมักจะนำเอาไปใช้ในประเด็นของอดีตนะครับที่เกิดขึ้นแล้วประกอบกับคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นช่องทางที่เข้าไปพบจากระบบที่อยู่ในการค้นของดิจิทัลฟุตพริ้นท์ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่จะต้องตอบให้ชัดแน่ก็คือมันถูกตัวเขาก็คือเรื่องกระแสเงินนะครับกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือที่เรียกว่าเทรดหรือตัวเขาอาจจะเป็นบริษัทที่เปิดเป็น CEO ขณะนั้นแล้วรับผลประโยชน์ทั้งตัวเป็นนิติบุคคลและตัวบุคคลเข้ามาสู่ส่วนเส้นทางการเงินของตนเองเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ไปดีแคร์เพราะว่าในหลักการสืบสวนแล้วเนี่ยคุณได้ประโยชน์นะครับ
0: คุณสุพิสารครับขออนุญาตนิดเดียวเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเส้นเงินต่อแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปเรื่องเส้นเงินเนี่ย เพื่อให้เคลียร์ในช่วงต้นคลิปวิดีโอที่ตอนนี้กำลังแชร์กันเป็นคุณภาวุฒิกำลังยืนพูดข้างหลังก็เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่อยู่ในบัญชีในลิสต์ของ DSI เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลในทางคดีไหมครับมันชี้ชัดได้ไหมว่าคุณภาวุฒิมีความผิดฐานใดฐานหนึ่ง
2: มันเป็นเส้นนะฮะเส้นของพยานหลักฐานนะครับที่ก่อกำเนิดเพราะว่าความเสียหายนะครับที่ถูกจากบล็อกเกอร์นะครับที่เป็นฟอร์เรสนะครับที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยซึ่งสร้างตัวขึ้นมานะครับเช่น QRS Global SFM นะครับที่พูดมาถึงเนี่ยครับแล้วก็ล่าสุดที่คือ Interwell เนี่ยที่เกี่ยวข้องมันเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยเป็นแหล่งของการที่จะเข้าไปใช้บริการตรงนั้นโดยจะมีกลุ่ม ID นะครับ ID ซึ่งตัวคุณภาวุฒิเนี่ยอยู่ในบริษัท Pay Solution นะครับซึ่งเป็นเส้นทางการสืบสวนของมันมีโค้ดต่างๆแล้วก็บริษัทอื่นๆอีกหลายบริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในการเกี่ยวข้องกับการรับและส่งเงินนะครับในการชำระเงินของอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจะมีบริษัทนอกจากตัวที่คุณภาวุฒิไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันถึงทำให้เกิดเป็นความเสี่ยงนะครับที่เขาเรียกไปสอบนะครับแล้วเขาหยิบประเด็นของการส่งเงินที่เป็นพิรุธมานั่นนะฮะก็คือต้องตอบให้ได้นะครับถ้าตอบได้ก็จบแล้วครับไม่ต้องไปลื้อไปที่อื่นเดี๋ยวเขาตามไปลื้อเรื่องเทรดทองเทรดอะไรพวกนี้อีกถามเอาเงินไปไหนได้มาจำนวนเท่าไหร่ขาดทุนจำนวนเท่าไหร่แถมลามไปถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินอีกโอนเป็นเรื่องอีกนะครับก็จะเป็นความเสียหายที่อันประมาณนี้ได้นะครับ
1: คุณสุพิสารคะเส้นเงินที่เข้ามาเนี่ยในมุมมองของตำรวจเนี่ยมองว่ามันมีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: ความผิดปกติคือถ้าตัวเขาเองเนี่ยรับเงินหรือเทรดในช่วงระยะเวลาต่างๆที่เป็นพฤติกรรมของตัวคุณภาวุฒิเองในช่วงนั้นน่ะเขาเทรดเป็นปกติคือวันละ10ล้านถ้าเขาเทรดวันละ10ล้านเขาก็จะมีเงินเข้าเหมือนออกในกระแสปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเขาเทรดเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเขาไม่ได้เทรดเป็นแบบนั้นอยู่ดีมันเป็นช่วงหนึ่งซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆออกมานะครับอาจจะเป็นการส่งการซื้อขายหรือคำสั่งซื้อขายที่พอคืนเงินน่ะเขาบอกว่าเป็นกระแสเงินที่เขาขาดทุนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการซื้อขายในฐานะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเทรดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นเรื่องคนตัวน้อยตัวนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรับผลประโยชน์ที่เกินตัวไปก็มันก็เป็นเหตุสงสัยแต่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขาดีแคร์ได้ครับ
0: ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ยังเป็นไปได้สูงว่าคอการเมืองจะมองเรื่องนี้ว่าโอ้โหนี่เป็นเกมการเมืองไม่ว่าจากฝ่ายไหนไม่รู้ล่ะแต่ดูเหมือนเป็นเกมการเมืองเลยถูกไหมฮะ
2: อ๋อมันใช่อยู่แล้วครับประเด็นนี้มันตอบไม่ยากครับนี่เป็นเครื่องมือชนิดแบบโบราณนะครับของภาครัฐนะครับที่เป็นเจ้ากระทรวงหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุมนโยบายนะครับที่จะไปค้นหรือลื้อพฤติการทางผิดกฎหมายในการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะค้นหาอะไรที่เป็นจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามมาใช้ในยามปกติอยู่แล้วครับ
0: ครับถ้านี่เป็นเรื่องการเมืองแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่จุดไหนครับคุณสุพิสาร
2: นี่ต้องราไปถึงผู้บังคับใช้กฎหมายสุดท้ายนะครับผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินคดีDSI ก็คงไปตั้งสำนวนคดีนี้นะครับเกี่ยวข้องเป็น Forex ภาค2หรือเปล่านะครับที่แต่ผมถือว่าการที่ DSI ออกมาเนี่ยคือการเป็นการป้องกันนะครับผมถือว่าเป็น Digital Prevention นะครับที่เกี่ยวข้องกับการไม่ให้รามมันเป็น HighScammer นะครับที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในแวดวงของผู้มีสตังค์ผู้ที่อยากรวยที่ถูกหลงเข้าไปนะครับมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มปกติพูดง่ายๆนะครับแล้วก็กลุ่มพวกนักการเมืองที่มีเงินฟุ้งเฟ้อหรือมีแอบเงินที่ซุกซ่อนอยู่ในระบบนะครับที่จะเอาเข้ามาใช้ในธุรกรรมประเภทForex ต่างชาติอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเข้าไปเล่นกลายเป็นเหยื่อก็เป็นความเดือดร้อนถ้าไม่ได้รับเงินปันผลหรือช้าหรือไม่ได้รับเงินคืนหรือการปิดบัญชีอะไรพวกนี้นะครับในการส่งเงินสามต่างมันช็อตขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นเหตุอันเขาเรียกอันทุจริตอยู่แล้วนะครับก็ทาง DSI ก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้แล้วเอาเป็นเหตุอันมูลฟ้องนะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของดูเม็ดเงินดังกล่าวนะถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่เป็นเงินลงทุนหรือได้มาด้วยการหลอกลวงเช่นเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ ไปชวนคนเข้ามาทำธุรกรรมแล้วบอกว่าทำแล้วรวยนะหรือทำแล้วได้หรือแม้กระทั่งตัว IB เองเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนนะครับในการซื้อขายต่างๆแต่ละครั้งซื้อจำนวนมากก็ได้จำนวนมากครับพูดง่ายๆซื้อหลายครั้งความถี่เยอะก็ได้เยอะอันนี้คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายนอกประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยเราไม่มีครับในเรื่องของการเทรดเพราะอะไรคือการเทรดค่าต่างของเงินตราต่างประเทศนะฮะให้เข้าใจกันที่ง่ายๆก่อนเดี๋ยวคนไทยอาจจะฟอเรสกันเลยไหมมันฟอเรสมันคืออะไรครับ
0: หมายความว่าDSI แถลงออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีข้อดีอยู่ระงับความเสียหายถูกไหมฮะแต่ว่า
2: ถูกครับ
0: ที่มีชื่อของคนที่อาจจะเป็นที่รู้จักกันในสังคมโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยนี่อาจจะแปลกๆหน่อยมองกันอย่างนี้นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับอันนั้นก็คือไปเจอไงฮะไปเจอเส้นเงินไปเจอชื่อที่อยู่ในแคตตาล็อกอะพูดง่ายแต
0: ่
2: เขาก็เลยเอามามาเบรกในทางการเมืองได้อยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับโอเควันนี้รบกวนคุณสุพิสารเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ
2: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อมันมา
1: ค่ะ
0: ชื่อมาว่าอยู่ในเส้นเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าผิดนะเอามาเบรกเกมทางการเมืองในทัศนะคุณสุพิสารอดีตผู้การปราบปรามนะฮะแต่ว่าในแง่ของทางคดีเนี่ยคุณสุพิสารบอกว่าคุณภาวุฒิพูดให้น้อยดีที่สุดไปพูดให้เยอะกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ไม่ต้องพูดให้เยอะกับกระทู้ของสังคมคุณสุพิสารใช้คำนี้เดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้เพราะว่าคุณภาวุฒิก็เก็บตัวพอสมควรมีการสื่อสารผ่าน Facebook 2-3 โพสต์เองมั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่ศุกร์ที่แล้ว
1: ใช่คือนี่สื่อก็กำลังรออยู่เหมือนกัน
0: อยากเจออ
1: ยากเจอ
0: คืออยากมีเรื่องถามเยอะว่างั้นเถอะนะครับเรื่องการเมืองเรื่องทางคดีอะไรก็ว่ากันไปแต่เจ้าตัวผมย้ำอีกครั้งนึงเห็นเจ้าตัวบอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานจะกำลังรวบรวมข้อมูลนะครับเส้นทางการเงินอะไรของตัวเองทั้งหลายเพื่อจะไปชี้แจงนะครับกับDSI DSIก็ยินดีเพราะDSIจะไม่ยื่นเรื่องขอสภาส่งตัวอยู่แล้วนะครับแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้คิดจะใช้เอกสิทธิ์สภาก็ไม่ต้องไปโหวตอะไรนะก็ตามกระบวนการ
1: เพราะว่าสภาเนี่ยเดือนหน้าประมาณกลางเดือนหน้าก็ปิดสมัยประชุมแล้วนะคะ
0: อ๋อปิดเทอมแล้ว
1: ปิดเทอมแล้ว
0: ก็เข้าสู่กระบวนการไปนะครับช่วงท้ายคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยนับถอยหลังแล้วเราดูเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและสกหน่อยก็ยังลงพื้นที่กันแบบเต็มเหนี่ยวอ่ะ
1: ใช่ค่ะเหลือเวลาไม่นานแล้ว
0: ครับ
1: ก็ต้องลงเยอะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะ
0: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุด
0: ไปไล่ดูหน่อยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนพยายามนัดงัดกลยุทธ์ใหม่ๆออกมาสู้นี่คือโอแม่สีฟ้าคุณอนุชาอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะยังเน้นลงพื้นที่หาเสียงในตลาดแล้วก็ชุมชนเมื่อวานนี้เดินทางไปที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าเขตลาดกระบังตลาดเกรียงไกรเขตคลองสามวาแล้วก็ที่ตลาดซันพลาซ่าที่เขตจตุจักรนะคะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนเดิมค่ะมีแกนนำพรรคมีหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร่วมติดตามหาเสียงด้วยนะคะซึ่งนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาตลาดในกทม.เนี่ยให้มีความสะอาดทำระบบคมนาคมให้เชื่อมต่อไปถึงเส้นทางหลักแล้วก็มีนโยบายเชิงรุกตรวจสอบอาคารเก่าในกทม.แล้วก็ปรับระเบียบกฎหมายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์แล้วก็เน้นย้ำนะคะว่านโยบายแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ยังเป็นนโยบายที่เข้มข้นอยู่นะคะ
0: ถ้าไม่เล่ารายวันนะนึกว่าภาพเก่าเพราะว่าชุดเดิม
1: ไปตลาดเหมือนกัน
0: เสื้อเนี่ยเป็นดีไซน์เดิมแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ร่วมวงไปด้วยในคนเดิมเป๊ะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อวานก็แฟนๆพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เห็นกันอย่างที่เราชวนคุณผู้ชมเล่าไปเมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจับตาที่สกให้เป็นพิเศษเถอะ
1: ค่ะ
0: นะถ้าทางจะได้ไปไม่ใช่น้อยเลย
1: เช่นเดียวกับนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครอิสระเมื่อวานลงพื้นที่สำรวจอาคารเก่าในย่านเยาวราชแล้วก็เขตสัมพันธวงศ์แล้วก็บอกนะคะว่ากทม.เนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานจากรอรับแจ้งเหตุมาเป็นการทำงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังเพราะว่ากทม.เนี่ยมีอาคารเก่าจำนวนมากกระจายอยู่ทั้ง50เขตบางส่วนเนี่ยถูกดัดแปลงจนเกิดความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
0: โอ้นี่คุณมาริกาพูดมีเหตุผลนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองอายุเยอะ
1: ใช่
0: เหมือนหลายๆจังหวัดนั่นแหละอาคารหลายจุดนะครับก็ทรุดโทรมแล้วก็มีการต่อเติมด้วยนะฮะ
1: คุณมาริกาเนี่ยก็ประกาศหากได้รับเลือกมาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยก็จะจัดตั้งหน่วยวิศวกรพิทักษ์เมืองลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำฐานข้อมูลอาคารแบบเรียลไทม์เลย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นมาตรการเร่งด่วนใน90วันด้วยนะคะสำรวจอาคารเก่าทุกเขตจัดทำบัญชีอาคารเสี่ยงแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะตรวจสอบอาคารอายุเกิน30ปีในเขตเศรษฐกิจด้วย
0: ครับเมื่อสักครู่เราขึ้นบาร์ด้านล่างบอกว่าเป็นมาตรการภายใน9วันขออภัย90วันฮะไม่ใช่9วัน9วันสแกนไม่ทันนะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขออภัยคุณมาริกาด้วยไปดูคุณชัชชาติบ้างก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่ดีนะ
1: ค่ะ
0: คุณชัชชาติบอกว่าไม่เน้นปราศัยหรอกเดี๋ยวใช้เทคโนโลยีช่วยนะครับคุณชัชชาติเมื่อวานนี้ยังไม่มีกำหนดเรื่องวันปราศัยใหญ่นะครับในหลายๆผู้สมัครหลายๆคนเนี่ยเขามีแล้วนะเรื่องของการปราศัยใหญ่คุณชัชชาติบอกว่าจะนำเสนอนโยบายผ่านป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ที่นำไปติดตามจุดสำคัญย่านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่นโยบายทั้ง50เขตของกรุงเทพผ่านเว็บไซต์ด้วยนโยบายเยอะกว่าเดิมอีกครั้งก่อนก็ว่าเยอะแล้วนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสำรวจนโยบายในพื้นที่เขตของตนเองที่อาศัยอยู
0: ่
1: ในเว็บไซต์นะคะโดยนโยบายทั้งหมดเนี่ยรวบรวมจากการลงพื้นที่รับฟังคนในเขตกิจกรรมผู้ว่าสัญจรแล้วก็ข้อเรียกร้องในทัฟฟี่ฟองดูด้วย
0: แหมทัฟฟี่ฟองดูนี่เป็นของเด่นของดังเขา
1: ใช่ค่ะดิฉันก็เคยใช้บริการ
0: อ๋อเหรอ
1: ไวมาก
0: แสดงว่าเจอปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นคล้ายๆเป็นแอปสื่อกลางอะไรทำนองนี
1: ้
0: นะครับขณะที่พรรคประชาชนครับดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับผู้สมัครของเขาช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นการเหยียบคันเร่งแบบบูทเลยแล้วก็มีแกนนำระดับบิ๊กเนมไปช่วยด้วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบิ๊กกว่านี้มีที่ไหนสำหรับค่ายสีส้มอันนั้นแน่นะฮะเขาไปช่วยกันหาเสียงนะครับใช้กลยุทธ์เอาแกนนำระดับประเทศมาช่วยเลยแล้วมีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแพ็คไปด้วยอีกคนหนึ่งเราจะเห็นว่ามีการไปช่วยหาเสียงแล้วก็บรรดาผู้สมัครสกก็จะตามมาประกบด้วยในหลายๆครั้งที่ลงพื้นที่นะครับเมื่อวานก็ได้ไปพบปากกับประชาชนฐานเสียงมีการแนะนำตัวแนะนำนโยบายกันนะฮะเวทีปราศัยเขาก็กระจายเหมือนกันนะครับ
1: มันเหมือนกับใช้สูตรแบบคล้ายๆกับการเลือกตั้งใหญ่ด้วยนะที่แกนนำดาวกระจายไปแบบแต่ละคนแต่ละคนไม่ไปกระจุกตัวละก
0: ็
1: คือขยายแบบพื้นที่ไปก็มีเวทีปราศัยกระจายตัวในพื้นที่ทั่วเมืองแล้วก็ขนแกนนำทักขนแกนนำของพรรคแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณรังสิมานโรมรองศาสตราจารย์วีรยุทธกาญจนชูฉัตรสลับกันขึ้นเวทีนำเสนอนโยบายแล้วก็ตอกย้ำจุดยืนของพรรคสะท้อนให้เห็นค่ะว่าพรรคประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมีการระดมสรรพกำลังเพื่อเพิ่มแรงส่งให้กับนายชัยวัตรให้ตีตื้นผลโพคว้าคะแนนจากคนกรุงเทพให้ได้มากที่สุด
0: อันนี้คือระดับของผู้ว่าคุณผู้ชมของเราทาง YouTube Live คุณรัฐมนโทบอกว่าผู้สมัครบางท่านจริงๆท่านบอกชื่อหรอกแต่ผมไม่อยากอ่านเดี๋ยวมันจะไม่ดีเนี่ยผู้สมัครบางท่านราศีกุมราหูยังอมอยู่โอ้ท่านวิเคราะห์ได้สุดยอดเลย
1: คำคม
0: ขอบพระคุณนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะมีราศีสิงห์ด้วยเอานะฮะอันนี้คือผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพไปดูสกบ้างเพราะว่ารอบนี้สนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพถูกหยิบยกว่านี่เป็นเวทีที่เดือดที่สุดเดือดกว่าผู้ว่า
1: ใช่ค่ะก็ลงพื้นที่กันหนักเหมือนกันนะคะแต่ละคนแต่ละพรรคเองนี่อย่างเช่นเนี่ยค่ะคุณกฤตคงวุฒิปัญญาผู้สมัครสกเขตภาษีเจริญกลุ่มคนทำงานก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงหลายชุมชนในเขตภาษีเจริญนะคะรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ชูนโยบายพัฒนาระบบขนส่งหลายด้านเพื่อแก้ไขปัญหารถติดเนื่องจากเขตภาษีเจริญเนี่ยเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นเร็วมากขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสานงานต่อในฐานะอดีตสกเขตภาษีเจริญด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นปัญหาต่างๆแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาหลายอย่างที่ไม่ได้แก้เฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวแต่กำลังวางรากฐานให้กับคนภาษีเจริญจากการผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลในพื้นที่ก็คือโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีของสำนักการแพทย์กทม.นี่ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วค่ะให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ใกล้บ้านแล้วก็มีอีกนะคะคือการปรับปรุงพัฒนาแนวถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งให้เป็นระเบียบและก็น่าอยู่มากขึ้นค่ะ
0: ไอ้หลายพื้นที่เขาพยายามโชว์เรื่องของการมีโรงพยาบาลในพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: มันใช่มันเป็นเทรนด์หรือไงไม่รู้นะบางพื้นที่เนี่ยได้ที่ดินแล้วด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คือผ่านแล้วด้วยนะ
1: ช่ค่ะอย่างเช่นของภาษีเจริญนี่ก็คือผ่านแล้วนะคะ
0: ครับเอาผ่านแล้วด้วยเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าไม่ธรรมดานะนโยบาย
1: แล้วนี่คืออดีตสกเก่า
0: ครับ
1: แต่ก่อนนี่อยู่พรรคเพื่อไทย
0: ครับอ๋ออันนี้มาแยกกลุ่มมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ

0: มีอีกคุณผู้ชมผู้สมัครสกเขตหนองแขมพรรคประชาชนคุณกิติคุณกฎชกรชารุพงศ์ฮะนี่ไปหาเสียงพื้นที่ชุมชนเลยซอยเพชรเกษม110เสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมมีการยกระดับระบบจัดการขยะด้วยเรื่องนี้ฮิตไงเพราะว่าเขาตีขึ้นมาในช่วงแรกนะมีเพิ่มการเรียนรู้นะครับพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนพัฒนาทางเท้าระบบระบายน้ำผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกรุงเทพสะดวกโปร่งใสรวดเร็วเขาคิดคำมา
1: ใช่ค่ะมีนโยบายอีกอันหนึ่งยกระดับวินรถจักรยานยนต์กว่า 5,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านของความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพในการให้บริการด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวรอติดตามจะนำมาฝากนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะคือพยายามเข้าเกียร์สุดแล้วอ่ะตอนนี้มันไม่มีเวลาให้พักนะฮะแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นี้เลือกตั้งทั้งพัทยาทั้งกรุงเทพเลยแล้วเรามีนัดกันนะครับตั้งแต่เช้ายันค่ำจนคุณผู้ชมได้ทราบผลไทย PBS เกาะติดตลอดทั้งวันมีการวิเคราะห์ด้วยผมพี่ประจักษ์คุณอัชราทีมข่าวการเมืองเรากระจายกันไปรับผิดชอบภารกิจนี้นะครับก็เชิญติดตามนะฮะช่วงท้ายรายการวันนี้ครับไปดูประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันในช่วงนี้ผมเริ่มเห็นมีคนเหมือนกับออกมาวิจารณ์ในทางลบก็มีนะในทางลบก็เยอะไม่ใช่ก็มีคือเรื่องว่าเอ๊ะค่าไฟสาธารณะใครจ่ายดูเหมือนเป็นประเด็นที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาแล้วคนก็เหมือนกับหลายคนเพิ่งรู้ไง
1: ดิฉันก็เพิ่งรู้
0: เพิ่งรู้แล้วก็ตกใจว่าเอ้าที่ผ่านมาเอ้าฉันจ่ายเหรอเนี่ย อะไรอย่างเนี้ยเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันครับคณะกรรมาธิการพลังงานของวุฒิสภาเขาเปิดข้อมูลนะครับเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงใช้คำนี้นะคุณผู้ชมต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะไอเสาไฟตามรายทางขับรถเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นของสาธารณะสูงกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีตัวเลขไม่ธรรมดาฮะแล้วรัฐมนตรีพลังงานครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เขาระบุถึงการออกมาเปิดข้อมูลเรื่องการรวมบัญชีค่าไฟฟ้าสาธารณะกับค่าไฟบ้านของเราๆท่านๆเวลาคุณจ่ายไปเนี่ยบอกว่ามันมีเหตุผลที่นำประเด็นนี้มาเปิดเพื่อนำไปสู่แนวทางการลดค่าไฟให้กับประชาชนเพราะหลังจากนี้จะต้องแยกส่วนครับแยกส่วนค่าไฟทางค่าไฟสาธารณะน่ะกับค่าไฟบ้านของคุณท่านๆให้เกิดความชัดเจนต้องมีการทบทวนสัญญาที่ภาครัฐทำกับเอกชนผมมองว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยแล้วคุณเอกนัทออกมาปักหลักว่าจะต้องแยกให้ชัดเจนแบบนี้จะต้องมีการทบทวนสัญญาแบบนี้เท่ากับกำลังหาแบ็กอัพภาคประชาชนขอเป็นแบ็กอัพให้เอกนัทหน่อยได้หรือไม่เอกนัทจะไปชี้แจงกับทางเอกชนปรับปรุงสัญญาใหม่ใช่หรือไม่ฟังคุณเอกนัทชี้แจงกันหน่อยครับ
2: ผมออกมาพูดเองว่าเราอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนเนี่ย3เรื่องที่ควรจะทำ1ก็คือสัญญาช่วยนิรันดร์แอดเดอร์นะครับ2คือไฟทางที่แอบเป่าไปหลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟในไฟฐานและส่วนที่3ก็คือพวกอัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับพวกอัตราที่เราขายไฟให้กับเอกชนอย่าง data center เนี่ยนะครับก็ไม่ควรคิดถูกกับคนอื่นเขา
1: คุณเอกนัทเนี่ยยอมรับเขาว่าการรวมใบเสร็จค่าไฟฟ้าค่าไฟทางเนี่ยกับไฟบ้านของประชาชนเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรที่จะทำด้วยจนถึงเวลาที่จะต้องทบทวนกันใหม่โดยจะต้องแยกบัญชีไฟหลวงไฟตรงทางแล้วก็ไฟของหน่วยงานราชการหากแยกได้เนี่ยค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับทีนี้คณะกรรมการพลังงานของวุฒิสภาเขาเอาข้อมูลมาเปิดนะครับคุณผู้ชมเรื่องต้นทุนค่าไฟแฝงบอกว่าโครงสร้างค่าไฟของเราในตอนนี้ต้นทุนแฝงเชิงโครงสร้างและนโยบายรวมกันอยู่จะประมาณหน่วยละ 50-90 สตางค์มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความผันผวนของเชื้อเพลิงครับรวมถึงภาระหนี้สะสมด้วยต้นทุนแฝงนึงมาจากค่าไฟฟ้าสาธารณะก็ไฟทางไฟถนนไฟเส้นทางสัญญาณจราจรเอาไปคำนวณรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าของกฟน.การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.ก็เท่ากับว่าประชาชนที่ใช้ไฟตั้งแต่บ้านโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆกำลังช่วยกันแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับผ่านค่าไฟฟ้าฐานโดยอัตโนมัตินะแล้วคณะกรรมการนะเขายังเปิดประเทศไทยมีต้นทุนค่าไฟถนน

0: สูงมากผมว่าหลายคนเพิ่งรู
1: ้ดิฉันก็ไม่รู้
0: เพิ่งรู้เหมือนกันใช่ไหม
1: ตัวเลขคือ2482ล้านบาทต่อปีเลยนะ
0: ต่อปีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ต่อปีคิดเป็นปริมาณไฟฟ้า 4,447 ล้านหน่วยไม่ใช่ให้ท่านเปิดน้อยลงนะไฟสาธารณะตอนกลางคืนนี่จำเป็นมากเลยแค่ว่าเพิ่งรู้แล้ว 20,000 กว่าล้านนี้ไปหารเฉลี่ยให้ประชาชนจ่ายหรือเปล่าแฝงเป็นต้นทุนในบินค่าไฟของประชาชน 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าพยายามผลักดันให้หน่วยงานรัฐและท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟเองเต็มรูปแบบค่าไฟของประชาชนจะลดลงทันทีโดยเฉลี่ยนะหน่วยละประมาณ 0.1 สตางค์ ขออภัย0ประมาณ10สตางค์10สตางค์ต่อหน่วยก็ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟอันนี้กรรมาธิการของวุฒิสภาเขาบอกไว้เรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อเพราะว่าคุณเอกนัทก็รับลูกและคุณเอกนัทก็เป็นการประกาศชัดเจนจากรัฐมนตรีพลังงานว่าเดี๋ยวต้องแยกให้ชัดเจนอาจจะต้องมีการพูดคุยสัญญาทบทวนอะไรกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองครับแฟนๆตามกันต่อ10โมงเช้าออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นมุมการเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดียามเช้าค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับน้องพรีนครับพิทยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณดาวศรีโลเกตค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันอังคารที่ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเปิดสดใสนะจริงๆในตลอดสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตเลยทั้ง7วันเนี่ยจะมีสัก5วันที่มันขมุกขมัวเช้าตื่นมานั้นสโลสเลมั้ยไม่อยากออกไปทำงานอยากนอนต่อ
0: โอ้ใช่บางทีบรรยากาศมันก็พาไป

0: ต่ว่ามีวันนึงนะไม่รู้พี่ต๊อบกับคุณผู้ชมได้สังเกตเหมือนพี่หรือเปล่าจะมีอยู่วันนึงที่พระอาทิตย์ขยันทำงานมาก
1: แรงมากเลย
0: คือพี่น่ะบังเอิญตื่นเช้าไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมาประมาณ 5:30 ค่ะแต่ท้องฟ้าสว่างเหมือน 6:30
1: แต่มัน 5:00

0: ันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีหน่อยสำหรับใครที่จะออกไปทำธุระข้างนอกหรือซักผ้าตากฝนจะไม่ค่อยมี
1: เขาบอกว่าล่องมรสุมเนี่ยมันอ่อนกำลังลงด้วยนะคะก็ถือว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนก็ระมัดระวังกันด้วยรักษาสุขภาพให้ดีหลากหลายวิธีในการดูแลตัวเองเนาะ
0: ถูกต้องครับจะเลือกไปวิ่งก็ได้นะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท็อปแล้วก็ทีมงานรวมถึงน้องพรีนเองก็ไปที่สวนลุมมาทำกิจกรรมมาใช่ไหม
1: ท็อปเนี่ยไปวิ่ง
0: ไปวิ่ง
1: ตั้งแต่ช่วงไหนนะพี่ท็อปไปประมาณ
0: ที่ไป11 โมง
1: ท้าแดดเหมือนกันเนาะแต่พี่ต๊อบไปวิ่งพี่น่ะไปเต้นแอโรบิกค่ะเพราะเขาฮิตมากไงแอโรบิกที่สวนลุมนะคะคนเยอะทีเดียวคุณผู้ชมแต่พี่น่ะนับถือเลยนะแม่ๆที่เขาเต้นเนี่ยทั้งแขนทั้งขาเข้าจังหวะมาก
0: นั่นน่ะสิ
1: เราเนี่ยอาจจะต้องขอเวลานิดนึงเราไม่ค่อยสนิทกับร่างกายค่ะ
0: เต้นเราคิดว่าจะเต้นได้ใช่ไหม
1: ใช่แต่พี่ต๊อบเต้นเก่ง
0: พี่ก็ไปมั่วไปทั่วของพี่นั่นแหละนะฮะ
1: เดี๋ยวรอชม
0: ใครที่ไม่เคยไปนะครับมีโอกาสก็แวะเวียนไปได้ที่สวนลุมพินีนะครับอ่ะก็อัปเดตกันพอหอมปากหอมคอในช่วงเช้าวันอังคารนะครับมากันที่รู้ทันกันได้คุณผู้ชมวันนี้เราพูดถึงเรื่อง DNA หน่อย DNA นั้นเนี่ยเขาเป็นรหัสพันธุกรรมที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตเวลาเราจะตรวจหาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นละครเป็นดราม่าตรวจเลือดสิลูกคนนั้นมันลูกฉันหรือเปล่า
1: อ้าวใช่ใครเป็นพ่อของเด็กต้องไปหาหมอตรวจ DNA จับมือกันไปทีนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมว่าการตรวจโดยเฉพาะถ้าตรวจตอนที่ครรภ์เนี่ยยังมีอายุน้อยอยู
0: ่
1: บางคนก็อาจจะมีความระวังและความกังวล
0: ถูกต้องครับจริงๆ DNA เนี่ยมันใช้ในหลายวงการนะครับในวงการสืบสวนสอบสวนนะครับในการตรวจหาสารพันธุกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการวางแผนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในลูกของเราเนี่ยนะครับก็สามารถตรวจได้เหมือนกันวันนี้ครับมาหาความรู้เรื่องนี้กันดีกว่านอกเหนือจากที่จะตรวจแล้วว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เด็กนั้นลูกใครหรือตรวจอะไรแล้วการตรวจหาโรคอื่นๆก่อนที่เด็กจะคลอดออกมานั้นทำได้แค่ไหนและข้อควรระวังนั้นมีอะไรบ้างวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับการตรวจ DNA นั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้การวางแผนเรื่องสุขภาพนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมครับสามารถตรวจหาความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของเราได้เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยครับเราจะมาคุยกันว่าถ้าการตรวจ DNA เนี่ยไม่ใช่ตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราตรวจตั้งแต่การตั้งครรภ์เนี่ยจะมีข้อห้ามข้อกำหนดอะไรและสิ่งที่เราจะรู้จากการตรวจครรภ์ใน DNA เนี่ยมันได้ลึกแค่ไหนนะครับร่วมพูดคุยในรายการผ่านวิดีโอคอลนะครับแพทย์หญิงทารินีอทิพย์ธานนท์สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลพญาไท2คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: คุณหมอคะอยากให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะเป็นความรู้ว่า DNA เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะตรวจแล้วได้ผลเพื่อที่จะรู้อะไรได้บ้างอะคะแล้ววิธีการเป็นยังไง
1: จริงๆปัจจุบันในการตรวจ DNA นะคะเราสามารถที่จะตรวจได้จากเลือดคุณแม่ที่หญิงตั้งครรภ์ได้แล้วอะค่ะซึ่งสามารถที่จะตรวจได้อันดับแรกเลยคือตรวจดูโครโมโซมของลูกว่ามีความผิดปกติอะไรไหมซึ่งในโครโมโซมของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดปกติได้ทั้งหมด23คู่แล้วก็มีโรคย่อยๆได้อีกนะคะที่คืออันแรกในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นก็คือสามารถที่จะตรวจดูความเป็นพ่อของลูกได้ด้วยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วพบว่าพันธุกรรมนะคะหรือว่าโครโมโซมต่างๆมีความผิดปกติเราจะทำยังไงได้บ้างคะคุณหมอ
1: เนื่องจากว่าการตรวจ DNA ลูกในเลือดแม่เนี่ยเป็นการตรวจคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีความผิดปกตินะคะโครโมโซมผิดปกติมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะทำการตรวจยืนยันด้วยการเจาะน้ำคร่ำค่ะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยค่ะว่าลูกมีความผิดปกติจริงหรือเปล่าค่ะ
0: ครับคุณหมอครับแล้วถ้าอย่างนี้ทำไมถึงตรวจจากคุณแม่ก่อนเราไม่เจาะน้ำคร่ำไปตรวจเลยตั้งแต่แรกเพื่อเป็นการคัดกรองแบบแม่นยำมากกว่ามันมีข้อห้ามหรือข้อสังเกตอะไรหรือเปล่าครับ
1: เนื่องจากว่าการตรวจเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความอันตรายกับทารกในครรภ์แล้วก็อันตรายกับคุณแม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอันตรายมันจะน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงค่ะในกรณีที่เราเจาะน้ำคร่ำมีโอกาสที่ทำให้ทารกแท้งจากการเจาะน้ำคร่ำได้ประมาณ1ใน200เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่จำเป็นเราไม่แนะนำให้ทำการเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงเราจึงจะค่อยตรวจเจาะน้ำคร่ำค่ะ
2: อ๋อแปลว่าตรวจ DNA ก่อนได้แล้วถ้าเกิดมีความเสี่ยงค่อยไปตรวจน้ำคร่ำอีกทีนึงนะคุณหมอคะแล้ววิธีการตรวจ DNA ค่ะที่ว่าเอาเลือดคุณแม่ไปตรวจเนี่ยเป็นการเจาะตรงไหนยังไงวิธีการเป็นอย่างไรคะ
1: เจาะเลือดคุณแม่ตามปกติเหมือนเราเจาะเลือด

0: ตรวจสุขภาพเลยค่ะใช้เลือดคุณแม่ประมาณ10ซีซีเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เจาะควรจะต้องเจาะหลังอายุครรภ์10สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะ
2: ครับครับคุณหมอครับความแม่นยำในการตรวจคัดกรอง DNA เนี่ยโดยเฉพาะการใช้เลือดของคุณแม่ที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยความแม่นยำในปัจจุบันมันมากขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนไหมครับ
0: มากขึ้นมากๆเลยค่ะปัจจุบันความแม่นยำประมาณ 99.9% ค่ะ
2: โอ้ชัดเจนเลยทีนี้การเตรียมตัวของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ต้องเตรียมตัวไงเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกแล้วว่าอายุครรภ์ต้องมีระยะเวลา10ประมาณ10สัปดาห์ใช่มั้ยครับคุณแม่จะต้องเตรียมตัวอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกมั้ยครับ
0: นอกจากอายุครรภ์มากกว่า10สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะการเตรียมตัวอื่นๆไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะเพราะเป็นการเจาะเลือดคุณแม่ตามปกติค่ะไม่ต้องงดน้ำงดอาหารทานอะไรมาได้ตามปกติ
2: ครับ
0: เท่านั้นเลยค่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะจริงๆคุณหมอเนี่ยแนะนำเวลาที่ไปฝากครรภ์เนาะแนะนำให้ตรวจ DNA ไปเลยไหมคะหรือว่ามันต้องมีอะไรในการอัลตราซาวด์หรือเป็นสัญญาณอย่างไรก่อนนะคะ
0: ก็จริงๆเราจะมีข้อบ่งชี้ในการที่จะตรวจเจาะเลือดนะคะเช่นมีความเสี่ยงในคุณแม่ที่อายุมากกว่า35ปีขึ้นไปมีโอกาสที่เด็กในท้องจะมีโครโมโซมผิดปกติหรือว่าเราตรวจอัลตราซาวด์ก่อนหน้านี้แล้วเอ๊ะเด็กมีความผิดปกตินะคะหรือว่ามีประวัติท้องก่อนหน้านี้มีเด็กมีโครโมโซมผิดปกติประมาณนี้หรือว่ามีประวัติครอบครัวมีโครโมโซมผิดปกติค่ะมีโรคทางพันธุกรรมเราก็จะทำการตรวจคัดกรองแบบนี้ถ้าเกิดการตรวจคัดกรองแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า NIPT test นะคะมันผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงแล้วค่อยไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ
2: ครับครับคุณหมอธารินีครับงั้นแปลว่าไม่จำเป็นจะต้องตรวจทุกคนทุกท่านใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไม่จำเป็นจะต้องตรวจทุกท่านค่ะมีการตรวจคัดกรองหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจอัลตราซาวด์การเจาะเลือดแบบอื่นแล้วก็การตรวจ NIPT test ค่ะแต่การตรวจปัจจุบันการตรวจ NIPT test เนี่ยจะแม่นยำที่สุดค่ะ
2: ครับสมมุติว่าทุกอย่างตรวจมาแล้วน้องพีนคุณผู้ชมครับตรวจแล้วโอเคมีความผิดปกติเกิดขึ้นจากทั้งโครโมโซมหรือว่าความผิดปกติจากการคัดกรองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอจะพิจารณาทำอะไรต่อครับ
0: ในกรณีที่ตรวจคัดกรองผิดปกติแล้วเราไปเจาะน้ำคร่ำแล้วพบว่าผลน้ำคร่ำก็ผิดปกติเช่นกันเนี่ยเราก็จะ อธิบายถึงความผิดปกติต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเช่นเด็กจะเป็นอย่างนี้เป็นมีความผิดปกติสติปัญญาผิดปกติแบบนั้นแบบนี้ถ้าเกิดในกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงหรือว่าเป็นโครโมโซมที่ผิดปกติรุนแรงเนี่ยค่ะเราจะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ค่ะ
1: อ๋อแต่ก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเนาะแปลว่าก็ต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับคุณหมอด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเคสทั่วไปค่ะคุณหมอครอบครัวที่เดี๋ยวนี้บางคนมีอายุมากหน่อยนะคะแล้วจึงค่อยตั้งครรภ์แบบนี้ค่ะโดยทั่วไปแล้วคนไทยเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างคะที่อยากจะแนะนำเป็นความรู้ไว้ค่ะ
0: ถ้าคุณแม่อายุมากหน่อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงทั้งทางด้านแม่แล้วก็ทางด้านทารกในครรภ์นะคะในส่วนของแม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโรคต่างๆแทรกซ้อนขึ้นมาระหว่างการตั้งครรภ์ได้เช่นความดันโลหิตสูงครรภ์เป็นพิษนะคะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นเนื้องอกของมดลูกซึ่งมีโอกาสทำให้แท้งมากขึ้นหรือว่ามีตกเลือดหลังคลอดได้ทารกตัวเล็กในครรภ์ได้นี่คือฝั่งแม่นะคะในส่วนของฝั่งทารกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโครโมโซมผิดปกติได้ทุกโครโมโซมเลยค่ะ
2: ครับครับ
1: ถ้าเกิดว่าทางออกไม่ได้เรื่องของการยุติการตั้งครรภ์อย่างเดียวค่ะคุณหมอมีวิธีที่พอจะรักษาหรือว่าช่วยดูแลประคับประคองได้ไหมคะ
0: เมื่อเราอธิบายโรคที่ทารกคนนี้เป็นนะคะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่สามารถจะเลือกได้ว่าสามารถที่จะเลี้ยงต่อได้แล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับคุณพ่อคุณแม่อธิบายว่าถ้าคลอดไปแล้วเนี่ยเด็กจะมีเป็นแบบนี้นะจะต้องดูแลโดยต้องไปหาพาเจอคุณหมอพัฒนาการหรือว่าต้องไปทำการเจาะเลือดเป็นระยะอะไรประมาณนี้ค่ะตรวจสุขภาพเป็นระยะค่ะก็มีการเตรียมตัวของคุณพ่อคุณแม่ได้สามารถเลี้ยงต่อได้นะคะในกรณีที่ทารกรอดชีวิตจากโครโมโซมที่ผิดปกติที่รอดชีวิตได้ค่ะ
1: แต่ตอนตั้งครรภ์เนี่ยทำอะไรไม่ได้เนาะ
2: นะก็ต้องปล่อยให้เป็น
0: ใช่ค่ะ
2: หน้าที่ของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณหมอนะครับคุณหมอครับมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าถ้าไม่ตรวจ DNA เนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆได้ไหมที่จะสามารถคัดกรองได้เบื้องต้นและถ้ามีความแม่นยำนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบเท่ากับ DNA ครับ
0: ก็สามารถตรวจได้จากการตรวจเลือดคุณแม่อีกแบบนึงนะคะเป็นการตรวจคัดกรองค่ะแต่ว่าความแม่นยำก็จะน้อยกว่าตัว NIPT test นะคะเรียกว่า QuAD test ตัวนั้นความแม่นยำประมาณ 80% ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการอัลตราซาวด์เพิ่มเติมดูความผิดปกติอื่นๆได้ด้วยนะคะ
2: ครับ
0: ประมาณนี้ค่ะร่วมกัน
2: ครับคุณหมอครับสุดท้ายครับให้คุณหมอฝากถึงคำแนะนำในคุณแม่แล้วก็คุณพ่อที่กำลัง

0: จะมีลูกกันนะครับมีข้อมูลอะไรที่คุณหมออยากแนะนำเพิ่มเติมคุณผู้ชมทางบ้านเชิญได้เลยครับ
1: ก็ก่อนที่เราจะเตรียมตัวตั้งครรภ์นะคะเราก็จะต้องประเมินมาหาหมอที่ฝากท้องได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอจะทำการประเมินความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุความเสี่ยงใดๆต่างๆเนี่ยแล้วก็จะทำการอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะแล้วเราก็จะมีการนัดตรวจกันเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ถ้าพบความผิดปกติอะไรหมอก็จะแจ้งคุณพ่อคุณแม่ทราบสิทธิ์การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและร่วมกันตัดสินใจกับหมอที่ฝากท้องได้เลยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะคะก็ก้าวหน้าไปอย่างมากแล้วค่ะคุณผู้ชมการตรวจ DNA สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงอะไรจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงทารินีอทิตานนท์สุตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลพญาไทขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมก็ได้ความรู้กันวันนี้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณหมอท่านนี้เองท่านก็บอกว่าตรวจ DNA เนี่ยมันแม่นยำแล้วแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกมาเลยว่า 99.9%
2: โอ้ก็ถือว่าเกือบจะ 100% แล้วนะก็คือเชื่อถือได
0: ้
2: ส่วนว่าจะตรวจน้ำค่ำต่ออย่างไรก็เป็นรายละเอียดที่พิจารณาร่วมกันได้เนาะ
0: ค
2: ือเดี๋ยวนี้บางคนบอกว่ารอพร้อมก่อนไงถึงอยากจะมีครอบครัวว่ามีลูกนะคะแต่นั่นแหละอายุมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงบางคนเลี่ยงความเสี่ยงนี้ด้วยการไปเลือกตัวอ่อนนะคะฝากไข่อะไรทำนองนี้ด้วย
0: ก็เป็นนวัตกรรมการแพทย์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในเช้าวันนี้พิจารณาเอาตามความเหมาะสมได้เลยครับคุณผู้ชมครับร้องทุกลงป้ายนี้น้องพรีนถ้าพูดถึงสายไฟในกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันรกรุงรังใช่ไหมแต่ต่างชาติอ่ะเขามองว่ามันคือศิลปะ
2: ศิลปะใช่ไหม
0: ใช่
2: ที่อื่นไม่มีไง
0: ที่อื่นไม่มี
2: เป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์ออนลี
0: ่อย่างดาราต่างประเทศดาราฮอลลีวูดมาปุ๊บเนี่ยเขามาเนี่ยเขาจะถ่ายรูปเป็นสองอย่างคือศาลพระภูมิกับสายไฟซึ่งสายไฟเขาบอกว่าเขา
2: amazing
0: เพราะเขาด
2: ู
0: มากมายและหลากหลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าแต่วันนี้ครับไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนที่สงขลาที่หาดใหญ่คุณผู้ชมเพราะบอกว่ามันเป็นเรื่องยิ่งเหยิงหลายๆคนไปเที่ยวแล้วบอกนี่เมืองท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าเพราะสายไฟเนี่ยมันพันระยงระยางพันมั่วไปกับสายสื่อสาร
2: กลัวคือจะมาเกี่ยวเราเอานะค
0: ือ
2: บางท
0: ี
2: อยู่ใกล้กับบริเวณสะพานลอยอย่างเงี้ยไหนจะเพลิงไหม้อีกนะคะอันตรายต้องแก้ไข
0: วันนี้ตามต่อกันเรื่องนี้นะครับสายสื่อสารรกรุงรังที่สงขลานะครับเป็นภาพลักษณ์ที่มีอยู่ที่นั่นแล้วชาวบ้านก็มองว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะเวลาสายไฟเนี่ยทำลงดินได้แต่สายสื่อสารทำไมทำลงดินไม่ได้นี่คือคำถามข้อแรกนะคะและถ้าผู้บริโภคที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจะมีการเยียวยาอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: ่อสารพันกันหรือว่าน้ำไม่ไหลไฟดับแจ้งมาได้เลยนะคะหรือตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์แจ้งได้เช่นเดียวกันค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางให้กันไว้อุ่นใจมากขึ้นนะคะสแกน QR code ที่หน้าจอเลยค่ะหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS แอดมินออมเนี่ยแหละค่ะรอตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่ค่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาผ่านทางไลน์แอสไซร้องทุกไทย PBS ของเราเนี่ยแหละเป็นชาวหาดใหญ่เขาบอกว่าโอ้โหกลัวว่าภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยมันจะไม่สวยงามเพราะว่าสายสื่อสารเนี่ยพันกันเหลือเกินอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขให้หน่อยพันกันขนาดไหนอ่ะไปดูภาพค่ะ
1: มาดูความสวยงามของสายสื่อสาร
0: นี่มันไม่ใช่พันอย่างเดียวนะคุณผู้ชมมันระโยงระยางแล้วคิดภาพนะว่าพันกันอ่ะสภาพเหมือนแบบหูฟังที่เพิ่งหยิบออกมาจากกระเป๋าประมาณนั้นนะคะไม่พอนะบางส่วนเนี่ยถ้าไปดูคือมีขยะติดกองกันบนสายไฟด้วยนะมันขึ้นไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยเป็นคลิปที่ผู้ร้องเรียนค่ะส่งมาพิกัดคืออยู่ที่บริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศ1กลางเมืองหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะผู้ร้องเรียนเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นถนนเส้นแรกๆของประเทศไทยเลยนะที่มีการทำสายไฟฟ้าลงดินแต่ว่าสายสื่อสารที่มันหย่อนพันกันรุงรังเนี่ยทำไมไม่เอาลงดินไปด้วยทางที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำลายชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์มากกว่าเสียงชื่นชมทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ประจำจังหวัดสงขลาค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปก็พบว่ามีปัญหาจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมพบว่าสายไฟมันสายสื่อสารมันหย่อนแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีขยะขึ้นไปติดตอบคำถามก่อนว่าติดได้อย่างไรจำได้ไหมกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มหาอุทกภัยปี2568ปลายปีที่ผ่านมา

0: ขยะที่กองอยู่เนี่ยคือยังไม่ได้เอาออกเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของความสะอาดในพื้นที่ด้วยไม่สะอาดทั้งสายตาไม่สะอาดทั้งบริเวณชุมชนนะคะเขาบอกว่าสายสื่อสารที่มันหย่อนลงมาเนี่ยบางคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไม่ได้ค่ะต้องออกมาเดินที่ถนนก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยด้วยนะคะในการเดินเท้ารวมไปถึงกระทบภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้นะถนนนิพัทรอุทิศ1เป็น1ในย่านของการท่องเที่ยวว่ามีอาคารโบราณแบบชิโนโปรตุเกสเนี่ยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะมากๆแต่ว่าปัญหาสายสื่อสารที่มันหย่อนมันคล้อยแล้วก็เป็นพันกันแบบนี้นะคะก็กระทบกับภาคลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวเอาไปฟังเสียงของคนที่อยู่ในพื้นที่กันค่ะ
1: หาดใหญ่เนี่ยเป็นถนนเส้นนี้เป็นเส้นแรกที่นำไฟฟ้าลงดินของประเทศไทยนะแต่ปรากฏว่าสายสื่อสารยังปล่อยให้รุนแรงแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดแรงนักท่องเที่ยวมาก็จะมาถ่ายภาพถ่ายอะไรที่นี่ตลอดเนี่ยก็จะโชว์โฉมไปทั่วเลยมันเสียทั้งภาพลักษณ์ทั้งชื่อเสียงแล้วแต่ทุกวันเนี่ยตอนเขาเดินมาเนี่ยพอผ่านตรงช่วงที่ตีสายลุงลังเนี่ยแทนที่จะเดินบนฟุตบาทได้ก็ต้องเดินมาลงบนถนนก็เสี่ยงกับรถชนเสี่ยงกับอุบัติเหตุต่างๆ
0: คือพอไปดูพื้นที่รอบๆค่ะไม่ใช่มีแค่ที่ถนนนิพัทรอุทิศ1เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้นะก็จะไปเห็นว่าเนี่ยพันกันแบบนี้หรือบางส่วนเนี่ยมีกิ่งไม้เขาก็เอาสายสื่อสารไปพันไว้เช่นเดียวกันเป็นแบบนี้มานาน10ปีแล้วอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขให้หน่อยร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานดูแลผู้บริโภคกสทช.ภาค4บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยจริงๆแล้วบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะสายสื่อสารเป็นของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้พอไปตรวจสอบแล้วว่าจะต้องเอาลงดินก็ต้องติดต่อกับทาง NT หรือว่าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT เนี่ยติดต่อนำสายสื่อสารลงท่อลอดซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเขาจะไปตั้งงบประมาณเพื่อจะเอาสายสื่อสารทั้งหมดนี้เนี่ยแหละลงท่อลอดต่อไปซึ่งก็ต้องประสานกับทางเทศบาลเมืองหาดใหญ่ด้วยสำหรับประชาชนที่เห็นสายสื่อสารลกรุงรังก็สามารถแจ้งไปได้นะคะสายด่วนกสทช1200แต่เอาล่ะผู้บริโภคหากได้รับผลกระทบเรื่องนี้จะสามารถเยียวยาอย่างไรหรือในพื้นที่ตอนนี้มีสถานการณ์อย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณจุฑาสังคชาติค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าพี่สุอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่สุคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่สุคะตอนนี้ถ้าภาพรวมของอำเภอหาดใหญ่จากหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เนอะตอนนี้ปัญหาเรื่องของสายสื่อสารเป็นยังไงคะ
2: จริงๆปัญหาเรื่องสายสื่อสารเนี่ยถ้าเราเหมือนกับไม่ได้สังเกตก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยจะพบว่าเกือบทุกสายถนนเส้นทางต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของสายสื่อสารที่รกรุงรังบางจุดเนี่ยดูแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนะคะอาจจะมีทั้งอันตรายที่สายสื่อสารเหล่านี้จะหลุดร่วงลงมาที่อยู่ละอยู่ตามถนนฟุตบาทอะไรต่างๆก็มีหรือว่าบางจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุก็คือมันตกลงมาพาดข้ามถนนนะคะก็จะมีอุบัติเหตุแบบนี้หรือว่าบางจุดเนี่ยที่มันเป็นเหมือนชุมสายมีสายโทรศัพท์สายสื่อสารต่างๆเนี่ยมามัดรวมกันไว้ที่เสาต้นเดียวเยอะๆนะคะอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเสียดสีกันแล้วก็เกิดเป็นไฟไหม้อะไรขึ้นได้ค่ะอันนี้ก็จะมีข่าวให้เราได้ยินเป็นระยะนะคะเรื่องพวกนี้ค่ะ
0: พี่สุในฐานะคนที่ดูแลเรื่องนี้มาอย่างยาวนานถ้าอยากจะแนะนำหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ควรที่จะแก้ไขอย่างไรดีคะ
2: คือจริงๆปัญหานี้เนื่องจากว่ามันไปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเสาไฟฟ้าเนี่ยเป็นของการไฟฟ้าแต่ว่าสายที่มาพาดเนี่ยคือสายไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าเขาก็ดูแลดีนะคะแต่ว่าสายที่ไปพาดบนเสาไฟฟ้าด้วยเนี่ยมันคือสายโทรสายสื่อสารสายโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ไปพาดอยู่ทีนี้เนี่ยพอมันไปพาดอยู่มันก็จะเกี่ยวข้องกับกสทช.ด้วยเพราะเขากำกับดูแลเรื่องสายสื่อสารแล้วก็หลายครั้งเนี่ยก็ชาวบ้านไม่รู้ร้องเรียนที่ไหนก็ไปร้องเรียนกับท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้เราที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะงั้นก็จะเกี่ยวกับหลายหน่วยงานมากในส่วนที่คิดว่าหน่วยงานหลักที่คงจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือกสทช.ซึ่งกสทช.เองเนี่ยเราก็มีข้อเสนอให้กสทช.เนี่ยเขากำกับดูแลผู้ประกอบการคือจริงๆตอนนี้สายกว่าครึ่งนึงที่มันมีปัญหาก็คือสายตายก็คือสาย

0: ายที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่ว่าสายเก่าเขาก็ไม่ได้เอาออกหรือว่าบางบริษัทนี่ก็เลิกกิจการไปก็อาจจะไม่ได้เก็บสายนั้นออกไปนะคะก็เลยทำให้มันเป็นปัญหาแบบทุกวันนี้ซึ่งอยากให้กสทช.เนี่ยมีการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการสำรวจสายสื่อสารต่างๆที่อันไหนของบริษัทไหนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็ให้บริษัทเขาเก็บออกเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาตรงส่วนนี้แล้วก็จริงๆมันลดค่าใช้จ่ายที่ตอนนี้เราต้องมาใช้เงินจากกองทุนยูโซนะคะในการจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยควรจะมารับผิดชอบด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีโทษการปรับที่เข้มข้นมากขึ้นกับผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆที่ตอนนี้เนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุครั้งนึงก็อาจจะไปเยียวยาเป็นรายๆไปแล้วก็บางรายหาผู้กรณีไม่เจอก็อาจจะไม่ได้รับการเยียวยาต้องไปดูแลตัวเองอีกนะคะ
1: ค่ะพิสูจน์อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าค่ะถ้าสมมุติว่าได้รับผลกระทบบางทีเราจะเห็นข่าวเลยว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแล้วก็จะอาจจะเจอกับสายสื่อสารที่เกี่ยวข้อได้รับบาดเจ็บต่างๆรวบรวมข้อมูลไปแจ้งที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้หรือไม่หรือว่าต้องไปแจ้งที่กสทช.ค่ะ
0: แจ้งมาที่สภาองค์กรผู้บริโภคก็ได้นะคะก็จะมีสายด่วน1502แล้วก็มีเว็บไซต์ของสภาที่สามารถแจ้งได้แล้วก็อย่างถ้าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอย่างถ้าอยู่สงขลาโทรไป1502เนี่ยเรื่องก็จะส่งมาที่หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุสายสื่อสารห้อยขวางถนนอยู่เนี่ยคิดว่าหน่วยงานที่จะไปช่วยเก็บได้เลยเพื่อแก้ปัญหาณตอนนั้นนะคะก็ไปที่การไฟฟ้านะคะ1129สายด่วนทางการไฟฟ้าเขาจะมีหน่วยครอบคลุมพื้นที่อยู่ก็จะลงไปเก็บให้ก่อนนะคะแต่ว่าการจัดการเชิงระบบเนี่ยมันต้องมาคุยกันหลายหน่วยงานนะคะซึ่งเดี๋ยวจริงๆพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ทางหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาก็จะประสานทางกสทช.แล้วก็การไฟฟ้ามาพูดคุยเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งจริงเขามีแผนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นแผนงานในส่วนของเขาที่เขารับผิดชอบแล้วก็อาจจะไม่ได้สื่อสารสร้างกันมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเช่นนี้เราจะมาพูดคุยกันเอาข้อมูลมาดูด้วยกันแล้วก็มาดูแผนที่จะจัดระเบียบเรื่องสายสื่อสารในจังหวัดสงขลาต่อค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณนะคะพี่สุค่ะคุณจุฑาสังคชาติค่ะหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อด้วยนะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะป่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้ก็ร้องเรียนมาในไลน์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมถนนเส้นนี้เนี่ยมี2ฟังก์ชันคือเวลาฝนตกเนี่ยน้ำท่วมขังในหลุมในบ่อและอย่างที่2คือมีปัญหาเรื่องของขยะด้วยแม้จะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขเหลือเกินเอาไปดูกันค่ะคือชาวบ้านส่งคลิปวิดีโอนี้มาค่ะมีทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้เนี่ยมาตรวจสอบเขาบอกว่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นผิวของดาวอาคารนะเป็นถนนจริงๆคุณผู้ชมเป็นพื้นผิวที่ไม่เรียบเลยอยู่ในซอยเรียบถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเวลาชาวบ้านเขาจะใช้ทางสัญจรเข้าออกเนี่ยก็ต้องใช้เส้นทางนี้เส้นทางเดียวก็เลยมีปัญหาที่เห็นเนี่ยโอ้โหเวลาฝนตกน้ำมันก็ไปท่วมในหลุมในบ่อด้วยนะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยโอ้โหเกิดปัญหาหนักจริงๆเรื่องนี้ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้นิ่งเฉยนะคะไปร้องเรียนมาหลายพื้นที่ทั้งสสในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดค่ะเมื่อทางหมวดทางหลวงบางขุนเทียนได้นำเศษยางมะตอยเนี่ยมาราดไว้บริเวณนี้แล้วก็มาไถกลบหลุมบ่อไปได้บางส่วนแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งปัญหาที่เขาอยากจะให้แก้ไขคือตอนนี้มีคนที่มักง่ายค่ะคุณผู้ชมเอาขยะใส่ถุงดำแล้วก็เอามาทิ้งกองไว้เวลาช่วงหน้าฝนก็รู้กันนะว่าเวลาที่มีขยะด้วยน้ำจากขยะมันก็ไหลลงมาสู่ถนนแล้วก็มาขังเป็นวงกว้างแบบนี้ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะแก้ไขปัญหาติดต่อไปที่คุณมนชัยดำโรมค่ะหัวหน้าหมวดทางหลวงบางขุนเทียนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอดนะแต่เดี๋ยวจะแก้ไขให้ด้วยการซ่อมแซมชั่วคราวค่ะตอนแรกก็มีการซ่อมแซมชั่วคราวไปแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็จะมีการก่อสร้างโดยทางที่1ค่ะกรมทางหลวงวางแผนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3901สายพระประแดงบางแคตอนทุ่งครุแสมดำระยะทาง 7,200 เมตรค่ะงบประมาณก่อสร้าง440ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ปลายปีนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีก็จะทำให้ถนนเส้นนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ได้รับความเจริญไปด้วยหลายคนบอกว่าไม่เชื่อว่านี่คือกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขตบางขุนเทียนนะ

0: มีอีกหลายปัญหาเลยนะทั้งน้ำกัดเซาะแล้วก็น้ำทะเลที่หนุนสูงด้วยเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะโอพี่ต๊อบพี่พรีนเรื่องราวมากมายหลากหลายเลยนะคะสำหรับปัญหาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถที่แจ้งเข้ามาได้เช่นเดิมนะคะผ่านทางร้องทุกลงป้ายนี้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องอะไรนะครับให้ร้องทุกลงป้ายนี้น้องอ้อมน้องแป้งและทีมงานรอช่วยเหลืออยู่วันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากร้องทุกลงไปนี้เช่นเคยครับหลังจากนี้เรามีสีสันวาไรตี้มาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันอังคารวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับถ้าพูดถึงสารคดีนั้นหลายๆสารคดีก็สะท้อนบางอย่างเล่าเรื่องบางอย่างให้เราได้เห็นภาพกว้างภาพรวมใช่ไหมครับวันนี้ชวนผู้ชมติดตามครับสารคดีภายใต้แนวคิดบันทึกความงามในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านหรือว่ากระต่ายหมายจันทร์คลายฟอร์เดอะมูนน้องพินฟังแล้วแบบอุ๊ยแปลกๆมั้ยคลายฟอร์เดอะมูนซึ่งต้องบอกอย่างงี้ฮะไม่แปลกแต่มันสวยงามการเปลี่ยนแปลกแค่แบบมันแบบเอ๊ะฟลายมีทูเดอะมูนเปล่า
1: คือปกติเราจะได้คำว่า fly to the moon แต่อันเนี้ยแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมคลายซ
0: ึ่
1: งคลายเนี่ยแปลว่าร้องไห้ไม่ใช่เหรอ
0: มันก็ดูเศร้าๆหรือเปล่า
1: แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะธรรมชาติเนี่ยสวยงามเสมอแต่ธรรมชาติก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันวันนี้เรามีสารคดีที่จะถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมเพื่อชวนกันคิดนะคะว่าเราจะอนุรักษ์ความสวยงามเหล่านี้เอาไว้ได้อย่างไรบ้างค่ะแน่นอนเป็นโปรแกรมใหม่ของไทย PBS ที่อยากจะติดตามกันด้วยแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่เป็น3หนุ่มช่างภาพมือดีผู้ผลิตสารคดีเรื่องนี้ค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะพี่เตสมิธสุติบุตรค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต่อมาพี่ก้องบารมีเต็มบุญเกียรติค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: และพี่ยิวอรุณร้อยศรีทั้ง3คนเป็นช่างภาพในสารคดีนี้สวัสดีพี่ๆ
0: สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ก็มีทีมด้วยชื่อฟูลเฟรมอะฮะ
2: ใช่ครับผม
0: ทีมทั้งทีมมี3คนเหรอพี่
2: ๆจริงๆมีทีมเบื้องหลังทีมสตอยครับแต่ว่าทีมที่ออกเดินทางเนี่ยก็อยู่หน้างานเนี่ยจะมี3คน
0: โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงบรรยากาศการทำงานแต่ให้เล่าภาพรวมของโปรเจกต์นี้ก่อนกระต่ายหมายจันทร์ Fly for the Moon พอฟังชื่อแล้วมันเอ๊ะมันก็ดูสวยงามแต่ดูแบบมีน้ำตามันยังไงครับพี่ในมีนนิ่งนี
2: ้ก็คือเราเนี่ยเดินทางถ่ายภาพสารคดีธรรมชาติมานานได้เห็นธรรมชาติมาแบบหลักหลายสิบปีแล้วก็เห็นการเปลี่ยนผ่านของมันทั้งดีขึ้นและก็แย่ลงทีเนี้ยเราอยากจะเล่าความสวยงามของธรรมชาติในช่วงที่มันเกิดความงามและกำลังจะเปลี่ยนผ่านบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วเราก็เปรียบเทียบกับเหมือนเราเป็นกระต่ายที่หมายจันทร
1: ์
2: อยากจะไปถึงดวงจันทร์แต่ก็ไปไม่ถึง อยากจะให้มันอยู่เหมือนเดิมแต่มันก็ทำไม่ได
0: ้คือบางทีพูดถึงความเปลี่ยนแปลงคนก็จะคิดแค่ว่ามันอาจจะมีแค่ดีขึ้นหรือเปล่าแต่จริงเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีแต่เรามองความสวยงามเหล่านั้นแทน
1: แต่ชื่อเนี่ยโรแมนติกมากเลยนะคะท่านใดเป็นคนคิดคะเนี่ยชื่อนี้
2: ก็ช่วยกันคิดครับมันก็จะมาจากหลายชื่อแล้วก็ค่อยๆตัด
0: มาทั้งทีมช่วยกันคิดทีนี้เห็นว่ามี6โลเคชั่น6สถานที่มีที่ไหนบ้างแล้วทำไมถึงเลือกเอา6สถานที่นี้ครับ
2: ก็6สถานที่ก็จะมีเป็นตัวแทนของป่าแบบต่างๆแล้วก็ทะเลก็จะมีเขาใหญ่ห้วยอ่าแข้งมีบึงละหารมีเกาะสุรินทร์แล้วมีอะไรนะ
5: อินทนนท์
2: อินทนนท์
1: ค่ะโอ้โห
6: แล้วก็ที่คลองโคนป่าช้า
2: คลองโคน
0: อ๋อคือมีทั้งหมดเลยมีเขาน้ำทะเลป่ามีครบทุกแห่ง
5: ใช่ครับใช่
1: คือโลเคชั่นว่าดีด้วยใช่ไหมคะผู้ดำเนินรายการแต่ละตอนก็คือเปลี่ยนกันไปด้วยไหมคะเห็นว่ามีหลายท่านด้วยนะคะพี่เต
5: ้หกท่านครับ
1: หกท่าน
5: 6โลเคชั่นที่แตกต่างกัน
0: รับผิดชอบอย่างพี่เต้เนี่ยก็หนึ่งในโลเคชั่นที่ต้องรับผิดชอบ
5: หมายถึงว่าแขกรับเชิญครับ
0: แขกรับเชิญของเราเป็นช่างภาพ
5: แต่ว่าเรา3คนเนี่ยเป็นตัวหลักที่เราจะต้องไปทำงาน
2: เราจะถ่ายทำสารคดีเรื่องใหญ่ในเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับจะไม่มีบทบรรยายจะมีบทบรรยายแต่จะไม่มีพิธีกร
0: อ๋อเป็นบทบรรยายภาพ
2: เราจะมี6อินฟลูเอนเซอร์มาประกบกับเราใน6สถานที
0: ่
2: 6รูปแบบธรรมชาติแล้วก็แนะนำคนดูให้รู้จักวิธีการทำงานเบื้องหลังและก็พื้นที่ต่างๆครับผม
1: ถามพี่ยิวบ้างพี่ยิวมีแบบว่าพื้นที่ที่ชอบที่สุดแอบสปอยเล็กๆได้ไหมว่าพี่ไปถ่ายที่ไหนแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเลยที่นั่นมันมีอะไร
6: อย่างที่พี่ก้องเท้าความว่ามันเป็นพื้นที่ความงามที่เราไปเห็นไปสัมผัสนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นถ้าอย่างที่น้องถามก็คือดอยอินทนนท์ซึ่งเรารู้สึกว่าเราประทับใจในป่าเมฆที่มันสวยงามในช่วงฤดูฝนที่เราไปทำงาน
1: สูงมากดอยอินทนนท
6: ์ใช่
1: แล้วชื้นด้วย
6: แล้วก็ป่าชื้นแล้วก็ฉ่ำแล้วเป็นช่วงฤดูที่เขาปิดการท่องเที่ยวครับให้ธรรมชาติฟื้นฟู
0: ยิ่งช่วงนั้นก็ยิ่งสวยเราก็ได้เห็นซีนคนเดียว
6: เราได้เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มี
0: แต่พี่ยูก็ถ่ายภาพออกมาให้เราได้ดูแทนไง
6: ใช่
0: อาจจะได้ไปนี่ไงคือมินิ่งของกระต่ายหมายจันทร
6: ์
1: คือเห็นว่าพี่ๆเนี่ยมีการแบ่งลายกล้องกันด้วยใช่ไหมคะคนนึงจะเน้นเก็บบรรยากาศคนเน้นเก็บสัตว์ป่าพี่ยิวนี่เน้นเก็บอะไรคะ
6: ของพี่เน้นเป็นบรรยากาศครับพวกซีนารีสวยๆพวกป่าแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาเป็นยังไง
0: ครับ
6: เนี่ยครับแล้วก็พวกทรานซิชันต่างๆ
0: ครับพี่เต้ครับพี่เต้สายไหน
5: ผมจะเน้นเรื่องของนกแล้วก็สัตว์ป่
0: านี่
5: ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีนกหายากอะไรที่พี่เต๋อเพิ่งเคยเห็นในการทำสารคดีเรื่องนี้เลย
5: ตอนที่เราไปทำเนี่ยส่วนใหญ่จะอย่างที่อินทนนท์เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีนกอพยพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกประจำถิ่นแต่จริงๆผมว่านกประจำถิ่นก็สวย
0: ก็สวย
5: ครับ
0: แต่ว่าก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่พี่ถ่ายทอดออกมามันก็จะชัด
1: เนี่ย
0: แบบ
1: เนี้ย
0: เราอาจจะเห็นนกยูงแต่ไม่ได้เห็นแบบสโลโมชั่นมันสะบัดมันลำแฮนไม่สวยขนาดนั้น
1: กว่าจะได้จังหวะนั้นนะคะ
0: ยากไหมคะภาพสวยฟิลดีมากพี่เต
5: ้คือบางทีเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งอย่างนกบางชนิดเนี่ยเราพอจะเข้าใจอยู่แล้วเรารู้แล้วว่าเขาจะเราจะไปถ่ายเขาที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่คือช่วงที่สวยงามที่สุดอย่างนกยูงเนี่ยช่วงที่สวยงามที่สุดคือช่วงฤดูหนาว
0: เพราะอะไรฮะ
5: เพราะว่าขนเขาเรียกขนคุ้มหางของตัวผู้เนี่ยเขาจะยาวและเขาก็จะลำแพน
0: อ๋อมันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเขาด้วย
5: ใช่ครับ
0: มันก็จะยิ่งเป็นซีนที่แบบถ่ายสวยๆปกติเราเห็นนกยูงถ้าไม่ลำแพนมันก็จะดูเป็นนกหางยาวๆเฉยๆพอลำแพนก็สวยทีนี้เวลาไปออกแต่ละโลเคชันเนี่ยไปกันทีนานไหมครับพี่ไปแบบสักนานที่สุดที่ไปในโลเคชันไหนกี่วันฮะ
2: จริงๆมันมีทั้งไปรอบเดียวแล้วก็ไปหลายรอบเพราะว่าอย่างห้วยอ่ะแข้งครับของเทพคุณอุ๋ยเนี่ยก็คุณอุ๋ยบูเตเบสก็จะไปถ่ายทำแล้วก็ต้องไปสต็อกช็อตเก็บบรรยากาศสัตว์ป่าเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่ใช่เราทำงานกับธรรมชาติอ่ะบางครั้ง
0: เราไม่
2: เจอสัตว์เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ช่วงเวลาในการถ่ายบางครั้งก็จะออก2ครั้งหรือ3ครั้งครับผมครั้งนึงก็แบบเกือบอาทิตย์คร
1: ับ โอ้นี่เห็นอินฟูหลายท่าน
0: หลายคนเลยคุณ
1: น้าคุณตาคนรู้จักเยอะนะอย่างมีน้องพลอยด้วยใช่ไหมคะมีพี่ก้องทรงโกรดนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้มินเห็นแบบ
5: แพร
1: ผู้หญิง
2: แพรพิมพ์ดา
1: อ้าวก็ใช่คุณแพรคุณแพรนี่มีพี่สิง
2: ห์วันสิง
0: ห์อ๋อแต่ละคนก็จะแบ่งสถานที่กันไป6ท่านใช่ไหมฮะเออน่าสนใจทีนี้ถามถึงสิ่งที่คนดูจะได้โอเคได้เห็นภาพแล้วเมื่อกี้น้ำจิ้มมาเนี่ยเรียกว่าเมนคอร์สได้เลยนะเพราะมันสวยงามมากคนดูจะได้อะไรจากสารคดีเซตนี้ชุดนี้ครับพี่ฮะ
2: ผมว่าคนดูเนี่ยดูเสร็จปุ๊บได้ความงดงามได้รู้จักธรรมชาติได้รู้จักพื้นที่ในธรรมชาติที่มีในไทยแล้วก็จะแบบมันจะสร้างการตระหนักรู้เองว่าพวกธรรมชาติเหล่านี้เราจะต้องปกป้องไว
1: ้
2: แค่นี้คือเราประสบความสำเร็จแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะพาไปบึงละหารบึงละหารมีอะไรมีนกซึ่งเป็นแบบเราบอกว่ามันเป็นสปีชีส์สันตัดน
1: ะ
2: ส
1: ัน
2: ตัดคืออะไรคือมันออกแบบนิ้วตีนเพื่อที่เดินบนจอกแหนโดยเฉพาะเอาไปอยู่ที
5: ่
2: ทะเลก็ไม่ได้เอาไปอยู่ในเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการปกป้องธรรมชาติก็ต้องปกป้องถิ่นอาศัยแล้วก็ต้องปกป้องสปีชีส์แล้วสปีชีส์ในบึงละหารเนี่ยเราพูดถึงนกที่เป็นสปีชีส์สังสัตว์ที่จะอยู่เฉพาะที่นั่น
0: อ๋อนี่ไง
2: พอคนดูปุ๊บก็อ๋อแต่มันเป็นนกธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไป
0: ขนาดยังไม่ได้ดูเนี่ยยังได้คำใหม่วันนี้เลยคือนกสังสัตว
1: ์นกสังสัตว
0: ์พอพี่ก้องอธิบายปุ๊บอ๋อมันมีเหตุผลแล้วทำไมเราถึงดูคืออยากจะใช้สารคดีเนี่ยสื่อสารให้คนอินไปด้วยและเข้าใจจากความสวยงามเหล่านั้น
2: ครับ
1: คือทุกวันนี้เราอาจจะเห็นนกในเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะระบบนิเวศที่ยังคงมีอยู่แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปถึงในป่าแต่พี่ถ่ายทอดมันออกมาอย่างสวยงามมากทีนี้อยากทราบว่าไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงอะค่ะมีท่านใดพอที่จะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเปลี่ยนไปยังไงหรือเห็นประสบการณ์ที่เคยไปที่เดิมเนี่ยแล้วกลับมาอีกครั้งมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะ
2: จริงๆธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงอย่างละนิดอย่างละหน่อยทุกวันคือในสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าโลกร้อนตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นโลกเดือดเราลงไปดำน้ำเกาะสุรินทร์ในพื้นที่ที่ตื้นๆบางจุดเนี่ยปะการังฟอกขาวเยอะ
0: น้ำมันอุ่นใช่ไหมฮะ
2: ใช่น้ำมันร้อนต้องเรียกว่าน้ำร้อนเลยครับในแล้วก็อย่างป่าเนี่ยมันหลงฤดูกาลเราไปเราต้องการจะถ่ายช่วงที่ป่าเปลี่ยนสีใบไม้ผัดใบแต่พอไปถึงมันกลายเป็นว่าฝนตกใบไม้ก็แตกใบเขียวมาใหม
1: ่
2: พอแตกใบเขียวมาใหม่เสร็จอยู่ดีๆไปแล้งมันก็เลยไปแบบชะงักมันก็เลยไม่โตมันก็เลยทำให้บางอย่างเนี่ยหายไปค่อยๆหายไปทีละนิดทีละหน่อยโดยที่เราไม่รู้
0: ครับแต่ในนั้นเหล่านั้นที่พี่บอกคือในการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มีภาพความสวยงาม
2: ใช่
0: เราสะท้อนความสวยงามที่เจ็บปวดและร้องไห้นั่นแหละให้ตระหนักใช่ไหม
1: เรามีความหวังอยู่ไหมคะหวัง
6: ยังมีเราทำด้วยความหวังที่มี
1: พี่มีความหวังยังไงบ้างหลังจากทำสารคด
0: ีพี่เตก่อนก็ได
5: ้คือในพื้นที่ที่เราไปทำสารคดีชุดนี้นะ
0: ครับ
5: บางพื้นที่เนี่ยเราเคยไปอยู่แล้วและเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้เราอยากจะถ่ายทอดความจริงที่สวยงามคือทีมของเราเนี่ยจะ เอาง่ายๆเราเน้นภาพสวยภาพสวยเป็นหลักเพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยมาดูภาพสวยๆแล้วอินกับสภาพแวดล้อมส
0: ิ่
5: งที่มันเป็นแล้วก็เราอาจจะสอดแทรกเรื่องราวของมันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะอย่างไปถ่ายบึงละหานเนี่ยปรากฏว่าคราวที่เราไปเนี่ยน้ำมันขุ่นใช่ไหมแล้วไม่สามารถลงไปดำน้ำถ่ายใต้น้ำได้เราก็เลยก็ต้องปรับเปลี่ยนอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าบางทีสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะถ่ายทอดในมุมมองของเราแต่มันถ่ายสารคดีเนี่ยถ่ายสารคดีธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีสคริปต์ไง
0: มันต้องดูหน้างานใช
5: ่
0: ไหม
5: อ
0: ิมโพไวส์ด้นสดเอาเลยสถานการณ์ข้างหน้ามันไม่ได้วางเหมือนละครที่จะต้องเป็นบทพอดนะครับพี่ก้องครับการเปลี่ยนแปลงที่พี่อยากจะพูดและเล่าให้คุณผู้ชมฟังมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ของผมเนี่ยทำงานมานาน30ปีก็ได้ไปในสถานที่ต่างๆแล้วในทุกๆที่เนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกที่เลยอย่างห้วยแข้งในฤดูกาลที่เราไปอย่างบอกมันผิดเพี้ยนฤดูกาลผิดเพี้ยนอย่างไปเกาะสุรินทร์ก็มีจุดฟอกขาวไปบึงละหานก็จะมีแบบบางทีก็น้ำเยอะไปน
0: ้
2: ำสูงเราต้องใช้ขาตั้งต่อกันแบบ3เมตรเพื่อที่จะปักลงไปให้ถ่ายรูปได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเราดูเฉยๆเราไปส่วนใหญ่คนจะไปแค่ดูแค่ช่วงที่มันสวยงามบึงละหานดอกบัวเต
0: ็
2: มทั้งทุ่งแต่พอจบแล้วมันก็ยังดูสวยงามแต่จริงๆถ้ามองภาพรวมเนี่ยมันมีสิ่งที่ผิดเพี้ยนจากฤดูกาลจากผลกระทบจากโลกร้อนหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยเราอยากจะสะท้อนออกมาในเรื่องของสารคดีเพื่อให้คนได้เห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่อาจแบบเรียกคืนกลับมาได้เราก็ยังมีภาพสวยงามไว้ให้ดูครับผมอาจจะเศร้าหน่อย
0: เหมือนกระต่ายยืนมองหาจันอยู
2: ่
0: จันมันก็สวยดีเราก็ไม่รู้หรอกมันเปลี่ยนไปยังไงทุกวันแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความสวยงามอยู่ในนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ยูคะสุดท้ายค่ะช่วยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเชิญชวนคุณผู้ชมให้ติดตามรายการนี้ค่ะ
3: ครับด้วยตัวสารคดีนี้อย่างที่บอกครับเป็นสารคดีที่เราจะนำเสนอความงามในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเราก็ลงพื้นที่6พื้นที่ซึ่งเราก็ทำงานกันเต็มที่เก็บเกี่ยวความงามตรงนี้ออกมาในรูปสารคดีให้ทุกคนได้ชมครับด้วยความหวังว่าความงามที่มันมีในแต่ละท้องที่นี่ครับจะกวักมือเรียกให้ทุกคนหันมามองแล้วก็หันมาใส่ใจกับธรรมชาติอยู่รอบตัวครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนครับก็เลยฝากสารคดีชุดนี้ครับไว้กับดูกันได้เลยรายการ
1: ในอ้อมใจนะถามว่าดูได้ตอนไหนเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆวันอังคารนะคะเวลา 21:30 นจะเริ่ม29มิถุนายนนี้ละ
0: เตรียมตัวเลย
1: เตรียมตัวเลยนะคะแต่ว่าพี่ต๊อบนี่ถือกระเป๋าอยู่
0: ใช่สำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมกิจกรรมก็มีกระเป๋าเนี่ยนะครับเป็นแบบสีแบบเดินป่าเลยนะพี่เตนะสีสวยพี่ไม่ได้กันใช่ไหมฮะนี่สำหรับคุณผู้ชมใช่ไหม
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: โอ้เสียใจด้วย
5: มาก
0: สำหรับคุณผู้ชมเราจะเขาเรียกว่าจับรางวัลนะครับให้กับผู้ที่
1: คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาบอกว่าสารคดีเรื่องไหนของทีมฟูลเฟม EP ไหนที่ว่า6โลเคชันเนี่ยชอบที่สุดนะคะแล้วก็เพราะอะไรค่ะคุณผู้ชมคำตอบที่โดนใจนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะกระเป๋าสุดพิเศษนี้มีด้วยกัน3รางวัล นะคะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะนำมาเปิดเผยนะคะเราก็จะติดต่อผู้โชคดีกลับไปด้วยค่ะ
0: อันนั้นติดตามแล้วก็บอกว่าชอบตอนไหนชอบซีนไหนที่สุดทั้ง6โลเคชันนะครับวันนี้เราได้เห็นถึงภาพรวมและสิ่งที่พี่ๆและทีมงานเนี่ยต้องการจะสื่อสารและผมว่าต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะพินนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็ดูภาพสวยๆเนี่ยมันอินได้เหมือนกันนะ
1: เนาะบางทีแค่ดูธรรมชาติมันก็เยียวยาจิตใจเราได้นะคะเราได้เห็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่านะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเพื่อกลับมาตอบคำถามกับเราว่ามนุษย์อย่างเราจะช่วยกันดูแลรักษาความสวยงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้ยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะพี่เตพี่

0: องและพี่ยิวค่ะจากฟูลเฟมสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ใครทูเดอะมูนขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่ๆครับขอบคุณครับผู้ชมครับเงินทองต้องคิดวันนี้กับคุณนุ่นนะครับอายุนั้นเป็นตัวเลขก็จริงแต่อาจจะมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนะครับหลายคนมองว่าค่าดูแลรักษาผู้สูงวัยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแต่วันนี้คุณนุ่นมีอีกหนึ่งมุมมองให้คิดกันนะครับติดตามได้ครับเงินทองต้องคิดนะครับกับคุณนุ่นณัชยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ครับ
2: ปัญหายอดฮิตที่ลูกหลานหลายบ้านต้องเจอคือผู้ใหญ่ที่บ้านป่วยแล้วไม่ยอมบอกลูกหลานจะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปแถมยังซื้อยาอะไรก็ไม่รู้มากินเองอีกดูเผินๆเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยดื้อซะเหลือเกินแต่ที่จริงแล้วเบื้องหลังของพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ความดื้อเลยค่ะแต่อาจจะเป็นความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานค่ะผู้ใหญ่หลายบ้านไม่มีประกันสุขภาพฉะนั้นเวลาไปหาหมอแต่ละทีไหนจะค่ายาไหนจะค่าหมอในจะคาดรัวต่างๆอีกรวมๆกันแล้วเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยซึ่งหลายๆครั้งคนที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็คือเป็นลูกหลานนั่นเองแถมการไปโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ใช่เรื่องสะดวกสำหรับผู้ใหญ่หลายๆคนต้องรอให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนพาไปซึ่งลูกหลานหลายๆบ้านก็ยังอยู่ในวัยทำงานอาจจะต้องขาดงานอาจจะต้องขาดรายได้ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านเข้าไปใหญ่เลยค่ะพอคิดแบบนี้ผู้ใหญ่หลายๆบ้านก็เลยเลือกที่จะอดทนเอาคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเองหรือไม่ก็ไปซื้อยามากินเองเดี๋ยวก็คงหายกลายเป็นว่าลูกหลานก็ยิ่งเป็นห่วงไปกันใหญ่หลายๆบ้านถึงขั้นทะเลาะกันเลยนะคะทั้งที่จริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีต้นเหตุมาจากความเป็นห่วงกันและกันแท้ๆเลยค่ะแล้วลูกหลานอย่างเราจะช่วยให้ผู้ใหญ่ที่บ้านคลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ยังไงดีล่ะสำหรับครอบครัวที่ผู้ใหญ่มีเงินเก็บหลังเกษียณเป็นของตัวเองหรือมีลูกหลานที่พอจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้การวางแผนประกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันโรคร้ายแรงล้วนเป็นตัวเลือกที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลทั้งสิ้นค่ะซึ่งหลายคนเข้าใจว่าอายุมากแล้วคงสมัครทำประกันไม่ได้ก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปแบบนั้นค่ะเพราะประกันในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบมีหลายบริษัทมีหลายเงื่อนไขให้ลองศึกษารายละเอียดดูก่อนค่ะถึงแม้ว่าค่าเบี้ยประกันจะดูเป็นรายจ่ายที่สูงแต่ก็ดีกว่าไปลุ้นเอากับบิลค่ารักษาพยาบาลที่อาจสูงกว่าค่าเบี้ยประกันไปหลายเท่าตัวเลยค่ะแต่สำหรับบางครอบครัวที่ค่าเบี้ยประกันอาจจะเป็นภาระที่มากเกินไปหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างทำให้บริษัทประกันปฏิเสธไม่รับประกันก็ยังมีสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนมีคือสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะที่ถึงแม้ว่าสิทธิบัตรทองอาจจะใช้เวลาในการรอคิวนานสักหน่อยแต่ว่าก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เยอะทีเดียวเลยค่ะนอกจากนี้ภายใต้สวัสดิการทางด้านสุขภาพของทางภาครัฐยังมีบริการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคฟรีอีกหลายรายการซึ่งการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกนอกจากจะเป็นเรื่องของทางสุขภาพแล้วยังช่วยประหยัดรายจ่ายในอนาคตได้อีกด้วยเพราะหลายๆโรคยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้เร็วทั้งประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองให้ไม่ป่วยนะคะทุกคนรักษาสุขภาพตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้การสื่อสารกันในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการพูดความรู้สึกกันตรงๆแต่ถ้าเราเป็นห่วงก็บอกว่าเป็นห่วงกังวลก็บอกว่ากังวลไหวก็บอกว่าไหวไม่ไหวก็บอกว่าไม่ไหวจะได้ช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเราได้ค่ะและที่สำคัญฝากถึงผู้ใหญ่ทุกบ้านเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่สบายตัวเหมือนจะป่วยขอให้รีบบอกลูกหลานทันทีเลยค่ะอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะหลายๆครั้งการไปหาหมอเร็วช่วยให้เรื่องเล็กไม่บานปลายเป็นเรื่องใหญ่นอกจากประหยัดเงินประหยัดเวลายังช่วยลดความกังวลกันในครอบครัวด้วยค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: ไม่ว่าจะอยู่วัยไหนนะครับเรื่องของเงินทองนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะวางแผนและก็ต้องคิดอยู่เสมอนะครับขอบคุณคุณนุ่นครับช่วงท้ายรายการครับคุณผู้ชมครับวันนี้ท็อปและน้องพรีนนั้นก็มีอีก1สิ่งไม่ใช่สิหลายๆสิ่งจาก1สถานที่ที่เอามานำเสนอนะครับถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์หลายคนอาจจะมองแค่รำไทยอาหารไทยแต่จริงแล้วมันต่อยอดได้มากกว่านั้นน้องพรีน
0: ใช่แล้วค่ะนี่พรีนยืนรูปท้องแบบนี้คุณผู้ชมคงรู้แน่นอนว่าพูดถึงเรื่องของของกินรวมไปถึงของใช้ด้วยนะคะแน่นอนว่าท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยมีของดีของเด็ดแต่จะเอามาพัฒนาอย่างรายวันนี้พามาดูจากบทเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะคุณผู้ชมเขานำเรื่องขององค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่อย่างเช่นไข่พัมเนี่ยใครจะคิด

0: ามาเป็นขนมอบกรอบได้และอีกมากมายเลยนะคะที่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันค่ะกับศาสตราจารย์ดร.เสมอฐาน้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: โอ้โหข้างหน้าที่คุณผู้ชมครับอยากให้กล้องเข้ามาแล้วมีกลิ่นด้วยซ้ำปลาส้มเนี่ยผมก็ชอบกินคุณแม่ชอบซื้อมาให้ทอด
0: แต่บางคนเนี่ยก็กลัวนะอาจารย์เพราะว่าก้างเขาค่อนข้างเยอะ
2: แต่ทุกวันนี้ทาง UP หรือมหาวิทยาลัยพะเยาเขาดัดแปลงให้กินง่ายมากขึ้นใช่ไหม
1: ได้ครับ
2: มีอะไรบ้างอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะอาจารย์เนาะ
1: วันนี้ผมมี7ผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับ2ผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ในนามของ UP Product
2: ครับ
1: UP ก็ย่อมาจาก University of พะเยาหรือที่คุณตอบเรียกเมื่อกี้ว่าอัพก็คือมันจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะครับ
2: อัพเกรด
0: เป็นแบรนด์เลย
1: เป็นแบรนด์ของมอพะเยาซึ่งก็มีปลาส้มอบกรอบกับปลาส้มผงเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีนึงว่าทำไมเราถึงต้องมาทำแบบนี้นะครับส่วนอีก5 product จะเป็น product ของชุมชนที่เราร่วมทำกับผู้ประกอบการอ
2: ันนี้เป็นกรอบเค็มปลา
1: ก็คือเป็นสแน็
0: ค
1: ที่เป็นเนื้อปลานิลแต่เนื้อปลานิลเนี้ยผสมแคลเซียมเข้าไปแคลเซียมนั้นมันเกิดจากอะไรก็คือกระดูกก้างมันนั่นแหละ
0: อ๋อแปลว่ากระดูกก็คือ
1: ท
0: ุ
1: กช
0: ิ้
1: น
0: มาใช
1: ้ไม่ส่วนของไม่ทิ้งเลยก็เอามาก
2: ินหมด
1: ปิ้นเพื่อเสริมแคลเซียมเข้าไปในสแน็คของปลานิลชนิดนี้
2: แคลเซียมในชุดนี้น้องพีนสโลแกนคือทานเพลินทานดีแคลเซียม107มิลลิกรัมจากนิลลาคร
0: ับไฮแคลเซียมไฮโปรตีน
1: เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่กระดูกเริ่มเสื่อมลงไป
0: จริงๆต้องกินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะ
1: เตรียมตัวไว้คร
2: ับ
1: ยังไว้ผมไม่เหมาะเลยนะฮะ
2: ต้องเสริมนะฮะ
0: เมื่อกี้บอกว่าปลาส้มบางคนกลัวก้างแต่ว่าเอามาแปรรูปเป็นอันนี้น่าสนใจผงโรยข้าวใช่ไหมคะอาจารย
1: ์นี่พอคุณพรีมพูดถึงเรื่องนี้ก็แนะนำไปเลยครับนี่คือปลาส้มผงโรยข้าวทำไมเราถึงต้องมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี
0: ้
1: ถ้าเรานึกถึงปลาส้มเมนูที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นเมนูที่เราคุ้นเคยแต่มันจะเป็นเมนูสำหรับคนรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่
2: ใช่คนรุ่นใหม่จะกินยากหน่อย
1: คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยนิยมแบบนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการมาเป็นปลาส้มผงโรยข้าวแบบนี
0: ้
1: โรยในข้าวสวยหรืออุ่นๆร้อนๆตอนเช้ามันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทานได้ง่ายแล้วก็ยังได้เท็กเจอร์ยังได
2: ้รส
1: ชาติของปลาส้มซึ่งเป็นไทยอยู่แต่ผงโรยข้าวนี่มันคือญี่ปุ่นหน่อยๆน
2: ะฮะมาสไตล์มาจากญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นหน่อย
0: ๆมากเลยค่ะ
2: ต้องชิมแล้วล่ะ
0: คือเรามีความเป็นญี่ปุ่นจริงๆ
1: ใช่
0: คือเหมือนกินข้าวญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ชม
2: มันจะมีผงโรยนะอาหารญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นเขาจะมีผงโรยเยอะๆ
0: นะคะ
1: ครับลองเลยคร
2: ับโชว์กล้องนิดนึงนี่
0: ชมไหนดูสิ
2: งาม
1: ผมว่านี่แหละ
2: รสชาติปลาส้มมันจะยังไงนะอาจารย์ต้องเปรี้ยวนำ
1: ปลาส้มมันจะมีความเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: ส้มนี่แปลว่าเปรี้ยวในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเปรี้ยวนำแล้วก็มันจะมีกลิ่นเฉพาะของมัน
0: ซ
1: ึ่งผ่านจากการหมักเข้ามา
0: ใช่เลย
1: แล้วเราก็เสริมงาเสริมอะไรเข้าไป
2: ให้มัน
1: ด
2: ู
1: มีสีสันน่าทานขึ้นมา
0: พออาจารย์บอกว่ามีรสเปรี้ยวหน่อยๆพี่รู้สึกได้เลย
2: มันมาเลยใช่ไหม
0: ว่ารสเปรี้ยวมาเลยแล้วก็หอมด้วยนะคะคือปกติเราจะคุ้นกับผงโรยแบบนี้ของญี่
2: ป
0: ุ่
2: น
0: ซึ่งรสมันจะไปเด่นเรื่องเค็มนิดนึงแต่พอเป็นปลาส้มของไทยเนี่ยมันค่อนข้างกรอบ
2: ความเป็นไทยอยู
0: ่พอมีผสมของงาคั่วนะคะแล้วมีสาหร่ายด้วยเลิศเลยอ่ะ
2: อาจารย์เล่าเพิ่ม
1: กับอีกมุมนึงถ้าเกิดเราไม่อยากกินแบบนั้
0: น
1: เราอยากก
0: ิน
1: เป็นขนม
0: ล
1: ูกกรอบแล้วก็ทำเป็นแผ่นคล้ายๆกับ
2: ปลาส้มแผ่น
1: ปลาส้มแผ่นแต่ก็เป็นสแน็คที่สามารถทานได้เรื่อยๆทานเป็นของเล่นหรือทานเป็นกับแกล้มคล้ายๆแบบนี้ก็ได้
2: ใช่
1: ไหมฮะ
0: สรรพคุณอันนี้สู้อันนั้นได้หรือเปล่า
1: ได้ครับปริมาณปลาส้มแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสชาติก็ยังคงความเป็นปลาส้ม
2: โอ้
1: แล้วในตัวสแน็คนี้ก็จะมีเนื้อปลาส้มอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือในติดในแบรนด์ของเราก็คือ UP Product
2: ครับอาจารย์ครับที่เลือกเอาปลาส้มมาเนี่ยแปลว่าที่พะเยาหรือในชุมชนนั้นเน
0: ี่
2: ยเขาทำปลาส้มกันเป็นล่ำเป็นสันเหรอ
1: ถ้าคุณต๊อบกับคุณพรีนถ้าจะเคยไปเที่ยวกวางพะเยาเราจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการขายปลาส้มที่เป็นแบบเนี้ยอยู่ตลอดแนวของกวางพะเยาเลย
0: นี่ไงนี่ไง
2: อันนี้ก็แปลรูปเป็นหลายแบบนะอาจารย์นั่นแบบเป็นยีออกมา
1: อันนี้คือเอาไปหมักก่อน
2: เ
1: พื่อให้หาเพื่อให้ไม่ได้ความเปรี้ยวอะไรต่างๆ
0: มันเป็นเรื่องภูมิปัญญาการทำอาหารท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะคะ
1: จากนั้นเราก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปทอดแล้วก็มีเครื่องเคียงให
0: ้แปลว่าใครไปเที่ยวพะเยาตอนนี
2: ้
0: ซื้อของฝากได้หลายอย่างนะปลาส้มเป็นแบบทอดนะคะ
1: ออริจินอลแบบนี
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าจะให้ไปฝากลูกหลานก็ต้องเป็นแบบนี้เพื่อเขาจะเข้าถึงได้ง่าย
2: ไปจะเก็ตหน่อยจะลองกิน
0: ขยับมานิดนึงนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ฮันนี่ฮันน
2: ี่
0: เป็นน้ำผึ้งค่ะคุณผู้ชมให้อาจารย์ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมน้ำผึ้งแพ็กเกจ
2: ทำไมไม่ขายเป็นขวดนะฮะ
1: เราเจอน้ำผึ้งทีไรก็เป็นขวดตลอดแล้วเราเคยทานหมดไหมครับ
2: ก็ไม่นะจนมันดำ
1: ก็ไม่จนมันดำจนมันข้ามปีไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้น้ำผึ้งแบบนี้มา

0: แล้วทำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคว่ากินครั้งเดียวก็หมดไปชงดื่มหรือไปผสมอาหารหรือสมอะไร
1: เป็นแก้เพนพอยต์
0: ก็แค่เพนพอยต์ก็คือแค่ประมาณ1ช้อนเนี่ยแหละ
2: น
1: ี่
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ออกแบบมาเป็นช้อนได้เลย
0: ใช่เลยครับ
2: อาจารย์แล้วคำนวณมาไหมคะว่า1ช้อนเนี้ยสำหรับอะไร
0: ยุคปัจจุบันนี้เราต้องลดน้ำตาลเพราะฉะนั้นปริมาณที่เราใส่เข้าไปมันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวัน
2: คือคำนวณมาแล้วอันนี้คือ1วันนะคะอย่ากินเพิ่ม
0: เดี๋ยวเกินกว่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาล
2: ใส่อะไรได้บ้างคะเครื่องดื่มได้ไหมคะ
0: เราผสมชากาแฟอะไรต่างๆตามที่เราถนัดเลยหรือแม้กระทั่งชงน้ำร้อนดื่มหรือจะทานแบบนี้สดๆก็ไม่ว่าก
1: ันไม่ประโยชน์นะเอาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่ากินน้ำตาล
0: ไม่ติด
1: น้ำตาลทรายนะอาจารย์นะกินแบบนี้มันได้วิตามิน
0: แต่ที่สำคัญคือตรงนี้ครับมันมาจากสวนลำไยซึ่งเป็นลำไยที่เราเรียกว่าลำไยปลอดภัยก
2: ็
0: คือมีการปลูกแบบที่จะเข้าสู่การเป็นออร์แกนิกส์นะฮะ
2: คือพะเยาเขาปลูกลำไยกันเยอะ
0: อันนี้มาจากที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
2: ่
0: เราไปร่วมกับผู้ประกอบการที่อำเภอฝางแล้วก็เขาพยายามทำให้สวนลำไยของเขาเนี่ย
1: แต่ลำไยของพะเยากับเชียงใหม่ก็จะใกล้กัน
0: ใกล้กันแต่เราเลือกที่ได้มาตรฐานของเกษตรปลอดภัยไงเพราะฉะนั้นก็การันตีเลยว่าน้ำผึ้งเนี้ยคุณทานไปแล้วสารเคมีอะไรต่างๆไม
1: ่มีผลแล้วถ้าผมชอบแพ็คเกจจิ้งอ่ะคุณผู้ชมปกตินะเราจะเห็นของในชุมชนน้องพีนถุงเอ่ยอะไรเอ่ยเขาจะไม่ค่อยมีสีสันอาจจะดูไม่ค่อยน่าซื้อคนวัยรุ่นใหม่อ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้มันดูแบบน่าซื้อเนาะ
1: อันนี้มันวางอันนี้คือวางขายจริงเหรอ
0: ใช่ครับ
2: คือวางไว้ก็คือน่าไปหยิบติดมือมาได้เลย
1: มันดูแบบน่ากินน่าแกะกิน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แกะมาเจอแบบนี้ก็ว้าวอีก
1: ก็ว้าว
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทำแตกต่างจากน้ำผึ้งที่เราเคยเห็นทั่วไป
2: ขยับมาตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็มีสแน็คไข่ผำอย่างที่ว่าเลยแล้วก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นบาล์มด้วยวัตถุดิบหรือว่าวัตถุดิบเราบอกแล้วว่ามาจากชุมชนทีเนี้ยนักศึกษาเองหรือชุมชนเองมีส่วนร่วมในการผลิตหรือว่าออกแบบเพิ่มเติมยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ทุกอย่างทุกชิ้นเนี้ยก็เกิดจากการวิจัยมาก่อนอย่างไข่ผำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าผำมันมีประโยชน์ยังไงรู้จักผำไหมครับผำเป็นพืชน้ำชนิด
2: เล็กล่ะตอนนี
0: ้ที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะอะไรที่ถึงเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดเพราะมันมีโปรตีนสูง100กรัมของผำแห้งจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ40กรัมเมื่อเทียบกับไข่1ฟองมีแค่7กรัม
1: เออเยอะกว่าไก่อีก
0: ถ้าเราอยากจะได้ผำโปรตีนเท่าผำเนี่ยเราต้องกินไข่ประมาณ7ฟอง
1: ซึ่งอิ่ม
0: ซึ่งแน่น
1: แน่นอน
2: เรากินผำเหมือนอาหารเสิร์ฟได้เลย
0: แต่ผำมันก็จะมีรสชาติที่อาจจะยังไม่เฟรนลี่กับคนบริโภคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการทำให้คนบริโภคผำไม่ได้ก็คือเอามาผสมกับแป้งจากถั่วลิสงทำเป็นสแน็คถั่วลิสงก็โปรตีนอยู่แล้วเจอผำเป็นโปรตีนอีก
1: โปรตีนเข้าไป
0: โปรตีนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยที่จะสามารถบริโภคแล้วอยากได้โปรตีนเข้าสู่ร่างกาย
2: ใครร่วมทำบ้างนะคะอาจารย์ชุมชนนักศึกษาหรือว่าวิทยาลัย
0: อันนี้คือเริ่มต้นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราไปทำวิธีการเลี้ยงให้ผำเนี่ยมันบริสุทธ
2: ิ์
0: แล้วก็สะอาด
2: อ๋อแปลว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีเจ้าภาพ
0: มีเจ้าภาพใช่ทุกคณะหลายคณะก็จะรับผิดชอบในแต่ละโปรดักต์ไปแล้วก็ทางสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของเราก็ไปทำให้แปรรูปผิดพันธุ์แล้วทำแพ็คเกจจิ้งช่วยเขาแต่อันนี้เป็นของผู้ประกอบการนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นของมอพยาวเองก็จะเป็น
2: UP
0: คร
2: ับ
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราทำงานร่วมกับชุมชนไปพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์ของเราเอง
1: ครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่อยากให้มีทั่วทั้งประเทศเลยเพราะว่าจากสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ต่อยอดไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแต่ทำให้มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยอาจารย์อยากฝากบอกอะไรคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เขาจะเอาอาจารย์เป็นโมเดลบ้างครับเชิญ
0: ก็มหาลัยพะเยาเป็นมหาลัยที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังของพื้นที่ในต่างจังหวัดสูงมากกับการมีมหาวิทยาลัยถ้าเราสามารถตอบโจทย์เพนพอยต์อะไรต่างๆของเขาได้ทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่เติบโตได้ผมคิดว่านั่นคือการที่บทบาทของมหาลัยจะชัดเจนที่สุดในขณะเดียวกันก็จะมีคำถามว่าอาจารย์ในมหาลัยหรือมหาลัยเนี่ยขายของเป็นไหมนะครับเราก็เลยต้องทำ UP product ขึ้นมาเพ
2: ื
0: ่อที่จะรู้ว่าเราผลิตเองเราขายเองเนี่ยเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆอย่างที่ผู้ประกอบการเจอเนี่ยเราแก้ได้ไห
2: ม
0: ถ้าเรายังแก้ไม่ได้เราก็ไปแนะนำเขาลำบากเพราะเราไม่มีประสบการณ์ตรงนะฮ
2: ะ
0: เพราะฉะนั้น UP product ก็เป็นเหมือน pilot study ว่าถ้าเราทำ product ออกมาแล้วเราขายเองไม่ได
2: ้
0: ก็อย่าเพิ่งไปแนะนำเขาเลยนะครับเราอาจจะต้องไปเรียนรู้จากเขามากกว่า
2: เรื่องของหลักวิชาการศึกษามันต้องลองเอามาทำจริ
0: ง
2: จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้สั้นๆนิดเดียวค่ะอาจารย์ว่าใครอยากจะอุดหนุนม
1: ี
2: ช่องทางการตลาดหรือติดต่อขอข้อม
0: ูลดีมากเลยครับคำถามนี้ผมอยากจะบอกมากเราจะโปรโมทมันอยู่ในเพจออนไลน์ของเราแล้วเรียกว่า UP Inno Shop
2: ค
0: ่
2: ะ
0: Inno ก็คือ Innovation นะครับ
2: แฟนเพจ Facebook
0: นะครับอินสตาแกรมอะไรได้หมดนะครับแล้วบางผลิตภัณฑ์เราอยู่ใน Shopee แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อขายได
1: ้นะก็เสิร์ชชื่อของมหาวิทยาลัยได้เลย
0: ครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ถ้าใครไปแวะมอพะเยาเราก็จะมี ร้านที่เป็นเอาท์เล็ตของเราน
2: ี่ครับถ้าไปแล้วบอกว่ามาจากวันใหม่
1: ส่วนลด 50% ใช่ไหมอาจารย์
2: ไม่ลดครับเลยเหรอ
0: ไม่ลดครับเราแถมให้เลย
1: อาจารย์บอกลด50แกเอาไปกินฟรี
2: นะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูผลิตภัณฑ์แล้วก็ของดีต่างๆมากมายใครที่สนใจก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันอุดหนุนนะคะสนับสนุนหลักวิชาการแล้วก็บูรณาการสู่ท้องถิ่นด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดร.เสมอฐาน้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ครับขอบคุณครับ
1: โอ้คุณผู้ชมครับวันนี้ครบถ้วนเลยนะครับสารคดีสวยๆข่าวสารเรื่องร้องทุกข์รวมถึงของดีจากพะเยาที่นำโดยมหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันนี้ครบถ้วนเลยถือว่ามีความสุขมากๆผู้ชมสนใจก็ติดต่อไปในช่องทางที่อาจารย์บอกเลยครับวันนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วเราและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: し訳ありません。すぐ持ってきますので、そちらの先に運んでいただけますか。
1: 早くしろよ。
0: はい、行こう。はい。

0: 金融庁検査局主任検査官の黒崎です。ただいまより金融庁検査を行います。よろしくね。
1: お久しぶりね。
2: 私は鬼にでも悪魔にでもなる。
3: しょぼいわね、次長の椅子で。
2: もう少しだけ時間をください。
4: 必ず私が伊勢志摩ホテルを再建する方法を見つけます。
5: 土下座でもしてみるか。
6: 半沢さん、やめてください。
7: ก็ฝากกระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะฝากอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะทำอะไรกันบ้าง
8: หรือคือพี่แจ็คแค่บอกว่าทำหนังสารคดีแล้วให้แพรไปเข้าเขาใหญ่แล้วหนูก็เซเยสเลยฉันใจง่ายเกินไปปะ
9: ก็ยังไม่ได้รู้แน่ชัดครับรู้แค่ว่าเดี๋ยวไปที่แบบป่าชายเลนอะไรเงี้ยฮะเราอาจจะไปดูสภาพแวดล้อมที่นั่นหรือว่าทำอะไรบางอย่างในนั้น
10: ถ้าไปนานๆคงกังวลครับผมไม่พาเราไปหลงป่าไปตายอะไรเงี้ยคงเป็นแบบนั้น
11: พลอยไม่เคยถ่ายคลิปใต้น้ำเลยเพราะว่าถ่ายคลิปวิดีโอใต้น้ำไม่เป็นแล้วเนี้ยมันคือครั้งแรกที่ได้ถ่ายใต้น้ำด้วย
12: อยากฝากติดตามโปรเจกต์นี้นะฮะผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่แปลกประหลาดมากครับก็จะมีสีสันที่สนุกแล้วก็ไม่ซ้ำกันก็ฝากติดตามโปรเจกต์กระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับกิฟต์อภิยาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาชลีโปสุวรรณค
0: ่
1: ะรับชมกันอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็มี TikTok ด้วยในชื่อเดียวกันนะชมข่าวย้อนหลังกันได้ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ถ้าพูดถึงดาราเนาะรวมไปถึงไม่เว้นแม้แต่คนธรรมดาช่องทางโซเชียลมีเดียมันต้องมีคุณผู้ชมค่ะยิ่งมีครบทุกแพลตฟอร์มเนี่ยใครเข้าขายของเนี่ยคือมันต้องใช่เลยทำคอนเทนต์เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ตอนนี้มีนางเอกสาวอีกคนนึงเลือกจะตัดโซเชียลออก1แพลตฟอร์มคุณผู้ชมค่ะแตงกวาเพราะเขาบอกว่ามันไม่ไหวพอมันมีข้อความโจมตีนะคะเธอบอกว่าเธออยากจะอธิบายทุกอย่างเลยใครจะถามใครตอบใครว่าเธออยากจะเข้าไปอธิบายยิ่งอธิบายยิ่งไปไกลยิ่งเละเทะนะคะใหม่ดาวิบอกพอก่อนพอก่อนหายไป1แพลตฟอร์มตอนนี้คุณผู้ชมค่ะลบโซเชียลมีเดียไป1แอคเคาท์ไม่รู้ว่าเธอลบถือเธอซ่อนไว้จะซ่อนเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ซ่อนเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอบอกรับไม่ไหวจริงๆถ้าแข็งแรงแล้วจะกลับมาใหม่เพราะถามว่ามันมีผลต่อจิตใจมากๆในเรื่องของกระแสลบๆในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเธอลบแพลตฟอร์มไหนออกค่ะคุณผู้ชมค่ะใจแข็งแรงขึ้นแบบนี้ก็ยกนิ้วให้ตัวเองนะคะคอนเฟิร์มว่าใหม่ดาวิกาในเวอร์ชันนี้สวยและแฮปปี้มากสุขภาพจิตก็ดีนะคะหลังจากตัดสินใจปิด account X ค่ะไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่อยากพาตัวเองเข้าไปเจอดราม่านะคะพอเอาก็จริงหลายครั้งที่มีดราม่าใหม่ก็บอกว่าตัวเองก็มีส่วนนี่แหละก็คือไปใส่ใจใครพิมพ์อะไรก็อยากรู้อยากเห็นไปอ่านอยากจะตอบเขาซะทุกคอมเมนต์เลยอะนะคะกลายเป็นว่าไปโต้กับชาวเน็ตค่ะก็มีทั้งดีไม่ดีอะนะคะแต่พอหยุดตัวเองเลิกเล่นได้ชีวิตเปลี่ยนค่ะไม่เจอพลังงานลบหันมาโฟกัสชีวิตนอกเหนือจากมือถือแล้วก็ทำงานได้เต็มที่มากขึ้นล่าสุดให้รางวัลตัวเองนะคะนี่ไปกับคุณสาไปเที่ยวนะคะหลังจากลุยงานกันมายาวไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวในรอบ2ปีเธอบอกว่าฮิวใจมากๆเลยล่ะค่ะ
2: หมายว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่ก็จะโดนพูดถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะในแง่ไหนอะนะคะแต่อีกอย่างนึงที่เราได้มาคือเรารับรู้เรื่องที่มันไม่จําเป็นเยอะมากเลยของคนอื่นแล้วเราก็ไปใส่ใจซะจนเป็นเรื่องของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ต้องรับรู้ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเลยค่ะว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยส่วนใหม่เองใหม่แค่รู้สึกว่าพอไม่รับรู้แล้วใหม่ก็มีเวลาในการทำงานมากขึ้น
0: พี่ๆสื่อมวลชนเห็นก็ถามว่าแม่ไปเที่ยวไกลแบบนี
1: ้
0: สวยสวีทขนาดนี้เมื่อไหร่จะมีเบบี้ออกมาเหมือนกับทายาทดาราคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่เพราะเขาเสิร์ฟความหวานกันตลอดไงใครก็อยากจะเห็นเนาะว่าใหม่เต๋อถ้ามีแบบเบบี้ออกมาจะน่ารักแค่ไหน
0: น่ารักแค่ไหนคือจริงๆคุณผู้ชมถ้าเราในฐานะคนดูเนาะก็จะมองว่าถ้ามีเบบี้ปุ๊บแหมงานก็ต้องวิ่งเข้าอยู่แล้วมันก็มีรายได้นะคะมีทายาทอะไรแบบนี้แต่ว่าใหม่เองเขามองว่าคือตัวเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเท่าไหร่แล้วไหนจะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้สังคมเป็นแบบนี้ยังไม่กล้าจะมีลูกเธอบอกอย่างนั้นจริงๆเธอแอบคำนวณด้วยนะ
1: ค่า
0: ใช้จ่ายว่าถ้าเธอจ่ายค่าเทอมเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยก็เลยทำให้หลายคนอึ้งว่าแหมขนาดใหม่ดาวิกาจะแบบยังจะกลัวค่าเทอมลูกอีกหรอหาตังค์ได้ขนาดนี้
1: คือเรานึกว่าแบบเป็นดารานะรายได้มันก็ไม่น้อยแหละ
0: แล้วก็บอกว่าในช่วง2ปีนี้ไม่ได้ฝากไข่ไว้ด้วยไงคราวนี้จะทำยังไงถ้าไปฉีดกระตุ้นฮอร์โมนเธอบอกเดี๋ยวมันจะมีผลกับการทำงานอีกสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่คิดจะเปิดอู่มีเบบีนะคะ
2: มีลูกคนนึงอ่ะเคลียร์งานไม่ว่าอาจจะต้องมีเงินที่เลี้ยงด้วยป่ะคะ
3: ช่วง
2: เงินหายากค่ะช่วงนี้แบบอาจจะเงินหายากแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนไม่เฟื่องฟูแบบเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแล้วไหนจะแบบคือเราอาจจะคิดเยอะด้วยคะใช้การใช้เงินก็ต้องดูดีๆว่าจะยังไงคือตอนนี้ back and forth กันอยู่ว่าแบบวันนี้ก็อาจจะอยากมี

0: เห็นเด็กน่ารักปุ๊บก็แบบพี่เต๋อสักคนไหมแต่พอมีสติขึ้นมาได้ก็อุ๊ยทํางานก่อนดีกว่าพี่สังคมเอ่ยโซเชียลเน็ตเวิร์คลูกเกิดขึ้นมาจะใจบางมั้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คาด

0: บ้างก็ถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมลบไป1 account แต่จริงๆยังเหลืออีกนะเหลือ TikTok เธอก็เล่นบ่อยคู่กับสามีนะคะคนเข้ามาดูทีคลิปที่เป็นล้าน
1: ๆ
0: ก็เหลืออีกหลาย account ที่ยังเปิดไว้ให้ติดต่อกับแฟนๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
1: เพราะเขาบอกว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้จริงๆ
0: ต้องเป็นนักเลงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วใหม่ดาวีถ้าเกิดฟังสัมภาษณ์เต็มๆเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงยายปิดแอคเคาท์แป๊บเดียวเดี๋ยวยายกลับมาเพราะว่าตอนนี้กำลังสวนบทบาทเป็นคุณยายวรนาถคราวนี้บอกในเวอร์ชั่น2026เดี๋ยวลองดูเพราะว่าพี่ต้องบรรจงเป็นคนกำกับคดีเขาก็ทำชัตเตอร์มาก่
1: อ
0: นแล้วพี่เต๋อคุณสาก็อยู่ในทีม
1: เขีย
0: นบทด้วยคราวนี้ต้องลองดูว่าคุณยายวรนาถเวอร์ชันนี้นะคะจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าน่าจะคลายตะขาบไม่เหมือนแต่ก่อน
1: นะเพราะว่าใหม่เล่นทีไรคือแบบเปลี่ยนบทบาทตัวเองตลอดนะคะคุณผู้ชมมาจากนางเอกนะมาที่พระเอกตลอดกาลนะคะพี่ก้องสหรัฐจริงๆเคยประกบคู่ใหม่ดาวิกามาแล้วนะเล่นได้กับทุกรุ่นจริงๆก็คือถ้าพูดในบทบาทนักแสดงหรือว่านักร้องอบอุ่นนะคะเป็นดัดดี้ของแฟนๆน
0: ะ
1: แล้วก็คุณผู้ชมลองนึกภาพจะอบอุ่นขนาดไหนถ้าพี่ก้องของเรานะคะไปร้องเพลงให้กับเขาเรียกว่าเป็นผู้สูงวัยนะที่บ้านพักคนชรานะคะซึ่งเป็นโอกาสเลยที่พี่ก้องเองได้สะท้อนมุมมองส่วนตัวด้วยเพราะตัวเองก็มีคุณแม่ที่ยังต้องดูแลอยู่นะคะสังคมผู้สูงวัยเป็นยังไงรับมือกันไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพี่ก้องที่บ้านพักคนชรากันค่ะ

เป็นไงคุณผู้ชมเติมใจไหมคะเติมใจคุณผู้ชมด้วยเติมใจเราด้วยและแน่นอนนะคะเติมใจให้กันนี่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ก้องนะคะร้องเพลงนี้ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคค่ะเป็นเพลงประจำตัวนะคะก็เลยมีความหมายที่เรียกว่าตรงกับชื่อเพลงมากกว่าที่เคยเลยในบรรยากาศแบบนี้นะคะต้องบอกว่าจัดเต็มนะคะงานนี้1ชั่วโมงเต็มค่ะขนเพลงดังเพลงเพราะแล้วก็เรื่องราวความทรงจำมาฝากผู้สูงวัยกว่า100คนแล้วก็ตั้งใจเลยนะคะใช้เวลาอย่างเต็มที่ตลอดช่วงบ่ายเลยค่ะมีเล่นเกมด้วยพูดคุยให้กำลังใจนะคะเสิร์ฟอาหารด้วยตัวเองค่ะซึ่งผู้สูงวัยหลายคนที่นี่ต้องบอกว่าเป็นแฟนนะคะพี่ก้องมาตั้งแต่ยุคโน้นเลยนูโวนะคะบางคนเนี่ยจำได้จากบทบาทการพระเอกละครพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยหล่อเหมือนเดิมนะคะเราก็พูดด้วยนะคะภาพความสุขของผู้สูงวัยตรงหน้าค่ะทำให้นึกถึงคุณแม่ที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันน่ะนะคะ

0: อันนี้เขาคัดเพลงจริงๆนะความหมายดี
1: ละมุนมาก
0: เหมือนเคยเพลงพี่บอยก็มานะคะก็บอกเลยว่าความสุขของผู้สูงอายุที่เขาได้ฟังเพลงพี่ก้องบอกแหมนึกถึงคุณแม่ที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันคือทุกวันนี้มีเวลาว่างก็จะโทรไปหาจะพาไปกินข้าวร้านโปรดตลอดดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจไม่ให้ห่างนะคะเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจแล้วค่ะอย่างก่อนหน้านี้เขาบอกคุณแม่ปวดหลังเพราะอะไรคุณแม่เล่นแท็บเล็ตนานไปนิดนึงก็อยู่ในท่าไม่เหมาะสมคุณแม่อาจจะแบบเพลินๆนะฮะพี่ก้องก็บอกว่าอาการคือไม่ได้รุนแรงมากคุณผู้ชมแต่ก็ยังต้องดูแลใกล้ชิดคือพาไปกายภาพบำบัดสักนิดนึงคลายเส้น
1: นิ้วล็อกนะ
0: คะก็คือตามคำแนะนำของแพทย์นี่แหละส่วนการนะคะมาเยี่ยมบ้านบางแคเนี่ยนะคะถือว่า2ครั้งนี้นะคะเป็นบ้านบางแค2นะคะคุณผู้ชมก็คือถือว่าเป็นโอกาสให้เจ้าตัวเนี่ยได้แลกเปลี่ยนด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมกันโดยมีทีมแพทย์นะคะมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็ชวนผู้สูงอายุออกกำลังกายกันเบาๆนี่แหละพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆแบบนี้เล่นสดเลยนะคะ
2: ที่เขาบอกว่าพอผู้สูงอายุอายุมากขึ้นจะเหมือนเด็ก
3: เหม
2: ือ
3: นเด็ก
2: ใช่อันนี้จริงนะคือคุณแม่ก็มีง้องแง้บ้างไม่อยากไป

0: จะกินนี่นี่ซึ่งบางอย่างเราก็ไม่อยากให้กินมันไขมันสูงมันหวานมันเค็มมันแต่มันอร่อยไงก็ต้องแม่ก็อย่ากินเลยนานๆทีนะเออไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละเนี่ยก็จะมีอาการดื้อๆอยากกินน่ะไอ้เราก็เข้าใจนะเออแล้วก็แบบอันนั่นแหละก็ต้องคนละนิดคนละหน่อยบางอย่างเราก็ยอมให้แม่กินบ้างบางอย่างก็พอแล้วแม่อย่ากินพอแค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยก็จะว่ามีขัดใจบ้าง
1: ต้องเปิดหมดดุเหมือนกันใช่มั้ยฮะ
0: ก็ต้องมีนิดนึงบอกว่าเออที่ห้ามเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงนะไม่ใช่ไม่อยากให้กินอยากให้กินแหละแต่ว่าเออก็เป็นห่วงแม่ก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้ว
2: ไม่แก้ฟังเลย
0: ฟังบ้างไม่ฟัง
2: แล้วแต่เรา
0: แอบไปกินหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ปัจจุบันนะคะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2ค่ะดูแลผู้สูงอายุ137คนจากศักยภาพที่เขารองรับสูงสุดก็คือ140คนคุณผู้ชมโดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยเลข8ขณะที่ผู้สูงอายุอีกจำนวนไม่น้อยเลยคือรอคิวกันอยู่นะคะในการเข้ารับการดูแลค่ะก็เป็นภาพที่สะท้อนนะคะสังคมผู้สูงวัยที่กำลังเติบโตต่อเนื่องแล้วก็หลายครอบครัวนี้อาจจะไม่มีเวลาไม่มีกำลังหรือความพร้อมมากพอที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเองค่ะปัญหานี้คือไม่ได้เกิดเฉพาะที่นี่คุณผู้ชมเป็นเสียงที่หลายที่พูดเหมือนกันนะคะเป็นโจทย์เดียวเลยในการดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งในพื้นที่ก็จำกัดด้วยบุคลากรก็จำกัดด้วยทำให้การมาเยือนของศิลปินค่ะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงวัยเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสะท้อนให้เห็นอีกด้านของสังคมไทยที่ต้องการทั้งระบบดูแลและความใส่ใจต่อผู้สูงวัยมากขึ้นในอนาคตค่ะก็บอกว่าบางที่เนี่ยรอคิวกันก็คือ15ปีนะกว่าจะได้เข้าอาศัยนะคะซึ่งจริงๆก็มีทั้งแบบมีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์ด้วยนะพี่กิฟต
2: ์
3: อ
2: ัน
3: นี้คือแบบหลายคนบอกวัยประมาณเจนวัยปลายๆนี่เขาเริ่มศึกษาแล้วนะเจนองค์เจนเอ็กซ์นี่ว่าจะยังไงนะคะ
2: คือเอาจริงๆแค่เสียตังค์อ่ะยังต้องต่อคิวเลยแล้วรุ่นไม่เสียตังค์เนี่ยจะขนาดไหนนะ
3: คะ
2: ก็นึกถึงตอนเราเอ๊ะใครจะไปเยี่ยมเราหรือเปล่า
3: จะมีศิลปินท่านไหน
2: สัมภาษณ์
3: ใครบ้างนะคะ
2: อันเราให้กำลังใจกิฟต์กระแตงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเอามาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะพาไปดูเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะถ้าพูดถึงศรีสัชนาลัยเนี่ยปรากฏชื่อในฐานะเมืองลูกหลวงของสุโขทัยมาอย่างยาวนานนะคะนักโบราณคดีต่างๆเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาเจอนะคะในจารึกในพงศาวดารแต่แปลกคุณผู้ชมบางแห่งกลับไม่พบแบบนั้นนะแตงเนาะคราวนี้มันก็เลยเป็นปริศนาที่น่าสงสัยขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะจริงไม่จริงยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเลยดีกว่าแต่เหมือนสมัยเราห้องเรียนตอนเด็กๆถ้าเจออาจารย์ที่สอนเรียบๆเราอาจจะจำไม่ได้วันนี้ไปกับอาจารย์บูมเลยค่ะพาลงไปดูโบราณสถานศิลปะบายนในศรีสัชนาลัยที่วัดเจ้าจันทร์แค่อาจารย์เขาใส่ชุดออกมาแค่เห็นคอสตูมคุณผู้ชมอินกับประวัติศาสตร์แน่นอนตามไปดูกันค่ะเรื่องนี้มีตำนานค่ะ

0: าคารที่สร้างด้วยหินทรายหรือสร้างด้วยศิลาแรงก็ตามแหละถ้าเจอที่อีสานอ่ะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาอย่างยิ่งครับแต่ว่าการที่เรามาเจออาคารนะครับในวัฒนธรรมเขมรเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่อยู่เหนือขึ้นมาขนาดนี้ที่เมืองศรีสัชนาลัยหรือเมืองเฉลียงเก่าเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่พิเศษ
1: เห็นชัดเลยใช่ไหมอาจารย์ว่ามันขนาดของมันยืนยัน
0: ถ้าเราหันไปดูฝั่งนั้นนะครับโอเคไหมถ้าหันไปดูฝั่งนั้นเนี่ยอาคารข้างหน้ากับตรงเนี้ยสร้างห่างกันถ้ากะด้วยสายตาอย่างเร็วๆนะครับอาจผิดพลาดได้ทั้งสิ้นนะแต่ถ้ากะด้วยสายตาอย่างเร็วผมว่าสร้างห่างกันอย่างน้อยเป็นศตวรรษเลยเราเจอจารึกนะที่เขายืนยันเรื่องนี้ก็คือจารึกว่าสีชุมที่ยืนยันว่าที่นี่เคยอยู่ในอำนาจของกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าขอมสบาทโขนลำพงอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นบุคคลในวัฒนธรรมเขมรแต่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเขมรจากลุ่มโตเลสาบเลยไหมหมายถึงที่ประเทศกัมพูชาหรือเป็นตัวแทนของเขมรจากเมืองละโวที่ลพบุรีเห็นไหมครับแต่พอท่าไปไงอาคารนี้หันตะวันออกสมบูรณ์ครับดูครับ
2: ข้อสังเกตอย่างน้อย2ประการที่เห็นจากเข็มทิศเก่าในกระเป๋าของผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธาศรีโคตรอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ทดสอบการวางทิศเพื่อยืนยันว่าพระปรางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกรวมถึงขนาดของศิลาแรงใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับลักษณะการตัดศิลาแรงมาก่อสร้างศาสนสถานในพื้นที่สุโขทัยทำให้วิเคราะห์ความต่างของโบราณสถานเจ้าจันได้ว่ามีร่องรอยศิลปะสมัยบายอนราวพุทธศตวรรษที่18โดยรูปแบบปัจจุบันที่ประกอบกัน3ส่วนทั้งปรางประธานวิหารและมณฑปโดยการศึกษาทางโบราณคดีสันนิษฐานว่ามณฑปอาจไม่ได้สร้างในคราวเดียวกันเพื่อเปลี่ยนให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาจากเดิมที่เป็นเทวาลัยมาก่อนความน่าสนใจที่พบศิลปกรรมในวัฒนธรรมเขมรจากดินแดนเหนือสุดของไทยทำให้อาจารย์ประวัติศาสตร์มองเส้นทางนี้ว่าจะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพของการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอดีตเมื่อสุโขทัยคือดินแดนการค้าทางบกที่สำคัญโดยวัดเจ้าจันอยู่ห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงราว500เมตรเท่านั้น
0: ผมรู้สึกว่ามันสำคัญที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับรู้จักไหมครับวัดเนี้ยเห็นไหมคือพอเราพูดถึงแบบว่าชุดวัฒนธรรมอื่นที่มันเป็นสิ่งที่แปลกแยกจากคำว่าไทยอ่ะมันดูเป็นสิ่งที่แปลกแยกทั้งที่มันมีนัยยะสำคัญในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่น่าสนใจแต่กลับไม่มีสิ่งนี้ในความรับรู้ของผู้คนผมไม่รู้หรอกครับว่าตอนนั้นน่ะวัฒนธรรมเขมรที่นี่ถูกมองจากคนสุโขทัยที่นี่ยังไงแต่มันก็มีหลักฐานมากมายว่าในยุคโบราณนะครับต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขมันไม่ต้องมีกรอบของสิ่งที่เรียกว่า nationsชาติอะไรอย่างเงี้ยมาขีดกันอย่างเงี้ยดังนั้นกลายเป็นว่าก็ด้วยกรอบของคำว่าชาตินั้นเองอะครับขีดเส้นออกมาและทำให้อะไรที่มันไม่ใช่ไทยไม่ควรจะถูกพูดถึงและไม่ควรจะอยู่ในหลักสูตรการเรียนที่ทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นศิลปะต่างดาวเป็นเขมรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอพูดงี้เดี๋ยวคนก็จะเถียงผมอีกว่าเขมรกับขอมอะไรยังไงถ้าพูดเรื่องนี้ก็ต้องมีอีก3ชั่วโมงแต่ใดๆคือผมใช้คำว่าศิลปะต่างด้าวแล้วกันมันเลยไม่ถูกพูดถึงไงครับแล้วก็ concentration ความสนใจมันก็จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะสุโขทัยอยุธยาแล้วก่อนสุโขทัยอ่ะวัฒนธรรมเขมรอ่ะหรือทวาราวดีล่ะเราพูดถึงมันน้อยไปหรือเปล่า
2: เรื่องราวของวัดโคกสิงคารามปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์ไม่มากนักค่ะมีเพียงพงศาวดารเหนือเล่าว่าที่แห่งนี้แทนตำนานพระร่วงลบศักราชพระพุทธเจ้าหรือหมายถึงเป็นสถานที่ที่พระร่วงให้ประชุมพระเถระ500รูปมีเจ้าเมืองใหญ่น้อยทหารกล้าข้าราชการมาทำพิธีเพื่อลบศักราชหรือประกาศเปลี่ยนวิธีนับศักราชใหม่ซึ่งจะมีแต่กษัตริย์ที่ทรงแสนยานุภาพเท่านั้นที่ทำได้ตำนานนี้อยู่คู่กับวัดโคกสิงคารามในแนวถนนทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งในสายตาของนักโบราณคดีมองไปที่ความสำคัญของเจดีย์ทั้ง3ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันค่ะ
0: เนี่ยมันจบแล้วนะครับเนี่ย2องค์แรกเนี่ยมันจบตรงเนี้ย
1: มันมีรอยต่อชัดเจน
0: คือผมไม่มีข้อมูลหรอกครับแต่ว่าในทางโบราณคดีเนี่ยการตั้งคำถาม บางครั้งสำคัญกว่าการได้คำตอบนะครับ
2: แต่ปรากฏลักษณะของเจดีย์แตกต่างกันจนสันนิษฐานว่าเกิดจากอิทธิพลของศิลปกรรมที่แผ่มาในศรีสัชนาลัยหรือเมืองเฉลียงในห้วงสมัยนั้นองค์หนึ่งเป็นทรงระฆังคล้ายอิทธิพลของศิลปกรรมสมัยอยุธยาอีกองค์ทรงสูงกว่าให้อารมณ์เดียวกับศิลปกรรมสมัยสุโขทัยแต่ยากที่จะระบุชัดเจนว่ามีการถ่ายเทหรือทำตามอย่างกันด้วยเหตุผลใดคำตอบปลายทางอาจไม่สำคัญเท่าคำถามตั้งต้นค่ะที่นักโบราณคดีมองเห็นผ่านแว่นตาของการศึกษาปัจจุบันที่ไม่ได้มองแค่เรื่องของอายุสมัยแต่ไปไกลถึงการเชื่อมโลกเชื่อมภูมิภาคและผ่านคติความเชื่อชีวิตผู้คนในอดีตนำมาใช้กับการมองแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยต่าง
0: ก็ด้วยครับก็คือผมใช้วันหยุดเป็นแน่นอนมันต้องพักผ่อนส่วนตัวก่อนนะเนาะนะครับก็อุตส่าห์แว้นขึ้นมานะครับขึ้นมาจากกรุงเทพแต่ก็การพักผ่อนส่วนตัวมันก็ต้องได้งานด้วยครับเพราะผมก็มาเซอร์เวย์ด้วยว่าเอ๊ะพอดีเทอมหน้าเนี่ยผมสอนวิชาศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมต้องการให้เห็นความเชื่อมโยงในทางวัฒนธรรมในภูมิภาคผ่านทางศิลปกรรมและหลักฐานทางโบราณคดีว่าในความที่เราเป็นเอเชียนเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันมาแล้วตั้งแต่โบราณมันไม่ได้ถูกตัดขาดที่เส้นของธรรมชาติแต่จุดนึงที่เล่าเรื่องนี้ได้ดีคือที่นี่ครับเช่นวันนี้มาก็เซอร์ไพรส์มากเจอน้องๆนักโบเขากำลังขุดค้นนะครับตรวจชั้นดินที่บริเวณวัดเจ้าจันทร์พอดีก็ได้มีโอกาสพูด

0: คุยเพื่ออัปเดตความรู้ทางโบราณคดีไปด้วยแล้วก็คงจะได้พามีโอกาสพาเด็กๆมาชมในอนาคตอย่างเงี้ยซึ่งมาตรการเปิดโลกทัศน์ของเขาอะครับว่าเฮ้ยคือลำพังไอ้จุดที่คนที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่กูจะเรียกว่าใครก็ช่างอะจะเรียกว่าชนชาติพันธุ์ไทยมอญเขมรลาวเขาไม่ได้ลำพังอยู่แต่เขาแล้วอยู่เป็นเอกเทศแล้วถูกขีดเส้นแบ่งด้วยเส้นที่เรียกว่าเส้นพรมแดนแบบรัฐชาติอย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบันแต่เขาติดต่อสัมพันธ์กันตลอดครับ
1: เดิมการศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานจะใช้องค์ความรู้ด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะจารึกวิทยาและศาสตร์อื่นเพื่อประมวลโดยมีเครื่องมือคิดด้วยการวิพากษ์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเป็นมาค่ะอายุสมัยคติความเชื่อรูปแบบศิลปกรรมของโบราณสถานซึ่งที่ผ่านมาประวัติศาสตร์สุโขทัยมีการอ้างอิงหลักฐานจารึกหลักที่1หรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงและจารึกหลักที่2หรือจารึกวัดศรีชุมที่ต่อมาตีความได้ว่าอาณาจักรสุโขทัยเริ่มต้นเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงหรือในช่วงที่ขอมสบาทโขนลำพงมาปกครองเมืองสุโขทัยชื่อของเฉลียงปรากฏในจารึกทั้งสองโดยไม่ปรากฏประวัติศาสตร์แรกสร้างชัดเจนบ้างสันนิษฐานว่ามีก่อนอาณาจักรสุโขทัยบ้างว่าอยู่ในสมัยเดียวกันหากการขุดค้นพบหลักฐานอายุที่เก่าที่สุดมีกิจกรรมมนุษย์คือราวพุทธศตวรรษที่18ถึง20ค่ะและองค์พระปรางปัจจุบันเป็นการครอบในสมัยอยุธยาหรือพุทธศตวรรษที่21ถึง22แต่นอกจากพระพุทธรูปลีลาตามรูปแบบศิลปะสุโขทัยยังมีจุดน่าสนใจจากหน้าบุคคลทั้ง4บนซุ้มปราสาทเฟื้องลักษณะการแสดงออกทางใบหน้าคล้ายคลึงกับประติมากรรมรูปใบหน้าบุคคล4หน้าที่ปรากฏในศิลปะเขมรสมัยบายอนซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการศึกษาด้วยโบราณดาราศาสตร์เพิ่มเติมที่วัดแห่งนี้พบว่าวางผังมุมทิศ90องศาตรงกับอิทธิพลการวางผังแบบโบราณสถานเมืองพระนครและมีความเป็นไปได้ว่าที่นี่คือพระมหาธาตุกลางเมืองศรีสัชนาลัยในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งแง่มุมการไขปริศนาทางโบราณคดีที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมต่างแดนก็คืออีกหัวใจของการศึกษาที่สำคัญด้านโบราณคดีค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
2: ฟังเรื่องราวของทางโบราณคดีไปแล้วส่วนใครชอบเรื่องราวของวัฒนธรรมการกินนะคะก็ต้องเล่มนี้เลยคุณผู้ชมคะในรอยรถพิกของเราก็คือมีเวอร์ชั่น2ภาษานะคะให้คุณผู้ชมใครชอบอยากอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะมาดูเรื่องราวการเดินทางของพริกจากแหล่งกำเนิดต่างๆนะคะซึ่งเล่มนี้คุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อกันมาได้ทางศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเรานะคะตามเบอร์โทรนะคะ027902627 0892032973รวมถึงช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะไทยบันเทิงแล้วก็อาร์ตคลับไทย PBS ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ
3: คุณผู้ชมที่สนใจก็ติดตามได้ตามช่องทางที่บอกไปเลยนะคะส่วนตอนนี้มาอัปเดตสาวกาแฟกันบ้างนะทีนี้ต้องเธอเลยซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ค่ะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นกับครอบครัวของเธอและตัวเธอเองแฟนคลับบอกว่ามันมีข้อความแปลกๆมีการแท็กหาเธอระดมในโซเชียลมีเดียเลยทำให้สาวซาบีน่าเนี่ยเขาระวังตัวได้ทันด้วยคุยเรื่องนี้กับหวายพอสตักเกอร์ที่ว่าเหตุผลแปลกมาก
4: แปลกมากทีเดียวนะคะหลายคนก็อาจจะเหมือนแบบข้ามเส้นการเป็นแฟนคลับเรื่องของความชื่นชอบข้างใครอาจจะชอบเรื่องผลงานอาจจะชอบเรื่องความสวยแล้วก็เห็นผู้หญิงผมทองตัวเล็กๆใช่ความเซ็กซี่ของเธอด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เธอต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนิดนึงอย่างเคสล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าแฟนคลับก็ต้องพากันส่งกำลังใจนะคะขอให้เธอปลอดภัยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจับกุมตัวคนหนึ่งได้เป็นชายวัย31ปีนะคะคนนี้เนี่ยศาลสั่งห้ามเข้าใกล้ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ถึง5ปีด้วยเพราะว่าไปสร้างวีรกรรมนะคะบุกรุกบ้านของเธอหลายครั้งแล้วเหตุผลก็แปลกมากเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้ไปเพราะว่าต้องการกู้โลกค่ะเพราะว่าทั้งสวยแล้วก็มากความสามารถแบบนี้นะคะก็ไม่แปลกหรอกที่ซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์จะมีแฟนๆติดตามให้การสนับสนุนอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงก็อาจจะมีผู้ติดตามที่ล้ำเส้นไปค่ะอย่างกรณีล่าสุดนะคะของชายวัย31ปีคนหนึ่งค่ะวิลเลียมแอปเปิลเกตที่พยายามเข้าไปที่บ้านของซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์ในนครลอสแองเจลิสมากกว่า10ครั้งค่ะโดยครั้งนึงในเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วเขาเข้าไปถึงหน้าประตูบ้าน

0: ของศิลปินสาวผ่านทางบ้านข้างเคียงแล้วก็มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่เขาจะถูกจับกลุ่มด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นที่ทำให้คดีนี้ถูกพูดถึงก็คือคำให้การของ Applegate ต่อศาลค่ะเขานะบอกว่าตัวเองและ Sabrina Carpenter เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลับทางทหารค่ะแล้วก็จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็ของโลกพูดง่ายๆก็คือเขาเชื่อว่าการเข้าหาศิลปินสาวครั้งนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจการช่วยโลกนั่นเองนะคะชายวัย31ปีรายนี้ยังบอกด้วยว่าเขาเชื่อว่าซาบรีน่าเนี่ยต้องการให้เขาไปหาค่ะเพราะว่าระหว่างที่เขาไปร่วมชมการแสดงของเธอในเทศกาลดนตรีโคเชล่าเมื่อเดือนเมษายนเธอมองมาที่เขาระหว่างร้องเพลงเหมือนต้องการสื่อสารบางอย่างด้วยแน่นอนว่าซาบรีน่าปฏิเสธในคำร้องนะคะว่าเธอไม่เคยพบไม่เคยติดต่อแล้วก็ไม่ต้องการพบชายคนนี้ค่ะรวมถึงยังหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวจากการกระทำของ Applegate อีกด้วยศาลจึงมีคำสั่งให้ชายวัย31ปีคนนี้อยู่ห่างจากซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์และคนใกล้ชิดอย่างน้อย100หลาเป็นระยะเวลา5ปีพร้อมห้ามติดต่อเธอทุกช่องทางรวมถึงห้ามมีอาวุธปืนครอบครองด้วยค่ะเรียกได้ว่าสารพัดเหตุผลฉากแม่น้ำทั้ง5ทีเดียวนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งกันบ้างเทศกาลไหว้บาจ่างกันนะคะปีนี้ค่ะจีนมีสิ่งของอย่างหนึ่งที่กำลังกลายเป็นไวรัลคู่เทศกาลนี้ไม่ใช่บาจ่างที่เรารับประทานกันแต่ว่าเป็นบาจ่างขนาดจิ๋วนะคะจิ๋วขนาดไหนเขาบอกว่ามีขนาดเท่าข้าว1เมล็ดเท่านั้นเองค่ะซึ่งไอเทมนี้ทำให้หลายคนที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองโบราณในนครฉงชิ่งต้องหยุดถ่ายรูปแล้วก็ซื้อหาไปเป็นของที่ระลึกค่ะเรียกว่าเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะสำหรับห่อบ้าจ่างขนาดจริงกับบ้าจ่างขนาดจิ๋วเดียวค่ะที่มีขนาดเล็กกว่าหลายเท่าตัวนะคะนี่เป็นไอเทมที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนค่ะเพราะว่าบ้าจ่างขนาดเล็กจิ๋วที่เห็นอยู่นี้เนี่ยภายในเป็นข้าวเหนียวเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งช่างฝีมือก็จะค่อยๆห่อเมล็ดข้าวอย่างประณีตตามแบบการห่อบ้าจ่างจริงก่อนที่จะนำบ้าจ่างจิ๋วเหล่านี้มาร้อยเรียงกันด้วยเส้นไหมสีสันสดใสจนกลายเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงามค่ะแล้วก็ยังแฝงไปด้วยความหมายมงคลอวยพรให้ผู้ที่สวมใส่มีความสงบสุขปลอดภัยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะคะบ้าจ่างจิ๋วเป็นสินค้าที่ระลึกของเมืองโบราณอันจูในนครฉงชิ่งของจีนค่ะเดิมทีเนี่ยเป็นการดัดแปลงเพื่อสอนเด็กๆให้รู้จักกับประเพณีและวัฒนธรรมของเทศกาลไหว้บ้าจ่างซึ่งแม้ว่าจะสามารถนำไปต้มแล้วรับประทานได้จริงนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในฐานะของตกแต่งประจำเทศกาลและของฝากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองโบราณแห่งนี้ค่ะเทศกาลไหว้บ้าจ่างหรือว่าตวนอู่เจียตรงกับวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงความซื่อสัตย์ของชูหยวนกวีและขุนนางคนสำคัญของจีนแล้วก็ยังมีกิจกรรมอย่างการแข่งพายเรือมังกรค่ะจึงทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Dragon Boat Festival หรือว่าเทศกาลแข่งเรือมังกรนั่นเองค่ะต้องใช้ความละเอียดประณีตมากถ้าเป็นงานปักก็ต้องบอกว่าปักตาแตกทีเดียวอันนี้เรียกว่าข้าวเมล็ดเดียวเท่านั้นแล้วก็เอามาร้อยนะคะสวยงามมาก
1: ใช้แบบเล็กจิกแต่ละอันจับจีบไม่น่าใช่เรื่อง
0: ต้องมีความอดทนใจเย็นมากนะคะดิฉันขอกินอย่างเดียวก็แล้วกันถ้าเป็นเทศกาลนี
2: ้ชอบตรงที่ถ้าไม่ใส่ข้าวเราก็ไม่รู้ไงแต่เขายังอุตส่าห์ใส่ให้เหมือนของจริงมากที่สุดด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณหวายนะคะ
0: ค
2: ุณผู้ชมคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรื่องราวแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศมาอัปเดตเห็นภาพวัฒนธรรมทั่วโลกแบบนี้ด้วยติดตามไทยบันเทิงนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงเอาไงลุงคะลุงคะเลือกตั้งผู้ว่าลุงอยากได้ผู้ว่าแบบไหนคะ
4: ก็อยากได้ผู้ว่าคนที่เขาไม่รังแกประชาชน
3: ขอคนดี
4: ข ขอคนดีขอคนที่เขาไม่รังแกคนยากคนจน
3: แล้วมีสิทธิ์เลือกไหมเนี่ยเรา
4: ไม่มีสิทธิ์แต่สนับสนุนคนที่เขาจริงใจทำงาน
3: มาวอล์กวิทชีวิตคนกรุงเทพกับรายการเสียงเปลี่ยนเมืองทุกวันอังคารตลอดเดือนมิถุนายนนี้16:30 น.นะคะพี่คะไทยพีบีเอสเลยค่ะ
5: เจาะลึกชีวิตสัตว์ที่ชาญฉลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดท้องโลกกว้าง 22-24 มิถุนายนในยุคที่ธรรมชาติต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเราจะพาคุณไปเรียนรู้พฤติกรรมนักล่าที่น่าตื่นตะลึงเผยความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ผ่านการผจญภัยในห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: ญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
7: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
8: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศรวมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
9: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่23มิถุนายน2569พบกับคุณเจษฎาเอี่ยมรัศมีและดิฉันคุณณภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
2: เอกนัทย้ำค่าไฟทางสาธารณะใครใช้คนนั้นจ่ายหลังพบซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนมานานสั่งทบทวนแยกส่วน
1: ครม.เตรียมเคาะร่างพรบ.งบปี70สิริกัญญาเผยงบ DE เพิ่มขึ้นกว่า 30% ทำ THAI Passport เฟส2ต
2: ่อภูเก็ตเร่งเดินหน้าปราบปรามโนมินีถือครองทรัพย์สินและที่ดินผิดกฎหมายหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายกว่า200แห่ง
1: จับตาอังกฤษเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีคนที่7ในรอบ10ปีคาดเบอร์แนมได้เป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศไม่เกินเดือนกันยายน
2: มีรายงานตำรวจราชบุรีวิสามันผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ชื่อว่าภูมิชำระนะคะหลังจากที่ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจบ้านจนบาดเจ็บสาหัสไป1นายตอนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่อยู่ในเป้าหมายการติดตามของเจ้าหน้าที่ในคดียาเสพติดแล้วก็เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งค่ะ

0: นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงตอบโต้หลังผู้ก่อเหตุคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลชำระอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีก่อนเกิดเหตุยิงตอบโต้นายธนกรแพ่งผลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจบ้านที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบรถยนต์ของผู้ก่อเหตุที่จอดอยู่หน้าบ้านพักแต่กลับถูกยิงสวนจนบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลโพธารามเจ้าหน้าที่ปิดล้อมรถยนต์ของผู้ก่อเหตุและพยายามเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนานกว่า1ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลผู้ก่อเหตุไม่ยอมมอบตัวทำให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค7เข้าตรวจสอบด้วยการทุบกระจกรถยนต์ก่อนพบผู้ก่อเหตุก็คือนายกิติภูมิหรือว่าภูมิชำระอายุ38ปีเสียชีวิตอยู่ภายในรถโดยพบอาวุธปืนขนาด9มม.อยู่ในมือมีร่องรอยถูกยิงหลายนัดตรวจค้นภายในรถพบเงินสดยาบ้าและไอซ์จึงยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่อยู่ในเป้าหมายการติดตามของเจ้าหน้าที่ในคดียาเสพติดซึ่งเคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานชี้แจงตามขั้นตอนของคดีวิสามัญฆาตกรรมต่อผู้บังคับบัญชาค่ะ
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างด้าวค่ะที่ลักลอบเข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในไทยโดยใช้คนไทยนั้นเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือว่านอมินีนะคะโดยถือครองทรัพย์สินและที่ดินที่ผิดกฎหมายหลังพบว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า200แห่งค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าหารือกับทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน29จุดเมื่อ3วันก่อนแล้วก็ตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งถือว่าเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพรบให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งประเภทความผิดได้จำนวน2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทควบคุมชาวต่างชาติ9คนและคนไทย11คนในความผิดพรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการคัดกรองกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่มีแนวโน้มเข้าข่ายเป็นนอมินีต่อเนื่องโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นลำดับขั้นตั้งแต่กลุ่มที่มีพฤติการชัดเจนไปจนถึงกลุ่มที่มีความซับซ้อนค่ะก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ตำรวจต่อไปการตรวจสอบไม่ได้จำกัดเฉพาะกรณีการถือครองที่ดินนะคะแต่ว่าครอบคลุมถึงธุรกิจหลากหลายประเภทอย่างเช่นร้านอาหารรถเช่าบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและธุรกิจอื่นๆที่อาจจะมีการใช้คนไทยนั้นเป็นนอมินีโดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันเดินหน้าในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะ
2: เราเป็นที่นี่ที่เป็นโมเดลแห่งแรกที่จะทำการจัดระเบียบสังคมเรายังดูในมิติอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องผู้มีอิทธิพลอันธพาลทั้งหลายนะครับเราดำเนินการได้ทุกอย่างนะครับร่วมมือกันนะครับทุกอย่างไม่ว่าฝ่ายปกครองมหาดไทยกับตำรวจก็คือเอาร่วมมือกันครับ
0: พลตำรวจตรีสินเลิศสุขขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตระบุว่าตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลการตรวจสอบเครือข่ายนอมินีต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยค่ะ
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะคะก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาขั้นรับหลักการต่อไปค่ะโดยพรรคประชาชนก็บอกแล้วนะคะว่าจะจับตาโครงการ THAI Passport เฟส2ต่อเนื่องที่กระทรวง DE นั้นยืนยันว่าจะมีต่ออย่างแน่นอนค่ะสำหรับการพิจารณางบประมาณปี70ในวาระที่1ที่จะเข้าสู่สภาในวันที่29มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็กล่าวว่าสาระสำคัญของงบประมาณปีนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงโดยสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานค่ะเนื่องจากว่ารายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 1.2 แสนล้านบาทขณะที่รายจ่ายลงทุนเนี่ยลดลง 70,000 ล้านบาทส่งผลให้หลายกระทรวงที่เน้นการลงทุนเนี่ยถูกปรับลดงบประมาณลงค่ะ และท่ามกลางหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณทั่วหน้านะคะยังมี1กระทรวงค่ะที่ได้รับงบประมาณเพิ่มถึง 30% ก็คือกระทรวงดีอีที่ได้รับงบประมาณพุ่งสูงที่สุดนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ที่เป็นเจ้าของโครงการ THAI Passport ค่ะที่ได้งบประมาณเพิ่ม2เท่าและปลัดกระทรวงดีอีก็ยืนยันมาแล้วว่าจะมีโครงการ THAI Passport เฟส2ต่อค่ะ
3: 30% ก็คือกระทรวงดีอีนะคะโดยที่หน่วยงานที่ได้รับงบเพิ่มสูงที่สุดนะคะก็คือสดช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของโครงการ THAI Passport ได้งบเพิ่ม2เท่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปลัดกระทรวงดีก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าในนั้นเนี่ยจะมีโครงการ THAI Passport Phase 2นะคะให้ทางสภาได้ติดตามต่อด้วยก่อนหน้านี้ใช้เงินกองทุนดีเราอาจจะมองไม่เห็นตรวจสอบไม่คล่องนะคะแต่ว่าวันนี้มาขอสภาแล้วก็คงจะต้องเปิดเผยให้มันโปร่งใสแล้วก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้แทนของประชาชนได้ตรวจสอบด้วยค่ะ
1: และข้อสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นกับโครงการ TSAI Passport เมื่อวานนี้ดร.การดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยก็ย้ำว่าไม่ได้คัดค้านการพัฒนา AI ของประเทศแต่ต้องการให้โครงการ TSAI Passport นั้นดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับระบบนิเวศ AI ของไทยอย่างแท้จริงโดยเสนอ4แนวทางปรับปรุงค่ะอย่างเช่นจัดทำแผนแม่บท AI ของประเทศให้ชัดเจนกำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะยาวเพิ่มมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงด้านข้อมูลและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จหรือ KPI ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ค่ะโดยคณะอนุกรรมาธิการเตรียมเสนอรายงานต่อคณะกรรมาธิการ DSI ในวันที่25มิถุนายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของการดำเนินโครงการนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็รายละเอียดบางส่วนในเอกสาร TOR เนื่องจากว่ายังไม่ได้รับเอกสารสำคัญหลายรายการนะคะอย่างเช่นสัญญาจ้างฉบับสมบูรณ์รายงานการส่งมอบงานในงวดแรกแล้วก็รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานค่ะ
4: จากที่ทีมของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสถามหาเอกสารสำคัญจากกมธ.ต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะร่วมตรวจสอบโครงการ THAI Passport ค่ะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราถามหาคือ1สัญญาจ้างที่เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะร่วมทำความเข้าใจโครงการนี้อย่างถ่องแท้และโดยละเอียดวันนี้เราได้เพียงแค่ใบปะหน้าหรือหน้าปกเท่านั้นเองค่ะมาเพียงแค่1หน้าถ้วนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะขอเรียกร้องนะคะว่าถ้าเปิดเผยเกิดการโปร่งใสให้เราร่วมตรวจสอบให้เราร่วมเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยกันโครงการนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กว่านี้มากยิ่งขึ้นเอกสารที่2ค่ะคือเอกสารแผนการดำเนินงานทั้งหมดหรือว่ารายงานงวดที่1ซึ่งวันนี้เนี่ยน่าจะมีการรับส่งแล้วนะคะจากผู้รับจ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างแต่วันนี้เรายังไม่ได้เอกสารนั้นและรายชื่อเอกสารที่3ก็คือรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับทั้งหมดเรายังไม่ได้เอกสารนั้นซึ่งดิฉันเองและคณะเพื่อนๆ เนี่ยก็จะทวงถามตามต่อจากใช้กลไกกมธ.ต่อไปนะคะแต่เราได้แล้วสำหรับรายชื่อผู้ที่ร่าง TOR ฉบับนี้ก็เป็นที่ทำให้เราอยากที่จะสะท้อนความห่วงกังวลนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยควรจะมีการดำเนินต่อไปอย่างไรให้แน่ใจว่าทั้งความเชี่ยวชาญและความโปร่งใสนั้นเนี่ยและความเป็นอิสระต่อการตัดสินใจนั้นมีอยู่จริง
1: ทางด้านพรรคประชาชนค่ะนายอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อก็ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ TSAI Passport นั้นอาจจะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการติดตามข้อมูลของคนไทยครั้งใหญ่อีกครั้งหรือไม่นะคะหลังเกิดปมปัญหาบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมาจึงขอฝากไปยังรัฐบาลว่าข้อมูลของคนไทย5ล้านคนในโครงการนี้จะปลอดภัยจริงๆหรือไม่ค่ะ
5: กระทรวงพลังงานเตรียมที่จะทบทวนโครงสร้างค่าไฟฟ้านะคะหลังจากเปิดเผยว่าค่าไฟฟ้าสำหรับระบบไฟส่องสว่างบนทางหลวงเนี่ยถูกเฉลี่ยรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนมานานนับ10ปีค่ะขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับบอกว่าเพิ่งจะทราบข้อเท็จจริงในส่วนนี้เหมือนกันและสะท้อนว่ามันไม่ควรจะมาเป็นภาระของประชาชนค่ะประชาชนบางส่วนยอมรับว่าระบบไฟส่องสว่างบนทางหลวงมีความจำเป็นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนแต่เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรจะเป็นภาระของภาครัฐเพราะว่าเป็นสาธารณูปโภคที่ประชาชนทุกคนใช้ร่วมกันและประชาชนก็เสียภาษีให้รัฐอยู่แล้ว
6: ียไอ้แว็กมาอีกใช่ไหม
7: แต่บินที่เก็บทุกเดือนอะไรเนี่ยรู้ไหม
6: ไม่รู
7: ้เพิ่งมารู้เมื่อ2วันนี
6: ้ออกข่าว
7: อ๋อแล้วไฟเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับหน้าบ้าน
6: ก็สว่างแล้วก็ยังไงอ่ะ
7: มันก็ให้ความสว่างกับเราด้วย
6: ใช
7: ่มันมีประโยชน์นะ
6: มี
5: เช่นเดียวกับจังหวัดชัยนาทประชาชนบางคนก็แสดงความไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าไฟสาธารณะเป็นบริการขั้นพื้นฐานประชาชนเสียภาษีเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคอยู่แล้วค่ะ
8: ขนาดเราก็เสียภาษีอยู่แล้วแล้วค่าไฟเราก็ต้องเสียอยู่แล้วทุกเดือนแล้วธรรมดานี่มันน่าจะเป็นของสวัสดิการของรัฐบาลมากกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับของประชาชนเพราะว่าภาษีประชาชนมันก็ต้องเสียอยู่ตลอดตอนนี้การค้าขายก็แย่ลงเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีจะมาเสียค่าไฟอีกอะไรอีกค่าไฟข้างทางอีกมหันต์กับประชาชนที่มันไม่ใช่
5: ที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนบางส่วนแสดงความเห็นต่อกรณีต้องจ่ายเงิน10สตางค์ต่อหน่วยสำหรับค่าใช้จ่ายไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงยอมรับว่าไฟส่องสว่างบนทางหลวงมันก็เป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยแต่ควรทำให้เห็นชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบในส่วนใดอย่างตรงไปตรงมาหรือแยกมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละส่วนเพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนค่ะ
9: คนอื่นเขาเห็นด้วยแต่ตัวหนูเองอะหนูเอาตรงๆหนูไม่เห็นด้วยไปเก็บตัวอื่นได้ไหมถึงจะ10บาทหรือ20บาทนะทั่วประเทศมันเป็นเงินเท่าไหร่ทุกคนมันเป็นเงินเท่าไหร่
10: แล้วถ้าเกิดว่ามีแนวคิดว่าจะแยกหม้อให้ทางหลวงไปเลยอะไรคิดว่าดีไหม
9: หนูว่าดีแยกไปเลยไปเก็บกันเราเอง ไปเก็บกันเราเองไปแบกภาระกันตรงนู้นเองไม่ให้ประชาชนมาแบกรับให้
5: กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรต่างก็แสดงความไม่พอใจกับการผลักภาระค่าใช้จ่ายไฟส่องสว่างถนนอยู่ในค่าไฟของประชาชนเพราะมองว่าเป็นการเพิ่มภาระซ้ำเติมผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลควรแยกการจัดเก็บไฟฟ้าที่พักอาศัยกับค่าไฟถนนหลวงออกจากกันอย่างชัดเจนเพราะปัจจุบันมันเหมือนกับการมัดมือชกค่ะ
11: ไม่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนก็ใช้ไฟก็อัตราแพงอยู่แล้วทุกวันนี้นะแต่เราไม่มีทางรู้เลยแล้วว่าเขาบวกมาในค่าไฟของเรา
12: ไอ้ตอนทางหลวงที่เขาเปิดไว้เนี่ยเข้ามาเก็บ
13: เราอยากให้แ
11: บ่งแยกอยากให้เขาแยกเพราะว่าของที่ไฟบ้านใช้ก็คือไฟบ้านไฟทางก็คือไฟทางไม่ได้มาเกี่ยวกับพวกเรา
14: ไม่รู้หรอกจ้ะเพิ่งจะรู้นี่เนี่ย
13: แล้วเป็นคำที่เห็นไหมครับ
14: ไม่เห็นด้วยเลยที่เอาภาระมาให้พวกเรา
13: บินค่าไฟของใครก็ต้องแยกกันใช
14: ่
13: ไหม
14: ใช่ใช่มันต้องแยก
13: เราก็ต้องรับภาระขึ้นใช
14: ่
13: ไหม
14: ใช่ๆเราต้องรับภาระไม่เยอะ
13: แต่ถ้ารวมกันนี่ทั้งประเทศ
14: ใช่รวมทั้งประเทศก็หลายบาทอยู่
5: ประชาชนบางส่วนในจังหวัดพิษณุโลกเห็นสอดคล้องกันนะคะเพราะว่าภาครัฐก็มีหน่วยงานดูแลอยู่แล้วไม่ควรเอาเปรียบประชาชนค่ะ
15: มันออกมาแบบแจ้งให้ลูกไฟให้ประชาชนรู้ว่าเราต้องเสียค่าไฟอะไรพวกรามรายทางของสาธารณะเนี่ยมันก็ถือว่ารับได้นะแต่ถ้าแบบมาแอบเก็บอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันก็น่าจะให้เรารู้อ่ะเพราะว่าทำอะไรมันก็ต้องให้ประชาชนทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้เราไม่รู้เหมือนมาขโมยมาแอบของเราอ่ะคือมันลักของเราไปเงี้ยถ้าบอกว่าเออมันจะมีค่าไฟแจ้งมาเลยว่าค่าไฟอะไรอ่ะเราต้องจ่ายอะไรบ้างเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกไอ้แค่10สตางค์เอง
16: ความคิดเห็นแล้วมันไม่ถูกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เราทำไมจะต้องไปเสียให้เขาอีกที่จริงรัฐบาลก็มีไอ้งบประมาณอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ส่วนนี้มันน่าจะรัฐบาลต้องรับผิดชอบ
5: เท่าที่ทีมข่าวพูดคุยสอบถามส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันนะคะว่าระบบไฟส่องสว่างบนถนนหลวงมีความสำคัญแต่ว่าอยากจะให้การบริหารจัดการงบประมาณและโครงสร้างค่าไฟฟ้าชัดเจนโปร่งใสเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะ
1: นอกจากผู้ใช้ไฟต้องจ่ายค่าไฟส่วนกลางหรือว่าส่วนหลวงแล้วนะคะที่มีการลักลอบใช้ไฟในปริมาณที่มากแต่ว่าอย่างเหมืองขุดบิตคอยก็มีคำถามเหมือนกันนะคะว่าประชาชนคนอื่นเนี่ยต้องมารับภาระส่วนนี้ด้วยหรือไม่ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็จับได้ว่าเป็นเหมืองขุดบิตคอยในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งกลางเมืองลำปางค่ะยึดของกลางซึ่งเป็นเครื่องขุดเงินดิจิตอลได้15เครื่อง5ชุดด้วยกันตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินถึงความเสียหายแล้วก็ติดตาม

0: จับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำปางตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน5ได้นำหมายสารเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ในหมู่บ้านจิตอารีวิว2ในตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะหลังพบพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติจุดดังกล่าวนะคะก็เป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นดัดแปลงเป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าบิตคอยน์จำนวน15เครื่องภายในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงกันนะคะหลายชุดด้วยกันมีสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากที่เชื่อมต่อกันทั่วห้องมีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งบริเวณผนังเพื่อที่จะระบายความร้อนจากเครื่องขุดที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระบุว่าก่อนหน้านี้ได้ตรวจพบการใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะผิดปกติในพื้นที่ค่ะจึงได้เฝ้าติดตามแล้วก็ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องกระทั่งพบว่าอาคารหลังดังกล่าวนี้มีพฤติการที่ปิดบังอำพรางระบบสายไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าตึกจึงได้รวบรวมหลักฐานขอหมายศาลเข้าตรวจค้นค่ะเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดอาคารหลังดังกล่าวก็ให้ข้อมูลว่าในช่วงเวลากลางคืนนะคะมักจะได้ยินเสียงพัดลมดังตลอดเวลาค่ะจนรู้สึกผิดสังเกตและก็สงสัยว่าภายในอาคารเนี่ยมีการเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้ตลอดทั้งคืนหรือไม่กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าเป็นสถานที่ตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์แล้วก็มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ค่ะเนื่องจากว่าผู้กระทำความผิดได้สั่งปิดระบบไฟฟ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะเข้าไปตรวจสอบก็ทำให้ไม่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าและคำนวณปริมาณการใช้ไฟที่แท้จริงได้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เร่งสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ช่วยสอดส่องหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบใช้ไฟฟ้าหรือดัดแปลงระบบไฟฟ้าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
1: พูดคุยเพิ่มเติมเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาทมีแต้มนะคะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าแนวคิดในเรื่องที่จะยกเลิกการเก็บค่าไฟทางมารวมอยู่กับบินค่าไฟฟ้าของประชาชนที่จ่ายกันอยู่ทุกวันนี้มันจะสามารถมีทางออกในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงการจะรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ด้วยจะเป็นรูปแบบไหนเพื่อที่จะลดค่าไฟด้วยแล้วก็เกิดความเป็นธรรมในการคิดคำนวณค่าไฟให้กับประชาชนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ทำไมเราถึงเพิ่งจะมาทราบกันคะว่ามีการเก็บค่าไฟทางมารวมอยู่กับบินค่าไฟที่เราจ่ายกันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะ
2: คือผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะกับข้อมูลที่อยู่ในการไฟฟ้านี่นะตรงกันไห
1: ม
2: แต่ในตารางของไอ้สนพของกระทรวงพลังงานนะ
1: ค่ะ
2: เขาจะเขียนจำนวนไฟฟ้าที่เขาใช้คำว่า free of charge ก็คือไม่คิดเงินนะเขาจะมีเป็นคอลัมน์อยู่นะว่าภาคครัวเรือนใช้เท่าไหร่อุตสาหกรรมใช้เท่าไหร่เกษตรใช้เท่าไหร่แล้วคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเป็นเรียกว่าฟรีออฟชาร์จคือไม่คิดตังค
1: ์
2: ทีนี้ในจำนวนเนี่ยทั้งประเทศมันมี 2.2% ของไฟฟ้าที่เราบริโภคทั้งหมดทีนี้จำนวนมันประมาณ 4,600 ล้านต่อปีนะครับล่าสุดเนี่ยนะแล้วก็จะแบ่งเป็นของกฟน.กฟน.ใน 1% กฟผ.ซึ่งมันยาวอ่ะน
1: ะ
2: มันทั่วประเทศก็ 2.8% ประมาณนี้รวมกันแล้วเหลือ 2.2% น
1: ะ
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วนะครับมีมาเป็น 4-50 ปีตั้งมีแต่มีไฟฟ้ามากติกาที่ผมทราบนะว่าการไฟฟ้าก็จะให้ใช้ฟรีจำนวนหนึ่งตามสัดส่วนของผู้ใช้ไฟจริงสมมุติว่าเป็นหาดใหญ่อย่างเนี้ยเทศบาลหาดใหญ่เนี่ยมีผู้ใช้ไฟสมมุติว่า100ล้านบาทเขาจะให้ใช้ฟรีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปทีนี้ตรงนี้ถ้าว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องเล็กมากน
1: ะ
2: แล้วก็มีแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยตรงกันตัวเดียวกันไหมนะนะแต่ถ้าตัวเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแล้วก็กระทำมานานแล้ว
1: yeah.
2: แล้วก็ให้ใช้ฟรีแล้วก็มาตั้งราคาเราเรียกว่าเป็นค่าไฟฟ้าฐาน
1: yeah.
2: ค่าไฟฟ้าฐานนานๆเขาจะปรับทีหนึ่ง20 ปีครั้งหนึ่งประมาณนั้นปรับไป yeah. จนกว่าค่า FP มันจะกว้างมากหรือใหญ่มากเขาก็เลยเอาค่า FP จับกลับมาเป็นค่าไฟฟ้าฐานซึ่งเขาทำครั้งสุดท้ายประมาณสัก20ปีมาแล้ว yeah. เพราะในความเห็นของผมถ้าเป็นตัวเดียวกันนะ

0: ว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่ไม่มากแล้วก็มันเป็นเรื่องของต้นทุนน่ะนะ
1: ค่ะ
0: ต้นทุนในการคิดค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าฐานตอนนี้ประมาณ4บาทแต่เราไม่ได้สนใจว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: แต่เรามาสนใจเรื่องไอ้ฟรีตรงเนี้ยแค่ 2% เนี่ยผมคิดว่ามันผิดประเด็น
1: ค่ะค่ะ
0: นะตัวก้อนใหญ่ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยก็จะดูตัวเลขนะในเชิงคณิตศาสตร์ก็จะดูตัวเลขก้อนใหญ่ก่อนแล้วก็ไปจัดการที่ก้อนใหญ
1: ่
0: ก้อนใหญ่ตัวนี้มาเป็นค่าความพร้อมจ่ายค่าที่เราไปคาดการสร้างโรงไฟฟ้าเกินเหตุตรงนี้มันแพงถึง
1: 20%
0: ถ้าเป็นผมก็จะจับปัญหาก้อนใหญ่ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนก้อนเล็กเนี่ยมันแค่เรียกชื่อใหม่เท่านั้นเองนะทีนี้ปัญหาของไฟฟ้าไทยตอนนี้ก้อนใหญ่จริงๆมันคือการนำเข้า LNG ซึ่งราคาแพงมากและผันผวนก่อนสงครามรัสเซียเรานำเข้า LNG เนี่ย100,000,000 บาทแต่พอสงครามปี65เนี่ยนะเรานำเข้า 2.7 แสนล้านบาทซึ่งปีล่าสุดเนี่ยนะถ้าราคาเป็นของเดือนมิถุนาเนี่ยคาดว่าจะเป็น 3.4 แสนล้านบาท
1: โ
0: อ้นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยซึ่งเราต้องจัดการ
1: ค่ะเท่ากับว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยมองในแง่ว่าถ้าจะไปใส่ใจจริงๆเนี่ยไปดูในก้อนใหญ่ที่มันเป็นต้นทุนจริงๆแล้วจะกลายมาเป็นค่าไฟฐานใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราย้อนไปสักนิดนึงตรงที่อาจารย์บอกว่า free of charge เนี่ยสรุปมันควรจะมาคิดเงินกลายเป็นค่าไฟฐานแล้วมาเก็บกับประชาชนหรือเปล่านะคะ
0: ซึ่งในตรงนี้ไม่สำคัญไม่มีนัยยะสำคัญไงจะเก็บก็ได้แต่เขาจะไม่เก็บก็ได้เขาก็ปรับค่าไฟตรงเขาก็ย้ายตัวเลขเท่านั้นเองถูกไหมแต่ก็3.4 แสนล้านนะ
1: คือถ้าต้นทุนมันลงได้มันก็น่าจะดีกว่านี้นั่นหมายความว่าถ้าจะขยับจริงๆมันควรจะต้องไปขยับโครงสร้างส่วนไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ใช่เราต้องพึ่งการนำเข้าเราต้องพึ่งพลังงานที่เรามีเองยกตัวอย่างของตอนนี้เวียดนามน
1: ะ
0: บริษัทที่เขาได้สัมปทานไป 5,000 เมกะวัตต์นี่นะอยู่ๆเขาไม่สร้างเขาเสนอรัฐบาลว่าขอให้ใช้แสงแดดกับแบตเตอรี่แทนไม่งั้นประชาชนจะรับภาระค่าแอร์ LNG ซึ่งราคาสูงและผันผวนมากนี่คือตัวอย่างที่เวียดนามกำลังทำ 5,000 เมกะวัตต์บริษัทเป็นคนตั้งคำถามกับรัฐบาลเองขอเปลี่ยนได้ไหมนะแต่ตอนนี้รัฐบาลยังไม่ตอบ
1: ค่ะ
0: เพราะประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องลดการนำเข้าพึ่งตนเองนะครับของเกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีเขาเนี่ยเขามาสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนโซล่าชุมชนชื่อว่าหมู่บ้านสร้างรายได้จากแสงแดดตันไลท์วินอินคัมวินเลจ
1: ค่ะ
0: นะ 2,500 หมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีกำลังในการดูแลชุมชนของตัวเองนะนี่คือสิ่งที่เขาทำและหลายประเทศก็ปรับแล้วไฟฟ้าจากโซล่าและแบตเตอรี่มันถูกมากราคาประมาณบาท90ถึง2บาทเท่านั้นเองนี่เป็นค่าเฉลี่ยทั่วโลกสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือปรับใหม่หมดเทคโนโลยีของใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเป็นเทคโนโลยีของปัจจุบันแล้วทำไมต้องไปใช้ LNG ซึ่งราคาถ้าเอา LNG มาผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวเฉพาะแก๊สนะครับมันราคาเกิน5บาทนะครับเฉพาะตัว LNG ที่เรานำเข้าประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะแก๊สเนี่ยน
1: ะ
0: ไฟฟ้าไทย 60% ใช้แก๊สในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยก็ใช้กัน 20% เท่านั้นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแสงแดดก็เหมือนกันทั่วโลกก็ใช้ประมาณ 10% 20% ประมาณนี
1: ้
0: แต่ไทยเราเพียงใช้ 5%
1: ค่ะอาจารย์คะ
0: นี่คือก้อนใหญ่ที่เราหลงทิศผิดทางแล้วนะครับ
2: ค่ะก็คือก้อนใหญ่ที่ว่าเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะก็คือค่า F ที่มันอยู่ในค่า FT ถูกต้องไหมคะ
0: ไอ้ส่วนไหนนะครับ
2: ก้อนใหญ่ที่อาจารย์ว่าก็คือมันอยู่ในก้อนของค่า FT ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเรื่องของต้น
0: ทุนค่าไฟฐานครับ
2: อ๋อมันอยู่ค่าไฟฐานเหรอคะ
0: ใช่ครับค่าไฟฐานนี่แหละตัว FT คือตัวแปรผันจากอดีต
2: ค่ะ
0: นะคือถ้าสมมติว่านโยบายรัฐบาลเปลี่ยนไปซื้อไฟแพงขึ้นไปช่วยชาวบ้านมากขึ้นหรือ LNG ค่าเชื้อเพลิงเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยจะมาอยู่ในค่า FT แต่ถ้าก้อนใหญ่แบบนี้จะไปอยู่ในค่าไฟฐานครับ ค่าไฟฐานก็คือค่าเชื้อเพลิงของกกพ.ค่าซื้อไฟฟ้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนี้โรงไฟฟ้าเนี่ย 70% นะเป็นของเอกชนไปแล้วนะครับ
1: นั่นอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ที่มีการพูดกันนั่นก็คือคราวนี้มันได้เวลาที่จะต้องมาแยกโครงสร้างค่าไฟบ้านที่ประชาชนใช้กับค่าไฟอุตสาหกรรมแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในรอบนี้ค่ะอาจารย
0: ์เขาก็แยกอยู่แล้วนะครับค่าไฟในครัวเรือนกับค่าไฟอุตสาหกรรมก็แยกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าทำให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นอาจารย์เพราะว่าอย่างที่มีการให้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เสถียรเท่าในกลุ่มแรงงานเขาอาจจะไม่สามารถมาใช้งานในตัวนี้ได้
0: เต็มที่นะอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: โซล่าเซลล์บวกแบตเตอรี่เป็นไฟที่มั่นคงที่สุดครับ
1: ค่ะ
0: ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นแบตเตอรี่มันตอบสนองได้ในเสี้ยววินาทีนะครับถ้าไฟขาดไฟเหลือเนี่ยมันตอบสนองได้ในเสี้ยววินาทีคุณภาพไฟฟ้าดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับความถี่ดีกว่าแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าแบบธรรมดาใช้แก๊สเนี่ยไฟมันจะตกแล้วตอบสนองได้ช้านะครับนี่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปค้นหาที่ไหนก็ได้ว่าเทคโนโลยีของโซล่าและแบตเตอรี่เนี่ยรวมทั้งลมด้วยมันเสถียรที่สุดแล้วถูกที่สุดในโลกแล้ว
1: เท่ากับว่าตอนนี้ในมุมของอาจารย์ก็คือพอเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนไปมากแล้วเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเองมันก็ควรจะต้องมาสนองตอบให้ทันกับส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของประชาชนในแง่ของค่าไฟที่มันทั้งเสถียรแล้วก็ถูกกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ก็เวียดนามทำให้เห็นแล้วนะแต่รัฐบาลเวียดนามยังไม่ตอบนะครับบริษัทวินกรุ๊ปนะครับเวียดนามเนี่ยทำแล้วเสนอแล้วรอรัฐบาลตัดสินใจอยู
1: ่
0: อย่างตอนนี้ถ้าประเทศไทยถ้าจะทำนะครับโรงไฟฟ้าที่เป็นแก๊สทั้งหมดที่อยู่ในโครงการที่อยู่ในไพล์ไลน์ต้องหยุดหมดครับนะที่บูรพาที่กำลังจะสร้างนี้ที่ชาวบ้านประท้วงอยู่ต้องหยุดหมดครับรวมทั้ง LNG ที่กำลังจะสั่งซื้อมาที่เป็นภาระกับประเทศไทยไปอีก25ปีเนี่ยต้องหยุดครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าแท้พลังงานในของตัวเองในบ้านตัวเองแล้ว
2: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะอาจารย์อันนี้เรื่องของการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแล้วก็ใช้พลังงานที่เรามีอยู่นอกจากตรงส่วนนี้แล้วมันมีอะไรบ้างที่พอจะลดในเรื่องของค่าไฟลงได้ให้กับประชาชนได้บ้างอะคะ
0: ค่าไฟก็การใช้มันมีเรื่องที่สำคัญแต่ว่ามีบทบาทลดน้อยลงนะต
1: ั
0: วเล็กหน่อยเช่นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะครับ EE ก็เรียก EE Energy Efficiency ไม่ให้มันรั่วไหลเปิดแอร์แล้วไม่ให้มันรั่วไหลหรือว่าต้นไม้ต้องบังร่มบังแดดนี่มีซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับตรงนี้ก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญต้องทำนะครับต้องทำ
1: ค่ะแล้วอย่างค่าพร้อมจ่ายค่ะอาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ยจะสามารถพิจารณาประเมินยังไงให้มันไม่ใช่เป็นส่วนที่จะมาเพิ่มต้นทุนค่าไฟให้กับประชาชนนะอาจารย
0: ์คือตอนนี้ค่าความพร้อมจ่ายเราเสียไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่เราจ่ายนะก็คิดดูกันมันค่าไฟฟ้าเราตอนนี้ประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับ 20% ก็2แสนล้านนะครับเยอะมากรัฐบาลต้องไปเจรจากับบริษัทที่รับไอ้ตัวนี้ที่เราทำสัญญาซึ่งถ้าไม่ซื้อก็ต้องจ่ายเนี่ยต้องไปเจรจานะครับอีท่าไหนก็ไม่รู้ผมไม่มีความสามารถแต่ต้องเจรจาเพื่อลดลงมานะโรงไฟฟ้าที่อยู่ในแผนต้องไม่สร้างต้องเลิกนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่
2: ะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาทมีแต้มนะคะอนุกรรมการด้านบริหารบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสภาองค์กรของผู้บริโภคคือในมุมอาจารย์เนี่ยมองว่าเรื่องของค่าไฟทางเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆที่เราอาจจะหลงประเด็นกันอยู่หรือไม่เพราะว่าในข้อมูลข้อเท็จจริงนั่นก็คือไอ้ต้นทุนพลังงานที่มันเป็นก้อนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่าง LNG นี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องไปจัดการกันโดยสิ่งที่มันจะจัดการได้ดีที่สุดก็คือต้องมีนโยบายมาจากรัฐบาลด้วยว่าจะต้องทำยังไงให้ปรับไปใช้พลังงานที่เรามีอยู่แล้วในประเทศนั่นก็คือพูดกันถึงเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์กับแบตเตอรี่นะคะ
2: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยจะมีการปรับหรือว่ารื้อเกณฑ์ในเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของประชาชนอย่างมากเลยนะคะ
1: ค่ะเพราะถึงแม้ว่าอาจารย์จะมองว่าไอ้ส่วนของค่าไฟทางมันอาจจะเป็นก้อนเล็กแต่ที่ต้องยอมรับนั่นก็คือมันเป็นประเด็นที่สร้างความงุนงงให้กับประชาชนไม่น้อยด้วยเหมือนกันนะคะกับเรื่องที่รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยค่ะได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าประชาชนต้องจ่ายค่าไฟทางซึ่งมันแฝงอยู่ในค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันอยู่ทุกเดือนแล้วด้วยนะคะเรื่องนี้มีการเปิดเผยกันในช่วงที่รัฐบาลพยายามจะ

หาแนวทางในการลดค่าไฟในประเทศค่ะก็ให้กระทรวงพลังงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปรื้อโครงสร้างระบบไฟฟ้าแล้วไปเจอกันว่ามีการเก็บค่าไฟทางสาธารณะทั่วประเทศเอามาคำนวณอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสีย

0: ไปทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับหน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับก็ต้องรีบจัดการแก้ไขครับ
1: คือเงินในส่วนนี้ค่ะถ้าดูในบินเราไม่เห็นยอดนะคะเพราะว่าบินค่าไฟส่วนใหญ่มันจะเห็นแค่ค่าพลังงานรวมที่คิดจากหน่วยที่ใช้คูณกันแล้วได้มาเท่าไหร่บวกกับค่าบริการแล้วก็ค่า FT ก่อนจะมาบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วออกมาเป็นค่าไฟที่เราจ่ายกันอยู่ทุกเดือนแล้วค่าไฟทางสาธารณะที่ว่าเนี่ยมันคือค่าไฟส่วนไหนบ้างก่อนอื่นมาดูที่มาที่ไปนะคะขอหยิบยกเพจจากเพจน้องป.3ที่อธิบายเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงแต่ว่าได้รับสิทธิพิเศษจากภาครัฐโดยครม.และกพช.เคยมีมติตั้งแต่24สิงหาคม2552มาแล้วให้ปรับฐานการคิดคำนวณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้โควต้ากับเทศบาลกับอปท.ได้รับสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะเท่ากับ10%ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน250หน่วยต่อเดือนนะคะส่วนเกินเนี่ยก็ให้คิดค่าไฟในอัตราส่วนราชการตามปกตินั่นหมายความว่ากฟผ.ต้องไม่คิดค่าไฟสาธารณะในส่วนที่เทศบาลกับอปท.ใช้ไฟต่ำกว่า10%ของกรอบที่คำนวณมาแล้วส่วนถนนหลวงทางหลวงชนบทอันนี้ไฟฟรีไม่มีมิเตอร์อยู่แล้วค่ะเท่ากับว่าในส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในค่า FT อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในนโยบายอุดหนุนผู้ใช้ไฟในบางประเภทมันก็เลยไปสะท้อนผ่านทางค่าไฟฐานกับโครงสร้างอัตราค่าไฟมากกว่าแต่ว่าไฟฟ้ามีคนใช้มันก็มีคนจ่ายค่ะมันก็เลยมาอยู่ในค่าไฟฐานที่ซุกอยู่ในบินค่าไฟของเราอีกเพจนึงค่ะคุณณัฐมงคลนาวินนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมก็อธิบายไว้แบบนี้ว่าไฟส่วนที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายเนี่ยนอกจากไฟถนนหลวงทางหลวงชนบทแล้วมันจะมีตรงไหนยังไงบ้างค่ะในเพจของคุณณัฐมงคลนาวินอธิบายแบบนี้มันก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละอย่างเช่นไฟส่องสว่างตามตรอกซอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลหรือของอบต.ไฟถนนสายรองถนนเชื่อมหมู่บ้านที่ติดตั้งอยู่เพื่อความปลอดภัยของชุมชนไฟส่องสว่างสะพานข้ามคลองอุโมงค์ท้องถิ่นต่างๆซึ่งในทางพฤตินัยค่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเว้นให้ท้องถิ่นเนี่ยมันจะคิดอยู่ประมาณ 2% ถึง 2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศหารเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 15 สตางค์ต่อหน่วยแต่ทีนี้ถ้ามันมาเป็นไฟที่เราต้องจ่ายจะคิดยังไงสมมุติเดือนนี้คุณใช้ไฟไป400หน่วยค่าไฟเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,600 ถึง 1,800 บาทดังนั้นเงินที่คุณร่วมหารเฉลี่ยค่าไฟทางสาธารณะเดือนนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ40ถึง60บาทนั่นเองค่ะเมื่อวานก็คุยกับคุณณัฐเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะก็มองเหมือนกันว่ามันไม่แฟร์นะที่จะมาเพิ่มกับประชาชนเพราะว่าเราเสียภาษีไปแล้วไงไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้หรือภาษีท้องถิ่นค่ะ
2: จริงๆก็ไม่ควรมาเก็บกับประชาชนมันก็เหมือนเราจ่ายซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ประมาณตรงนี้มันก็ควรเอามาบริหารจัดการถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟทางสาธารณะอะไรแล้วแต่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรจะมาเก็บกับประชาชนซ้ำซ้อนอีกอย่างเงี้ยครับคือนั้นก็มองเป็น3แบบนะครับอย่างแบบแรกเลยเนี่ยถ้าเอาเป็นแบบดีที่สุดรวมคติเลยเนา
1: ะ
2: มันก็ควรจะแยกตรงนี้ก้อนนี้ออกมาเลยแล้วก็ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูแลจัดการค่าไฟส่วนนี้ด้วยตนเองเลยคือไม่ต้องเอามาให้ประชาชนช่วยจ่ายละพูดง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ถามว่ามันก็เยอะนะครับมันก็ประมาณอยู่ที่ average ประมาณ10-15สตางค์ต่อหน่วย
3: ค่ะ
2: นะครับก็แปลว่าสมมติเราจ่ายค่าไฟอยู่เท่าไหร่400หน่วยเงี้ย1,600เราก็ต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะก็เกือบ40-60 บาทแล้วอะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับมันก็ถือว่ารวมๆไปมันก็เป็นภาระให้ประชาชนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าอ่ะผลทางที่2ถ้าสมมุติว่างบประมาณมันไม่เพียงพอจริงๆใช่มั้ยครับอย่างน้อยก็ควรจะแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความโปร่งใสของไอ้ค่าส่วนเนี้ยก็เอาออกมาเคลียร์ให้เห็นเลยว่าโอเคอันนี้เป็นค่าไฟสาธารณะนะที่เราจ่ายรายเดือนอยู่นะครับ แล้วก็

0: นที่3เลยที่ควรจะต้องทําก็คือว่าเราอยากจะเปลี่ยนไฟทางอ่ะครับให้เป็นระบบโซล่าเซลล์ดีกว่ามั้ยใช่มั้ยครับแล้วก็เอาไฟพวก LED หรือไฟที่มันทํางานได้ดีกับระบบโซล่าครับเพื่อที่โอเคมันจะเป็นการลงทุนแทนที่จะทําถนนอะไรเงี้ยตลอดเวลาก็เอามาทําเปลี่ยนไฟทางแทนมั้ย
1: ค่าไฟที่จ่ายเพิ่มข้อมูลของรัฐมนตรีเอกนัทบอกว่ามันปาเข้าไปปีละเป็นหมื่นล้านอยู่เหมือนกันนะคะที่ประชาชนจะต้องร่วมเฉลี่ยจ่ายดังนั้นก็เลยมีแนวทางที่จะจัดการส่วนนี้ก็มีรายงานบอกว่าจริงๆแล้วค่ะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาหารือกับทางการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกฟน.หรือกฟผ.อย่างต่อเนื่องก็เคยมีมติของกฟช.มาตั้งแต่ปี66และให้ไปปรับโครงสร้างส่วนนี้แต่มีการชะลอการจำแนกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกไปก่อนเพราะว่าต้องให้ทั้งสองการไฟฟ้าเนี่ยเขาไปติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบมันจะได้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะให้ชัดเจนแล้วหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะได้รับผิดชอบค่าไฟดังกล่าวผ่านงบบำรุงรักษาสาธารณูปโภคค่ะแนวทางของรัฐมนตรีเอกนัทในเรื่องนี้มีอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะจำแนกประเภทของไฟเป็น3กลุ่มนั่นก็คือเป็นการแยกบัญชีและเช็คบิลรายหน่วยงานให้ชัดเจนก็คือของทางหลวงกรมทางหลวงก็ให้หน่วยงานเจ้าภาพเขาแยกรายการให้ชัดไปตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อจ่ายค่าไฟของตัวเองด้วย2ก็จะเป็นทางหลวงชนบทนะคะกรมทางหลวงชนบทก็ควรต้องใช้แนวทางเดียวกันนี้กับกรมทางหลวงหลักนั่นก็คือตัดออกจากบัญชีค่าไฟประชาชนแล้วไปบริหารจัดการผ่านงบประมาณต้นสังกัดจะได้ประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานไปด้วยในตัว3ไฟของทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เนี่ยอันนี้ต้องแยกรายการให้เห็นชัดเลยค่ะท้องถิ่นที่เขาฐานะดีก็บริหารจัดการผ่านภาษีท้องส่วนท้องถิ่นไหนที่ฐานะไม่ดีขาดแคลนงบประมาณอันนี้ส่วนกลางน่าจะต้องพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อแสงสว่างและความปลอดภัยของชุมชนด้วยแนวทางของรัฐมนตรีโดยสรุปนั่นก็คือจะต้องติดมิเตอร์วัดจะต้องแยกรายจ่ายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็แยกบัญชีออกมาให้ชัดใครใช้ก็ต้องเป็นคนจ่ายนั่นเองค่ะแล้วแนวทางของต่างประเทศเขาเป็นยังไงคุณนัทมีข้อมูลส่วนนี้ค่ะ
0: ประเทศที่แบบพัฒนาแล้วนะครับอย่างอังกฤษหรืออเมริกานะครับเขาก็จะมีการแยกจากกัน 100% เลยคือพูดง่ายๆว่าค่าไฟส่วนนี้ครับเขาก็จะให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับหรืออบต.อะไรต่างๆเนี่ยจัดการดูแลค่าไฟส่วนนี้เลยคือไม่มาคิดเงินกับประชาชนอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในฐานะประชาชนน่ะเหมือนเราก็ต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นอยู่แล้วใช่มั้ยครับเราต้องจ่ายภาษีที่ดินอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษอ่ะเขาก็มองว่าประชาชนก็ได้จ่ายภาษีตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ควรจะดูแลจัดการเองด้วยงบประมาณที่ตัวเองได้มาอยู่แล้วนะครับส่วนก็จะมีประเทศอย่างเช่นบราซิลอย่างบราซิลเนี่ยด้วยความที่ใดๆก็แล้วแต่เขาอาจจะต้องมีการใช้เงินส่วนนี้จริงๆให้ประชาชนมาช่วยซัพพอร์ตเขาก็จะมีการแยกออกมาให้เห็นชัดเจนเลยครับในบินค่าไฟว่าส่วนเนี้ยมันจะเป็นค่าไฟทางสาธารณะนะที่เราช่วยจ่ายกันอยู
2: ่ค่ะ
0: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบหลักสากลที่ประเทศทั่วไปเขาทำกันอยู่ครับ
1: ซึ่งนอกจากเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะแล้วค่ะในการปรับโครงสร้างค่าไฟโดยรวมตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะก็มีแนวทางที่รัฐมนตรีจะผลักดันต่ออีก2เรื่องนอกเหนือจากค่าไฟทางหลวงทางหลวงชนบทที่มันเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนากันแล้วก็จะมีดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยก็จะไปดูที่สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์หรือเป็นการเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกที่ทำตั้งแต่ปี5051เนี่ยค่ะที่รัฐบาลเคยให้แรงเงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนมาทำพวกพลังงานทางทั้งหลายอันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันก็เป็นภาระประชาชนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่เขาคืนทุนแล้วก็ยังขายไฟได้ในราคาสูงอยู่ดี2ก็จะเป็นเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปอยู่ในบิลค่าไฟที่กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะ3ก็จะต้องดูในเรื่องของอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแล้วก็อัตราที่ขายไฟให้กับเอกชนอย่างเช่นการทํา data center เนี่ยอันนี้ทางรัฐมนตรีบอกว่าอย่าไปคิดในอัตราที่มันถูกนะนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องมาพิจารณาพร้อมไปในคราวเดียวกันนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะซึ่งก่อนการประชุมครม.เช้าวันนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยบอกว่าแนวทางนับจากนี้นะคะหลังจากที่พบว่ามีการคิดค่าไฟถนนหลวงเนี่ยแฝงอยู่ในค่าไฟฟ้าบ้านของประชาชนมานานโดยก็บอกว่านายกเนี่ยเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการเรื่องนี้ค่ะเพื่อลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนแต่หากทางกระทรวงคมนาคมต้องรับผิดชอบนับหมื่นล้านบาทนับหมื่นล้านบาทอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้กับทางสำนักงบประมาณอีกครั้งค่ะ
4: ถ้าหากว่าเรายังทำอะไรไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องหารือกับ

0: นะงบว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมเราก็ไม่ต้องเรียนตรงไปตรงมาเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับก็หลักก็น่าจะประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะครับในส่วนนั้นถามว่ามากไหมก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งก็อยากการที่มีการหารือกันก็น่าจะยูนิตหนึ่งประมาณสัก9สตังค์นะครับในส่วนนั้นแต่ในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีหรือกี่ปีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยก็ท่านนายกก็เป็นคนสั่งการให้ลงไปรื้อว่าจะทำอย่างไรให้มีการลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ตามบ้านต่างๆเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆอะไรที่เป็นสิ่งที่สร้างและไปแฝงอยู่ในค่าไฟหรือในค่า FT ตรงนี้เราก็ต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกไว้ในค่า FT ของผู้ใช้ตามบ้าน
1: ไปดูที่สภานะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านมีการหยิบยกข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลพูดร้อยทำสิบเนี่ยไม่เกินจริงค่ะก็เป็นการเปรียบเทียบกับการดำเนินการโอนงบประมาณปี2569คือรัฐบาลเคยตั้งเป้าเอาไว้ถึง 80,000 ล้านนะคะแต่ท้ายที่สุดโอนงบกลับคืนมาได้แค่หมื่นกว่าล้านเท่านั้นติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: นอกจากนี้ประธานวิปฝ่ายค้านยังจี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะคะตอบคำถามค่ะว่ามีการทบทวนงบโครงการที่มีข้อพิรุธและนำงบไปอยู่ในร่างโอนงบปี69หรือไม่ด้วยค่ะการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ค่ะวาระเตรียมประชุมสสประจำสัปดาห์ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่วันพฤหัสบดีนี้ค่ะจะเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองงบประมาณรายจ่ายปี2569วงเงิน 13,000 ล้านบาทค่ะโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ทวงถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะว่ามีการทบทวนโครงการบางโครงการที่มีข้อพิรุธและมีความซ้ำซ้อนอย่างโครงการสกิลเครดิตพอร์ตฟอลิโอที่ซ้ำกับโครงการ NDLP หรือไม่ค่ะเพื่อโอนงบค่ะวงเงินกว่า 7,000 ล้านบาทเข้าสู่ร่างโอนงบปี2569ก่อนจะหยิบยกเรื่องการโอนงบของรัฐบาลค่ะที่แรกเริ่มตั้งเป้าโอน 80,000 ล้านบาทแต่ท้ายที่สุดโอนได้ 10,000 ล้านบาทค่ะว่าตามข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลพูดร้อยทำ10ไม่เกินจริงค่ะ
3: ในส่วนของพรบ.โอนงบ69เนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีการเคาะกันในการประชุมครม.ในวันนี้นะครับเราเห็นเพียงแค่ว่าตัวเลขปริมาณงบประมาณที่จะมีการโอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งผมคิดว่ามันตอกย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่พูดร้อยทำสิบเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่รัฐบาลมีการประกาศคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อตอนต้นเดือนเมษายนเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะพยายามที่จะประหยัดงบในส่วนที่ไม่จำเป็นของงบ69เพื่อโอนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการรับมือกับวิกฤตพลังงานที่กระทบต่อปากท้องและก็ค่าครองชีพของประชาชน
2: นายพลเรือนยังกล่าวถึงการอภิปรายร่างงบประมาณปี2570ค่ะว่าฝ่ายค้านจะคำนึงถึงและย้ำถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือไม่ซึ่งได้ไล่เรียงการอภิปรายค่ะตั้งแต่ภาพรวมการจัดสรรงบของแต่ละกระทรวงรวมถึงการเจาะจงในบางโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเป็นพิเศษและมีข้อพิรุธค่ะโดยเฉพาะนะคะโครงการของงบกระทรวงดีที่ทำโครงการไทย AI Passport เฟส2ด้วยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะ24มิถุนายนวิป3ฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาค่ะเบื้องต้นก็กำหนดการพิจารณาร่างกฎหมายโอนงบประมาณในวันพฤหัสบดี25มิถุนายนนี้ส่วนร่างงบปี2570ค่ะจะพิจารณา3วัน29 30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมค่ะโดยนายเอกนิตินิทันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชี้แจงเนื้อหาร่างงบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจในต่างประเทศค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภาอยู่ระหว่างการประชุมลับก่อนที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชค่ะซึ่งเป็นศาสตราจารย์คณะตำรวจศาสตร์นะคะโรงเรียนนายร้อยตำรวจในการสมัครรับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะต้องดูผลมติว่าที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ท่ามกลางมรสุมรุมเร้ารัฐบาลอนุทิน2นะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ประเมินแล้วนะคะว่ารัฐบาลยังคง

0: พยุงตัวได้อีกปีถึง2ปีนับจากนี้ค่ะเพราะว่ากลุ่มเสียงข้างมากในมือได้ไม่เพียงแค่สภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าหมายถึงรัฐสภาเลยนะคะ
1: แต่ทีนี้ปมปัญหาหลายเรื่องที่มันกระหน่ำซ้ำเติมรัฐบาลมาตลอด3เดือนนะคะนี่เป็นเหตุผลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสั่งขันน็อตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกคนนะคะหมุดหมายปลายทางก็คือการปรับครม.อนุทิน 2/1 นั่นเองติดตามกับคุณอัญชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะมีอยู่2เหตุผลนะคะที่นายกอนุทินชาญวิรกูลต้องขีดเส้นขันน็อตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยทุกตำแหน่งนะคะ1ก็คือเร่งสะสางปัญหานะคะ2เร่งสร้างผลงานและทั้ง2เหตุผลมีหมุดหมายเดียวกันที่จะต้องจับตาก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีอนุทิน 2/1 ค่ะ
1: รัฐมนตรีนี่มีหน้าที่บริหารประเทศเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานผลการทำงานของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ผมดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละครับทุกคนต้องทำงานทุ่มเททุกอย่างให้กับรัฐบาลให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ไม่ต้อง KPI ครับก็ API นะครับอนุทิน PI นะครับนะครับ
0: นายกอนุทินพูดไว้ชัดเจนนะคะคนเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองก็ต้องมีหน้าที่ประเมินรัฐมนตรีจึงกำชับให้ทุ่มเททำงานให้เต็มที่เพื่อประเทศแล้วก็ประชาชนค่ะแต่ก็พูดทีเล่นทีจริงกับเกณฑ์วัดผลที่อาจไม่ใช่ KPI ที่จะกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลนะคะแต่กำลังหมายถึงดุลยพินิจส่วนตัวหรือไม่นะคะที่จะพิจารณาการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะของคนในพรรคภูมิใจไทยก็จะมีรัฐมนตรีจะมีส.ส.หรือจะเป็นประธานกรรมาธิการในสภาตลอดจนที่ปรึกษาเลขานุการของรัฐมนตรีค่ะอีกนัยยะนะคะก็คือขันน็อตค่ะเพราะว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาปมปัญหาผลัดกันผุดขึ้นมากระหน่ำซ้ำเติมรัฐบาลอนุทิน2ไม่ขาดสายค่ะก็ต้องเร่งเครื่องเอาจริงเอาจังกับคนของพรรคภูมิใจไทยให้มากขึ้นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเดินหน้าโครงการเรือธงของพรรคด้วยนะคะอีกข้อสังเกตหนึ่งอาจจะมีเจตนาชะลอเสียงวิพากษ์วิจารณ์โครงการไทย AI Passport ที่มีนายชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นเจ้าของโครงการที่จะขับเคลื่อนอยู่ซึ่งไม่เพียงแต่สถานะเลขาธิการพรรคที่โดนถล่มนะคะแต่ว่านายชัยชนกเนี่ยยังเป็นลูกชายของนายเดวินชิดชอบครูใหญ่ของพรรคที่จะต้องปกป้องด้วยนะคะแล้วก็อาจเป็นไปได้ที่จะขีดเส้นประเมินผล1ปีนะคะอาจมีเจตนาเบี่ยงความสนใจกรณีแก้คำสั่งดึง EEC เข้ามาขับเคลื่อนเดินหน้าเองจากเดิมมาที่มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการกำกับดูแลท่ามกลางกระแสคำถามขัดแย้งหรือลงตัวในค่ายสีน้ำเงินค่ะที่ภาพใหญ่หัวหน้าดูเจาะเฉพาะเจาะจงในพื้นที่แลนด์บริดจ์กับ SEC ให้ขุนพลภาคใต้ดูหรือไม่นะคะที่เหลือก็เป็นปัญหาค้างเก่านะคะคดีที่รอสะสางที่ถูกหยิบขึ้นมาขยายและเขย่ารัฐบาลอนุทิน2รายประเด็นค่ะแล้วก็รายวันด้วยนะคะก็คือข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงคดีหัวเลือกสว.ยกฟ้องคดีซุกหุ้นศักดิ์สยามชิดชอบแชทหลุดช่วยสีน้ำเงินด้วยหรือแม้แต่คดีบัตรเลือกตั้งแล้วก็คำร้องพระราชกำหนดกู้เงินก็ถูกตีความว่าอาจจะมีผลต่ออายุของรัฐบาลด้วยนะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่าไม่แปลกนะคะที่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะกลายเป็นเป้าประกอบกับอารมณ์และความรู้สึกของสังคมที่คิดว่ารัฐบาลอนุทินคือรัฐบาลเก่าจาก4เดือนมาเป็น4ปีจึงไม่มีเวลาทดลองงานค่ะแต่แม้จะเจอปมร้อนหลายเรื่องแต่อาจารย์ก็เชื่อว่ารัฐบาลจะพยุงตัวได้อีกเป็นปีหรือว่าถึง2ปีนะคะด้วยถือเสียงข้างมากของสภาอยู่ในมือแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็เชื่อว่าปมร้อนที่สุดสำหรับรัฐบาลก็คือเศรษฐกิจปากท้องหากก่อให้เกิดแรงต้านแล้วก็กลายเป็นการรวมตัวชุมนุมเรียกร้องก็อาจทำให้รัฐบาลอายุสั้นได้ค่ะ
2: นะครับถ้ามันผนวกกันเนี่ยน่ากังวลฮะว่าจะกลายเป็นม็อบใหญ่ได้แล้วอย่าลืมว่าการเมืองนอกสภาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ได้ด้วยเพียงแค่คณิตศาสตร์การเมืองที่อยู่ในสภาเท่านั้นนะครับนะแม้ว่ามือสนับสนุนในสภาจะมากมายนะแต่ท้ายสุดถ้าไปต่อไม่ได้นะครับก็เนื่องมาจากปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองในมุมของสังคมเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่

0: กิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะการขีดเส้นประเมินผลงานอาจไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายนะคะที่บทสรุปสุดท้ายจะหมายถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะแต่การรับมือของรัฐบาลต่างหากค่ะที่ควรจะเป็นเครื่องมือชี้วัดการทำงานของรัฐบาลหรือหมายรวมไปถึงอายุของรัฐบาลด้วยค่ะเพราะเป็นทั้งเสียงตอบรับจากประชาชนแล้วก็คะแนนนิยมของรัฐบาลค่ะค่ะแม้ว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลอนุทิน2นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าหากนับรวมกับครั้งที่แล้วรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยรวมๆแล้วก็เกือบ1ปีแล้วนะคะ
2: ค่ะขอบคุณคุณอัญชลาค่ะชาวบ้านในจังหวัดสระบุรีบางส่วนเขายังกังวลกับปัญหาคุณภาพน้ำนะคะหลังจากไปพบมีน้ำสีดำคล้ำมีฟองสีขาวแล้วก็กลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมีใกล้ๆกับแหล่งสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาล่าสุดสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำ8จุดไปตรวจวัดคุณภาพน้ำติดตามจากคุณพรวิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากอำเภอเมืองสระบุรีค่ะคุณพรวิสิทธิ์คะ
3: ชาวบ้านยังคงกังวลผลกระทบเกี่ยวกับคุณภาพน้ํานะครับผมหลังคลองที่เป็นคลองเพียวอ่ะครับไหลลงมารวมกับแม่น้ําป่าสักแล้วบริเวณจุดนี้ครับเป็นระบบประปานะครับที่จะมีการเข้ามานะครับเข้ามาสู่การผลิตน้ํานะครับผมทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความกังวลนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการเก็บตัวอย่างน้ําจากหลายจุดนะครับเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ครับบริเวณประตูระบายน้ำคลองเพียวตำบลปากเพียวอำเภอเมืองสระบุรีซึ่งก่อนที่น้ำจะไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักนะครับในช่วงที่มีการเปิดประตูระบายน้ำนะครับเช้านี้นะครับพบว่าน้ำมีสีค่อนข้างคล้ำครับมีฟองสีขาวลอยเป็นแนวยาวบนผิวน้ำครับพร้อมมีกลิ่นเหม็นส่วนบริเวณด้านท้ายประตูระบายน้ำยังพบคราบสีเขียวบนผิวน้ำครับเมื่อทดลองโยนหินลงไปนะครับก็ปรากฏว่าน้ำมีลักษณะสีดำครับผมพูดคุยกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเล่าว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีครับโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นนะครับที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันครับเช่นน้ําประปาบางครั้งนะครับทําให้เกิดอาการแสบผิวหนังมีตุ่มขึ้นตามร่างกายครับ
4: กังวลครับวิตกครับ
5: เพราะใช้น้ําประปาประจํา
4: บริโภคด้วยครับ
5: แล้วนี้กล้าบริโภคมั้ยครับพอมัน
4: ก็ต้องดื่มครับไม่รู้จะไปซื้อน้ำที่ไหน
5: เห็นว่ามาใช้อาบล้างกายแล้วเป็นไงครับมันมีความรู้สึกแบบ
4: เกิดภูมิแพ้ผื่นคันฮะคัน
5: ตอนเราอาบมันรู้สึก
4: ตอนเราอาบก็มีกลิ่นเหม็นทีนี้ถ้าเราเช็ดตัวถ้าชาวบ้านทั่วไปเช็ดตัวไม่สะอาดนะครับมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นเกลื่อน
3: วันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณสำนักงานประปาเทศบาลเมืองสระบุรีครับเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะครับโดยได้เก็บตัวอย่างรวมทั้งหมด8จุดครับแบ่งเป็นจุดเก็บตัวอย่างน้ำประปา5จุดนะครับได้แก่จุดสูบน้ำดิบนะครับก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาระบบประปาเขาน้อยครับระบบประปาเดิมและน้ำประปาจากบ้านเรือนประชาชนนะครับขณะอีกที่3จุดนะครับเป็นจุดอ้างอิงจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็ได้แก่คลองผีหลอกครับฝายคลองเพียวฝั่งแดงครับและห้วยตะเข้นะครับก่อนไหลลงสู่คลองเพียวก่อนที่น้ำทั้งหมดนะครับจะถูกส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์ครับส่วนสาเหตุของปัญหาอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยครับทั้งการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำครับหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอาจรวมถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับของอ่างเก็บน้ำคลองเพียวครับซึ่งมีการเปิดบานระบายน้ำจากระดับน้ำความลึกนะครับประมาณ6เมตรโดยน้ำในชั้นลึกนะครับอาจจะมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำส่งผลให้เกิดกระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดก๊าซนะครับที่มีกลิ่นเหม็นนะครับคล้ายกับกลิ่นของสารเคมีครับคุณผู้ชมครับทางประปาเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับก็ให้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงที่จะมีการปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำคลองเพียวครับก็จะมีการประสานมายังประปาเพื่อที่จะหยุดการสูบน้ำขึ้นมาครับและหลังจากนั้นเมื่อมีการปิดประตูระบายน้ำจากคลองเพียวมาแล้วจึงค่อยมีการสูบน้ำขึ้นมาผลิตต่อครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณพรวิสิทธิ์ค่ะมาดูปัญหานิวเคลียร์ในอิหร่านกันค่ะอิหร่านปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ายอมตกลงให้เจ้าหน้าที่ของขบวนการปรมาณูระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ในประเทศอีกครั้งค่ะขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ออกมาเตือนอิหร่านว่าพร้อมจะทำในสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานา

0: อธิบดีสหรัฐระบุว่าอิหร่านจะไม่ประสบปัญหาใดๆตราบใดที่ยังให้ความเคารพแก่สหรัฐแต่เตือนว่าหากเมื่อใดที่อิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือประพฤติตนอย่างไม่เหมาะสมสหรัฐก็จะทำในสิ่งที่ต้องทำนอกจากนี้ยังระบุผ่านทางทรูทโซเชียลว่าอิหร่านจะยินยอมให้ตรวจสอบอาวุธเพื่อแสดงถึงความจริงใจเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของตนเองความเคลื่อนไหวครองถ้ำเกิดขึ้นหลังจากการเจรจารอบแรกระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายใต้กรอบเวลา60วันของข้อตกลงยุติสงครามเบื้องต้นที่สวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงโดยเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าเป็นการเจรจาที่ได้วางรากฐานที่ดีเพื่อปูทางไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายพร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าอิหร่านได้ยินยอมที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากขบวนการปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าไปตรวจสอบการดำเนินโครงการนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีซึ่งกระบวนการอาจเริ่มต้นได้อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์นี้ค่ะด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุกับทางสื่อทางการอิหร่านว่าความร่วมมือกับ IAEA จะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ขั้นตอนปัจจุบันพร้อมทั้งย้ำว่าอิหร่านไม่ได้ให้คำมั่นใดๆในประเด็นนี้และไม่ได้หารือในประเด็นนิวเคลียร์ระหว่างการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยโดยเมื่อปีที่แล้วรัฐสภาอิหร่านผ่านกฎหมายจำกัดความร่วมมือและระงับการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ IAEA เข้ามาตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์โดยจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ด้านนิวเคลียร์เป็นกรณีไปเท่านั้นค่ะขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์การิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าในการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์อิหร่านได้ตกลงจัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อดูแลเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนทางสหรัฐลงนามปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วพร้อมทั้งย้ำว่าอิหร่านจะไม่หยุดดำเนินการตามเป้าหมายซึ่งก็รวมถึงการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนด้วยขณะที่ในวันนี้กาลีบาฟและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางมาถึงกรุงมัสกัตของโอมานแล้วเพื่อหารือในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซโดยทางการโอมานยืนยันกับอิหร่านว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและควรให้มีการผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะ
1: ผู้ชมในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะเราได้ยินข่าวการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอังกฤษมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่แม้จะเปลี่ยนขั้วแกนนำรัฐบาลแล้วมันก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกอยู่คุณวินิษฐาครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นนายกคนใหม่ของอังกฤษเมื่อไหร่คะ
2: เร็วที่สุดน่าจะเป็นกลางเดือนหน้านะคะแต่ว่าอย่างช้าก็จะไม่เกินเดือนกันยายนนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้เคียร์สตาร์เมอร์หลีกทางเรียบร้อยแล้วค่ะการเมืองอังกฤษจะต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนึงนะคะกำลังจะมีผู้นำหน้าใหม่เป็นคนที่7แล้วในรอบทศวรรษตอกย้ำความวุ่นวายทางการเมืองที่ปะทุขึ้นตั้งแต่แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อ10ปีก่อนค่ะ
3: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that questionAnd I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: เคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหลังกล่าวถึงผลงานที่ได้ทำมาในรอบ2ปีปิดฉากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลที่นำพรรคเลเบอร์คว้าชัยชนะเหนือพรรคคอนเซอร์เวทีฟได้เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีในการเลือกตั้งเมื่อปี2024นะคะก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นผู้นำที่คะแนนนิยมตกต่ำที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์การเมืองอังกฤษสิ่งที่นำพาสตาร์เมอร์มาถึงจุดนี้เนี่ยไม่พ้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปหลายประการด้วยกันประกอบกับมรสุมวิกฤตการโลกที่ถาโถมนะทั้งสงครามและราคาพลังงานที่พุ่งสูงตามมาจนสตาร์เมอร์สูญเสียเสียงสนับสนุนจากส.ส.ส่วนใหญ่ในที่สุดค่ะตอนนี้ส.ส.ที่เป็นที่ชื่นชอบที่สุดในพรรคเลเบอร์นี่ไม่พ้นแอนดี้เบอร์แนมนะคะเขาเป็นตัวเก่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนต่อไปเบอร์แนมเนี่ยเคยพยายามลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคมาแล้ว2รอบแต่ไม่สำเร็จนะคะก็เลยลาสังเวียนการเมืองระดับประเทศกลับไปลงการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเกรเตอร์แมนเชสเตอร์มา9ปีกระทั่งคืนเวทีการเมืองระดับประเทศแล้วในวันนี้ค่ะ เบอร์แนมเพิ่งชนะเลือก

0: ั้งได้เป็นส.ส.เมเกอร์ฟิลด์นะคะตัวเขาเองขนานนามว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของอังกฤษตำแหน่งนี้สำคัญตรงที่จะเปิดทางให้เขารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ได้เท่ากับจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้เข้าทำพิธีสาบานตนในสภาสดๆร้อนๆไปเมื่อวานนี้นะคะนักวิเคราะห์มองว่าเขาเนี่ยเป็นความหวังของพรรคด้วยลักษณะของการเป็นนักสื่อสารที่ดีเยี่ยมทำให้ประชาชนจะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใครมาทำอะไรมีความเป็นนักการเมืองที่มีพลังเปี่ยมล้นเสมือนเป็นขั้วตรงข้ามของซาร์เมอร์ก็ว่าได้ค่ะซาร์เมอร์จะรั้งตำแหน่งไปจนกว่าจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่นะเขาบอกว่าต้องการให้พรรคเนี่ยเปิดเสนอชื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคือวันที่9กรกฎาคมนี้ซึ่งในกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนตรงกับช่วงของการเปิดสมัยประชุมสภาและอังกฤษก็จะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่พอดีในเวลานั้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครอื่นมาร่วมชิงเก้าอี้ด้วยเนี่ยเบอร์แนมก็จะได้เป็นหัวหน้าพรรคโดยอัตโนมัติไปเลยเมื่อปิดรับสมัครช่วงประมาณกลางถึงปลายเดือนหน้านะคะและจะได้นั่งเก้าอี้อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะการลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคเลเบอร์เนี่ยจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย81เสียงนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะไม่มีผู้ท้าชิงเบอร์แนมแล้วก็เขาจะได้ตำแหน่งไปโดยอัตโนมัติสมาชิกพรรคจำนวนมากฝากความหวังไว้กับเบอร์แนมให้ซื้อใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้านะคะให้ไปต่อสู้ฟาดฟันกันกับพรรครีฟอร์มที่ตอนนี้กำลังเกาะกระแสฝ่ายขวาแล้วก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเขาจะต้องเจอด่านหินทั้งปัญหาเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงแล้วก็ความไม่พอใจของประชาชนนะที่จำนวนมากมองว่าการบริหารประเทศเนี่ยบิดเบี้ยวมานานหลายปีด้วยกันจนถึงตอนนี้เบอร์แนมยังไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจหรือว่าด้านกลาโหมแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่เขากล่าวเอาไว้ว่าอังกฤษจะต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ฐานรากค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าที่ผู้นำคนใหม่จะพาอังกฤษพ้นจากสถานะคนป่วยแห่งยุโรปที่เป็นมาตั้งแต่หลัง Brexit 10ปีที่แล้วได้หรือไม่นะคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณวินิธาค่ะ
2: ค่ะนอกจากการประชุมครม.แล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็เรียกถกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ยืนยันนะคะว่ารัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชานั้นยังไม่ได้ติดต่อขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วค่ะหลังมีความพยายามที่สร้างสถานการณ์ยั่วยุขณะที่นายกรัฐมนตรีก็แจ้งว่าเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินนั้นถือว่าเป็นภารกิจตามวงรอบปกตินะคะตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: ค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-16 ขึ้นบินเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะว่าเป็นการฝึกค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ทางกัมพูชายังไม่ได้ติดต่อขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานแต่อย่างใดค่ะก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอาทินายเอก

วันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติคุณค่ะไทยตั้งเป้าหลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางในอีก12ปีเตรียมดัน Thailand Fast Pass ปลดล็อกข้อจำกัดการลงทุนท่ามกลางข้อกังวลหากไม่ประเมินศักยภาพอาจกระทบฐานทรัพยากรเครือข่ายภาคประชาชนชุมนุมหน้าทำเนียบจับตาครม.พร้อมแถลงย้ำ3จุดยืนหยุดกฎหมาย SEC หยุดโครงการแลนด์บริดจ์ขอมีส่วนร่วมเขียนแผนพัฒนาภาคใต้แอปพลิเคชันบูรณาการข้อมูลน้ำมาตรการประเมินผลกระทบแก้ปัญหาฝุ่นข้อเสนอคนรุ่นใหม่ร่วมแก้ปัญหาเมืองนักวิชาการชี้ผู้ว่ากทม.ยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายแนะทำงานอย่างบูรณาการค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมกรอระหว่างรัฐบาลกับเอกชนนะคะได้ประชุมกันนัดแรกค่ะคุณผู้ชมและประเทศไทยก็ได้ประกาศนะคะว่าจะหลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2573ค่ะประเด็นนี้แหละค่ะที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรและหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลพยายามประกาศผลักดันก็คือการดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศนะคะและทำให้การลงทุนขั้นตอนต่างๆนั้นมันง่ายขึ้นผ่านโครงการที่ใช้ชื่อว่า Thailand Fast Pass ลดความยุ่งยากของนักลงทุนและเดินหน้าการทำระบบรองรับโดยใช้ศูนย์ข้อมูล Data Center ด้วยนะคะเพื่อรองรับการทำ Generative AI ซึ่งศูนย์ข้อมูล Data Center ตัวนี้ล่ะค่ะยังเป็นประเด็นใหญ่อยู่นะคะที่ภาคประชาชนเองก็ตั้งคำถามว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่โดยเฉพาะผลกระทบในมิติของทรัพยากรเพราะถ้าหากไม่มีการประเมินศักยภาพการใช้งานอย่างจริงจังนั้นอาจเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ด้วยค่ะรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะให้ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่20ของโลกภายในปี2573พร้อมกับยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับ 3% plusตัวเลขเหล่านี้ค่ะเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของประเทศที่ต้องพัฒนาจากเดิมที่เราอยู่ที่ประมาณ 2.7% นะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังค่ะระบุว่าการทำงานหลังจากนี้จะเน้นการทำงานเป็นทีมเหมือนทีมฟุตบอลนะคะตำแหน่งกองกลางก็จะทำหน้าที่ในการจ่ายบอลให้กับกองหน้าและสนับสนุนกองหลังยามจำเป็นผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศการสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคงมีการจัดการน้ำที่เพียงพอพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่จะต้องเข้าถึงง่ายรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนรวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงด้วยนะคะส่วนกองหน้าค่ะก็จะเน้นไปที่การบุกหารายได้ผลักดัน7สาขาธุรกิจหลักของไทยที่มีจุดแข็งอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรความมั่นคงทางอาหารยานยนต์แห่งอนาคตรวมไปถึงอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่จะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี AI อุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่เน้นการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะประกาศเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass บ่ายวันนี้นะคะหลักการก็คือจะไปลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนค่ะนายเอกนิติอยู่ในฐานะของบอร์ด BOI ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาได้ระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบให้คัดเลือกโครงการการลงทุนที่สำคัญเข้าสู่ระบบการเร่งรัดโครงการล็อกที่2เพิ่มเติม9โครงการด้วยกันนะคะมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ 52,000 ล้านกว่าบาทโดยทุกโครงการค่ะจะอยู่ในระบบ Thailand Fast Pass จะได้รับสิทธิพิเศษค่ะในการเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมกรมศุลกากรโดยจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ BOI Fast Pass ในอดีตนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็พิสูจน์ชัดเจนว่าการปรับปรุงและการกระชับกระบวนการอนุมัติอนุญาตโครงการของภาครัฐนั้นกระตุ้นให้เกิดการลงทุนได้จริงๆโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณค่ะแต่อาศัยความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้เลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือการทำศูนย์ข้อมูล Data Center นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเติบโตของ

Cloud AI E-commerce Fintech และบริการดิจิทัลของภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้มากขึ้นในอนาคตนะคะโดยพื้นที่ที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้ก็คือพื้นที่ E4 จะมีการตั้งโรงไฟฟ้า Direct PPA และมีแหล่งน้ำเพิ่มเติม

0: ้ำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะดูเหมือนว่าหลายประเทศมีคำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการเข้ามาตั้ง Data Center ในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงทั้งเรื่องของการใช้น้ำเพื่อหล่อเย็นระบบและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมหาศาลเพื่อทำให้ระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการบริโภคพลังงานอยู่ในระดับที่น่าตกใจศูนย์ข้อมูลเพียงแห่งเดียวนะคะอาจจะสูบพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่ากับเมืองเล็กๆทั้งเมืองได้เลยนี่เลยกลายเป็นอีกข้อกังวลหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปจับตาความเคลื่อนไหวที่ด้านนอกทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะคะกับการชุมนุมของ2กลุ่มหลักนะคะก็คือ EEC Watch รวมถึง SEC Watch ด้วยนะคะซึ่ง2กลุ่มนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มที่ศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC Watch รวมถึงกลุ่ม EEC Watch นะคะที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะเขามี3ข้อเรียกร้องยื่นไปถึงรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้กับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะคุณทัศนีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณบุษรินทร์คะหากดูที่การพิจารณาการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ชัดเจนนะคะว่ายังไม่มีวาระที่เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะแต่ภาคประชาชนที่ปักหลักที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลก็ยังคงจับตานะคะและพวกเขาก็มองด้วยว่าหากทางรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับประชาชนก็ควรที่จะหยิบยกเอาข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อที่ได้ยื่นไปถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นำมาสู่การพิจารณาค่ะแต่หากยังไม่มีความคืบหน้าพวกเขาก็ขีดเส้นเอาไว้นะคะว่าจะจับตาไปจนถึงในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดหน้าค่ะหากไม่มีความคืบหน้าก็จะยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนค่ะเข้าสู่วันที่2กับการปักหลักชุมนุมของกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch นะคะและกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Watch ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั้งทางภาคใต้และภาคตะวันออกมาสมทบมากขึ้นนะคะแต่ช่วงสายก็อาจบางตาลงไปบ้างเนื่องจากเครือข่ายภาคตะวันออกจำนวนกว่า140คนค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงาน EECเพื่อคัดค้านการขยายจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในเขต EEC รวมทั้งเรียกร้องแก้ไขผลกระทบจากโครงการ EEC ค่ะช่วงสายที่ผ่านมาเครือข่ายยังได้ร่วมกันแถลงย้ำข้อเรียกร้องสำคัญ3ข้อที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวานนี้นะคะทบทวนกันอีกครั้งก็คือ1ให้หยุดกฎหมาย SEC ทั้งในส่วนของรัฐบาลและพรรคการเมืองค่ะ2รัฐบาลต้องยุติการดำเนินการโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งในส่วนของท่าเรือเส้นทางรถไฟทางหลวงพิเศษ3เขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่โดยรัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่ตกลงร่วมกันเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ใหม่ค่ะพร้อมทั้งยังประกาศจับตาการประชุมครม.ที่แม้ชัดเจนว่าในวาระการประชุมวันนี้จะยังไม่มีการบรรจุหรือหารือในประเด็นข้อเรียกร้องของภาคประชาชนแต่หากรัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนจริงๆต้องเห็นความคืบหน้าเรื่องนี้โดยจะให้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์นะคะหากการประชุมครม.นัดหน้าไม่มีข้อสรุปตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อก็จะยกระดับการชุมนุมค่ะทั้งนี้ยังจับตาการประชุมคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่จะมีการประชุมในวันศุกร์นี้โดยเครือข่ายก็ยังเรียกร้องต้องยุติกระบวนการทั้งหมดค่ะ
2: ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยเป้าหมายมันชัดเจนนะว่าเราอยากให้ยุตินะครับการที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ตั้งรัฐบาลตั้งคุณเอกนิติมาก่อนหน้าที่เราจะมีการชุมนุมเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องรับฟังเสียงของประชาชนคือเราต้องการให้หยุดนะครับไม่ใช่ทบทวนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลได้ยินเสียงของเราเนี่ยเราอยากให้หยุดกระบวนการของการพิจารณาของคุณเอกนิติหรือถ้าคุณเอกรัฐบาลใจกว้างจริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณเอกนิติมาคุยกับพวกเราก็ได้นะครับว่าข้อเรียกร้องเราคืออะไรนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้กลับไปพิจารณานะครับแต่เรายืนยันว่าเราต้องการที่จะให้หยุดโครงการแลนด์บริดจ์
1: ล่าสุดมีประชาชนจากจังหวัดชุมพรเช่นเครือข่ายรักพะโต๊ะนะคะเดินทางมาสมทบในวันนี้โดยพวกเขาย้ำว่านี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของประชาชนเพราะร่างกฎหมาย SEC จ่อเข้าสู่การพิจารณาของครม.หากผ่านสู่สภาก็จะมีผลบังคับใช้ในทันทีจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะเขตพัฒนาภาคใต้อย่างโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรดังนั้น

0: หากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้องชาวบ้านในพื้นที่ก็เตรียมออกมาสมทบเพิ่มค่ะ
1: คือครั้งนี้มันจะเป็นครั้งที่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการที่ครม.มันจะเอาเข้าครม.ถ้าหากว่าเราไม่สู้ให้จบในครั้งนี้มันจะยากแล้วสำหรับพื้นที่เพราะว่าครม.ตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันผ่านครม.แล้วมันเข้าสภาเราการต่อสู้ของเรายิ่งยากมากมากที่จะหยุดมันได้แล้วการสูญเสียมันยิ่งมหาศาลชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนหนักขึ้นเพราะว่าในการต่อสู้ของเราเนี่ยเราสู้กันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าขอให้ยุติโครงการขอให้ยุติพรบ SEC ที่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนแลนด์บิดใช่ไหมคะแต่รัฐเนี่ยไม่เคยตอบรับเราเลย
0: ขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะมารับฟังเสียงของประชาชนที่นี่และรับฟังข้อเรียกร้องของทางเครือข่ายค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็มีเครือข่ายที่เดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอีกหลายคนนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้ค่ะจะมีเครือข่ายภาคประชาชนที่เดินทางมาจากทางภาคใต้นั้นมาสมทบเพิ่มเติมนะคะก็คงต้องจับตาค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีอาจจะยังไม่มีวาระในการพิจารณาแต่การประกาศเพื่อขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะว่าให้มีความคืบหน้าภายในการประชุมครม.นัดหน้านั้นก็ต้องติดตามความคืบหน้าละค่ะว่ารัฐบาลนั้นจะตอบรับข้อเรียกร้องของพวกเขาหรือไม่ขณะเดียวกันการยกระดับที่ว่านั้นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็น่าจะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะทีมข่าวเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะสามารถที่จะติดตามได้ทาง The Active และก็ Thai PBS ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะ

ก5วันแล้วนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะประชาชนหลายคนก็รอคอยค่ะมีความหวังกันไม่น้อยสำหรับการแก้ปัญหาเมืองณเวลานี้ถ้านับเฉพาะปัญหาด้านภัยพิบัติทั้งฝุ่น PM 2.5 เรื่องของน้ำท่วมนี่เป็นปัญหาที่คนเมืองต้องเจอวนซ้ำทุกปีนะคะนี่ยังไม่นับรวมภัยอื่นๆที่อาจจะคาดการได้ยากนะคะอย่างเรื่องของแผ่นดินไหวหรือตึกถล่มปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ทำให้ประชาชนเขาก็อยากจะให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยมาแก้โจทย์ของเมืองนะคะแต่ช่วงนี้จะลองไปฟังกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นเมืองหลวงผลักดันนโยบายเรื่องอะไรกันบ้างค่ะ

0: ำหรับความคาดหวังของการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะคะก็คืออยากเห็นคนที่ทำงานจริงค่ะแล้วก็จริงจังกับการทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรามีวิกฤตหรือว่ามีน้ำท่วมภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าในกรุงเทพถ้าอยู่ในกรุงเทพก็เป็นพวกเรื่องลอกท่ออะไรที่มันจะไปช่วยได้ใช่ไหมคะก็อยากให้เร่งด่วนเหมือนกัน
2: ก็อยากเห็นผู้ว่าที่ใช้ข้อมูลวางแผนทำงานอย่างลงรายละเอียดเน
3: า
2: ะ
3: จะอยากให้ปรับปรุงเรื่องท่อระบายน้ำนิดนึงเพราะว่าบางที่อะค่ะเหมือนมันเป็นท่อระบายน้ำก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถแบบน้ำมันไม่สามารถลงไปได้แล้วน้ำก็จะท่วมอาจจะมีพวกเรื่องขยะอะไรอย่างงี้ก็อยากจะให้แบบมีการทำความสะอาดประจำปีหรือว่าประจำเดือนแบบ6เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อยากจะเห็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมากกว่าเดิมครับคือเข้าใจว่าเรื่องของธรรมชาติฟ้าฝนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถกำหนดหรือบังคับได้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะบอกและสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนล่วงหน้า
1: อยากได้ผู้ว่าที่มีวิสัยทัศน์ที่โอเครู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้จัดการปัญหาได้อย่างครบต้นตออยากให้แก้เรื่องฝุ่น PM ค่ะเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่ามันถือว่าสุขภาพของเราทุกคนมันมีความสำคัญ
2: PM 2.5 ในกรุงเทพคงทำอะไรได้ยากเพราะว่าช่วงที่เป็นเวลาปกติเนี่ยมันก็อาจจะจัดการเรื่องของฝุ่นมลพิษจากรถจากการก่อสร้างอยู่ได้บ้างนะคงจะต้องหาความร่วมมือกับอีกหลายๆพื้นที่ครับ
4: สิ่งหนึ่งที่ทำได้เลยผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าพื้นฐานก็คือหน้ากากอนามัยบางทีมันอาจจะยังต้องซื้อต่อให้เดี๋ยวนี้มันถูกลงกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ดีถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีแจกให้
5: คุณผู้ชมคะนั่นเป็นแค่เสียงบางส่วนนะคะที่สะท้อนออกมาจากประชาชนในช

0: ก่อนการเลือกตั้งแบบนี้จะเห็นว่ามันมีหลายนโยบายจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันแก้ยากพอสมควรวันนี้คุยกันต่อกับคุณนิตยากีรติเสริมศิลป์ค่ะอย่างที่ได้ยินไปแล้วการแก้ปัญหาบางเรื่องมันไม่ได้แก้ปุ๊บหายปั๊บมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นถ้าเราจะแก้จดเมืองเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีคะ
1: จดเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะที่เห็นได้ชัดๆก็คือเรื่องของน้ำท่วมยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะเรื่องน้ำท่วมประปาเค็มในช่วงใกล้หน้าแล้งนะคะที่เรากำลังจะเผชิญเอลนิโยก็เป็นผลนะคะที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 อีกเรื่องนึงที่จะวนเวียนมาแบบไม่รู้จบนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนที่ทำกันมาเนี่ยแก้แบบเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ระยะยาวอาจจะต้องคุยกันเรื่องของการข้ามหน่วยงานกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกระแสของการจัดการเรื่องภัยพิบัติกับนโยบายภาครัฐถือว่าได้รับความสนใจสูงเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของน้ำท่วมฝุ่น PM 2.5 เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เยาวชนเขามีความสนใจค่ะแล้วเยาวชนเขาก็เลยตอบโจทย์เรื่องนี้โดยการทำโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นการทำแอปพลิเคชันหรือแม้แต่การทำประเมินเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเรื่องราวก็น่าสนใจซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผู้ว่าคนใหม่จะนำไปทำกันค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของกลุ่มเยาวชนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะไทย PBS ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาผ่านรายการบางกอกพริกแผนพริกบางกอกค่ะทางไทย PBS ซึ่งหัวข้อนึงที่เด็กๆเขาร่วมก็คือการรับมือภัยพิบัติโดยมี2กลุ่มด้วยกันค่ะที่มาเสนอไอเดียที่เกี่ยวกับภัยพิบัติกลุ่มแรกก็คือชื่อทีมกลุ่มทีมรอระบายทีมนะคะได้เสนอแนวคิดแอปพลิเคชันรอระบายนะคะรวมศูนย์ข้อมูลน้ำท่วมขังกรุงเทพมหานครสู่แพลตฟอร์มแจ้งเตือนและคำหน่วยเส้นทางการสัญจรโดยมุ่งเน้นไปที่การย่อยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนเข้าใจง่ายและนำไปใช้วางแผนการเดินทางได้จริงจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ก็คือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำประเมินเวลาในเรื่องของการระบายน้ำและแนะนำเส้นทางการสัญจรที่เหมาะสมกับยานพาหนะในแต่ละประเภทซึ่งก็ในอยู่ในคอนเซ็ปต์เข้าใจได้ง่ายดีเพราะที่ผ่านมาแอปพลิเคชันจากภาครัฐมักเตือนภัยแบบแยกส่วนยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราเข้าไปดูในแอปไทยวอเตอร์สำหรับดูข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำนะคะก็จะมีเรื่องน้ำทั้งหมดหรือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในเรื่องของแอปพลิเคชัน BMA Traffic นะคะก็จะตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดตามแยกต่างๆแต่ข้อมูลเหล่านี้นะคะยังอยู่กันเฉพาะจุดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ตอบสนองต่อการใช้งานต่อสถานการณ์เร่งด่วนค่ะ
2: ตัวนโยบายของเรานะคะจะเห็นได้ว่าพวกเราพยายามสื่อสารให้เห็นว่าเราเนี่ยอยากให้ครอบเราอยากได้สิ่งที่ทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยย่อยแล้วก็ทําให้ประชาชนน่ะเข้าใจมากค่ะเหมือนเราเป็นนักนิเทศศาสตร์เนาะเราก็อยากจะเป็นคนที่จะสื่อสารว่าโอเคเรามีข้อมูลตรงนี้ประชาชนเข้าใจได้เท่านี้เราก็อยากจะเอาตัวข้อมูลของเราที่เรามีเนี่ยย่อยให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ลอนช์มันออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะให้ประชาชนเขาได้รับรู้ว่าโอเคตอนนี้เรากําลังแก้ไขปัญหาอยู่นะไม่ได้ทิ้งหรือไม่ได้ปล่อยทิ้งกว้างไปไหนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนโยบายของเรานะคะก็อยากจะถ้าเราเป็นผู้ว่าเนี่ยเราอยากจะจัดตั้งทีมนะคะขึ้นมาเพื่อเป็นทีมที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็พัฒนาให้ข้อมูลเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่เรามีนะคะมาย่อยแล้วก็สื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายดีนั่นเองค่ะ
1: และอีกกลุ่มหนึ่งนี้นะคะก็ใช้ชื่อว่า PST2B ผู้ว่าได้เสนอนโยบายการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครเพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงการสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อเดือนต้นเหตุหลักๆนะคะก็คือมาจาก3ปัจจัยที่เกิดเรื่องของฝุ่นก็คือสภาพอากาศปิดการเผาชีวมวลทางการเกษตรและมลพิษจากการจราจรโดยเด็กๆนั้นได้เสนอนโยบายนะคะ Clean Air Now ค่ะกรุงเทพมหานครหายใจได้เน้นการประเมินประสิทธิผลของมาตรการข้อเสนอนี้นะคะมุ่งอุดช่องโหว่ของการดำเนินนโยบายที่ขาดการติดตามผลและนโยบาย On Air One Team บูรณาการหน่วยงานเชิงโครงสร้างข้อเสนอนี้มุ่งแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างอำนาจเนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการจัดการปัญหามลพิษทุกมิติค่ะ
3: จะเห็นได้ว่านี่เป็นนะคะข้อมูลจากคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานครในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศค่ะจะเห็นได้ว่าค่าที่กทมเนี่ยเบี่ยงเบนทิศทางไปในการแก้ปัญหาคือด้านที่กทมมีอำนาจในการจัดการอย่างเต็มที่ค่ะแต่มีอีกหลายๆด้านค่ะที่ทิศทางยังหันไปน้อยนั่นเป็นเพราะว่าการร่วมมือค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะการร่วมมือตรงนี้ถ้ากรุงเทพมหานครสามารถที่จะมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาได้

0: เราจะสามารถผ่านภัยพิบัติฝุ่นตรงนี้ไปได้
1: สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากกลุ่มเยาวชนสะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าการจัดการภัยพิบัติจำเป็นจะต้องอาศัยฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและการปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายเพื่อให้อำนาจหน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดการปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างเบ็ดเสร็จเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงอากาศสะอาดได้ทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็เป็นมุมมองของเด็กๆนะคะและคุณกุศลินคะเชื่อไหมคะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่จะมีการชิงเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้เนี่ยเขาหวังอย่างยิ่งในการจัดการปัญหาภัยพิบัติด้วยค่ะ
2: แล้วคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนที่กำหนดอนาคตเมืองโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเหมือนกันเพราะเขาจะต้องอยู่ในเมืองนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวค่ะ
1: ชวนคุณซีรีนแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาดูนะคะว่านโยบายของการจัดการแก้ปัญหาภัยพิบัตินะคะของผู้ว่าที่จะมาเป็นผู้ว่าคนใหม่ส่วนใหญ่แล้วเขาเน้นเชิงโครงสร้างและการใช้ AI มาดูท่านแรกกันเลยค่ะสำหรับท่านแรกนี้นะคะถ้าพูดถึงนโยบายน้ำท่วมนะคะก็คือทางด้านของคุณอนุชาบุรณชัยศรีนะคะผู้สมัครหมายเลข5เขาบอกว่าแบบนี้คุณบุษลินเน้นจัดการน้ำอัจฉริยะท้ายระบบการจราจรเครือข่ายอุโมงค์ยักษ์นะคะผ่านน้ำลงอ่าวทะเลและแก้ในเรื่องของความลัดเอียงของท่อระบายน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันท่อตันเราจะเห็นว่าเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยท่อมักจะมักตันใช่ไหมคุณบุษลินเราก็จะย่ำน้ำกันอยู่ตลอดเวลา
2: ใช่น้ำระบายไม่ทันรอการระบายนี่ก็เป็นวลีที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตั้งแต่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์จนถึงตอนนี้อุโมงค์ยักษ์ก็ยังเป็นนโยบายที่ถูกให้ความสำคัญเช่นกัน
1: มาดูอีกจุดนึงถ้าเกิดว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะคะของคุณชัยวัฒน์กันบ้างนะคะคุณชัยวัฒน์เสนอแบบนี้นะคะว่าจะสั่งระงับใบอนุญาตไซต์ก่อสร้างที่ก่อมลพิษทันทีโอ้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะแล้วก็บังคับรถบรรทุกคลุมผ้าใบมิดชิด 100%
2: หรือไม่ว่าคนหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีการส่ง SMS แจ้งเตือนฝุ่นเข้ามือถือโดยตรงนะคะโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะปกติแล้วเราก็จะคุ้นชินเนาะเข้าแอปไปดูฝุ่นแต่ว่าการที่ส่ง SMS ไปเตือนแบบนี้นะคะก็จะทำให้ง่ายมากขึ้นค่ะมาดูผู้สมัครท่านต่อไปกันบ้างค่ะผู้สมัครท่านต่อไปนะคะก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาตินั่นเองนะคะท่านก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำงานต่อเนื่องเน้นในเรื่องของการทำงานนะคะจากวาระเดิมมาต่อยอดกับวาระใหม่ที่จะทำก็คือว่าก็ตั้งหลักเลยว่าถนนต้องแห้งภายใน60นาทีล้างท่อลึกนะคะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กิโลเมตรต่อปีแก้จุดเสี่ยง737จุดดันโปรเจกต์ท่อลอดไปแจ็คกิ้งนะคะหรือว่าใช้ AI ด้วยนะคะคุณบุษลินแล้วก็เรดาร์พยากรณ์ฝนล่วงหน้า3ชั่วโมงแล้วก็ทำฟาเซนิโลคุณบุษลินปกติเข้าไปดูไหมคะเรดาร
2: ์ก็มีดูบ้างนะคะแต่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันบางทีก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะคะ ต้องถามคุณนิตยาอยู่บ่อยๆว่าดูยังไงเรื่องของเรดาร์แต่เรื่องของการล้างท่อเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าปีที่ผ่านมาทำงานไป4ปีล้างไปเยอะแล้วเดี๋ยวรอบนี้จะมายกระดับล้างได้มากกว่าเดิมก็ดีใจนะเห็นว่าถนนจะแห้งนะภายใน
1: มาดูประเด็นฝุ่นกันบ้างค่ะว่าประเด็นฝุ่นก็ผู้ว่าชัดชาติเขาจะว่ายังไงอ่ะเรื่องของฝุ่นเนี่ยเรื่องของต้นตอฝุ่นเป็นปัญหามานานอยู่ในพรบ.อากาศสะอาดด้วยนะคะที่มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายนะคะก็คือตั้งว่าจะตั้งทีมล่าฝุ่นมีอำนาจเบ็ดเสร็จควบคุมการเอาผิดนะคะแล้วก็ใช้ซูเปอร์สเตชันวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่นแบบเรียลไทม์เลยนะคะแล้วก็รถควันดำนะคะรถที่ปล่อยควันเสียก็จะมีการจัดการค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในเขตโลemission zone นะคะรถควันดำนะคะก็จะเสียเงินด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีรถ EV แล้วนะคะตอนนี้รถ EV เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าไม่ได้ปล่อยฝุ่นนะคะถ้ามีการบังคับติดเซ็นเซอร์ปลายป่องด้วยนะคะก็จะสามารถเก็บเงินค่ามลพิษที่ปล่อยตามปลายป่องในเขตอุตสาหกรรมได้ค่ะมาดูอีกสักท่านนึงนะคะท่านต่อมาค่ะก็มาดูทางด้านของ
2: ทาง
1: ใช่ค่ะคุณชัยวัฒน์นะคะคุณชัยวัฒน์บอกว่าตอนนี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยตอนที่มาร่วมรายการกับไทย PBS บอกว่าการรับมือฝนตกหนักเยอะๆเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามองโลกหน้าเหมือนกันเขาจะเพิ่มงบประมาณในการแก้ปัญหาแบบเช่นสมมุติว่าถ้าเรามีเหตุการณ์เรนบอมเกิดขึ้นนะคะเราก็จะอาจจะต้องมีการจัดการแก้ไขจะเพิ่มงบอยู่ที่300ถึง400ล้านบาทนะคะลอกท่อระบายน้ํา 100% ทุกปีก็จะใช้ระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็จะฝังเซ็นเซอร์นะคะในระดับตรงบริเวณคลองค่ะควบคุมคุณภาพน้ำในคลองเพื่อป้องน้ำล่วงหน้า ปกติแล้วนะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณบุษรินเราเคยบอกแล้วนะคะว่าตอนที่เราไปดูเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยถ้าเราเห็นน้ำในคลองนะคะลดลงการระบายน้ำจากถนนมันก็จะดีขึ้นเรื่องนี้

0: ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันเอามาดูประเด็นเรื่องของฝุ่นกันบ้างนะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ของคุณชัยวัฒน์นะคะบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะให้คูปองไม่เผาอุดหนุน600บาทต่อไร่ให้เกษตรกรพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะได้มีส่วนร่วมด้วยร่วมกับปริมณฑลนะคะรวมถึงตั้งเขต Low Emission Zoneควบคุมนะคะรถบรรทุกควันดำดันพรบอากาศสะอาดมอบอำนาจเด็ดขาดให้กทม.นะคะลงโทษผู้ก่อมลพิษเลยล่ะค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดเหมือนกันนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แต่ว่าถ้าได้จริงก็อาจจะต้องไปดูมาดูอีกท่านนึงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็คือคุณมัลลิกาค่ะคุณมัลลิกานะคะบอกว่าการนโยบายการแก้ปัญหาน้ำท่วมดึงเทคโนโลยีนะคะเป็นแกนหลักก็คือใช้ AI นี่แหละค่ะแก้ปัญหาเกือบ 100% เลยระบบการจัดการแบบสมาร์ทฟัดนะคะเมเนจเมนต์นะคะใช้ AI และ IoT วิเคราะห์อากาศพร่องน้ำล่วงหน้าบูรณาการข้อมูล AI นะคะผ่านพร้อมด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือการสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติด้วยนะคะส่วนการแก้ปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ของคุณมลิกาค่ะในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะคะก็คือว่าจะใช้โดรนนี่แหละค่ะในการบินนะคะตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์เลยนะคะฝุ่น PM 2.5 ก็จะเห็นกันทั่วอาณาจักรแล้วก็จะมาสั่งการกันล่วงหน้าเลยนะคะว่าจะมีการจัดการอย่างไรโดยใช้โดรนสำรวจพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะแล้วก็โดรนนี้ใช้ในจุดเสี่ยงอาชญากรรมทดทันกำลังคนใช้ AI พร้อมสร้างระบบการสั่งการและแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสู่ประชาชนด้วยค่ะนี่ก็คือการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และน้ำท่วมนะคะของว่าที่ผู้สมัครของผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้นักวิชาการนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของน้ำท่วมและเรื่องของฝุ่นก็มองว่าในการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าได้ก็จริงแต่ว่าระยะยาวอาจจะต้องคิดและที่สำคัญก็คือการจัดการนะคะในการที่จะดึงเอาหน่วยงานร่วมนะคะทำงานข้ามสายงานนะคะจะทำให้ได้ประสิทธิผลได้ดีกว่าลองไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ท่านผู้ว่ามาเนี่ยแต่การทำงานทุกอย่างเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเป็นตัวกระทรวงต่างๆเยอะนะเพราะฉะนั้นแต่อำนาจของผู้ว่าเนี่ยเอาแค่จราจรก็ไม่ได้คุมโดยผู้ว่านะผู้ว่าที่จะดูก็มีถนนบางเส้นตัวท่อน้ำเสียมีขยะนะแล้วก็มีเรื่องของชุมชนอนามัยนะที่นี่ตัวเองแต่ว่าเรายังต้องไปพึ่งกับฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมชลประทานที่มีอยู่ใช่ไหมแล้วก็อันเดียวตรงนี้ผมว่าผู้ว่าเลยก็จะเป็นผู้ที่จะต้องมีแนวคิดนะที่ดีมากเลยแต่ทางปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปเชื่อมโยงกับคนที่ทำงานอยู่เนี่ยให้ทำงานไปด้วยกันได้นะนี่ผมคิดว่าต้องเป็นฝีมือในการเชื่อมโยงมากๆก็ต้องมีทั้งนโยบายที่ดีแต่ว่าการทำงานเนี่ยนอกจากงบประมาณที่มีอยู่20,000 ล้านของตัวคนเราเองเนี่ยยังต้องอาศัยฟังก์ชันที่มาช่วยทำงานด้วยเนี่ยก็ถ้าสามารถจะทำงานด้วยกันได้มันจะเข้าแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของฝุ่นที่จริงแล้วนะคะทางด้านของอาจารย์วิษณุนะคะคุณบุษรินทร
2: ์
0: อาจารย์บอกว่าตอนนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นถ้าดันพรบอากาศสะอาดนะคะแล้วก็ทำงานควบคู่กับหน่วยงานข้ามสายงานมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาฝุ่นได้ดีขึ้นด้วย
2: ค่ะเหมือนบางนโยบายที่เมื่อสักครู่เห็นก็จะมีเน้นไปที่เรื่องของการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคงต้องติดตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการบูรณาการอย่างที่นักวิชาการได้เสนอไว้เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโจทย์ยากนะคะทั้งหมดนี้คือรายการในวันนี้ค่ะดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลและคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับคุณผู้ชมครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาต้องประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวนะครับหลังจากที่ไปพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในเขต

0: ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมกับเร่งควบคุมโรคนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยครับล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ยังมีกรณีสุนัขจากบ่อขยะในพื้นที่ตำบลโพกลางไปกัดชาวบ้านบาดเจ็บถึง4คนแล้วก็ยังพบว่าสุนัขตัวนี้ติดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาภเกาะติดประเด็นนี้อยู่ที่ตำบลหนองบัวศาลานะครับที่อำเภอเมืองนครราชสีมาครับเชิญครับ
1: ค่ะคุณเชิญสารคุณผู้ชมคะพื้นที่ของตำบลหนองบัวศาลาคือ1ใน4ตำบลนะคะที่มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า นะคะเพราะว่าในชุมชนเองนะตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่คุณเชิญสารบอกค่ะว่ามีประชาชนที่ถูกสุนัข กัดนะคะถึง4คนซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านนั้นก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านหนองปริงใหม่ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะก็ยังคงช่วยกันสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังสุนัขจรจัดไม่ให้เข้ามาในเขตชุมชนรวมถึงบริเวณบ้านเรือนหลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีสุนัขจรจัดติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ได้วิ่งออกมาจากบ่อขยะเทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งอยู่ในเขตตำบลโพกลางที่อยู่ติดกับหมู่บ้านนะคะเข้ามากัดชาวบ้านถึง4คนภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ10นาทีค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือลูกสะใภ้ของนางติงทองมากที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลสุนัขได้วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็กัดมือเป็นแผลขนาดใหญ่ต้องได้รับการผ่าตัดค่ะ
2: ก็คือผ่าตัดใช่ไหมคะคุณหมอจะให้ออกโรงพยาบาลได้วันไหนคะ
3: ย
2: ัง
3: ไม่ทราบเลยค่ะ
2: อ๋อยังไม่ทราบเลยต้องรอให้แผลดีก่อน
3: รอดูอาการ
1: นางติงนะคะบอกว่าลูกสะใภ้พยายามปกป้องลูกชายเพื่อไม่ให้โดนสุนัข กัดจึงทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแม้ว่าตอนนี้อาการจะปลอดภัยแล้วแต่ก็ไม่สามารถไปเก็บขยะมาขายได้ทำให้ไม่มีรายได้นะคะเธอแล้วก็คนในครอบครัวก็ยังรู้สึกกังวลแล้วก็หวาดกลัวกับสุนัขจรจัดจากบ่อขยะค่ะ
4: แล้วเรานี่แหละมันมาน่ะหมาเกือบ6โมง5โมงครึ่งอ่ะมา
5: 6โมงมาช่วงเวลานี้เลย
4: ค่ะ
6: มันวิ่งเข้ามาเลยคุณยายมันวิ่งเข้ามายังไง
4: มันวิ่งมาทางนี้ค่ะวิ่งปึ๊บๆมันวิ่งเข้านี่เลย
5: วิ่งมาปุ๊บเข้าห้อง
4: เข้าห้องเลยกัดเลยหลุดตะไคร้ฉันนั่งดูโทรศัพท์อยู่ค่ะ
6: นี่ไม่กัดหลานเนาะ
4: นี่ไม่กัดหลานรักษาจะเอาตัวบังเอาแขนตะปัดหมาละมั้งค่ะ
1: เช่นเดียวกับทองอยู่ชิดกระโทกที่บอกว่าสุนัขตัวเดียวกันนี้นะคะก็ได้วิ่งเข้าไปกัดลูกสาวของเธอบริเวณหน้าห้องน้ำแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่เธอก็มองว่าชุมชนอาจไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมทุกคนจึงได้ช่วยกันเฝ้าระวังสุนัขจรจัดค่ะส่วนคนที่ถูกกัดหรือสัมผัสสุนัขจรจัดก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะคะแล้วก็นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเธอบอกว่ายังมีสุนัขอีก1ตัวที่วิ่งมาพร้อมกับตัวที่กัดคนอื่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะ
7: มันก็ต้องกลัวๆระแวงกันอยู่คือกันเลยเพราะว่ามันจะมาอีกตัวคู่กันไม่รู้จะมาวันไหนเรายังไม่รู้เลยเนี่ยเขาก็บอกสีหมาอยู่มันเป็นตัวหมาดำน้อยคู่กันอ่ะคู่กันที่ตัวมันตายอ่ะ
5: ที่มันมาด้วยกัน
7: จ้ะที่มาด้วยกันแต่ทางเทศบาลปฏิสัตย์เขาได้ลงฉีดวัคซีนอ๋อจะทำรอบสองรอบหนึ่งแล้วก็รอบสองวันเดินกันทั้งวันในหมู่ชุมชนนี่ค่ะ
1: สำหรับบ้านหนองปริงใหม่ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะมีพื้นที่ติดกับบ่อขยะเทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ในเขตของตำบลโพกลางค่ะเจ้าหน้าที่ก็คาดว่ามีสุนัขจรจัดประมาณ200กว่าตัวนะคะแล้วก็จะหากินในพื้นที่รอบบ่อขยะทั้งในพื้นที่ของตำบลหนองบัวศาลาแล้วก็ตำบลโพกลางเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ตำบลโพกลางเองก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถูกสุนัข กัดแต่ว่าไม่ยอมไปฉีดวัคซีนนะคะโดยอ้างว่ารอคิวนานค่ะแต่เมื่อมีอาการมีไข้นะคะก็ไปหาหมออีกครั้งแต่ว่าก็รักษาไม่ทันแล้วค่ะตลอด6เดือนที่ผ่านมานะคะมีการตรวจพบสุนัขจรจัดม้าและวัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะหลังพบโรค หลังพบสุนัขติดเชื้อ

0: ื้อโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลโพกลางแล้วก็ได้มีการเร่งควบคุมโรคฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็เร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนนะคะว่าโรคนี้นั้นสามารถติดจากคนขออภัยค่ะติดจากสัตว์สู่คนได้แล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้แล้วก็ยังมีการเร่งฉีดวัคซีนให้สุนัขที่บ่อขยะด้วยค่ะ
1: ไอ้บ่อขยะนี่มันเป็นบ่อขยะเนี่ยของเทศบาลนครราชสีมาแต่ว่าพื้นที่เป็นของตำบลโพกลางแล้วพื้นที่มันก็ติดกับหนองบัวสลาติดกับหัวทะเลแต่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้สุนัขจรจัดมันเยอะมากนะครับเป็นร้อยตัวเราก็ร่วมกับบริษัทไปรณรงค์กันนะครับอสม.ใครจะใครรณรงค์เนี่ยก็ไปบริษัทก็ไปยิงฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็ทำได้ไปพอสมควรนะครับได้ประมาณเกือบร้อยตัวนะครับในการดำเนินการแล้วก็สุนัขในบ้านซอยอื่นๆเนี่ยเราก็ทำทั้ง10หมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณ100กว่าตัวก็รวมประมาณ200กว่าตัวแต่พอเจอเสร็จเนี่ยมาเจอเคสล่าสุดเนี่ยมันวิ่งไปกัดนะครับเพราะไปจากบ่อขยะเนี่ยโอกาสเสี่ยงกับบ่อขยะมันสูง
0: นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญในการรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้าก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ให้โรงพยาบาลปรับเปลี่ยนมารับเคสประชาชนที่มีความเสี่ยงสัมผัสสัตว์ที่อาจติดเชื้อพิษสุนัขบ้าให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนนะคะไม่ต้องรอคิวร่วมกับผู้ป่วยทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณเชอสารคุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอาจจะไม่ได้เกิดจากสุนัขเพียงอย่างเดียวนะคะแต่สะท้อนถึงความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งการควบคุมประชากรของสุนัขจรจัดรวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคในชุมชนนะคะที่บ่อขยะของเทศบาลนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีขยะแล้วก็สุนัขที่ถูกนำไปปล่อยทิ้งไว้สะสมเพิ่มขึ้นทุกปีตอนนี้ก็นับว่ากำลังกลายเป็นโจทย์สำคัญนะคะว่าภาครัฐและก็ชุมชนจะร่วมกันจัดการปัญหานี้อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้านี้กลายเป็นความเสี่ยงต่อทั้งคนแล้วก็สัตว์เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ค่ะ

0: บ่อขยะเทศบาลนครนครราชสีมามีขยะสะสมเป็นจำนวนมากไม่ใช่แค่ขยะที่เพิ่มแต่จำนวนสุนัขที่มาจับจองพื้นที่เป็นที่พักอาศัยก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยชาวบ้านในชุมชนใกล้กับบ่อขยะบอกว่าสิ่งที่ขยะกับสุนัขเหล่านี้เหมือนกันคือต่างก็เป็นสิ่งที่ถูกทิ้งและกำจัดไม่ได้เมื่อเพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นปัญหาที่ยากจะจัดการสุนัขจรจัดไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัวมีบางตัวที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าและออกจากบ่อขยะไปกัดสัตว์เลี้ยงและชาวบ้านล่าสุดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้พยายามฉีดวัคซีนและนำกรงดักจับสุนัขมาติดตั้งบริเวณโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้สุนัขในบ่อขยะคุ้นชินเข้ามากินอาหารในกรงก่อนที่จะจับไปทำหมันลดจำนวนสุนัขในบ่อขยะแต่พบว่ามีเพียงไม่กี่ตัวที่ยอมเข้ากรงสุนัขส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับกรงและไม่กล้าเข้าใกล้ขณะที่อสม.ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาก็พยายามฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงพวกเขาบอกว่าสิ่งที่สุนัขบ้านต่างจากสุนัขกองขยะคือสุนัขบ้านมีเจ้าของที่คอยดูแลและสามารถจับฉีดวัคซีนได้ง่าย
1: ว่าคนจะสงสารสุนัขแล้วชอบเอาอาหารไปให้
2: แล้วก็มา
1: ให้มีการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นออกลูกออกหลานเพิ่มขึ้นค่ะปัญหาจะเกิดตรงนี้
2: แล้วก็มาขุนทุกเวลาตอนเย็น4โมงเย็น5โมงเย็น
1: แต่ว่าพอเวลา
2: ใส่ถุงปุ๋ยมาเลยมีรถกิ่งค
3: ่
2: ะเอาอาหารมาเทรอทางรถคันเดียวจะเทหลายจุดจะยังบ่อขยะเขาบอกว่ามีประมาณ200ตัวค่ะแต่เป็นของตำบลโบกลางติดเขตหนองบัวตลาเลย
3: ค่ะก็มีคนที่เอาอาหารมาให้สุนัข
2: ค่ะก็เขาก็เอาหมาไปปล่อยมั่งอะไรมั่งเนาะ
4: ตัวโรคพิษสุนัขบ้านนะคะ
5: ค่ะมี
4: รับหมาด้วย
0: อสม.และแคร์กิเวอร์ตำบลหนองบัวศาลาเป็นกำลังสำคัญที่ถูกฝึกให้เป็นด่านหน้าในการรับมือปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านอกจากฉีดวัคซีนให้สุนัขพวกเขาจะคอยติดตามให้คนที่ถูกสุนัขกัดหรือสัมผัสสุนัขที่เสี่ยงติดเชื้อให้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบและคอยลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคส่วนปัญหาสุนัขที่บ่อขยะที่มีทั้งคนเอาไปทิ้งและเอาอาหารไปให้จะต้องสร้างความเข้าใจให้ทุกคนช่วยกันสังเกตและเฝ้าระวังพยายามให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว
1: พยายามตรวจสอบผู้เก็บจัดขยะแล้วก็ดูการให้อาหารของสุนัขที่จรจัดตามหลุมขยะนะคะแล้วก็ตรวจเช็คว่ามีสุนัขตัวไหนที่ยังไม่ได้ฉีดยาเราก็พยายามควบคุมค่ะดูแลตลอดค่ะ
3: ค่ะเป
1: ็นหูเป็นตาเฝ้าระวังให้อีกทีนึงค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีทางชาวบ้านเราค่ะสงสารสุนัขแล้วก็เอาข้าวอาหารไปให้เพิ่มแล้วก็มีการผสมพันธุ์เพิ่มโดยที่ไม่ได้รับวัคซีนและรับยาที่ถูกต้องแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะกลายเป็นเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
0: อสม.และคนในชุมชนใกล้กับบ่อขยะต่างคาดหวังว่าภาครัฐจะมีวิธีจัดการกับสุนัขบ่อขยะอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกมันมีชีวิตต่อไปได้อย่างปลอดภัยพวกเขาไม่ได้รังเกียจสุนัขแต่มองว่าไม่ว่าจะเป็นสุนัขบ้านหรือสุนัขบ่อขยะก็ล้วนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชนพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
6: คุณกัญญารัตน์คือโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วก็จริงๆหลายประเทศเขาก็สามารถควบคุมโรคนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างในบ้านเราเองก็ยังดูมีพื้นที่เสี่ยงอยู่สถานการณ์ในภาพรวมในบ้านเราตอนนี้มันเสี่ยงและน่ากังวลมากขนาดไหนและมีพื้นที่ไหนที่อาจจะเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงบ้างครับ
7: ค่ะคุณเชิญสารคุณผู้ชมคะทั้งจากข่าวแล้วก็รายงานเมื่อสักครู่เราอาจจะเห็นภาพเพียงแค่พื้นที่ของนครราชสีมาเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเองยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสูงมากถึง17จังหวัดด้วยกันค่ะอย่างตอนนี้เองนะคะก็คือถ้ามองภาพรวมนะคะนี่เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะปัจจุบันนะคะภาพรวมความเสี่ยงของทั่วประเทศนะคะก็คือมีพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ที่17จังหวัด200 129อำเภอค่ะซึ่งก็จะเป็นการแบ่งนะคะเป็นพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตหรือว่าพบการระบาดในสัตว์อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะพื้นที่ความเสี่ยงนะคะมีทั้งหมด26จังหวัด54อำเภอพบว่าเป็นพื้นที่ที่สัตว์ติดเชื้ออย่างน้อย1ตัวอย่างนะคะพื้นที่เฝ้าระวังนะคะ58จังหวัด633อำเภอค่ะแม้ว่าจะยังไม่พบผู้เสียชีวิตไม่พบเชื้อในสัตว์แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดโรคนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือพื้นที่ปลอดโรคของประเทศไทยมีเพียงแค่2จังหวัดกับอีก10อำเภอเท่านั้นถ้าหากดูภาพรวมอย่างที่ดิฉันกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะข้อสังเกตสำคัญเลยนะคะก็คือประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นก็คือยังอยู่ในสถานะเฝ้าระวังค่ะคุณเชิญสารซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็คือแสดงให้เห็นว่าเชื้อนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาระบาดได้ทุกเมื่อค่ะทีนี้มาดูอีกภาพนึงที่เราจะนำเสนอให้เห็นนะคะว่าพื้นที่เฝ้าระวังส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจากสังเกตจากภาพนะคะก็คือนี่เป็นข้อมูลย้อนหลัง3ปีนะคะก็คือปี2566ถึงปี2568ค่ะพบพื้นที่เสี่ยงสำคัญนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนั่นเองค่ะซึ่งเป็นในส่วนของทางสำนักงานควบคุมโรคนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเขตพื้นที่ในการดูแลค่ะถ้าหากเห็นภาพเลยนะคะก็คงจะเป็นในพื้นที่ของมหาสารคามโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะถ้าเป็นเขต10เองก็จะเป็นอุบลมุกดาหารยโสธรแต่คือทั้ง3เขตนะคะก็คือของภาคอีสานเนี่ยก็พบจำนวนมากที่สุดนะคะแล้วทีนี้มาดูสถานการณ์ที่ย่อยลงมาอีกค่ะคุณเชิญสารสถานการณ์การพบเชื้อในสัตว์นะคะเอาเฉพาะในเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะพบว่ามีสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสะสมถึง150ตัวจากการตรวจตัวอย่าง2,791 ตัวอย่างค่ะซึ่งก็เป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็อัตราการพบเชื้ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.37 นั่นเองค่ะส่วนจังหวัดที่พบเชื้อสูงนะคะก็คือโคราชกาฬสินธุ์ศรีสะเกษอุบลราชธานีค่ะขณะที่ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี2569นะคะซึ่งปีนี้เองก็นับว่าเป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดมากที่สุดนะคะในรอบ4ปีที่ผ่านมาก็คือตอนนี้5คนแล้วนะคะคุณเชิญสารคะ
6: ประเด็นนี้ก็น่าสนใจคุณกัญญารัตน์เพราะว่าบ้านเราเองมีวัคซีนมีองค์ความรู้มีหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่ในทุกระดับอยู่แล้วแต่ทำไมปีนี้ถึงมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุดในรอบ4ปีล่ะครับ

0: ดิฉันได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากที่ได้ติดตามจากข้อมูลจากของกรมควบคุมโรคนะคะแบ่งให้เห็นชัดๆดังนี้ค่ะก็คือจะเป็นทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเพื่ออธิบายให้ได้เข้าใจกันง่ายนะคะสำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะคะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาแบบ one health นั่นเองค่ะก็คือเป็นคนสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้คือเป็นภาพมวลรวมเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัตินะคะอาจจะยังมีช่องว่างค่ะเพราะว่าไม่สามารถเชื่อมโยงทั้งเรื่องของคนสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออีกเรียกสั้นๆนะคะก็คือยังคงมีช่องว่างของการทำงานค่ะมาดูในเรื่องของช่องว่างด้านคนบ้างนะคะพอคนถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดเนี่ยหลายคนนะคะก็อาจจะคิดว่าเป็นสัตว์ยังของตัวเองจึงไม่ได้มีการไปโรงพยาบาลก็จะอาศัยว่ารอดูอาการก่อนซึ่งนี่แหละค่ะก็อาจจะช้าไปนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของช่องว่างด้านสัตว์กันบ้างนะคะตอนนี้แม้ว่าจะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนทุกปีแต่ก็ยังมีปัญหาสุนัขจรจัดจำนวนมากขึ้นทุกพื้นที่เลยนะคะอย่างกรณีที่ของนครราชสีมาเองเพียงแค่ที่บ่อขยะจุดเดียว200กว่าตัวแล้วค่ะคุณเชอสารและแน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบจำนวนสุนัขที่แน่นอนชัดเจนด้วยนะคะและยังมีสุนัขเกิดใหม่อีกด้วยค่ะส่วนช่องว่างที่3นะคะช่องว่างข้อนี้ค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบการบริหารจัดการค่ะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานค่ะอย่างเช่นสาธารณสุขปศุสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลรวมถึงอสม.หรือว่าภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นภาคปฏิบัติต่างคนก็อาจจะยังต่างการทำงานกันอยู่นะคะอย่างเช่นปศุสัตว์นะคะถ้าหากมีสุนัขนะคะที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยปศุสัตว์ก็อาจจะทราบแต่ถ้ายังไม่มีคนเป็นติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยสาธารณสุขก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้านะคะตอนนี้ก็ถ้าหากจะมองในมุมของภาพรวมหรือว่าแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะก็คงจะต้องมองแล้วก็ตรากถึงการทำงานร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลสัตว์คนหรือว่าระบบสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะคุณเชอสารคุณผู้ชมคะ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณกัญญารัตน์ครับคุณผู้ชมครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานลงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกกและแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำและพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษข้ามพรมแดนในระหว่างที่รอการแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ลงพื้นที่บริเวณฝายเหมืองแดงพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำสายครับทางอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงย้ำว่าการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำคือทางแก้เนี่ยจะต้องแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือเหมืองแร่ครับขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังถึงผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรหาความสัมพันธ์ให้ได้ว่าสารพิษมันปนเปื้อนมาจากแหล่งใดครับ
2: ได้ว่าแล้วสารโลหะหนักที่มันปนเปื้อนโดยเฉพาะในห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ไหนนะครับจากชั้นดินโดยธรรมชาติไหมจากสารเคมีทางการเกษตรหรือว่าจากเหมืองแร่หรือว่าทั้ง3ส่วนแล้วมันมีสัดส่วนเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสำคัญมากโจทย์การวิจัยปี2หรือการตรวจวัดเฝ้าระวังปี2เนี่ยเป็นเรื่องนี้หาสาเหตุเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันชี้ชัดได้ว่ามันมาจากเหมืองแร่อันนี้จะเป็นข้อมูลหลักฐานการพิสูจน์ที่สำคัญที่เราจะหยิบยกไปใช้ในการเจรจากับทางเมียนมาและทางจีนได้นะครับ
1: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำและสารพิษในลุ่มน้ำกกนะครับแล้วก็แม่น้ำอีกสายที่ตอนนี้ปนเปื้อนสารพิษเช่นกันมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบสารพิษที่อาจจะตกค้างในพืชผลผลิตทางการเกษตรด้วยครับ
3: ติดกับแม่น้ำกกนะคะก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำกกในการเพาะปลูกเกษตรกรรมซึ่งเขาก็ยังมีความที่กังวลอยู่ว่าจะมีคนมาซื้อพืชผลการเกษตรของเขาไหมซึ่งวันนี้เราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรด้วยว่าเดี๋ยวให้พัฒนานิดินลงไปตรวจดินเลยแล้วหาใบอะไรรับรองมาตรฐานได้ไหมว่าไม่มีสารพิษตกค้างหรือปนเปื้อนอยู่ในสิ่งที่จะขายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทั่วไปอันนี้คือเราอยากสนับสนุนให้มันมีมาตรฐานในการรองรับด้วย
1: สำหรับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกกที่ผ่านมาทางกรมพัฒนาที่ดินก็มี

0: การเก็บตัวอย่างดินนะครับแล้วก็พบว่าพื้นที่ในรัศมี1กิโลเมตรจากแม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายพบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการสะสมของสารหนูและไม่เหมาะกับการเพาะปลูกแล้วนะครับส่วนพื้นที่แม่น้ำสายมีข้อมูลจากทางกรมควบคุมมลพิษพบว่าเป็นแม่น้ำที่ตรวจพบสารหนูและสารพิษอื่นๆและมีค่าเกินมาตรฐานตลอดทั้งปีด้วยครับคือการจะแก้ปัญหานี้ก็คงจะต้องไปจัดการที่ต้นตอในต่างประเทศนะครับต้องแก้ปัญหาที่แหล่งกำเนิดซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะลดการปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ำในระหว่างนี้ในประเทศเราเองก็ต้องจัดการในเรื่องของน้ำแล้วก็ตะกอนสารพิษเพื่อลดความเสี่ยงด้วยโดยเฉพาะข้าวที่คนไทยเราต้องกินทุกวันแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกสำคัญครับล่าสุดทางทีมวิจัยจากสกสวเตรียมวิจัยข้าวเพื่อที่จะแยกสารพิษจากเหมืองหรือสารพิษจากเคมีทางการเกษตรคุณกวิทย์บุญธรรมมีรายละเอียดและคำตอบนะครับว่าเรื่องนี้มันจะมีประโยชน์ในแง่ใดครับ
1: การเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินเพื่อดูการไหลและการสะสมของสารพิษที่ไหลผ่านคลองชลประทานเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการประเมินลักษณะการตกตะกอนดินนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่าการแก้ปัญหาน้ำและตะกอนดินสิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมแหล่งกำเนิดและอีกส่วนคือการลดการปนเปื้อนสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรม
2: ในพื้นที่ของทางแม่สายเนาะที่เราทำการเก็บตัวอย่างมาอย่างละเอียดนะครับดินยังปนเปื้อนไม่ได้เกินค่ามาตรฐานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในพืชผักยังคงปลอดภัยอยู่แต่ว่าถ้าใช้น้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดและถ้าหากดินปนเปื้อนแล้วเนี่ยครับในปริมาณกว้างในวงกว้างเนี่ยการฟื้นปูดินเนี่ยจะมูลค่าสูงมากเลยเราก็เลยดูเทคนิคกันในการดักตะกอนในน้ำเพื่อการเกษตรจากแม่น้ำแม่สายนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่การเกษตรเรามีการเก็บตัวอย่างก่อนหน้านี้เราสามารถคำนวณได้ว่าในลักษณะการไหลแบบนี้นะครับการไหลของในคลองเพื่อการเกษตรแบบนี้นะครับในคลองชลประทานแบบนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ตะกอนถึงจะตกสะสมและผ่านค่ามาตรฐานหมายถึงตะกอนในน้ำนะครับที่แขวนลอยในน้ำเรากำลังจะเอาตัวนั้นเนี่ยมาลองออกแบบดูว่าถ้าเราจะทำบ่อดักตะกอนน้ำเพื่อการเกษตรน้ำชลประทานก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะต้องออกแบบอย่างไรบ้าง
1: ด้านนักวิชาการระดับโลกด้านการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารพิษมองว่าการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายแม่น้ำมีอัตราการไหลและปริมาณน้ำมากสิ่งที่ต้องเร่งทำคือการแยกตะกอนสารพิษที่มากับน้ำ
3: Our sewer segments are often associated with solids and at the highest concentrations. That's when we can apply those approaches most effectively. The larger solids either fall out naturally or they're easily retained. The fine solids and the aqueous contaminants, which pose the greatest risk, are the most difficult to retain, and they're the ones that are increasingly prevalent as you move downstream.I'm trying not to give a very negative picture of what we can do, but please be aware and recognize the challenges you face.
1: ส่วนการเฝ้าระวังในพืชโดยเฉพาะข้าวทีมวิจัยจากสกสวมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินและข้าวเพื่อหาสารพิษว่ามาจากแหล่งใดโดยใช้วิธีตรวจหาลายนิ้วมือนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่าสารพิษที่ปนเปื้อนมาจากเหมืองแร่หรือสารเคมีทางการเกษตรทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลเจรจาระหว่างประเทศหยุดแหล่งกำเนิดสารพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกรณีสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำและอาหารโดยเฉพาะข้าวที่คนไทยบริโภคทุกวันโกวิทย์บุญธรรมไทย PBS รายงาน
0: การจัดซื้อเรือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั้งในส่วนของอบจ.สงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่กำลังถูกพูดถึงในวงกว้างนะครับหลังจากที่มีตัวเลขการจัดซื้อถูกนำเสนอผ่านการตรวจสอบของภาคประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ครับเรือท้องวีรวมถึงเรือสปีดโบ๊ทของเทศบาลนครหาดใหญ่ถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับยังอยู่ในสภาพใหม่การจัดซื้อแหล่งข่าวยืนยันว่าดำเนินการหลังจากผู้ว่าประชุมไปเมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนัก 14-18 ธันวาคม68นะครับ ผู้ว่าจึงมีการสั่งให้เทศบาลนครหาดใหญ่เตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ได้พยายามจัดหาในภาวะเร่งด่วนครับซึ่งได้ประสานไปยังผู้ประกอบการที่มีเรือตามต้องการและจัดส่งจึงได้ดำเนินการเจรจากับเอกชนเสนอราคา13ล้านบาทต่อรองเหลือ11ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับพร้อมกับส่งมอบภายใน1สัปดาห์ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จัดซื้อทั้งหมด10ลำมีทั้งเรือสปีดโบ๊ท1ลำเรือท้องตัว V 9ลำงบประมาณ11ล้านขณะที่การจัดซื้อเรือของอบจ.สงขลางบประมาณรวม29กว่าล้านบาทนะครับจัดซื้อเรือ74ลำเป็นอลูมิเนียมท้องแบนแล้วก็ท้องวีพร้อมกับเครื่องยนต์ช่วงราคาต่อลำ 187,000 บาทถึง 650,000 บาทราคาสูงสุดเนี่ยก็คือ 650,000 นี่แหละครับ
4: แต่ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของคุณภาพของเรือครับว่าในส่วนของนครหาดใหญ่เนี่ยในเรื่องของคุณภาพเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามคือของอบจ.อย่างน้อยๆหาดใหญ่เราเริ่มเห็นมีราคาเนาะเพราะเป็นเรือไซส์เดียวคุณภาพเดียวกันในราคา 800,000 โอเคเรื่องนี้ในมุมประชาชนผมว่าข้อมูลเพียงพอแล้วนะสำหรับที่จะให้เจ้าของภาษีชาวหาดใหญ่ได้พิจารณาถ้าใครเอ๊ะว่ามันแพงเกินจริงเอ๊ะในส่วนของกระบวนการมันก็สามารถระบดตรวจสอบกระบวนการนี้ได้เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันสิ้นสุดแล้วฎีกามันออกแล้วมันจ่ายเช็คเรียบร้อยแล้วหมายความว่ารัฐเองหรือเทศบาลเองก็ต้องออกมากล้าเปิดเผยแบบนครหาดใหญ
0: ่ตอนนี้เครือข่ายภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินจริงหรือไม่ก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลเอกสารรวมถึงพิจารณาสเปคด้วยนะครับแต่ในส่วนของการตรวจสอบเท่าที่พบก็คือความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยเปิดเผยข้อมูลเท่าที่มีแล้วก็จะมีการเปิดข้อมูลในเรื่องของเอกสารในไม่ช้าแต่ต่างกับอบจ.สงขลานะครับที่มีการเปิดข้อมูลมายังไม่ทั้งหมดทำให้เกิดคำถามอีกทั้งยังมีการแจ้งความดำเนินคดีกับภาคประชาชนที่ตั้งคำถามต่อข้อสงสัยดังกล่าวด้วยครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่น้ำตกคลองถ้ำนะครับเป็นพื้นที่ตำบลปากกออำเภอเมืองพังงาครับก็เป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่บรรยากาศค่อนข้างดีอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดน้ำตกเนี่ยเป็นน้ำตกชั้นเดียวความสูง15เมตรนะครับแล้วก็จะมีสายน้ำไหลมาเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติแบบนี้ให้เล่นน้ำกันด้วยนะครับซึ่งทางจังหวัดพังงาจริงๆก็ยังมีอีกหลายที่นะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่รอให้หลายๆคนเดินทางมาเยือนกันด้วยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสาลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติ
1: ใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็น15,000
2: ไม่ได้
3: บาทเดียวก็ไม่ได
2: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
4: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
5: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
6: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
7: Big Storyเรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
8: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คือเราก็ลองทำมาเยอะอะครับแล้วลองส่งหลายที่มันก็ถูกปฏิเสธเหตุใดหัวใจ
1: รักเธออยู่พี่อาจจะร้องเพลงประกอบละครมาแล้วประมาณนึงแต่คนยังไม่เคยแบบเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยกิ่งคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตกิ่ง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนักผจญเพลงรีเพลย์มาแล้วครับวันนี้ครับเรื่องราวหลังจากที่ได้ฟังเพลงแรกของรายการไปแล้วผมกำลังจะชวนทุกคนเข้าไปสู่บรรยากาศของเพลงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูเวลาที่ดูซีรีส์หรือละครครับวันนี้ศิลปินแขกรับเชิญของเรา3ท่านครับผมใช้คำว่าน่าจะเป็นศิลปินที่ค่อนข้างมีเพลงประกอบละครเยอะประมาณนึงทั้ง3ท่านเลยอย่างเมื่อกี้เปิดตัวไปแล้วครับแขกรับเชิญคนแรกของเราครับพี่กิ่งเหมือนแพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอีกคนหนึ่งครับร้องเพลงประกอบละครก่อนมีผลงานของตัวเองอีกครับฟิล์มบงกตครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีท่านหนึ่งครับเทมาครับพี่อัด yesterday
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆ3นั้นรู้จักกันอยู่แล้วปะ
1: รู้จักค่ะ
3: เราเล่นดนตรีกลางคืน
1: เล่นด้วยกัน
3: ค่ะด้วยกัน
1: คือตามอีเวนต์แล้วก็สวนกันไปกันมา
3: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วเหมือนก็ไม่ได้มี
1: มือช่วยแฟนเหมือนกันมีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
3: ที่มือกีตาร์ดีกว่าที่เราไปเหมือนเราไปเล่นตามร้านด้วยกัน
0: แ
3: หละ
0: แล้วพี่กิ่งเหรอครับ
1: ก็รู้จัก
0: พี่กิ่งสมการใครก่อนสมการใคร
1: รู้จักพี่ในฐานะศิลปินในค่ายเดียวกันแล้วกันเนาะอยู่ตึกเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสแบบเวลาไปออกอีเวนต์หรือเวลาไป PR หรืออะไรจะไปคุ้นเคยกับพี่ฟิล์มมากกว่าอาจจะไม่เคยทำงานกับพี่อัน
0: คือบอกคุณผู้ชมก่อนเอาให้แบบนึกออกคือพี่กิ่งเนี่ยคือถ้าแบบคุณหน้าคุณตาชัดๆเลยเนี่ยก็คือ The Star
1: The Star 5
0: The Star 5
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วพอประกวดเสร็จก็มามีซิงเกิลของตัวเอง
1: ใช่ค่ะก็เป็นเพลงละครก่อนเลยตอนแรก
0: เพลงละครก่อน
1: เพลงละครก่อนเลยก็ผิดพอรักก่อนเลยค่ะ
0: แล้วปัจจุบันตอนนี้ล่ะครับให้แฟนๆหายคิดถึงหน่อยทำอะไร
1: ก็ปัจจุบันคงไม่ได้แบบอยู่หน้าจอมากแล้วค่ะอาจจะแบบว่ากิ่งไม่ได้ทำอาชีพเป็นแบบศิลปินนักร้องเพื่อทำเป็นอาชีพแล้วใช่ค่ะก็หลักๆก็จะทำธุรกิจมากกว่า
0: แล้วการร้องเพลงยังมีโอกาสได้ร้องอยู่บ้างไหมครับ
1: ร้องค่ะร้องคือกิ่งมีแพชชั่นกับการร้องเพลง
0: พี่ฟิล์มปัจจุบันตอนนี้อัปเดตอีกครั้งนึงเพิ่งมีโอกาสมาร่วมผจญเพลงกันเมื่อไม่นาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ล่ะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆไหมฮะ
1: จริงๆก็ทำงานเหมือนกันค่ะแล้วก็ร้องเพลงก็ยังเป็นแฟชั่นจริงๆคล้ายๆน้องกิ่งเนาะว่าถ้ามีโอกาสเราก็ยังร้องอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองค่ะคือถ้ามีโอกาสก็ยังแบบอยากจะร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: พี่อัดดีกว่าพี่อัดตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
3: วง Yesterday นะครับก็จริงก็ทำเพลงไปเรื่อยๆเพลงใหม่ก็เพิ่งปล่อย
0: จริงๆ Yesterday กี่ปีมาแล้วพี่อัดถ้าเกิดรวมกันจริง
3: ๆถ้าถูกปล่อยในนามมันคือ2555ครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นก็คือจริงเพราะอย่างผมกับอาร์ตมือกองอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1แล้วก็เหมือนกับตอนนั้นก็เล่นดนตรีมาแล้วก็มีตอนแรกก็เป็นสมาชิกเก่าคือพี่บอยกับปั๊กอย่างเงี้ยก็มาเจอกันสมัยมหาลัยทำเพลงเล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันแล้วก็ทำเดโมขึ้นมาไปส่งค่าย อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันก็แล้วค่อยๆเดินทางมา
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆคนที่พาฟิล์มเข้าสู่วงการนี่คือคุณอัดเจสเดย์นะคะ
0: เอ้าเหรอยังไงอ่ะ
1: ซิงเกิลแรกของฟิล์มที่ได้ร่วมงานกับแกรมมี่คือแบบอัดเขาเป็นคนแบบ prefer ให้ตอนนั้นเขาแบบเหมือนได้เพลงนี้มาแล้วแล้วเขาหาว่านักร้องผู้หญิงจะเป็นใครก็เดชาบุญที่ฟิล์มป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเขาตอนนั้นประกวด The Voice เสร็จแล้วใหม่ๆเขาก็เลยบอกว่าเธอมาลองเพลงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดีใจ
1: เป็นคนนำชักนำเข้าสู่วงการหลายๆคนอาจจะไม่รู
0: ้ทำไมตอนนั้นถึงชวนเขาเข้าไปร้องที่แกรมมี่ด้วย
3: คือฟิล์มเป็นคนร้องเพลงพออยู่แล้วอะเพราะเหมือนตอนที่แบบพอเป็นเพลงแล้วคนก็นึกก็ใครดีนะแล้วแบบเฮ้ยดีวะอย่างเงี้ยเพื่อนร้องดีจะตายอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ได้แล้วคืออย่างที่ผมบอกก็ผมก็ดูเดี๋ยวไว้อยู่แล้วแล้วก็รู้จักกันอะ
1: รู้จักกัน
3: มันก็ต้องเป็นฟิล์มเลยแล้วผมว่ามันก็น่าจะใช่อะ
1: ป่าดันของฟิล์มจริ ง
3: แล้วก็มันเหมือนกับว่าเอาจริงแล้วผมฟิล์มก็เป็นคนร้องเลนส์ที่มันสูงไม่มากอะไรอย่างเงี้ย
1: แ
3: ล
1: ้
3: วม
1: ัน
3: ก็พอถ้ามาร้องด้วยกันผมก็จะได้ไม่ต้องกดต่ำมากจนเกินไปด้วยอะไรเงี้ย
0: โอเค
3: ด้วย
0: สุดท้ายเพื่อนผมประโยชน์ตัวเอง
3: นึกมันก็ต้องมีนิดนึงแต่ว่าคือฟิล์มทำได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างที่เราได
1: ้บอกเพราะ
3: ด
1: ้
3: วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกแบบ
1: เพิ่งรู้เนี่ย
3: ก็เลยชวนมา
0: แต่ว่าผมถามแบบนี้พี่กิ่งตอนนั้นน่ะผิดเพราะรักอ่ะไปได้โอกาสนี้มายังไงครับพี่ขิงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
1: เป็นโอกาสที่แบบว่างงๆเลยอะนะคะงงๆคือเหมือนเพิ่งประกวด The Star เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นกระแสที่ The Star มันเพิ่งจบมาด้วยอะแล้วมันก็มีละครเรื่องนี้มาค่ะจริงๆก็แค่มีผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเพลงละครให้ร้องแค่นั้นเลยแล้วก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านั้นก็ได้รู้ในห้องอัดว่าจะต้องเป็นเพลงละครเรื่องชิงชังนะแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าเศร้าแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยเราเพิ่งประกวดเสร็จแล้วเราก็จะได้ร้องเพลงละครเลยตอนนั้นมันละคร Exact มันแบบดังมากเลย
0: แล้วชิงชังเนี่ยคือมันฟอร์มยักษ์พอสมควร
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่ามีพระนางอยู่4คู
1: ่
0: ในเรื่อง

0: แล้วเป็นเบอร์ใหญ่ๆของค่าย Exact หมดเลย
1: เขาบรีฟไงครับเวลาเราจะต้องเข้าไปร้องเพลงละครสักเรื่อง
0: คือตอนนั้นน่ะเขาก็แค่จะแบบว่าบอกไปตามท่อนที่ร้องเลยค่ะว่าขอขยี้กว่านี้แบบดราม่ากว่านี้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณนั้นเลยค่ะ
1: ก็คือเหมือนกำกับเพลงทั่วไป
0: ใช่ๆแล้วก็คือละครมันดราม่ามากๆแต่ตอนนั้นถึงอายุประมาณ21เองคือแบบว่าก็ยังแบบคือมันก็ยังไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่เคยทำงานในวงการบันเทิงเลยอะค่ะก็แค่แบบว่า
1: เขาให้ดูเรื่อง
0: แค่มีโอกาสไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะ
1: ให้อ่านบทไหม
0: ไม่ให้อ่านอะไรเลยค่ะแค่ทำตามที่เขาบอกว่าให้ร้องแบบนี้แบบนี้เลย
1: แสดงว่าเขาต้องร้องดีจริงๆครับ
0: ไม่ได้ดูอะไรเลย
2: ได้สั่งได
1: ้แล้วอย่างของพี่ฟิล์มกับของพี่อ่านล่ะมีเพลงที่ร้องคู่กันคือเรื่อง
2: อยากให้เธอดีหนวดใจพรพงษ์อุระเวงแล้วก็เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู
1: ่
2: อย่าลืมฉันค่ะแต่ของฟิล์มของเราเขามีเล่าให้ฟังคร่าว
3: ๆเรื่องย่อ
2: ใช่แล้วเราก็จะถามว่าเพลงนี้แทนใครแบบใครเป็นคนร้องก็จะมีคำตอบว่าแบบทั้งสองฝั่งหรืออะไรเงี้ยหมายถึงปกติเราจะคุยกับคนแต่งเพลงมาก่อนว่าแบบเขามองยังไงเขาอยากแบบให้มันออกมาแบบเกี้ยวกาดประมาณไหนหรือมันเสียใจยังไงอะไรค่ะจะคุยลักษณะของการถ่ายทอดเพลงเลยมากกว่า
1: อย่างพี่ฟิล์มร้องเพลงประกอบละครก่อนที่จะมีซิงเกิลของตัวเองด้วยซ้ำ
2: ใช่
1: ไปได้โอกาสนี้มาอย่างไรครับ
2: คือถ้าย้อนแบบตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะจริงๆฟิล์มร้องเพลงห้องอัดอะมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วแต่ว่ายุคนั้นมันจะเป็นยุคที่เราร้องเพลงประกอบละครแล้วเราแค่มีชื่อแต่เรายังไม่มีหน้าตาวันสู่สังคมอะมีแค่มีชื่อแล้วไปอวดเพื่อนว่าเอ้ยมีชื่อด้วยแค่นี้แต่ว่าก็จนร้องมาเรื่อยๆจนถึงได้มาประกวด The Voice แล้วถึงคุณอัดชวนมาอยากให้เธอได้หัวใจเพลงแรกเนี่ยค่ะมันก็เลยได้เป็นโอกาสที่ทำให้เราคนรู้จักเราแอสนักร้องเพลงประกอบละครมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพลงแรกของเพลงประกอบละครที่ร้องคือเพลงอะไรจำได้ยังจำเพลงได้อยู่
2: แต่ไม่ต้องไปหาฟังเลยค่ะ
0: เราอาจจะไปฟังหรือเปล่าก
2: ลับไปฟังแล้วกลัวตัวเองนิดหน่อย
0: ยังไงคะเพลงอะไร
2: ชื่อเพลงบัวไม่พ้นน้ำค่ะ
1: จากละครเรื่อง
2: จำได้ว่าพี่เบนเล่นเป็นผีค่ะพี่เบนพรชิตาเล่นเป็นผีแล้วคือบัวไม่พ้นน้ำเนี่ยคือแสดงถึงผีท่านนี้ที่เขาแบบยังโกรธแค้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือเรื่องแรกเลย
2: อันนั้นคือเรื่องแรกแล้วก็แบบก็จุกจิกจิกเป็นมือปืนมาเพลงละครดังมั่งไม่ดังมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยแหละจนมาปวดเดอะบอยเขาคุณอัดชวนมาเลยได้เป็นครั้งแรกแบบของการที่ได้เดบิวต
1: ์พี่อัดเหรอครับพี่อัด yesterday ก็เท่ดีอยู่แล้วแล้วหมายถึงว่าโอกาสของเพลงละครอยู่ๆมัน
3: คือจริงต้องเพลงเจ็บไปรักไปก่อนครับคือเพลงเจ็บไปรักไปอ่ะเราไม่ได้ทำเพื่อมาประกอบละครนะพี
1: ่ครับ
3: คือทำมาปล่อยไว้เฉยๆแล้วอยู่ในดีอ่ะละครช่อง3
2: เข้าไป
3: ใส่ในละครเขาใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเจ็บไปรักไปเนี่ยคือเป็นเพลงของเราอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ทำฟอร์ละคร
3: ครับ
1: Oh.
3: แล้วเหมือนแล้วคือเรื่องนั้นเป็นณเดชกับคิมเบอร์รี่เล่นนะครับ
1: mm-hmm.
3: แล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ไปถูกเปิดในเรื่องตอนนั้นอะแล้วพอหลังจากนั้นแล้วอยู่ในเพลงมันก็ดังขึ้นมาเลยแล้ว oh. แล้วมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นเปิดโอกาสว่าไอเนี่ยเพลงต่อไปอยากให้เธอได้หัวใจอะเหมือนพี่เบียร์เขาก็รู้จักกับผู้จัดเขาก็เลยเขาจิ้มมาว่างั้นเอา yesterday ลอง
1: แล้วถ้าเกิดพูดถึงเพลงของ yesterday หรือเพลงของอัดที่มันเชนจริงๆอะครับมันเปิดโอกาสจริงๆเพลงแรกจริงๆที่ทำให้คนรู้จัก
3: ก็น่าจะเป็นเจ็บไปรักไปนี่แหละครับ

0: วลาที่มันถูกเข้าไปอยู่ในละครมันเป็นเพลงของเราแล้วฟีดแบคมันออกมาแล้วมันดีอย่างเงี้ยครับมันหมายถึงว่าไอ้เพลงละครอ่ะมันช่วยเสริมเราในฐานะศิลปินยังไงบ้างอะครับ
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้ถามให้กิ่งด้วยก็ได้
2: จริงๆผิดพอรักเนี่ยเป็นถือว่าก็เหมือนเป็นซิงเกิลของกิ่งไปเลยอะเป็นแบบว่าชื่อ mm-hmm. เป็นแบบภาพจำว่าต้องผิดพอรักเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าในแง่ของชีวิตก็คือเรียกได้ว่ามีบ้านมีรถเลยนะคะเพลงนี
1: ้ว้าว
2: เปลี่ยนชีวิตเลย
3: ใช่จริงว่า
2: เป็นเหมือนแบบเป็นผลงานแบบมาสเตอร์พีซไปเลยอะไรเงี้ยแค่เพลงผิดพอรักแค่เพลงเดียวคือไปที่ไหนทุกคนก็จะแบบรอฟังผิดพอรักเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: คือไอ้จุดตรงเนี้ยมันถึงเป็นจุดเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าตอนจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยไอ้เรื่องการรักการร้องเพลงเรื่องการเริ่มโอกาสแรกๆของพวกเราเนี่ยมันมายังไงครับ
2: จริงๆชอบร้องเพลงค่ะก็ชัดเจนตั้งแต่เด็กเลยว่าโตไปอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เป็นสายประกวดเลยก็คือแบบทำวงกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนคณะดนตรีที่ศิลปากรค่ะใช่แล้วมันมีเดอะสตาร์นี่แหละที่เอาจริงๆที่บ้านเขาไม่ได้แบบว่าสนับสนุนให้เรียนเบอร์นั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอแลกเปลี่ยนว่าแบบถ้าอยากจะเรียนทางสายนี้ก็ต้องหาเงินจากมันได้นะคะก็เลยแม่ก็เป็นคนผลักดันให้ไปประกวดเดอะสตาร์ใช่ค่ะก็เลยไปประกวดเพื่อที่จะได้เรียนแรกกับการเรียนคณะดนตรีอะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งครั้งแรกของการประกวดก็คือ The Star 5
2: ใช่ค่ะที่เป็นการประกวดแบบจริงๆจังๆเลยนอกนั้นมันก็แค่แบบร้องในงานโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะทำวงกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็เริ่มจากจุดนั้น
2: ใช่ค่ะก็เป็น8คนสุดท้ายในปีนั้น
0: แล้วอย่างของพี่อัดล่ะครับ Yesterday เนี่ยมันเริ่มจากที่พี่อัดบอกว่ารวมตัวกับเพื่อน
4: ครับ
0: แล้วมันมามีผลงานมาอยู่ค่ายมาออกซิงเกิลออกอัลบั้มมันเดินทางมายังไงครับญาติ
4: แรกๆก็ด้วยความผมว่าเด็กๆมันวัยรุ่นน่ะก็ชอบเล่นดนตรีโชว์สาวแหละ ในสมัยมัธยมนะแล้วก็เล่นมากันเรื่อยๆจนแบบว่าคือตอนเด็กมีความฝันไม่ถ้าไม่เป็นนักร้องก็อยากเป็นนายกอะไร
0: ครับโอเค
4: มาคนละขั้วเลยแต่ด้วยความที่แบบว่าตอนผมเรียนอ่ะผมก็แอบเรียนจบเร็วนิดนึงผมจบ3ปีครึ่งจริงๆกับพ่ออยากให้ไปทำงานแบงก์อะไรอย่างเงี้ยด้วยคือผมเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยครับแต่ว่าก็แบบขอพักก่อนแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนกับเนี่ยกับอาร์ตมือกอง

0: อยู่กี่ปีอ่ะพี่อ่ะ
1: โหก็เล่นตั้งแต่อายุ20ประมาณ21อะไรครับ20 21แล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนมาเรื่อยๆคือจริงๆก่อนหน้านั้นมันเหมือนกับว่าแต่ในความฝันเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแหละแต่ผมไม่ได้มีโอกาสว่าเรียกว่าอะไรอ่ะได้ถ่ายโฆษณาถ่าย MV อะไรก่อนหน้านี้ด้วยอะไรเงี้ยและระหว่างที่แบบว่าลงวงกับเพื่อนก็ทำเพลงไปเราก็เข้าใจด้วยว่าตอนนั้นถ้าเป็นวงจริงอ่ะการที่จะแบบเอาเพลงไปยื่นเลยให้ค่ายฟังอ่ะมันก็จะยากนิดนึงใช่ไหมคร
0: ับ
1: คือช่วงนั้นผมก็นอกจากเล่นกลางคืนแล้วด้วยผมว่าจะบ้าแคสโฆษณาเยอะมากแล้วพอมันได้มีเพลงก็มารู้จักกับพี่โตแล้วพี่โตเอาไปให้พี่เบียร์คอมเพทิตึก
0: พี่เบียร์คือพี่ฟองเบียร์
1: ใช่ครับ อะไรอย่างเงี้ยพอเอ้ยเพลงเข้าท่าเนี่ยเอามีโปรไฟล์ด้วยเขาลองไปผู้ใหญ่อย่างพี่ตีอะไรเงี้ยเอาเหรอเอามันมีวงเหรออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าลำพังเล่นดนตรีส่งเดโมไม่น่าจะได้
2: ผมมันอาจจะยาก
0: เลยวางแผนให้สร้างโปรไฟล์ซะหน่อย
1: มันด้วยความที่มันมีโอกาสมันอยู่แล้วด้วยแหละแต่ผมก็รู้ทุกตัวว่าถ้าทำอย่างนี้ได้มันน่าจะแบบเขาน่าจะอยากหยิบของเราไปทำต่อ
2: คือในยุคพวกเรามันยังไม่มี IG มีอะไรที่เราทำโปรไฟล์ได้ YouTube ก็ยังไม่ได้แบบขนาดตอนนี้เลยเนาะค่ะถ้าเป็นตอนนี้เวลาเราส่งแล้วดู IG หนูสิพี่ยอดฟอลเต็มเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนนั้นมันไม่มีอะไรอะ
0: แล้วอย่างของฟิล์มโอกาสที่มันเปิดชัดๆมากๆมันคือ
2: ฟิล์มว่า The Voice ค่ะหมายถึงว่าพอฟิล์มอาจจะร้องเพลงประกอบละครมาแล้วประมาณนึงแต่คนยังไม่เคยแบบเห็นหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอได้มีโอกาสร่วมงานกับคนเยอะก็คือคอนเนคชั่นเนาะได้มีโอกาสเจออัดอย่างเงี้ยมันก็ถูกรีเฟอร์ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: การเข้าไปประกวด The Voice หรือการประกวด The Star ก็ตามมันยากไหมครับ
2: กิ่งว่ามันยากตอนที่มันเข้าไปเป็น8คนสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่ากิ่งไปด้วยหัวโล่งๆเลยคือไม่ได้คิดอะไรไปเพราะว่าแม่บอกให้ไปนี่หรอแม่คือเราเองยังไม่ได้เห็นโอกาสตรงนั้นด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้เหมือนกับแบบพี่อาจเขาดูแบบเฮ้ยเขา
0: สู้
2: เขามีปังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือเอาจริงๆกิ่งไม่ได้กิ่งชอบร้องเพลงเนี่ยหมายถึงว่ากิ่งไม่ได้คิดภาพว่ากิ่งจะเป็นแบบซูเปอร์สตาร์แต่หมายถึงกิ่งชัดเจนตั้งแต่เด็กว่ากิ่งอ่ะจะร้องเพลงเท่านั้นแต่ว่าพอมันได้มาประกวดเนี่ยตอนเริ่มต้นกิ่งว่ากิ่งสนุกกับมันมากกว่าเพราะไม่ได้คิดอะไรเลยไม่รู้เรื่องมาก็คือแต่จนกระทั่งได้ไปเป็น8คนสุดท้ายมันต้องมีแบบการวางตัวละครรายการก็รายการทีวีเนาะมันก็ต้องแบบว่ามีคาแรคเตอร์นั้นคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยซึ่งกิ่งว่าตรงนั้นน่ะยากและรู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับให้โตเร็วมากในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: เออแล้วถ้าอย่างนั้นตอนอย่าง The Star ที่เราเข้าไปประกวดอะคร
2: ับ
0: อะไรคือแรงผลักดันของเรา
2: อยากเรียนคณะดนตรีค่ะแล้วก็ใช่อยากเรียนคณะดนตรี
0: เพราะว่ามันมีสัญญากับคุณแม่ไว้
2: ใช่ค่ะถ้าอยากเรียนคณะนี้ก็ต้องหาเงินจากสิ่งนี้ให้ได้อะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วพอมันจบซีซั่นมันได้สิ่งที่เราอยากจะได้มันไหมครับนอกเหนือจากการได้เรียนนะได้เรียนดนตรี
2: ค่ะก็กิ่งคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตกิ่งแล้วนะเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตกิ่งแล้วกิ่งก็แบบก็ทำหน้าที่นั้นไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ากิ่งได้เป็นตัวเอง 100% มั้ยบนเวที The Star จริงๆแล้วไม่แต่ณวันนี้ที่มองกลับไปกิ่งกลับมองว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเพราะว่ารายการเขาเห็นศักยภาพเรามากกว่าที่เรา
0: เห็นตัวเอง
2: ถูกต้องมั้ยคะเค้าก็เลยดึงศักยภาพออกมาแต่เรากลับไปคัดค้านสิ่งนั้นเรากลับไปคิดว่าเราอยากเป็นตัวเองในอีกแบบนึงเรามีความเชื่อว่าเราเป็นอีกแบบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราไปไม่สุดในตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเราเชื่อเขาที่เขาแบบดึงศักยภาพออกมาแล้วเราแบบเฮ้ยเราอินกับสิ่งนั้นจริงๆกิ่งว่าถึงอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันประกวดเสร็จมีผลงานของตัวเองเริ่มทำเพลงของตัวเองแล้วอ่
2: ะ
0: มันเปลี่ยนความคิดนี้ไหมครับ
2: จริงๆตอนที่กิ่งออกอัลบั้มเดี่ยวของกิ่งมาเนี่ยเพลงมันก็ไม่ได้แมสนะคะแล้วมันก็เป็นในสไตล์ที่กิ่งชอบเลยแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าดังไปที่รู้จักขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็สอนกิ่งให้เข้าใจการทำงานว่าเราจะเลือกที่เราชอบหรือเราจะเลือกที่โลกชอบอ่ะคำตอบของกิ่งคือกิ่งแฮปปี้มีความสุขค่ะที่กิ่งได้ทำในสิ่งที่กิ่งชอบเพราะกิ่งชัดเจนเลยว่ากิ่งไม่ได้ต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นอาชีพในการหาเงินใช่ค่ะกิ่งต้องการร้องเพลงเพราะว่ากิ่งแฮปปี้ที่จะได้ร้องมันจริง
0: ๆพี่ฟิล์มดีกว่า
2: ค่ะ
0: ตอนแบบเดินทางเส้นทางพอ The Voice มันอุปสรรคความยากหรือกว่าที่มันจะแบบได้มีเพลงของตัวเองจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านอะไรต่อสู้อะไรกับตัวเองบ้างครับ
2: จริงๆคล้ายๆน้องกิ่งคือเป็น The Voice Season 1ดังนั้นไม่มีใครจับทางอะไรได้เลยแล้วก็จะมาใส่ๆแล้วก็สนุกสนานกับการแบบเจอของใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในทุกสัปดาห์เขาจะให้เราจริงๆเขาไม่ได้บังคับหรอกแต่เรามีโค้ชเป็นพี่โจอี้บอยซึ่งก็ชอบแบ
3: เราทำไงก็ได้ไม่ให้เพลงมันเป็นเวอร์ชันเดิมเลยตอนนั้นความสนุกซึ่งฟิล์มก็ชอบก็เลยตอนนั้นหมกมุ่นอยู่ความสนุกตรงนี้แล้วก็

0: สิ่งเดียวที่คิดคือเคยอยากไปต่อเพราะอยากทำเพลงในสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อเราจะได้เล่นต่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นในตอน The Voice อ่ะบางทีมันไม่ได้มองเรื่อง marketing หรือไม่ได้มองเรื่องจริงๆอ่ะที่น้องกิ่งพูดอ่ะใช่เลยว่าสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่คนดูชอบบางทีมันต้องแบบบาลานซ์แต่ณตอนนั้นน่ะที่คิดว่าแบบอยากทำอะไรคิดแค่ตัวเองว่าอยากทำอะไรอยากทำอะไรให้ชอบแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันตอนที่พอได้เป็นศิลปินแล้วอ่ะสิ่งที่ยากกว่าคือเมื่อมันประสบความสำเร็จในเพลงหนึ่งแล้วอ่ะเพลงต่อไปมันจะอย่างไรดีนะเราจะไปในทิศทางไหนถ้าถามไปมาพิมว่าความยากที่สุดคือถ้าขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วจะอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะพอแน่นอนว่าพอมันมีเพลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดไปแล้วอ่ะมันก็จะต้องแบบเหมือนเพลงต่อไปมันก็อาจจะไม่ได้เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะมีความกดดันอะไรบางอย่างสำหรับตัวเองด้วยป่ะฮะ
0: สำหรับตัวเองด้วยเพลงต่อไปยังไงอ่ะเราต้องไปทิศทางไหนแบบไหนคือถูกแบบไหนคือผิดมันควรจะเฉไปจากทางที่เราแบบคนเขายอมรับเราแล้วหรือเราควรจะแบบไปต่อเพราะว่าเนี้ยปัญหาคลาสสิกของศิลปินทุกคนที่จะมีคำถามว่าแล้วซิงเกิลหน้ามัน next step มันยังไงต่อวะมันใช่ไม่ใช่เราจะเปลี่ยน target หรือเราจะไปคนเดิมเขาจะเบื่อไหมถ้าเราออกเพลงเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพลงว่าอันนั้นนะคือสิ่งที่ยาก
2: แล้วอย่างของอัดเองนะครับ yesterday เดินทางเหนื่อยไหมครับในแง่ของแบบการเป็นวงดนตรีหนึ่งวงผมเชื่อว่าก็ตามความฝันแหละ
3: ใช่ครับก็คืออย่างตอนแรกๆผมว่ามันต้องเหนื่อยหมดนะครับคืออย่างที่ผมเล่ามันอาจจะดูสั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าการเป็นวงดนตรีมันหลายมิติผมว่าวงดนตรีมันคือครอบครัวมากมันคือมีหลายความคิดด้วยแล้วมันการที่คนเรามันจะแบบมุ่งหรือมีวินัยหรือทำย้ำแล้วไปจนถึงอะมันต้องใช้พลังงานกันเยอะมากแล้วมันต้องเกาะกันแน่นแบบสุดๆจริงๆแล้วมันต้องรักในการทำมากๆจริงๆระหว่างแบบก่อนที่จะมาได้มาเป็นเดโมไปถึงอันพี่เบียมคือเราก็ลองทำมาเยอะครับแล้วลองส่งหลายที่มันก็ถูกปฏิเสธนู่นนี่นั่น
2: uh-huh.
3: อะไรมาต่างๆนานาครับ
2: ทำเพลงกันเองไหมครับตอนแรก
3: ใช่ครับอย่างเพลงแรกจริงๆที่สุดท้ายแล้วเพลงแรกที่เราเข้าไปแล้วพี่เบียร์ก็ชอบด้วยก็คือชื่อเพลงวนครับ
2: อ
3: ันนั้นเป็นเพลงที่พวกผมทำกันขึ้นมาเองนี่แหละแล้วก็ถูกเอาไปใส่ในอัลบั้มโปรเจกต์เลิฟพิวตอนนั้นเหมือนกับว่
2: า
3: พี่เบียร์เขามีโปรเจกต์อะไรนะ9คน9อาชีพพอดีแล้วผมก็เอาเพลงนี้ไปเสนอ
0: เป็นทันไปออกใช่ไหมทันแล้วตัวสอง
3: ใช่แล้วก็เอาเพลงนี้ไปเสนอแล้วเขาบอกอ้าวเห็นแล้วก็พอไปเสนอผู้ใหญ่ว่ายังไงก็จะให้วงเข้าอยู่แล้วงั้นเอามาชิมลางก่อนเอาเพลงพวกนี้มายืมก่อนเอามาใส่ในโปรเจกต์เพราะว่าตอนนั้นคืออย่างที่ผมบอกผมว่าเหมือนแบบว่าถ่ายโฆษณาด้วยเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบเป็นเพลงที่ในแบบโฆษณามีเพลง

0: พลงละครกับเพลงตัวเองอะเวลาร้องเวลาถ่ายทอดมันแตกต่างไหมครับในแง่ของความรู้สึก
1: อย่างผมอาจจะไม่ค่อยได้แตกต่างมากในการร้องเพราะผมก็คือผมไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเก่งหรอกคือผมจะร้องจากฟีลลิ่งล้วนๆอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะนอกจากไอ้อย่างเพลงตัวเองด้วยก็ที่ทำมาตอนนั้นอย่างพี่เบียร์เขียนก็ผมก็จะเล่าเรื่องความรักสมัยเด็กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือแต่ถ้าเป็นเพลงละครเสร็จปุ๊บอะพอเราได้เห็นโจทย์ด้วยแต่อันนี้อาจจะอีกแบบนึงตรงที่อะผมก็เคยแบบถ่ายโฆษณาถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยได้เรียน acting มาบ้าง
0: ครับ
1: เราก็จะรู้เข้าใจว่าการที่แบบว่าเข้าไปปุ๊บอะบอกบทเป็นงี้คิดอย่างงี้เรารีมายกับตัวเองแบบไหนมันถึงเอาประสบการณ์เราออกไปซิงกันแล้วเราก็ร้องออกมาให้มันฟีลลิ่งที่สุดเท่าที่วิธีคิดแบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นแล้วเราเป็นแบบไหนอะไรครับผมจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: ของพี่ฟิล์มเหมือนกันป่ะครับเวลาเพลงตัวเองกับเพลงละครดีไซน์ต่างกันไหม
2: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าละครอ่ะฟิล์มจะพยายามจินตนาการ
0: ไปถึงตัวละคร
2: ไปถึงตัวละครด้วยว่าเออถ้ามันไปอยู่มันจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเพลงตัวเองก็เต็มที่เลยค่ะคุณเนี่ยก็จะพยายามนึกถึงประสบการณ์ใช่คล้ายๆกันว่าวิธีการที่เราจะ imagine คือพยายามคิดถึงประสบการณ์ตัวเองตอนร้องเลยค่ะคือบางเพลงอ่ะมันไม่ต้องแบบโชว์เก่งเลยอะค่ะแต่ว่าแบบถ้าเพลงมัน represent แบบว่านางเอกมันอ่อนแอมากอะแบบฟิล์มจะคิดเองว่าคนอ่อนแอมันแบบมันหมดแรงแบบเลยวะอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเอาตัวเราบวกคาแรคเตอร์ของละคร
2: ด้วยค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นเพลงประกอบละครนะคะฟิล์มจะพยายามคิดว่าแบบมันเหมือนเล่าเรื่องแต่เล่าเรื่องเป็นเพลงกำลังแสดงอยู่นี่แหละเป็นนักแสดงท่านหนึ่งแต่แสดงผ่านเสียงร้องอะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่กิ่งล่ะครับ
3: ก็น่าจะต่างอยู่ค่ะเพราะว่าเพลงตัวเองจริงๆมันสดใสแต่เพลงละครก็จะเศร้าๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งเพลงละครมันจะเศร้าๆคือหมายถึงว่าเรื่องนั้นๆ
3: ใช่ค่ะก็มีแต่เศร้าทั้งนั้นเศร้าทุกเพลงเลยค่ะ so sad ทุกเพลง
2: ละครน่ะเนาะใช
0: ่อย่างถ้าเกิดเพลงละครล่าสุดเลยอย่างของพี่กิ่งนี่คือมีไหมมีผลงาน
3: มีค่ะมี
0: อันนี้คือเพลง
3: เซี่ยวสายตาค่ะ
0: ในเรื่อง
3: ผีเสื้อสลับลายค่ะ
0: อันนี้คือช่อง
3: 7
0: อ๋อช่อง7น
3: ี่
0: คือใหม่เลย
3: ใหม่เลยเมื่อน่าจะเดือนก่อนนี่เองค่ะ
0: ก็เศร้า
3: เหงาเหงา
0: ของพี่ฟิล์มเหรอครับ
2: ของฟิล์ม
0: ล่าสุด
2: น่าจะปีแล้วค่
0: ะ
2: ช่อง3กับพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ค่ะชื่อเพลงพอแล้วความเสียใจพี่เชอร์รี่เข็มอับฟอนกับอเล็กซ์
0: พี่อัดดีกว่าพี่อัดเพลงล่าสุดของเพลงละครนี่กี่ปี
1: โอ้แต่นานแล้วป้อนน่าจะ4ปีแล้วมั้งชื่อเพลงสถานะไหนในสายตาครับ
0: เวลาเราร้องเพลงละครนะครับเพลงมันเสริมตัวละครหรือตัวละครมันเสริมให้เพลงเราดัง
2: มันหลายองค์ประกอบหลายคอมบิเนชันกันและกันแต่ถ้าเป็นของพวกเราส่วนใหญ่มันจะส่งเสริ
0: ม
2: การส
0: ่
2: งเสริมกัน
3: ใช่ไปด้วยกัน
2: ถ้าละครไหนมามากๆเพลงก็ดังก็มี
0: เวลาที่เกิดสมมติว่าเพลงละครที่เราไปร้องอะมันมีไหมครับที่แบบมันดังกว่าเพลงเราเองแล้วมันรู้สึกยังไง
3: ของหนูไง
2: จริงก็เป็นมาตลอด
3: ผิดพอรักเนี่ยค่ะก็เป็นเพลงที่บอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซอะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เราก็โอเคเพราะมันก็คือ
3: โอเคค่ะ
0: มันก็คือผลงานของเรา
3: ถูกต้องค่ะโอเคทุกอย่างก็คือเต็มที่อยู่แล้วมันก็คือซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้ว
2: ถึงมันจะไปประกอบละครแต่มันก็คือเพลงของเราคือผลงานของเราซึ่งจริงอะถ้าถามว่าเพลงฟิล์มมงกตคือเพลงอะไรอะทั้งหมดที่ทุกคนรู้จักส่วนใหญ่จะเป็นเพลงละครหมดมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราตั้งใจทำเหมือนกันเลยค่ะพี
0: ่พี่อ่านเหมือนกันไหมหรือต่าง
1: เอาด้วยความYesterdayชอบถูกพูดว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบละครอะแต่กับความเป็นวงมันทำให้มันแบบอาจจะแบบมันก็มันโอเคแหละแต่เราอาจจะรู้สึกมันความเท่มันน้อยลงอะผมว่ามันอาจจะเป็นอะไรนำพาไม่ดีที่บอกเจ็บไปแล้วไปมันไม่ใช่เพลงละครแต่มันถั่วละครไปใส
0: ่ครับ
1: แล้วคนก็เข้าใจว่าเป็นเพลงละคร
0: โอเค
1: แล้วมันก็แล้วคือจริงๆเพลงผมมันอาจจะทรงที่มันอาจจะเข้าไปอยู่ในละครได้ด้วยละมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอหลังจากนั้นมันก็มาเป็นอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: แต่ว่าอย่างยุคนั้นก็จะรู้สึกแบบมันก็มันไม่เท่นิดนึงอ่ะพี
0: ่แต่ถามว่าชอบมั้ย
1: ชอบ
0: เพราะว่ามันชอบอยู่แล้ว
1: เพราะมันทำให้เราแบบมันสักเซสด้วยแล้วมันก็คือมันก็ประกอบกันคือเพลงเราอย่างเพลงอื่นเนี่ยแพ้ที่มันหายหรืออย่างอื่นมันก็โอเคมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเพลงประกอบละครผมว่าอย่างในยุคนั้นมันมีโอกาสดังมากกว่าเพราะว่ายุคนั้นเป็นคนที่ดูละครเยอะมากอะและใครที่เหมือนยึดพื้นที่สื่อตรงนั้นได้อะแล้วถ้าเพลงมันถูกต้องอะคุณก็จะได้แบบสิ่งหนึ่งที่แบบอย่างที่บอกอาชีพคุณก็เนี่ยบ้านได้รถได้หมดอะ
0: มันก็เหมือนที่พี่กิ่งบอกว่าเพลงเดียว
3: เปลี่ยนชีวิตได้เลย
1: ใช่
3: มันเป็นยุคที่คนต้องแบบดูละครดูแบบทีวีอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นยุคนึงที่ถ้าได้ร้องเพลงประกอบละครนี่คือแบบดีใจ
1: ใช
3: ่
1: ใช่ครับตอนนั้นมันก็มีแต่คนอยาก
3: ร้องใช่ผมว่าเด็กที่บอกมันไม่ได้มีเยอะเหมือนทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าโชคดีแหละ
0: วันนี้ในฐานะนักร้องอะครับในฐานะคนชอบร้องเพลงด้วยก็ได้ในฐานะศิลปินนักร้องด้วยก็ได้กำลังมองหาโอกาสแบบไหนกำลังมองหาช่องทางแบบไหนหรือกำลังมองหาเป้าหมายแบบไหนของตัวเองอยู
1: ่ก็เหมือนจริงๆก่อนนี้มันก็มีเปลี่ยนสมาชิกมาด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็แบบอย่างที่ผ่านมาเราก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างด้วยเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปนี่แต่สุดท้ายผมว่าวงดนตรีทุกวงอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆจังๆของตัวเองสักครั้งนึงที่แบบว่าคนดูแบบเป็นหมื่นอย่างเงี้ยหรือเป็นหลายๆพันอะไรเงี้ยผมว่า Yesterday พยายามกำลังจะทำไปที่จุดนั้นแบบว่ามันก็เพราะมีเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ปล่อยมามันจะทำให้โอกาสเราเริ่มขยับไกลมากขึ้นอีกนิดนั่นแหละแล้วก็ผมก็คุยกับที่วงบอกว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากแบบทำเพลงให้แบบกลับมาแมสให้ได้อย่างน้อยแบบ 3-5 เพลงตั้งเป้ากันแบบจริงจังคุยกันในวงที่เป็นสมาชิกใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็บอกว่าถ้ามันทำได้อะคอนเสิร์ตใหญ่มีแน่นอนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แบบการที่อย่างที่บอกว่าเราสร้างอันนี้มาแล้วอะ
0: ครับ
1: เนี่ยคุณเป็นนักดนตรีอะเนี่ยสำเร็จละ
3: ความฝันกิ่งไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะก็อยากเป็นคนที่มีความสุขกับการร้องเพลงต่อไปแล้วก็คิดว่าทำได้แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นต่อไปกิ่งก็ยังรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนที่ร้องเพลงคือเซฟโซนของกิ่งแล้วกันแล้วกิ่งก็ยังรู้สึกแบบว่าอยากจะพอใจในไม่มีเพดานของความสามารถในการร้องเพลงของเราขึ้นไปอีกอยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป้าหมายในแง่ของการร้องเพลงของกิ่ง
0: พี่ฟิล์มดีกว่าวันนี้กำลังเดินไปไหนครับหรือมองอะไรอยู่โก้เราอยู่ตรงไหน
2: ฟิล์มเห็นภาพตัวเองว่าถ้าความสุขถ้าวันนี้เราตัดทุกอย่างอุปกรณ์ออกไปอะฟิล์มพงษ์ยาวเป็นคนที่เป็นครีเอเตอร์คือหมายถึงว่าคำว่าครีเอเตอร์คือร้องเพลงที่ได้คำว่าเราครีเอทสไตล์การร้องหรือวิธีการร้องของเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราถ้าสิ่งนั้นคนชอบด้วยอันเนี้ยก็ฟิล์มคิดว่าเป็นความสุขของฟิล์มอย่างที่บอกว่าเมจิกโมเมนต์ของฟิล์มมันอยู่ที่ในวันที่อยู่ในห้องอัดแล้วฟิล์มได้กำลังสร้างสรรค์หรือกำลังผลิตสิ่งออกนี้ออกมาเพลงออกมาได้ร้องเพลงเรารู้สึกว่าเราดีไซน์มันแบบนี้มันเพราะดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิล์มรู้สึกว่าเมจิกโมเมนต์ของฟิล์มอยู่ตรงนั้นดังนั้นอ่ะถ้าได้มีโอกาสแบบใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะฟิล์มว่าอันนั้นคือความสุขของฟิล์มค่ะ
0: ผมว่ามันทำให้มันเห็นความจริงว่าร้องเพลงเหมือนกันเป็นศิลปินเหมือนกันแม้กระทั่งเป็นเพื่อนกันร้องเพลงประกอบละครร่วมกันแต่ว่าเส้นทางก็ต่างโอกาสก็ต่างแม้กระทั่งเป้าหมายก็ต่างเป็นแบบนี้เลยครับนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตเท่านั้นครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่จิ๋งนานมาทีนะพี่ฟิล์มขอบคุณมาก
3: อ
0: ยาก
3: โ
0: ผล่ขอบพระคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกเพลงที่มาโชว์วันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเพลงของพี่ฟิล์มแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้นะครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้พี่เก่งพี่ฟิล์มพี่อาจพี่นักดนตรีแล้วก็ทีมงานทุกคนครับรวมถึงผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นักผจญเพลงวันนี้ครับ10ปีแล้ว
2: 10ปีในชีวิตคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเป็นจำนวนปีที่เรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนเร็วเสมอเลย
0: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
4: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
3: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีรับทราบการจับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะคุณอัฟนันคะนายกรัฐมนตรีขอให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้นะคะหลังจากที่พบการทุจริตการสอบกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะขณะที่นายวรสิทธิ์นะคะก็บอกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นค่ะว่าจะมีข้าราชการคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวหรือไม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบถึงกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจับกลุ่มกระบวนการทุจริตการบรรจุสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่โดยบ่ายวันนี้ค่ะจะมีการออกคำสั่งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าจะเป็นคำสั่งย้ายใครที่เกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเรื่องนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการสอบค่ะซึ่งตามกระบวนการแล้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ว่าจ้างส่วนผู้ที่รับจัดสอบนะคะก็จะไปดำเนินการสอบค่ะและเมื่อมีการสอบกระบวนการต่างๆก็จะส่งผลกลับมาที่สทเพื่อประกาศผลดังนั้นต้องไปดูค่ะว่ามีใครหรือข้าราชการคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือไม่ค่ะซึ่งสอดรับกับนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาระบุว่ารับทราบแล้วเมื่อเช้านี้ถึงกรณีดังกล่าวค่ะและเป็นเรื่องที่แยกมากนะคะค่ะอย่างต่ำนะคะก็คาดการณ์กันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คนค่ะเพราะว่ามีผู้ที่สอบกว่า 100,000 คนซึ่งก็ต้องรอผลการสอบสวนหลังจากนี้นะคะว่าจะมีข้าราชการหรือบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวหรือไม่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาครับวุฒิสภาเห็นชอบให้ศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชซึ่งเป็นศาสตราจารย์คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ครบวาระครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาครับ
2: ค่ะคุณอัปนันคะก่อนที่วุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบก็มีการอภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติค่ะว่าจะตรงสายด้านรัฐศาสตร์หรือไม่ค่ะที่ประชุมวุฒิสภามีมติค่ะ140-17งดออกเสียง22สรุปให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชค่ะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสายรัฐศาสตร์แทนศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ดำรงตำแหน่งครบวาระแต่ก่อนที่จะโหวตให้ความเห็นชอบสวหลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับประวัติของศาสตราจารย์จักรพงศ์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสวพันใหม่เช่นนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ที่ตั้งคำถามว่าตำแหน่งศาสตราจารย์คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจจะตรงกับสาขาที่สมัครหรือไม่และอ้างอิงว่าในชั้นกระบวนการสรรหาองค์ประชุมไม่ครบค่ะเนื่องจากไม่มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาร่วมด้วยจึงเสนอให้เลื่อนการลงมติวันนี้ออกไปหรือนายเทวฤทธิ์มณีฉายค่ะอภิปรายชี้ว่าผลงานวิชาการที่ศาสตราจารย์จักรพงษ์ได้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาว่าถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่กฎหมายหรือว่านิติ

0: ไม่ใช่หมวดรัฐศาสตร์ค่ะโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรในฐานะเลขานุการของกรรมธิการตรวจสอบประวัติชี้แจงว่าเรื่องคุณสมบัติไม่ได้เป็นอำนาจของกรรมธิการค่ะเป็นอำนาจของกรรมการสรรหาที่ดำเนินการมาแล้วจึงเดินหน้าลงมติก่อนที่จะยืนยันว่าไม่มีใบสั่งค่ะสำหรับศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชค่ะปัจจุบันทำงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งศาสตราจารย์คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ค่ะซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ก็รอประธานวุฒิสภานำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุทธิทวีชัยสิทธิ์อายุ58ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากซอยช่างนาคถนนสมเด็จเจ้าพระยาแขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: 7-8,000 คนเนี่ยแล้วมันมีรายชื่อมาดูวันนี้มีแค่ 4,500 คนแล้วควบสมาคมก็เอาไปไว้ไหนวันนี้ใจก็ฟูขึ้นเพราะว่ามีผู้ชำระบัญชีมา
1: ครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไปเป็นปัญหาเรื่องของเงินชาปนกิจทางเขตภาคอีสานค่ะใครเจอปัญหานี้แล้วคุณยังไม่ได้เงินหรือว่าต้องการตรวจสอบสมาคมใดสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้อีกสักครู่ค่ะพี่รณรงค์แก้วเพชรจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยนะคะส่วนเรื่องแรกที่เราจะนําเสนอในวันนี้ค่ะแม่ต้องเตือนหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้เยาวชนเยอะค่ะรวมถึงกลุ่มวัยดิฉันเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของศิลปินวง BTS ค่ะเป็นศิลปินเกาหลีนะคะณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีทัวร์มาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยมีเยาวชนหลายคนหลงเชื่อแล้วก็ไปซื้อบัตรกับคนกลางสุดท้ายคนกลางเชิดเงินหนีไปค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็เชิญผู้เสียหายมาร่วมในรายการนี้นะครับท่านแรกครับคุณวันครับเป็นผู้เสียหายครับถัดไปนะครับคุณย่าครับเป็นผู้เสียหายนะครับถัดไปครับคนที่มาช่วยเหลือนะฮะคุณนิติกรบุญจักรุณเจริญครับท่านเป็นอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยครับแล้วคุณปามนะครับถัดไปครับทนายความนะครับคุณนันทพัฒน์สอนเตชะปัญญาพิพัฒน์ทนายความนะครับวันนี้ให้เรามีคนมาเยี่ยมชมด้วยเป็นเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับ
2: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องแรกกันหน่อยขยายความแบบนี้ค่ะคือเราต้องเตือนภัยกันนะคะรวมถึงเตือนภัยพี่ๆด้วยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนนะคะไปซื้อบัตรนะบัตรอันนี้เนี่ยต้องดูกันหน่อยว่าคนขายเป็นใครกันด้วยนะคะคุณผู้ชมขาอยากให้ดูแชทข้อความกันหน่อยเป็นแชทข้อความที่ผู้สายส่งมาให้กับทีมข่าวค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมันคือหลักฐานชั้นดีเลยที่ผู้สายเนี่ยติดต่อกับร้านรับฝากกดบัตรคอนเสิร์ตร้านหนึ่งค่ะผ่านแอคเคาท์ใน X ค่ะ

0: โซนเนี่ยจะมีค่าจ้างกดบัตรที่แตกต่างกันไปแอคเคาท์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากนะคะก็เลยแอดไลน์เข้าไปพูดคุยว่าสามารถกดบัตรให้ได้วันไหนราคาเท่าไหร่บ้างรวมถึงมีการพูดคุยกันเรื่องของการโอนเงินค่ามัดจำค่ากดบัตรแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยของราคาบัตรคอนเสิร์ตจะต้องจ่ายกันยังไงก็พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งปรากฏว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยแอคเคาท์เนี่ยนะคะเขาคุยในไลน์ต่อเขาคุยแบบตีสนิทเลยเขาบอกทำแบบนี้ต้องโอนเงินเป็น2บัญชีด้วยกันบัญชีแรกค่ะเป็นบัญชีที่สำหรับโอนเงินมัดจำเท่านั้นคือ300-700 บาทส่วนบัญชีที่2ค่ะคือการโอนเงินจำนวนเต็มผู้เสียหายหลายคนเขาหลงเชื่อก็โอนไปทั้ง2บัญชีเลยค่ะ
1: ค่ะคือว่าหลังจากที่โอนไปแล้วนะครับผู้ชมครับก่อนถึงวันกดบัตร1วันนะฮะก็จะให้ทางเราเดี๋ยวทราบก่อนว่าเราจะต้องมีการโอนจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เมื่อถึงวันกดบัตรในช่วงเช้านะครับคือผู้เสียหายบอกว่าก็โอนเงินให้แอคซ้ำๆเข้าบัญชีที่1ซึ่งเป็นบัญชีในการโอนค่ามัดจำแล้วก็บัญชีที่2เป็นการโอนส่วนที่เหลือเมื่อโอนให้ครบแล้วครับทางแอคซัมซัมเนี่ยเริ่มปิดบัญชีแอคเคาท์ครับมีงานเข้าละก็เลยมีการโพสต์ถามว่ามีใครกดบัตรจากร้านนี้บ้างจากนั้นก็เลยมีการรวมตัวการสร้างโอเพนแชทรวบรวมผู้เสียหายทีนี้คือว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ครับตัวแทนผู้เสียหายก็ไปยื่นหนังสือถึงนายกันพงษ์ประยูรศักดิ์นะครับส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นวงการสแกมเมอร์แล้วครับโดยปัญหามาจาก3จอจอแรกก็คือจองเองการจองบัตรเองที่ยากครับจองผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือว่าทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถจองเองได้จอ2ก็คือจองผ่านคนอื่นนำมาสู่จอ3คือเจ็บใจครับนี่คือ3จอนะ
0: แม้แต่จอที่3น่าจะเจ็บสุดพี่เดียวค่ะ
1: ครับ
0: คือเรื่องนี้ค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะที่เป็นคนพาผู้ใช้ไปร้องเรียนบอกว่าตอนนี้ทางออกนะมันน่าจะแบ่งได้แบบดีที่สุดเนี่ยมีแค่2ทางทางแรกค่ะคือระยะสั้นคือติดตามข้อร้องเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเคสนี้แล้วก็เคสในลักษณะแบบนี้มาให้กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคได้พูดคุยและหาทางออกร่วมกันส่วนทางที่2ค่ะคือต้องแก้แบบระยะยาวแนวทางการทำให้การกดบัตรอีเวนต์มันดีขึ้นหน่อยนะลดความเสี่ยงของมิจฉาชีพจะไปที่อนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยค่ะส่วนเรื่องของการดำเนินคดีแล้วก็แจ้งความตอนนี้ทุกคนจะกระจายไปแจ้งความเอาไว้แต่ละสน.ส.ภ.ค่ะแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเคสใหญ่ด้วยอาจจะมีผู้เสียหายไปที่กองบังคับการต่อไปด้วยค่ะ
1: มาคุยกับผู้เสียหายก่อนละกันนะครับก่อนที่จะหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือนะฮะคุยคุณวันจุดเริ่มต้นเลยฮะไปเจอยังไงใน X แล้วทำไมถึงหลงเชื่อมันน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยนะฮะ
2: ดูจากรีวิวค่ะรีวิวของนายทวิตค่ะที่กดบัตรก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นคอนเสิร์ตของ The Weeknd ว่าเขากดได้อย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: เห็นรีวิวก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: เลยมีความเชื่อมั่น
2: ใช่ค่ะ
1: เราสูญเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ
2: 8,500 ค่ะ
1: จริงๆแล้วราคาที่ถ้าเกิดจองเองเนี่ย
2: 7,800 ค่ะแล้วก็ค่ามัดจำอีก700 บาทค่ะ
0: แพงกว่าเดิม 1,300
2: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะ 1,300 ถือว่าคุ้ม
2: คุ้มค่ะ
0: คุ้ม
1: แล้วทำไมถึงไม่จองเองฮะ
2: วันนั้นมันจะมี3รอบในการจองค่ะเป็นรอบ membership ก็คือวันที่9ซึ่งวันที่9ลางานไม่ได้ค่ะต้องทำงานก็เลยต้องหาช่องทางในการคนที่จะกดบัตรได้ค่ะก็เลยเลือกการจอง
0: ค่ะพี่เดียวเคยกดบัตรคอนเสิร์ตไหมมีศิลปินที่ชอบ
1: แต่ว่ามีคนมาร้องเยอะมาก
0: เขาบอกแบบนี้ค่ะเวลาที่เขาเปิดรอบแต่ละครั้งนะบางคนเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกล่วงหน้าเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ต้องไปร้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นร้านเกมแบบเน็ตแรงๆนะ1นาทีเต็มมีอยู่จริงถูกต้องนะคะมันก็เลยเป็นช่องทางของการต้องจ้างคนกลางในการกดแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนกลางที่เราจ้างกดมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าโดยทุกครั้งที่เรานำเสนอคุณผู้ชมค่ะร้านค้าคนกลางคือมิจฉาชีพทั่วๆไปแต่ครั้งนี้เนี่ยถูกวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่ทำมาแบบนี้คุณย่าล่ะคะคุณย่าเสียหายไปเท่าไหร่เอ่ย
3: 7,200 ค่ะ
0: 7,200
3: ค่ะ
0: โอ้นี่เงินค่าขนมเลยนะคะเนี่ย
3: ค่ะ
0: เก็บเงินเพื่อที่จะมาซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูศิลปินที่เราชื่นชอบมันน่าเชื่อถือขนาดโอนเงินเกือบหมื่นเลยเหรอคะ
3: คือเหมือนทีแรกที่เราเห็นเราก็เลือกดูไว้หลายร้านนะคะแล้วก็บังเอิญว่าเหมือนร้านเนี้ยเขาก็มีปัญหาเรื่องรีวิวเหมือนมีคนทักไปกลัวรีวิวเขาก็มาแบบว่าเขาอ่ะกดได้จริงๆก็คือมีคนมาช่วยเสริมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าม้าค่ะประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจจ้างร้านนี
0: ้ค่ะ

0: มีรีวิวต่อเนื่องบอกว่ากดได้กดจริงกดได้เร็วก็เลยเชื่อเขาแบบนั้น 7,200 และ 8,000 กว่าบาทที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เกือบ 20,000 แล้วค่ะ
1: คือฟังมา2คนแล้วเนี่ยคือว่าเหมือนจะอ้างอิงจากรีวิวเป็นหลักทำไมเราไม่มีการติดต่อเขาไปเองติดต่อได้ไหมฮะเขาอ้างว่ายังไงฮะ
2: หมายถึงติดต่อกับ
1: สามารถวิดีโอคอลได้ไหมโทรศัพท์พูดคุยเขาได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไลน์เขาจะเป็นบัญชีอะค่ะ
1: นี่พอรู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อได้ทำไมเราถึงมีการตัดสินใจที่จะต้องจ่ายเงินไปเชื่อแค่รีวิวอย่างเดียวนะในการพิจารณา
2: ก่อนหน้านี้เคยรับเคยจ้างกดบัตรอีกคอนเสิร์ตนึงค่ะแต่ว่าเป็นคนละร้านแล้วแพทเทิร์นการทำงานของเขาก็ประมาณนี้เลยก็เลยไม่ได้เอะใจว่าตอนที่เขาคิดค่ากดบัตรหรือว่าให้โอนเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านก็จะเป็นแบบนี้กันหมด มีแพทเทิร์นค่ะ
1: แพทเทิร์นคล้ายกันแล้วก็เคยมีประสบการณ์มาแล้ว
2: ก็คือแต่รอบนั้นไม่ได้โดนโกงได้บัตร
1: แต่นี่คือว่าเรื่องใหญ่มีอยู่ว่าไม่ใช่เพียงแค่2คนเท่านั้นที่ว่าตกเป็นผู้เสียหาย
4: ต้องถามท่านอนุละฮะ
1: ว่าไปมาแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ยังไงแล้วดูเหมือนว่าตัวผู้ก่อเหตุนั้นปิดบัญชีไปแล้วครับ
5: ครับผมคิดว่าผมท้าความแบบนี้กันครับคือ2ท่านเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนผู้เสียหายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากผมก็ไถทวิต X โปรแกรม X ซอฟต์แวร์ X ไปนะครับแล้วก็ไปเจอไวรัลที่บอกว่าใครโดนหลอกจากร้านนี้บ้างเอาไปเอามาเนี่ยพอผมก็ได้มีการพูดคุยกับหลายๆคนนะครับแล้วเขาก็เปิด Open Chat แล้วรวมผู้เสียหายกันซึ่งตอนนั้นมีประมาณ 400-500 คนแล้วทุกคนก็จะส่งสลิปเข้ามาใน Open Chat ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นไม่ใช่เรื่องเล็กๆของคนสองคนละเป็นเรื่องระดับชาติแล้วที่ผ่านมาในฐานะผมเป็นนักการเมืองด้วยเนี่ยก็มีคนร้องเรียนเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมาตลอดนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องใช้กรณีเนี้ยเพื่อขยายผลไปจนถึงการทำในเรื่องของกฎหมายผมก็เลยลองเข้าไปฟังนะครับพอไปอ่านแชทน้องๆเนี่ยบางคนพิมพ์มาบอกว่านี่คือรอมานานมากรอวงนี้มานานมากคงจะไม่ได้ไปดูละเก็บเงินมาทั้งเทอมนะครับเพราะว่าเขาประกาศมานานแล้วเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องมีตัวแทนในการที่จะหาช่องทางอะไรบางอย่าง1ได้เงินคืนไหมไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยจะเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไวรัลขึ้นแล้วคนในสังคมสนใจขึ้นนะครับก็เลยได้มีทำการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ผมเป็นคนกดสลิปทุกใบที่โอนไปหาบัญชีม้าบัญชีเดียวเนี่ยทุกอันนะครับจนรวมเงินได้ประมาณ1,200,000 บาทแล้วก็ช่วยน้องๆทุกคนเนี่ยทำเอกสารอย่างที่เห็นในหน้าจออย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปยื่นต่อกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคและทางส.ส.เองเนี่ยเขาก็รับไปแล้วก็เข้าไปคุยในกรรมาธิการ
0: ครับ
5: ก็พูดง่ายๆเนี่ยคือผมคิดว่าเคสแบบนี้มันไม่ได้เกิดครั้งแรกผมไปดูสถิติจาก64ถึง68เนี่ยมันประมาณ33ล้านบาทเฉพาะเรื่องของการหลอกกดบัตร
0: อ
5: ันนี้ยังไม่นับในเรื่องของการโกงราคาด้วยเดี๋ยวผมคงจะคุยคงจะเล่าให้ฟังในแผนระยะยาวเราต่อไปแต่โดยหลักการเนี่ยก็คือทุกๆคนเนี่ยได้มีการแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็กรรมธิการไม่ว่าจะเป็น AOC ตำรวจไซเบอร์สคบทุกคนเนี่ยได้รับรู้เคสนี้แล้ว
0: ค่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ที่เรานำเสนอไม่ได้ไปด้อยอาชีพคนกลางในการกดบัตรแต่อย่างใดนะแต่เราต้องการที่จะเตือนผู้บริโภคว่ามันมีคนที่ไม่หวังดีและทำตัวแบบนี้จริงๆคุณนิติกรเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เรื่องเล็กมันเชื่อมโยงไปถึงแก๊งสแกมเมอร์มาหลอกเลยเหรอคะมันไม่ใช่พ่อค้าคนกลางทั่วไป
5: ครับคือเอาไปเอามาเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าบัญชีที่หลอกให้ทุกคนโอนเข้าไปเนี่ยจะเป็นบัญชีคนที่หลอกลวงจริงแต่พอไปสืบแล้วรู้จักชื่อบัญชีนั้นนะครับน้องๆก็ช่วยกันสืบก็รู้อีกว่าเงินเนี่ยมันก็ไปอีกบัญชีที่2แล้วบัญชีที่2พอเรารู้แล้วเนี่ยก็มีผู้ปกครองน้องคนเนี้ยที่บัญชีที่2ติดต่อมาบอกว่าเขาเองก็เป็นผู้เสียหายนะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายไปเนาะแต่เขาก็บอกว่าตัวลูกเขาเองเนี่ยอายุประมาณไม่ถึง20ที่ถูกเอาบัญชีไปใช่ครับบอกว่าตัวเองก็ถูกคนเบื้องหลังชักใหญ่ทั้ง2บัญชีเนี่ยในการโอนกันไปกันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเงินก็ไปเข้าบัญชี True Wallet อย่างที่เห็นในหน้าจอเนี่ยแล้วเงินก็สูญหายไป
0: ครับ
5: มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเริ่มเป็นขบวนการละแต่ผมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสำหรับบัญชีมาทั้ง2บัญชีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนละมันมีคนข้างหลังที่คอยติดต่อทุกฝ่ายแล้วก็ทำเป็นกระบวนการ
1: คือมีบัญชีมานี่ก็คือเป็นคนไทยนอกเหนือจาก2บัญชีที่ท่านมีการตรวจสอบมาแล้วเนี่ยคือปลายทางเป็น wallet
5: เป็น wallet
1: พอ wallet แล้วเนี่ยคือหลังจากนั้นคือสามารถตรวจสอบต่อไปได้ไหมฮะว่ามันไหลไปที่ไหนไปคริปโตหรือไปไหน
5: ทางเราเองอ่ะยังสืบไม่ถึงตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาฟังในกรรมธิการนะครับผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอเห็นไหมเนาะแต่คร่าวๆเนี่ยอันนี้ผมที่ผมเล่าไปค
1: ือ
5: มี2บัญชีบัญชีแรกผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีแรกใช่ไหมครับ
0: แล้ว
5: บัญชีแรกเนี่ยก็โอนเข้าบัญชีอีกอันนึงนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้เสียหายทั้งหมดนะครับแต่ว่าไปออกมาเนี่ยเราได้ทราบว่าบัญชีม้าทั้ง2บัญชีนะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยก็โอนเข้าบัญชีด้านบน ะครับที่เราไม่รู้ตัวตนว่าเป็นใครแต่นี่แหละตำรวจก็กำลังสืบตามหาอยู
0: ่เดี๋ยวคุณพี่ถือค้างไว้นิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมดูเส้นเงินตามไปด้วยนะคะซัมซัมเนี่ยถ้าหากซัมซัมมีตัวตนจริงที่มีการโพสต์ขายใน X เนี่ยจะอยู่ตรงจุดไหนคะ
5: อยู่จุดดำๆนี่ครับจุดดำๆและเวลาแอคเคาท์เนี่ยคือที่ผมกล้าเล่าแบบนี้ครับเพราะว่าอยากจะให้ไม่ว่าใครที่กำลังพยายามหลอกลวงคนไทยอยู่อ่ะเขาจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเราตามหาได้นะครับแล้วอะไรที่เป็นช่องโหว่เนี่ยเราคงไปต่อนะครับต่อคำถามคุณแป้งอันนี้ครับบัญชีซัมซัม
0: ซัมซัมจะอยู่พีระมิดสูงสุด
5: พีระมิดสูงสุดแล้วก็คุยกับผู้เสียหายทางด้านนี้นะครับผู้เสียหายก็จะคุยอย่างคุณวันคุณยาเนี่ยก็จะบอกว่า อยากช่วยให้รับกดบัตรหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบัญชีแอคเคาท์ที่เป็นบัญชีตัวสีดำเนี่ยก็เอาบัญชีของคนที่อยู่ทางด้านนี้เนี่ยให้กับผู้เสียหาย
0: ซึ่งบัญชี1บัญชี2สามารถระบุได้ไหมคะว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือถูกหลอกเอาบัญชีมาใช้อีกทีนึง
5: อันนี้ต้องพิสูจน์กันต่อไปในข้อกฎหมายครับเราไม่แน่ใจ
1: แล้วม้าตัวที่1คือหลังจากโอนมาแล้วปุ๊บไปม้า2
5: ไปม้า2
1: ไปม้า2นี่ก็ไปต่อคือก็ยังตรวจสอบไม่ได้
5: ถูกต้องครับ
1: แล้วประเด็นเนี่ยที่ท่านบอกว่ารวมแล้วความเสียหายนี่เป็นหลักล้านบาททำไมมันถึงมากมายมหาศาลขนาดนั้นนะ
5: ก็เพราะว่าทุกคนเชื่อในเรื่องของรีวิวใช่มั้ยครับทุกคนฟังแล้วเห็นเค้ากดบัตรคอนเสิร์ตได้บวกกับสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานะครับแฟนคลับทุกคนเนี่ยอยากจะตั้งตารอศิลปินเนี่ยอะไรก็ยอมใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับการกดเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวคงได้คุยในเรื่องของบอร์ดในเรื่องของต่างชาติเข้ามาแย่งกดอะไรว่ากันไปต่อไปเนาะแต่ทุกคนเนี่ยเชื่อในเรื่องของรีวิวนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยก็มีการโอนไปเรื่อย
1: ๆในเนื้อในมีการชักจูงให้ไปลงทุนอะไรสักอย่างด้วยไหมฮะ
5: ตอนนี้ไม่มีครับเป็นการรับกดบัตรเพียงเดียว
1: เป็นบัตรแบบเพียวๆเลย
5: เป็นบัตรเพียวๆเลย
1: แต่เป็นรูปแบบที่ว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายอย่างซึ่งเบื้องหลังนี่คือยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเป็นคนไทยเป็นชาวต่างชาติแต่ที่แน่ๆเนี่ยบัญชีธนาคารม้าเนี่ยเป็นคนไทย
5: เป็นคนไทยทั้ง2บัญชีอันนี้เรารับทราบแล้วเราได้มีการคุยกับทั้งเจ้าของบัญชีม้าทั้ง2
0: คนเรียบร้อยแล้วนั่นคือทางทนายต่อค่ะ
1: มีผู้เสียหายมานี่เป็นตัวแทนแต่รวมตัวเลขนี่เป็นหลักร้อยคนฮะมีคนมาร้องเยอะมากครับเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตอย่างนี้คือทางสภาผู้บริโภคช่วยได้ไหมครับ
6: อันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ยังไม่ได้ร้องสภาองค์กรผู้บริโภคใช่ไหมคะ
5: น่าจะยังไม่มีย
1: ังไม่ได้ร้องเลย
6: ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปคือร้องไปสภาองค์กรผู้บริโภคก็ได้หรือจะโทรไป1502ก็ได้ในทางออนไลน์หรือว่าร้องผ่านออนไลน์ก็ได้หรือจะเข้าไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคซอยลาดพร้าว26ก็ได้ค่ะแล้วคราวนี้ผู้เสียหายได้หลายร้อยคนเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนพิจารณาก่อนว่ามันสามารถที่จะดำเนินคดีทางแพ่งเป็นกลุ่มได้ไหมต้องพิจารณาอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้คือโอเคเป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการของผู้ประกอบการอันนี้น่าจะเป็นคดีผู้บริโภคได้อยู่แล้ว
0: ค่ะแต่ถ้าหากในมุมของทนายดีกว่าถ้ามุมของทนายเนี่ยโกงแน่นอน 100%
6: มันมีทั้งแบ่งเป็นแบบ2ประเภทคำว่าโกงเนี่ยโกงก็คือช่อโกงช่อโกงประชาชนไหมอันนี้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วคราวนี้มาดูก่อนว่ากฎหมายอาญาที่มีความผิดน่ะได้ตามกฎหมายไหนได้อีกอันนี้คือเข้าข่ายตามพรบคุ้มครองบริโภคที่เป็นความผิดทางอาญาก็คือเป็นการลวงขายอย่างเช่นมีการบอกว่ามีตั๋วขายนะแต่จริงๆแล้วไม่มีให้โอนเงินไปก็แสดงว่าไม่ได้ใช่ก็เรียกว่ามีการหลอกลวงเราถูกไหมคราวนี้เพราะฉะนั้นอ่ะความผิดอ่ะไม่มีผิดทำตามอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นความผิดทางอาญาแล้วส่วนแพ่งก็คือเป็นส่วนค่าเสียหายที่เราเสียหายไป
1: ครับทนายวิชัยแล้วคือสามารถที่จะรับได้ใช่ไหมฮะในกรณีที่มีคนกดบัตรคอนเสิร์ตอย่างนี
6: ้ในส่วนของผู้เสียหายทุกคนเป็นผู้บริโภคอยู่แล้ว
1: ครับ
6: ค่ะซึ่งเราจะเอาผิดกระบวนการของแต่ละคนตั้งแต่เมื่อกี้ที่ใบนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ใครเอาบัญชีม้าบัญชีม้าก็เรื่องของอาญาลงไปจะได้ค่าเสียหายก็ได้ไหมแล้วก็คนที่ตั้งต้นในตรงเนี้ย
1: ดูเป็นแผนที่หนึ่ง
6: อันนี้ก็คืออยู่ที่ทางตำรวจเองเขาแสวงหาข้อหลักฐานอะไรได้ไหม
1: ครับ
6: คันนี้ความเสียหายที่เราจะฟ้องได้เนี่ยเมื่อกี้ได้ข่าวว่าได้มีการแจ้งในไอจีใช่ไหมที่เราไปมีรีวิวมีอะไรประมาณน
5: ี้เป็น Twitter ครับ
6: คันนี้เราต้องไปดูว่าแพลตฟอร์มประมาทไหมไม่มีการคัดกรองคนที่มาใช้บริการแอคเคาท์ต่างๆเหล่านั้นมีการทำ KYC มีการอะไรไหมเราสามารถที่จะเอาผิดกับแพลตฟอร์มพวกนี้ได้ไหม
0: คือพี่นายกำลังจะบอกว่าคดีความมันแยกได้เป็น2ส่วนก่อนอันแรกเนี่ยถ้าหากมีบัตรจริงๆเนี่ยมันจะเป็นโทษอีกโทษนึงแต่ถ้าหากไม่มีบัตรเนี่ยเข้าข่ายของช่อโกงและช่อโกงประชาชนแต่ถ้าหากเขามีบัตรเขาไม่ปิดแอคเคาท์หนีหรอกพี่ทนายอันนี้เขาปิดแอคเคาท์หนีอาจจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนเลยเพราะว่ามีการโพสต์สาธารณะ
6: ใช่ช่อโกงประชาชนแล้วก็1ช่อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญาไงแล้วก็คือช่อโกงหมายถึงว่าเป็นการลวงขายตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นความผิดทางอาญา
0: จะได้ชี้ชัดมาช่องนี้เลยค่ะเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องแบ่งใจเป็นช่องหนึ่งว่าเอ๊ะมันจะอาจเป็นแพ่งหรือเปล่า ถูกต้อง
6: ทั้งแพ่งทั้งอาญาค่ะ
0: ได้ทั้ง2อย่างคือควบคู่กันไป
6: ใช่ค่ะ
1: เข้าข่าย
6: ก็คือถ้าเกิดว่าทั้งแพ่งละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างเช่นผู้บริโภคเนี่ยตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขามีสิทธิ

0: ข่าวสารคำพรรณนาที่ถูกต้องแล้วก็มีสิทธิ์ที่ได้รับบรรเทาความเสียหายหรือมีสิทธิ์ที่จะอิสระในการเลือกใช้สินค้าหรือบริการเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าอันนี้ต้องช่องทางนี้นะแต่เขาถูกปิดว่าไม่ให้สามารถที่ซื้อช่องนี้ได้ด้วยจะขีดผลอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะทางแพ่งก็คือละเมิดสิทธิผู้บริโภค
1: นี่พอพูดถึงแพลตฟอร์มเนี่ยถึงขั้นว่าทางสภาเองจะเคลื่อนไหวว่ามีการฟ้อง X ไหมฮะ
0: ฟ้อง X ตอนนี้คือต้องผู้เสียหายร้องเรียนไปก่อน
1: ต้องให้ร้องไปก่อน
0: เราต้องมาดูข้อเท็จจริงว่าไปถึง X ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยคือว่าตัว X เขาปิดไปแล้วเนี่ยหากว่ามันถึงคดีความจริงแล้วจะดำเนินการยังไงฮะ
0: ณตอนนี้แพลตฟอร์มคนที่ควบคุมระบบประมวลผลของแพลตฟอร์มทั้งหมดที่คุณให้ตัวของแต่ละคลิกกับแอคเคาท์ของบัญชีแต่บัญชีที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยคุณได้มีการตรวจสอบไหมเราจะเอาผิดแพลตฟอร์มที่ต้นเรื่องเลยการประมวลผลข้อมูลของคุณการควบคุมของคุณที่คุณอาจจะบอกว่าคุณเป็นตลาดกลางนะที่ให้คนนู้นคนนี้เข้ามาใช้บริการได้แต่คุณได้ประโยชน์ไห
1: ม
0: แล้วสามารถเอาผิดตรงนั้นได้ไหม
1: ค่
0: ะที่สภาองค์กรนี้เคยทำมาก็คือการโฆษณาต่างๆอันนี้อาจจะไม่ใช่โฆษณาแต่ว่าการประมาทไหมที่คุณไม่ยอมคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการของคุณ
1: นั้นถ้าเกิดว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเริ่มต้นเลยผู้เสียหายต้องมาร้อง
0: ต้องมาร้องก่อนค่ะ
1: ถึงขั้นว่าจะต้องให้ท่านอนุเนี่ยพามาร้องหรือเปล่าฮะท่านอนุพอจะเล็งๆไว้ไหมฮะจะพาไปร้องไหมฮะ
2: ป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยเราเข้ากมธ.คุ้มครองแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์หรือว่าทางทนายที่เป็นทนายของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็ช่วยดูแลเคสนี้อยู่สำหรับน้องคนไหนที่อาจจะไม่ได้มีเงินมากเพียงพอที่จะจ้างทนายได้เนี่ยก็ช่วยได้แต่ผมคิดว่าก็ถ้ามีช่องทางไหนก็คงต้องอาจจะทำครับเดี๋ยวมองในช่องทางของสภาอีก
1: แต่ทางสภานี่คือไม่คิดเงินอยู่แล้ว
0: ทางสภาองค์กรผู้บริโภคนะคือถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยมีหลายส่วนที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็ค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมดค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
2: ครับผมคืออย่างนี้แค่นิดเดียวครับคืออันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกอะพอผมได้ลองทำเคสนี้เข้าไปใช่ไหมครับก็เจออีกหลายคอนเสิร์ตมากนะครับที่มีผู้เสียหายหลักร้อยคนขึ้นหลักแสนคนขึ้นแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องทำยังไงให้มันครอบคลุมทุกเคสให้ได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าร้องสภาเนี่ยน่าจะมีอีกประมาณ10กว่าเคสที่อินบ็อกซ์เข้ามา
3: ถ้ากับว่าเคสของวง BTS ล่ะเราพอจะเห็นช่องทางแล้วล่ะค่ะว่าจะร้องเรียนที่ไหนได้บ้างแต่จุดประสงค์หลักวันนี้ใจหลักเราจริงๆคือเราอยากจะปิดช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายหน่อยเวลากดบัตรคอนเสิร์ต1นาทีเต็มมีอยู่จริงค่ะอย่างของเคสนี้ในมุมของพี่นิติกรมองว่าช่องว่างมันอยู่ตรงไหนและคนอุดยังไงคะ
2: โอเคผมว่าเอาแยกเรื่องช่อโกงออกไปเลยเนาะแล้วก็มาในเรื่องของการกดบัตรคอนเสิร์ตก่อนนะครับซึ่งมันส่งผลไปให้เกิดการช่อโกงเนี่ยเพราะว่าเรากดเองไม่ได้ครับอันแรกแน่นอนการมีบอร์ดการมาแย่งกดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่1 2คือเวลาเราอยากจะรับจ้างกดเนี่ยอย่างน้องเนี่ยเลือกค่าธรรมเนียม700 พันนึงเนี่ยมันจะถูกกว่าการไปซื้อบัตรมือ2นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนลองไปเข้าแพลตฟอร์มผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นแอปทิก้าที่เป็นของไทยนะครับแต่ว่าถูกต้องทั้งหมดเนี่ยมีการเอาบัตรคอนเสิร์ต BTS นะครับ 7,800 มาขายเป็น 20,000 30,000หรือคอนเสิร์ต T-POP นะครับของคนไทยเนี่ยจากหลักพันนะครับไปขึ้นเป็นหลักหมื่นเนี่ยอันนี้มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นหลักๆ2อันก็คือ1คือเรื่องของบอท2คือเรื่องของการขายเกินกว่าที่ราคากำหนดซึ่งตรงเนี้ยกฎหมายประเทศไทยยังไม่ได้รองรับ
1: ครับ
2: เหมือนไต้หวันเหมือนเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเนี่ย1คือถ้าคุณมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการกดการใช้โปรแกรมในการกดแล้วเราจับผิดได้ว่าเป็นใครเนี่ยอันนี้ก็ช่วยป้องกันไปได้เยอะนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยจะได้สามารถกดเองได้ไม่ต้องไปแข่งกับตัวซอฟต์แวร์ที่มันเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับกับเรื่อง2เนี่ยเรื่องของการขายเกินราคานะครับเพราะว่าถ้าน้องรับจ้างกดบัตรกดไม่ได้น้องไปกดเองเนี่ยราคามันสูงอยู่แล้วเรื่องของการควบคุมกลไกราคาเกี่ยวกับบัตรเนี่ยนะครับไต้หวันก็ทำแล้วญี่ปุ่นก็ทำแล้วจะไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาบัตรเนี่ยคือถ้ามันทำแบบนี้ได้เนี่ยพ่อค้าคนกลางนะครับที่กะฟันกำไรแล้วมาแย่งกันกดนะครับทำให้แฟนคลับเนี่ยกดไม่ได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ถามว่าคุณทำได้ไหมโอเคได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะน้อยลงคนที่แบบมันจะแรงจูงใจมันจะน้อยลงไปมากกว่าเดิมนะครับผมเลยคิดว่า2ประเด็นที่น่าจะต้องบรรจุอยู่ในระดับร่างพรบกันเลย
1: น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2: ใช่ครับ
1: อย่างจากนี้
2: อย่างเกาหลีก็จะมีพรบอย่างPublic ผมจำไม่ได้แต่ผมขออนุญาตดู Public Performance Act นะครับอันนี้แบบอยู่ในพรบของเกาหลีเลยก็คือคุณห้ามมีบอร์ดนะห้ามขายเกินราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะ
0: ต้องควบคุมคนจัดงานด้วยค่ะ
1: ครับ
3: เวลาปล่อยบัตรใช่ไหมคะ
0: ใช่คนจัดงานเนี่ยต้องควบคุมว่าใครซื้อบัตรต่อไปต้องทำ KYC ของคนที่มาขึ้นทะเบียนกับคุณว่าคุณขายบัตรให้ใครไปบ้างใครเป็นตัวแทนบ้างต้องควบคุมคนจัดงานด้วย
3: ไม่งั้นก็กวาดซื้อกันหมดนิดนึงค่ะดิฉันขอประเด็นนี้เดี๋ยวจะวนไปประเด็นอื่นคือโกงราคาเมื่อสักครู่นี้พี่นิติกรว่าบัตรของ BTS เองมีนักข่าวของเราแจ้งมาว่าจาก 7,000 ถึง 8,000 ปัจจุบันพุ่งไปถึง 50,000 บาท
2: ไม่ได้ดูล่าสุดแต่เห็นราคาประมาณนั้นนะครับคือผมคิดว่า นอกจากเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเรื่องของการยืนยันตัวตนอย่างที่ท่านทนายบอกเนี่ยผมว่ามีส่วนสำคัญด้วยนะครับทุกวันเนี่ยทุกคอนเสิร์ตอ่ะก็จะบอกว่าบัตรที่ซื้อไปชื่อต้องเป็นชื่อที่ตรงเท่านั้นถึงจะเข้าไปดูได้แต่สุดท้ายบางทีก็ตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างเป็นภาระใช่ไหมครับแต่ถ้าประเทศไทยเรามีดิจิตอล ID อย่างไทย ID ไทยดีอย่างเงี้ยครับสามารถซื้อด้วยแพลตฟอร์มนั้นได้แล้วเวลาเข้างานเนี่ยคุณก็สแกนแค่หน้าคุณก็เข้างานได้เลยมันก็จะช่วยลดภาระในการตรวจของ
0: บัตรต่อบัตรค่ะบัตรต่อบัตรประมาณน
2: ั้
0: นอ
2: ะไรประมาณนั้น
0: นะคนหนึ่งบัตร
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากกลไกราคาในเชิงของกฎหมายแล้วที่ต้องควบคุมนะครับอย่างประเทศไหนผมไม่แน่ใจเนี่ยถ้าเกิน 10% เนี่ยคุณโดนจับแน่นอนถ้าเราเจอคุณขายที่ไหนเนี่ยคุณโดนจับแน่นอนมันก็จะช่วยลดแรงจูงใจในการเข้าไปแย่งกดบัตรกับพวกแฟนคลับของศิลปินได
1: ้ก็เดี๋ยวรอก็ติดนะการเปลี่ยนแปลงนะฮะในทางที่ดีขึ้นนะควบคุมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางคดีหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าทีมงานต่อสายที่พันตำรวจโทภาคีกิติยพงศ์ครับสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ครับสวัสดีครับท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรครับณตอนนี้นี่คือบัญชี X ที่ว่าเป็นตัวต้นเหตุเนี่ยปิดไปแล้วฮะอย่างนี้คือว่าทางตำรวจไซเบอร์สามารถแกะรอยในการติดตามดำเนินคดีได้ไหมครับ
4: ครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะต้องประสานงานนะครับในหลายๆด้านเพื่อที่จะเอานำตัวคนร้ายมานะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะมีลักษณะเนี้ยนะครับมันก็จะมีต้นทางปลายทางต้นทางเนี่ยคือบัญชี X ครับแน่นอนว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการตรวจสอบ IP ต่างๆแต่มันก็ยังมีปลายทางครับคือบัญชีที่เขาให้ทางผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินให้อ่ะครับตรงนี้ก็ต้องไปไล่ดูอีกทีครับ
3: ค่ะพี่เติร์กคะมันจะมีอีกมุมนึงคือเรื่องของโก่งราคาหน่อยชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อมั้ยคะว่าณเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องนี้แดงขึ้นมาว่ามีตัวกลางในการโกงราคาบัตรแล้วก็กดบัตรไม่ได้จริงบัตรมันพุ่งไปถึง 50,000 บาทต่อใบแล้วค่ะเรื่องนี้ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยมั้ยคะพี่เติร์ก
4: คือในมุมนี้นะครับก็อาจจะต้องมีในเรื่องของข้อกฎหมายครับในเรื่องของการที่มีการค้ากำไรเกินควรนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของลักษณะของมิจฉาชีพนะครับหรือลักษณะของอย่างนี้นะครับคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับน้องแป้งครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่โควิดอย่างนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเอาหน้ากากเนี่ยมาราคาแพงๆครับแล้วซึ่งปกติเนี่ยพอเป็นบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยแน่นอนว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จำกัดรอบด้วยใช่ไหมครับแล้วก็นานๆทีศิลปินที่ชื่นชอบเนี่ยจะมานะครับคนเขาอาจจะลองรับรอบเนี่ยไม่พอครับมันก็เลยทำให้ตัวคนที่ขายบัตรจริงหรือตัวคนร้ายเนี่ยนะครับก็อาศัยจังหวะนี้แหละครับในการก่อเหตุนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยรีบจองรีบกดครับ
1: ครับเห็นสารวัตรเติร์กเนี่ยคือทำคลิปเตือนภัยเหมือนกันฮะพอพิจารณาจากคดีที่มีตัวแทนผู้เสียหายมาร้องเรียนที่รายการสถานีประชาชนแล้วฮะคือเข้าข่ายกระบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติบ้างไหม
4: คร
1: ับ ใช่
4: นะคร
1: ับ
4: ขอ
1: ค
4: ำแนะนำครับ
1: เข้าข่ายกระบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติบ้างไหมฮะในคดีนี
4: ้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็มีบ้างครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยจะสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็อาจจะมีการซื้อผู้ติดตามนะครับอย่าง follower นะครับแล้วก็อาจจะนำภาพหน้าจอความสำเร็จในการกดบัตรคอนเสิร์ตครั้งก่อนๆนะครับที่อาจจะขโมยรูปคนอื่นมาครอบหรือแปะไลน์น้ำพับนะครับแล้วก็มาลงเป็นรีวิวเพื่อที่ทำให้ตัวเหยื่อเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันของจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีการสร้างบัญชีหน้าม้านะครับมาแบบมาโค้ดทวิตนะครับชื่นชมว่าร้านนี้ได้บัตรจริงค่ะเป็นคิวแรกครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยมันก็จะมีมุกนึงนะครับที่เราจะเห็นว่าในเรื่องของการซื้อขายของไม่ได้ของอะไรเงี้ยครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการมัดจำไว้ก่อนนะครับคือต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าพอเป็นกลุ่มของอาชญากรรมองค์กรที่เขาอาจจะมองเป็นในลักษณะว่าไอ้เทรนไหนหลอกได้เทรนไหนหลอกได้เนี่ยนะครับพวกนี้เขาก็จะต้องการลดความระแวงก่อนนะครับคนร้ายเนี่ยอาจจะไม่เก็บเงินเต็มจำนวนนะครับแต่อาจจะเรียกเก็บพวกค่ามัดจำหรือพวกค่าจ้างกดนะครับเช่นอาจจะ500บาท 1,500 อันนี้ก็มีนะครับซึ่งอาจจะเป็นยอดที่นักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยพอจ่ายได้นะครับอาจจะมีโดยสัญญาว่าถ้ากดไม่ได้จะโอนเงินคืนแต่พอถึงวันจริงครับคนร้ายก็อาจจะบล็อกหนีไปเลยนะครับอันนี้เราจะเจอกันบ่อยนะครับ
3: ค่ะพี่สารวัตรเติร์กเอาจริงๆเคสนี้มีผู้ใช้หลายคนนะคะแต่ว่าบัญชีของ X มันปิดไปแล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าเอาแบบต่อแบบไม่กระทบรูปคดีนะมันพอจะมีวิธีการสะกดรอยตามบัญชีเดิมกลับคืนมาได้ไหมคะแล้วก็สืบทราบว่ามันคือใครกันแน
4: ่ก็อาจจะต้องดูจากในเรื่องของมันบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้เนี่ยจะชัดนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดในเรื่องของแพลตฟอร์ม X เนี่ยถึง

0: ปิดไปต้องบอกว่า XXX เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรวจยากนิดนึงนะครับว่าส่วนใหญ่เวลาตรวจก็อาจจะต้องตรวจจากเรื่องของเส้นทางการเงินครับ
1: ครับแล้วอย่างนี้คือพอเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วครับท่านสารวัตรฮะมันจะมีวิธีการยังไงหากว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายเขาต้องการจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตอีกเนี่ยจะซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับหรือถ้าเกิดเรากดบัตรด้วยตัวเองนะครับหรือระบบที่เป็นอยากให้กดในระบบที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับอาจจะต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าการที่เราพึ่งพาร้านที่แบบรับกดบัตรในโลกออนไลน์นะครับที่อาจจะมีแต่บัญชีอวตารนะครับมันอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้น 100% นะครับแล้วก็ก่อนที่จะโอนเงินไปนะครับอาจจะต้องตรวจบัญชีนะครับอาจจะต้องตรวจบัญชีก่อนว่ามีการแจ้งเข้ามาไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพอเป็นในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มไหนนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านหรือประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยใครๆก็สร้างตัวตนขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกับมิจฉาชีพเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะกดบัตรเนี่ยนะครับก็อยากให้กดบัตรกับที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่มีแบบมีตัวตนชัดเจนนะครับมีบริษัทองค์กรชัดเจนนะครับแต่ซึ่งเข้าใจครับว่าในความเป็นจริงมันก็ดีมานด์ซัพพลายนะฮะมันก็อาจจะแบบโคความต้องการก็จะเยอะนะครับ
2: ค่ะสารวัตรเติร์กในรายการของเรามีพี่นิติกรอยู่ด้วยอยากจะให้ทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนกันหน่อยดิฉันเชื่อว่าพี่นิติกรเนี่ยรับเรื่องนี้มาคงจะเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายบางประการที่อยากเสนอตรงถึงตำรวจเชิญเลยคร
3: ับผมคิดว่า
0: สวัสดีครับนิติกรครับ
3: สวัสดีครับท่านสารวัตรครับผมคิดว่าตัวบัญชีม้าทั้งสองบัญชีครับอันนี้ผมเห็นภาพตรงแล้วว่าเขาเองเนี่ยก็ถูกหลอกซึ่งภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างที่ท่านสารวัตรบอกเนี่ยก็คือพยายามช่วยกันรณรงค์นะครับอย่างที่สารวัตรทำว่า1อาจจะต้องกดบัตรเอง2คือคนที่อยู่ดีๆถูกหลอกไปเป็นบัญชีม้าถูกหลอกว่ารับกระเป๋าพีออเดอร์นะคุณแค่มาเป็นตัวผ่านเงินเนี่ยผมว่าคิดว่าใช้ช่องทางทางโทรทัศน์แบบนี้ในการบอกประชาชนทุกคนเนี่ยผมว่าดีแต่ว่าในเชิงของแพลตฟอร์มตอนนี้เงินน่ะมันข้ามจาก2บัญชีที่เรารู้ชื่อจริงนามสกุลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดบัญชีก็ไม่ง่ายเนาะแต่พอมันโอนไปยังบัญชี True Money True Wallet เนี่ยครับท่านสารวัตรมันก็ทำให้ทางพวกเราเองผู้เสียหายเองเนี่ยก็อาจจะตามต่อได้ยากครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ผมคิดว่าคงต้องร่วมกันทั้งฝ่ายการเมืองเองแล้วก็ฝ่ายทางตำรวจด้วยครับ
1: ครับถามท่านสารวัตรฮะพอดีว่าฟังจากท่านนิติกรมาว่าพอมีการโอนไปที่ Wallet ฮะต่อไปแล้วนี่คือว่าตำรวจสามารถตามแกะรอยวอลเล็ตได้ไหมฮะ
0: ถ้าเป็นนอนแบงก์นะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้องอาจจะต้องขอความร่วมมือนะครับจากเจ้าของด้วยเลยด้วยนะครับแล้วก็แกะรอยจริงๆก็เราก็เคยแกะรอยได้นะครับอันนี้ต้องพูดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับบางอันผมอาจจะขออนุญาตพูดไม่ยังไม่พูดบางอันละกันนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะไปกระทบคดีอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของอาการสืบสวนเนี่ยนะครับมันก็มีขั้นตอนอยู่ครับ
2: ค่ะเข้าใจแหละก็ถือว่าต้องอุบเอาไว้เพราะบางอย่างยังอยู่ในรูปของคดีด้วยนะคะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางสารวัตรเติร์กเป็นเท่านี้นะคะขอบคุณพี่เติร์กค่ะกลับมาคุยกับน้องสักนิดนึงน้องวันกับน้องย่าตังเก็บเนาะใช่ไหมคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เสียใจเลยรอบนี้แต่ว่ามีโอกาสที่จะเก็บตังแล้วก็ซื้อดูรอบใหม่อยู่ไหมจ๊ะหรือว่านานทีกว่าเขาจะมา
4: ถ้าคนรอบนี้ไม่น่าจะไปได้แล้วค่ะ
2: อยากบอกอะไรกับซ้ำๆหรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยคะโกรธเขาไหมคะเนี่ย
4: โกรธแล้วค่ะ
2: โกรธอยู่แล้ว
1: ย
2: ่าบอกโกรธอยู่แล้ว
1: น้อยคนนึงนะฮะศิลปินวงนี้เนี่ยมีความสำคัญกับเรายังไงบ้างครับ
4: สำหรับเราคือเขาคือแรงบันดาลใจของเราทุกอย่างอะค่ะติ่ง BTS ครั้งแรกก็คือตอนอยู่มัธยมตอนนั้นหนูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหนูเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะใช่ค่ะก็เลยพยายามหาอะไรก็ได้ที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อค่ะใช่คือบางท่านคือทุกอย่างจริงๆค่ะ
2: โอ้
1: ทำทุกอย่าง
4: ใช่ค่ะตั้งแต่ติ่งมาหนูยังไม่เคยเจอทั้ง7คนเลยค่ะ
1: อัน
4: นี้คือครั้งแรกที่อยากเจอ
2: ครั้งแรกในชีวิตที่อยากเจอแต่สุดท้ายมิจฉาชีพเอาเงินเราไป
4: ใช่ค่ะ
1: ครับอีกคนนึงนะครับความสำคัญศิลปินวงนี้สำคัญกับชีวิตเรายังไง
5: เขาเหมือนเราทำงานมาเหนื่อยอะค่ะเราก็ดูพวกเขาเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้เราเหมือนมันหายเหนื่อยแล้วก็เหมือนไม่ได้

0: คือเขาไม่ได้มาไทยนานมากแล้วค่ะตั้งแต่ปี2019แล้วรอบนี้เขามากันครบ7คนก็เลยอยากไปเจอสักครั้งค่ะ
1: วันนี้จะไม่ได้รับชมแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปหรือว่าเรามีความพยายามอยู่ในการที่จะหาบัตรมาให้ได้
0: เรื่องหาบัตรคงหมดหวังแล้วค่ะแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็คงต้องรอปีหน้า
2: ค่ะ
0: ถ้าเขามา
2: เห็นไหมคะว่าเรื่องนี้ที่เรานำเสนอมันไม่ใช่เพียงแค่การขายบัตรแล้วก็ถูกช่อโกงธรรมดาแต่มันส่งผลกระทบถึงคุณค่าทางจิตใจของเด็กๆทั้งสองคนและอีกหลายๆคนที่ต้องเจอปัญหาเดียวกันพี่ทนายทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสรุปให้หน่อยสำหรับคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะเอกสารที่ต้องเตรียมและเตรียมไปยื่นที่สภา
3: ก็คือใบสลีปนะคะที่เราโอนเงินไปแล้วก็วงจรของที่เราไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์เราคุยกับใครจ่ายเงินใครไปคุยผ่านอะไรบ้างแล้วเราทราบข่าวตรงนี้จากตรงไหนถึงมีการที่โอเคเราเข้าไปในระบบนี้ได้ยังไงค่ะแล้วคันนี้หลังจากนั้นก็ร้องไปที่สภาหรือว่าโทรไปก็ได้ค่ะ1502ค่ะโทรไปก่อนก็ได้หรือจะร้องทางออนไลน์ก็ได้เข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าเพจ Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็เข้าไปข้อมูลว่าทำยังไงบ้างหลังจากนั้นก็คือทางสภาองค์กรเนี่ยก็จะสอบถามข้อจริงเราบ้างว่าคุณมีหลักฐานอะไรบ้างอะไรยังไงหรือจะขอเพิ่มเติมอะไรไหมหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าในกระบวนการทั้งหมดที่แต่ละช่วงสายเส้นทางของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกับใครได้บ้างของแต่ละคนที่เราจะเรียกมาคุยกันหรือผู้ประกอบการหรือผู้จัดก็ได้ผู้จัดก็ว่าคุณต้องดูแลลูกค้าของคุณหรือผู้ใช้บริการเหล่านี้นะเราจะคุยกับผู้จัดได้ไหมว่าจะคุณหาวิธีอะไรก็ได้ที่ไปเอาเงินคืนมาให้ผู้จัดเราอาจจะใช้วิธีนี้หลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดว่ามีการเอามาคุยหรือเขาไม่มาคุยหรือไม่มีการเกลี่ยอะไรก็อาจจะดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งให้ได้ค่ะ
1: แต่ว่าต้องไปร้องที่สภา
3: ผู้บริโภคนะ
1: 1502เผื่อท่านอนุจะพาไปด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากครับให้กำลังใจด้วยนะครับอีกประเด็นนึงครับที่เรียกว่ามีการก่อติดกันอย่างต่อเนื่องฮะเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะครับผู้ชมครับแล้วล่าสุดที่มหาสารคามฮะเราก็ยังมีการก่อติดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบนี้ละกันครับเนื่องจากว่ามีชาวบ้านประมาณสัก 5,000 คนได้ครับที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเขานำเอกสารมาต่อแถวรอคิวครับเพื่อยื่นคำทวงหนี้ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุมเมื่อวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมาครับคือกระบวนการนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยผู้ชำระบัญชีที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้มาทำหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าสงเคราะห์ศพแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตจนต้องมีการเลิกสมาคมโดยมูลค่าความเสียหายครับที่ชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการรวบรวมกันเองครับระบุว่ามีมากถึง 1,400 ล้านบาทเลยครับโดยกระบวนการยื่นคำทวงหนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางผู้ชำระบัญชีได้มีการตรวจสอบและจัดทำรายชื่อชาวบ้านที่มีสิทธิ์แต่ว่าทั้งนี้ครับก็มีชาวบ้านหลายคนที่ไม่มีรายชื่อผู้ชำระบัญชีได้ชี้แจงประเด็นดังนี้ครับไปฟังครับ
4: ซึ่งตอบคำถามเป็นร้อยๆรอบก็คือเรื่องว่ากรณีที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีจะทำยังไงซึ่งตอนแรกน่ะผมก็แนะนำว่าถ้าไม่มีรายชื่อแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าหนี้สมาคมหรือกองทุนก็แนะนำว่าให้ไปฟ้องเอาแต่ปรากฏว่าทางผมเนี่ยมอบหมายให้มีผู้ทำรายชื่อนี้ใช่ไหมครับเขาก็มาบอกว่าอาจจะพิมพ์ตกหล่นก็ได้ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นมาก็เลยเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีรายชื่อตรงนี้ก็ให้คุณไปตรวจสอบกับนายทะเบียนดูอีกทีนึง
2: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ในจังหวัดนะคะปัจจุบันคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจยังไม่ยอมให้ข้อมูลกับผู้ชำระบัญชีเลยค่ะไม่ให้ความร่วมมือด้วยแถมยังมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ชำระบัญชีคนใหม่อีกแล้วก็นายทะเบียนด้วยก็คือเทศบาลตำบลวาปีปทุมค่ะข้อมูลที่ใช้ในตอนนี้จึงเป็นข้อมูลของงบการเงินที่สมาคมเคยยื่นกับทางเทศบาลในอดีตค่ะซึ่งก็พบความผิดปกติหลายอย่างมากๆทั้งการถือเงินสดมากกว่า1ล้านบาทโดยที่ไม่เอาเข้าธนาคารค่ะทั้งที่ระเบียบกำหนดเอาไว้ว่าถือได้ไม่เกินแค่ 20,000 บาทเท่านั้นขณะที่การทำสัญญาซื้อที่ดินเพื่อตั้งสำนักงานมูลค่ามากถึง5ล้านบาทก็ไม่พบว่าบรรจุเป็นทรัพย์สินของทางสมาคมด้วยค่ะ
1: คือสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมจดทะเบียนจัดตั้งแยกกันนะครับแต่ว่าใช้สำนักงานแห่งเดียวกันและคณะกรรมการมีความเชื่อมโยงกันจากรายงานเมื่อประมาณปี2564ครับก็พบว่าแต่ละแห่ง ก็เคย

0: มีสมาชิกมากเกือบ 50,000 คนจึงถือว่าเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับล่าสุดแล้วคือว่าผู้ชำระบัญชีเปิดเผยว่าตอนนี้ตรวจสอบทรัพย์สินและก็เงินสดพบว่าเหลืออยู่ประมาณ22ล้านบาทสวนทางกับหนี้สินที่ค้างอยู่ที่มีรายงานว่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทเลยครับ
1: เอาละเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งกันแก้ไขเพราะว่ามูลหนี้เยอะมากคุณผู้ชมขาเป็นพันล้านบาทจะแก้ได้อย่างไรชวนคุยกับพี่รณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพี่รณรงค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แหมเรื่องนี้มันยิ่งขุดมันยิ่งลึกนะพี่เนาะ
3: ยังไม่ลึกเลย
1: ต้นตอมันคืออะไรคะ
3: ยังไม่ลึกเลยเอกสารรายจ่ายว่าจ่ายให้ใครเอาไปเผาทำไมทำหายไปไหนทำไมไม่เอามาให้ตรวจก็ต้องเป็นคณะคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บเจทำไมถึงไม่ส่งมอบทุกอย่างมาให้และเหตุการณ์ที่วาปีปทุมเนี่ยนะครับดูไว้นะครับวันนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายอะไรหากเกิดขึ้นนั่นคือสภาพของชาปนกิจที่จะเกิดขึ้นหากมันล้มท่านคือคนที่จะต้องมาต่อแถวแบบนี้แหละครับ
1: จริงไหมคะที่เขาบอกว่าชาปนกิจยิ่งขุดไปยิ่งเจอปม
3: ครับ
1: ปมที่ว่าคือใครอยู่เบื้องหลังนะคะ
3: เงินถูกกระจายไปที่ไหนล่ะเงินวาปีปทุมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่มาจากเบี้ยผู้สูงอายุที่เก็บกันรายเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปส่งเข้ากองทุนหลังจากนั้นกองทุนผันไปไหนต่อวานตำรวจมหาสารคามหาให้ด้วยหาให้ด้วยผันไปไหนต่อ
0: ครับที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ว่าประธานรณรงค์หลั่งน้ำตากับเรื่องนี
3: ้คือวาปีปทุมเนี่ยเป็นจุดที่ว่าทำไมมันถึงไม่สามารถดำเนินคดีใครได้จนมาถึงผู้ชำระบัญชีเคสผู้ชำระบัญชีก็ไม่ได้เกิดวาปีปทุมที่เดียวที่นครราชสีมาก็มีจังหวัดอื่นๆก็มีไม่มีใครแก้ได้เลย
0: มีใครมาปิดปากไหมฮะณตอนนี
3: ้มีการข่มขู่คุกคามแกนนำที่อุดรธานีมีการข่มขู่คุกคามแกนนำที่นครราชสีมาที่อุดรธานีถึงขั้นไปตัดเชือกวัวควายเขาเลยไปถึงบ้านพ่อแกนนำนี่พวกเรากำลังสู้กับอะไรอยู่วะยังคิดอยู่เหมือนกันเราแค่ไปทวงเงินคนตายไปทวงเงินว่าที่เราเคยจ่ายไปมันไปไหนหมด
1: ค่ะ
3: ทุกคนเงียบกันหมด
1: แกนำโดนข่มขู่แล้วพี่รณรงค์ล่ะคะ
3: ตอนนี้ยังไม่โดนแต่ควรจะมาขู่ผมนะไม่ควรจะไปขู่คณะทำงาน
0: ครับ
3: คณะทำงานโดนขู่แต่ผมยังอยู่คิดว่าจะรอดเหรอยิ่งจังหวัดไหนขู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปตั้งเวทีตรงจังหวัดนั้นเลยไม่ได้ท้านะเว้ยไปจริงจังหวัดไหนยิ่งขู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปตั้งเวทีเลย
0: เห็นไปเคลื่อนไหวที่สภาด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: คือเราอยากให้เขาช่วยยังไงบ้างฮะนักการเมือง
3: คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลควรจะมาช่วยกันดูเพราะว่าเรากำลังอยู่ในสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถที่จะไปติดตามเรื่องได้เลย
0: ครับ
3: เวลาผู้สูงอายุไปติดตามเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีเงินเรี่ยวแรงก็ไม่มี
1: ค่ะ
3: คนสูงวัยที่โดนขู่อุดรธานีก็คือคุณปู่เกือบอายุ80นี่คือคนที่โดนขู่
1: จุดยืนพี่รณรงค์วันนี้ที่เราชวนมาเราก็อยากจะให้พี่รณรงค์ช่วยเจาะแบบลึกๆเอาจริงๆว่าเบื้องหลังมันเกิดจากอะไรแต่คราวนี้เนี่ยพี่รณรงค์จุดประสงค์หลักจริงๆคืออยากจะให้รัฐบาลเยียวยาเงินให้กับคนตายถูกต้องนะคะเอาเงินจาก
3: ไม่ใช่แค่นั้นอย่างแรกต้องจับกรรมการชาปนกิจทุจริตทุกคนก่อน
1: ทุกสมาคมเลย
3: ทุกสมาคมก่อนแล้วก็จ่ายเงินด้วยเงินที่ว่าจะต้องเอามาจากไหนหากนายทะเบียนท้องถิ่นละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
0: อันนี้คือคนเดิมใช่ไหมอย่าง
3: ไ
0: รฮะ
3: ไม่รู้จะเป็นคนไหนจะเปลี่ยนไปกี่เจ้าก็แล้วแต
0: ่
3: หน่วยงานยังอยู
0: ่
3: เราฟ้องหน่วยงานไม่ใช่เราตอนนี้ยังไม่ฟ้องขอโทษทีไม่ฟ้องไม่ฟ้องไม่ฟ้องไม่ฟ้
0: อง
3: ตอนนี้อยากให้ผู้ว่าทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาก่อนเห็นสภาพวาปีปทุมมหาสารคามไหมวาปีปทุมนี่แค่เดียวอันเดียวนะ
0: อ
3: ันเดียวนะยังมีซุกไว้อีกสองนะผู้ว่ามหาสารคามรู้ป่ะเนี่ย
0: อันนี้ที่หนึ่งนั้นเดี๋ยวคุยกับท่านนี่หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าได้ผู้ชำระบัญชีมาแล้วร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์เหลืองอรัญพานะครับสวัสดีครับท่านสุรสิทธิ์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: สวัสดีครับ
0: คือเราพยายามที่จะพูดถึงผู้ชำระบัญชีอยู่บ่อยมากเลยตอนที่ลงพื้นที่ไปสัญจรแล้วก็ทราบมาว่าได้ผู้ชำระบัญชีแล้วผู้ชำระบัญชีนี้คือจะทำหน้าที่ยังไงบ้างฮะ
4: ก็มีหน้าที่ชำระสสารการงานให้เสร็จไปครับครับก็ในการทำหน้าที่ชำระสสารการงานให้เสร็จไปก็คือการรวบรวมทรัพย์สินหนี้สินก็แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ ก็คือผู้ชำระบัญชีเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือผู้ที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินกับหนี้สินมาดูกันว่าเป็นหนี้ส่วนไหนทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะคะคราวนี้เนี่ยของคุณสุรสิทธิ์เนี่ยเพิ่งได้รับตำแหน่งมาแต่ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาที่ว่าก็คือคนเยอะและมูลหนี้เยอะขนาดนี้เขาถือเงินสดแล้วไม่เอาเข้าธนาคารถือว่าเป็นอุปสรรคของเราด้วยไหมคะ
4: คือต้องบอกนี้ก่อนนะครับคืองบเราได้ยังมาไม่ครบเพราะว่าทางผมให้กรรมการชุดเดิมเนี่ยเขาส่งเอกสารส่งทรัพย์สินส่งอะไรยังไม่ได้รับการส่งมอบ
1: ครับ
4: เพียงแต่ผมไปได้หลักฐานจากนายทะเบียนมาซึ่งหลักฐานเนี่ยมันมีแค่ถึงเดือนสิงหาคม2566แต่จริงๆสมาคมกองทุนเนี่ยมันเลิกกันเนาะวันที่1กุมภาพันธ์2567
1: ค่ะ
4: ซึ่งจริงๆงบการเงินมันควรจะอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยมันควรจะไม่ควรจะเดือนธันวาคม2566เนี่ยมันควรต้องมี
0: คร
4: ับ แต่ปรากฏว่ามันไม่มีครับมันมีแค่เดือนสิงหาคม2566
1: ค่ะ
4: ก็ปรากฏว่าเนาะเดือนสิงหาคมนะครับ2566เนี่ยมันผมจำไม่ได้ระหว่างกองทุนหรือสมาคมเนี่ยมันมีเงินสดอยู่ตามที่ปรากฏหลักฐานเนี่ยมีเป็นล้านซึ่งจริงๆในข้อบังคับเนี่ยเขาไม่ให้อยู่เกินเขาบอกแล้วว่าข้อบังคับเขาบอกเลยว่าถ้าเงินทุกชนิดเนี่ยต้องนำฝากธนาคารให้เหลือได้เพียงแต่เหลือเท่าจำนวน 20,000 บาทซึ่งในทางนักบัญชีเขาจะรู้กันว่าคือวงเงินสดย่อย
1: ครับ
0: ท่านฮะพอมันขาดหายไปตรงนี้ฮะเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไหมครับ
4: ขาดหายไปหมายถึงไงครับ
0: ไอช่วงเดือนที่ท่านได้มีการชี้แจงเมื่อสักครู่นี่ฮะว่ามันถึงที่ปี66ใช่ไหมฮะแต่ว่าสมาคมดำเนินการไปถึงปี67ไอหลักฐานที่เหลือเนี่ยหากว่าเราไม่มีเราสามารถ
4: ดำเนินการคือสามารถดำเนินการได้ไหมครับก็สามารถดำเนินการได้แต่มันจะยุ่งยากมากเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็ต้องการว่าเหมือนที่ใช้มันก็เหมือนประกาศกันให้คนนั้นมาให้คนนี้มาเหมือนก็เจ้าหนี้ก็ให้มารายงานตัวแต่ลูกหนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะตามหาได้หรือเปล่าแต่เจ้าหนี้เนี่ยเขาเป็นฝ่ายเรียกร้องเราเขาคงต้องมาแหละแต่ลูกหนี้ถ้าเกิดมีลูกหนี้สมมตินะครับถ้ามีลูกหนี้เนี่ยเขาคงไม่มานะครับอย่างนี้นะครับก็จะเกิดความยุ่งยากครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วคราวนี้ตัวของคณะกรรมการเองให้ความร่วมมืออย่างไรบ้างคะตามหลักกฎหมายเขาต้องให้ความร่วมมือมากขนาดไหนคะ
4: คือตามหลักกฎหมายเขามีหน้าที่ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินสมุดบัญชีและเอกสารอื่นๆไว้ผมให้เขาส่งมอบเมื่อไหร่เขาต้องส่งมอบให้ผมทันทีแต่ปรากฏว่าในวันที่22พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยผมขอนัดพบเขาให้มาเขาก็ไม่มาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยผมให้ทางทนายความมีหนังสือไปให้เขาส่งมอบเขาก็ไม่ส่งมอบให้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.วาปีปทุมก็ได้รับทราบว่าเขาก็มาแจ้งความผมเหมือนกันว่าผมฝ่าฝืนคำสั่งศาลเขาเท่าที่ทราบนะครับยังไม่กล้ายืนยันนะครับแต่เท่าที่ทราบว่าเขาหาว่าผมเนี่ยคำสั่งศาลยังไม่ถึงที่สุด
0: นั่นอยู่ปรึกษาท่านประธานรณรงค์ด้วยคือเหมือนมีข่าวว่าแจ้งความแจ้งกันไปแจ้งกันมามีการอ้างกันอยู่ทำไมเป็นอย่างนี้ฮะ
3: ดีแหละเขามาแจ้งเดี๋ยวไปมหาสารคามอีกรอบเวทีเราไปตั้งเวทีที่สารกลางผู้ว่ามหาสารคามเลยดีกว่าจะได้เรียกชาปนกิจที่เหลือมารวมกันถ้าไม่มีใครช่วยคนชราที่วาปีปทุมแบบนี
0: ้
3: ไปเลยเราไม่ต้องรอเนี่ยเราก็เป็นประชาชนก็เราเดือดร้อนนะมีอะไรไหมล่ะก็เราเดือดร้อนน่ะแล้วการที่ไปไล่แจ้งความดำเนินคดีกับคนชำระบัญชีนี่เขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอะไรในเมื่อสมาคมถูกปิดไปแล้วต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วตอนนี้คนเดือดร้อนจะรอคำพิพากษาศาลฎีกาเหรอมันไม่ได
1: ้มันจะทำให้คดีมันยืดไหมคะ
3: คือตอนนี้เราเดือดร้อนจะให้เราไปขอศาลที่มหาสารคามเราพร้อมจะไปน
0: ะ
3: ถ้ากรรมการชุดเดิมท้าทายมาเราพร้อมจะไปนะ
0: คือหมายถึงว่าประธานรุณรงค์ต้องการไป
3: ถามให้เลยว่าตกลงว่าต้องรอกระบวนการศาลสิ้นสุดไหมถึงจะชำระบัญชีได
0: ้ครับแล้วที่เขาไม่ให้ความร่วมมือแล้วฮะจะทำไงต่อไปฮะ
3: ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของมหาไทยในจังหวัดมหาสารคามที่ต้องลงไปช่วยซัพพอร์ตให้เกิดกระบวนการที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับคนสูงอายุเพราะทั้งหมดมีแต่กลุ่มเปราะบางหมดเลยไม่มีความสามารถสู้รถตบมือกับใครได้เลย
1: ค่ะ
3: วิ่งได้ทำได้อย่างเดียวคือวิ่งกันไปเจอที่สารกลางมหาสารคาม
0: อืม ท่านสุรศิษย์ว่าไงฮะหากว่าประธานรณรงค์จะไปที่มหาสารคามด้วยฮะ
4: ครับคือทางนี้ผมก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของผมนะครับก
0: ็
4: คือผมก็ไปแจ้งความว่าเขาไม่ส่งมอบทรัพย์สินให้ผมก็รอพนักงานสอบสวนจะดำเนินการนะครับ
1: ค่ะค่ะเอาคือดิฉันก็เข้าใจคุณสุรศิษย์แหละก็ถูกแจ้งความกันไปถูกแจ้งความกันมาส่วนในมุมนี้ดิฉันก็มองว่าทางแจ้งกันไปแจ้งกันมาแบบนี้อาจทำให้คดีความล่าช้าส่วนความเดือดร้อนก็ตกอยู่ที่ชาวบ้านคุณสุรศิษย์แบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าเรื่องเนี้ยมีผู้ยื่นคำทวงหนี้เยอะมากหลายพันคนจัดกลุ่มเจ้าหนี้ยังไงคะเพราะว่าทรัพย์สินมันมีจำนวนจำกัดอะค่ะ
4: อะไรนะครับ
1: เรื่องนี้ค่ะที่คุณสุรสิทธิ์เข้ามาดูค่ะตรวจสอบบัญชีของวาปีปทุมเนี่ยคือผู้ยื่นคำทวงหนี้มีเยอะมากค่ะหลายพันคนค่ะแต่ว่าทรัพย์สินเขามีอยู่จำนวนจำกัดอะค่ะคุณสุรสิทธิ์จะมีการจัดลำดับอย่างไรคะ
4: ก็คงไปเป็นไปตามกฎหมายนะครับก็คือผมก็จะแยกกลุ่มก่อนครับว่าถ้ากับการตรวจสอบว่ามันถ้ามีหนี้เขาเรียกว่าหนี้บุริมสิทธิ์ผมก็คงให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คงทราบว่ามันมีการฟ้องร้องกันแล้วก็คงจะเป็นต่อมาก็คงเป็นลำดับต่อมาถัดมาก็คงเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะครับแล้วก็ต่อมาเหลือจึงจะมาเป็นเจ้าหนี้สามัญ
0: ครับ
4: นะครับก็ไล่ลำดับไปเงี้ยครับ
0: ลำดับขั้นตามนี้แล้วจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่ครับ
4: เริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่ก็คือตอนนี้เขายังไม่ส่งมอบผมเคยไปขนาดว่าผมเคยไปติดต่อทางธนาคารธนาคารก็บอกว่าคดีไม่ถึงที่สุดต้องขอใบสำคัญคดีถึงที่สุดผมก็ขอเปลี่ยนชื่อผู้มีอำนาจในการขอเบิกจ่ายหรือขอปิดบัญชีเขายังไม่ได้เขาขอใบสำคัญคดีถึงที่สุดก่อน
1: อ
4: ันนี้ครับก็ยังรอดูท่าทีปรึกษาฝ่ายกฎหมายอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงกันดี
1: ค่ะเอาล่ะเข้าใจผู้ชำระบัญชีนะหน้างานก็ต้องว่ากันไปถือว่าเป็นคดีความใหญ่พอสมควร
3: อย่างแป้งผู้ชำระบัญชีเนี่ยคือต้องมาแบกทุกอย่าง
1: ใช่
3: ทั้งถูกฟ้องทั้งต้องไปไล่ฟ้องกรรมการชุดเก่าทั้งประเทศก็เลยมีท่านอยู่คนแรกมั้งที่กล้าไปวาปีปทุ
0: ม
3: อันนี้ชื่นชมนะที่เสียสละมาให้ชาวบ้านเพราะว่าหาใครทำไม่ได้แล้ว
1: ใช่หลายๆสมาคมนี้ไม่มีใครเป็นผู้ชำระบัญชีให้เลยแล้วตามหามาหลาย
3: นี่ขนาดไฟขนาดสู้ยังบอกยังรู้สึกว่าเหนื่อยเลย
0: แล้วท่านสุรศิษฐ์ถูกข่มขู่อะไรบ้างไหมครับ
4: เรื่องข่มขู่ยังไม่มีครับ
0: ค่ะหวั่นไหวบ้างไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือเลยฮะ
4: ครับก็ไม่มีใครก็ว่ากันไปครับ
1: เจอศึกใหญ่ขนาดนี้ยืนยันว่าไม่ถอนตัวใช่ไหมคะ
4: ไม่ถอนตัวครับเพราะว่าอย่างวันที่21เนี่ยผมนัดหนี้มาเนี่ยผมก็เห็นใจเจ้าหนี้นะครับคือเขามาเขาปากแดดมากเลยมากคือผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาจำนวนมากขนาดนี้มาตากแดดร้อนน้ำท่าอากาศร้อนอะไรเงี้ยผมก็เห็นใจครับก็คือผมยังนึกในใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันมากมายขนาดนี
1: ้ค่ะก็เพราะว่าเขาเดือดร้อนนะ
0: ล่าสุดคือว่าตรวจสอบเงินไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะ22ล้านบาทใช่ไหมฮะหรือว่ามากกว่านั้นฮะดูน้อยกว่าน
4: ี้22ล้านนี่คือ22ล้านที่คือผมดูตามงบดุลครับตามงบดุลคือมีเงินในบัญชีตามงบดุลแต่ที่งอกออกมาเนี่ยมันไม่มีในงบดุลเนี่ยที่งอกออกมาเนี่ยของสมาคมเนี่ยมันงอกมาคือมันมีบ้านมันมีอาคารพร้อมที่ดินมันงอกมามันไม่อยู่ในงบคือได้จากไหนได้จากการที่ไปให้คนไปตรวจดูที่สำนักงานที่ดินปรากฏว่ามันมีทรัพย์สินงอกมาผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันไม่มีในงบยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่ามันงอกมาว่าซื้อกันซื้อขายที่ดินและอาคารกันเนี่ยในปี63เนี่ยจำนวน5ล้านหนึ่งแต่ดูในงบเนี่ยไม่มี
0: ในงบไม่มี
4: ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มี
0: ถ้าไม่มีแล้วเข้าขายอะไรฮะอย่างนี
4: ้ก็ยังต้องดูเองต้องดูต่อไปว่าความรอบคอบแบบว่าทำไมมันถึงไม่มี
0: ครับ
4: ครับ
1: เอาล่ะคุณสุรสิทธิ์คะทิ้งท้ายสั้นๆนิดเดียวให้กำลังใจชาวบ้านหน่อยว่าคุณสุรสิทธิ์สามารถเข้าไปชำระบัญชีและจ่ายเงินให้กับชาวบ้านเนี่ยขอเป็นแบบคร่าวๆก็ได้นะคะหลักเดือนหรือหลักกี่ปีคะ
4: หลักเดือนละกี่ปีครับถ้าสำหรับเจ้าหนี้เนี่ยผมขึ้นอยู่กับว่าถ้าทางกรรมการชุดเดิมเขาส่งมอบให้ผมหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่นานแต่ถ้าเขาไม่ส่งมอบยื้อกันอยู่เนี่ยก็ต้องหาหนทางอื่นต่อไปครับ
1: ค่ะเอาละตรวจสอบกับคุณสุรศิษฐ์เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะไม่บอกด้วยนะว่าเดือนหรือปี
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ต้องให้กรรมธิการไม่ว่าจะชุดไหนช่วยหาทางออกว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชำระบัญชีเข้าไปแล้วเจอเทคนิคอย่างเงี้ยทำไงกันต่อ
1: ฟ้องกันไปฟ้องกันมา
3: หมายถึงเราต้องหาทางออกให้มันไวที่สุดรู้ว่าทุกคนจะใช้สิทธิ์ประวิงเวลารู้ต้องการจะให้มันช้าเพื่อให้เขาตายก่อนรอบนี้ไม่ยอมหรอก เดี๋ยวต้องเรียกที่เกี่ยวข้องมาให้ได้กระทรวงยุติธรรมก็ต้องรู้จักทำงานบ้างอันนี้มันเป็นเทคนิคทางกฎหมาย
0: ดึงเชิงเหรอฮะ
3: อันนี้คือเขาเรียกว่าประวิงเวลา
0: ประวิงเวลา
3: เพื่อให้คนสูงวัยเสียชีวิตก่อน
0: หมายความว่าคือที่บอกว่าดึงเวลาเนี่ยเป็น

0: ในกฎหมายไม่ยอมเอาเอกสารเนี่ยส่งมอบให้กับผู้ชำระบัญชี
1: ทำให้ทุกอย่างมันช้าไปหมดจากเดิมมันช้าอยู่แล้วและที่สำคัญคือการที่ไม่ส่งมอบเนี่ยหลักฐานที่ต้องเอาให้เนี่ยมันมีหลักฐานที่ใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม
2: ่
1: และหากเงินใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์จะต้องมีการดำเนินคดีย้อนกลับไงแต่ตอนนี้หลักฐานที่ว่าใช้จ่ายผิดหรือไม่ผิดยังไม่มีใครรู้เพราะเขาไม่ส่งมอบ
2: ค่ะพี่รณรงค์มีคุณผู้ชมนี่ถามมาเขาบอกว่าพี่รณรงค์มันใช่ชาปนกิจแบบนี้นะมันคือแชร์ลูกโซ่ระดับชาติป่ะหรือมันยิ่งใหญ่
1: ติดตามไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อย
2: ๆ
1: ปากเราปากเราเนี่ยมันรับผิดชอบขนาดนั้นไม่ไหวหรอกรับผิดชอบ9จังหวัดนี่ก็หนักแล้ว
0: ยังมีที่อื่นอีกไหมฮะ
1: มีอีก
0: มีอีกฮะ
1: 10กว่าจังหวัดที่เราจะไป
0: ที่เราทำกัน9นะ
1: นี่ไป9นี่คือแรงผมมันไปได้แค่นี
0: ้โอ้
1: ถ้าไปกันหมดแล้วมันก็ไปกันไวเราลองมีไทย PBS มาตามที่หมดก็ไปได้แต่นี่ติดเลือกตั้งผู้ว่าอยู
0: ่
1: รอแป๊บนึงนะนะพี่น้องรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปตามให้
2: ค่ะที่ผ่านมาแล้วก็ตะเวนไปภาคอีสานหลายจังหวัดคุณผู้ชมใครเจอปัญหาแบบนี้นอกเหนือจากวาปีปทุมต้องการแจ้งเบาะแสก็สามารถบอกเราได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณพี่รณรงค์ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับประธานครับ
2: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้รอคณะประนอมฝ่ายไทยกัมพูชาพูดคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาอันคอสก่อนจะพิจารณาว่าจะต้องรื้อถอนเขื่อนตะกอนกัมพูชาในทะเลหรือไม่พร้อมกับเร่งตรวจสอบกระแสข่าวการดักฟังโทรศัพท์ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาที่อาจรุกล้ำอธิปไตยของไทยและสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศที่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดว่าอาจจะเป็นประเด็นหลักอีกเรื่องในการพิจารณาเรื่องข้อกำหนดเส้นเขตแดงทางทะเลส่วนกัมพูชาจะต้องรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนก่อนมีกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลหรือไม่นั้นต้องรอฟังความเห็นจากคณะประนอมฝ่ายไทยก่อนแต่ยืนยันว่าไทยยึดหลักตามกฎหมายระหว่างประเทศและต้องหารือกับคณะประนอมทั้ง5คนด้วยซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งประธานคณะประนอมเรียบร้อยแล้วนายศิริศักดิ์ในฐานะประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังชี้แจงกระแสข่าวหน่วยงานความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่จำนวน 2,000 รายว่าจะไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรซึ่งการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไปพูดคุยในพื้นที่และหากได้ข้อมูลก็จะนำมาหารือกันในคณะกรรมการชุดใหญ่รวมถึงการทำงานร่วมกับประเทศมาเลเซียด้วยพร้อมยืนยันว่าได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่มาโดยตลอดครับเกิดอุบัติเหตุรถยนต์อเนกประสงค์ขับมาด้วยความเร็วชนเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดรวม7ต้นในพื้นที่ชานเมืองของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่งผลให้ไฟฟ้าดับชาวบ้านกว่า200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนครับสภาพเสาไฟฟ้าที่ล้มระเนระนาดเกิดขึ้นหลังถูกรถยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนก่อนที่รถจะเสียหลักตกลงไปข้างทางส่งผลให้สายไฟฟ้าและสายสื่อสารกระชากเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ฝั่งวัดแก้วสว่างวนารามล้มระเนระนาดรวม7ต้นทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนคึกฤทธิ์หมู่ที่1ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่เช้าวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมปิดถนนให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ารื้อถอนและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายครับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงบอกว่าขณะกำลังนอนพักผ่อนเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงดังโครมครามและมีเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดจึงลุกขึ้นมาดูพบว่าไฟฟ้าดับและเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดส่วนผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุไม่พบคนขับแล้วนายสุรพงศ์ทิพย์นรากุลรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่นำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายครับพร้อมเปิดเผยว่าจากการสำรวจพบเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น7ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า1เครื่องเบื้องต้นยังประเมินความเสียหายไม่ได้ครับตำรวจจังหวัดหนองคายและกองปราบปรามจับขบวนการค้ายาเสพติดที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่ตำรวจขณะเข้าจับกุมก่อนหลบหนีเข้ากบดานในกรุงเทพมหานครและแจ้งข้อหาหนักร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนายวิรศักดิ์และนายปรัชญา2ผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดถูกตำรวจภูธรเมืองหนองคายและตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวมาสอบสวนหลังทั้ง2คนก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติดบนถนนทางหลวงชนบทบ้านเสริมพลพิสัยช่วงบ้านเสริมทุ่งตำบลเสริมก่อนหลบหนีโดยทั้ง2ถูกจับกุมได้ที่กรุงเทพมหานครขณะเข้ามากบดานครับหลังการสอบสวนผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นคนยิงปืนใส่ตำรวจจริงและอ้างว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะชักอาวุธปืนมายิงก่อนจึงต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวก่อนแยกย้ายกันหลบหนีเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดร่วมกันมีอาวุธปืนและพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาตหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันกับเรานะคะวันนี้อยู่กับพีนพิชยาพรโพสง่าค่ะและยังคงอยู่ในเดือนมิถุนายนที่หลายคนถ้าทราบก็คือเป็นเดือนไพร์มันเนาะเรียกร้องนะคะหรือว่ารณรงค์ด้านสิทธิความเท่าเทียมในเรื่องความเสมอภาคทางเพศโดยเฉพาะกลุ่มเพศหลากหลายหรือว่า LGBTQ นั่นเองค่ะและก็เพิ่งมีข่าวคราวออกมานะคะเป็นประเด็นไวรัลทีเดียวในเรื่องของการที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้บรรจุฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพให้อยู่ในระบบบัตรทองแล้วจะได้เข้าถึงกันง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าแน่นอนผู้ที่มีเพศหลากหลายนะคุณผู้ชมบางทีถ้าสมัยก่อนนะคะไปซื้อยาคุมมากินเองนะคะไม่รู้ว่าเทคฮอร์โมนที่ถูกต้องสำหรับตัวเองนั้นเป็นยังไงหรือวิธีการอย่างไรนะคะไปซื้อมาเองในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างค่ะได้ยาถูกยาเถื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้กินผิดวิธีก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยและอันตรายต่อสุขภาพด้วยแต่การยืนยันแบบนี้ของทางรัฐบาลจริงๆมันก็เหมือนเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการที่จะให้ทุกคนได้เข้าถึงเรื่องของยูกยาอย่างถูกต้องนะคะแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้วิธีกันดีกว่าว่าจะกินยาอย่างไรและงานนี้จำเป็นสำคัญขนาดไหนอยู่กับพรีนตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเชี่ยวชาญจริงๆค่ะนายแพทย์อมรทิศชัยมงคลพิภพนะคะแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาและแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศศูนย์สุขภาพเพศโรงพยาบาลพญาไท3คุณหมอสตางค์สวัสดีค่ะคุณหมอคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีไหมเพราะว่ายาที่บอกว่าเพื่อการยืนยันทางเพศเนี่ยเทคฮอร์โมนมันสำคัญยังไงบ้างค่ะ
1: จริงๆสำคัญนะคะเพราะคนที่โกรธมามีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยเขามีความทุกข์

0: อยู่แล้วในอดีตเนี่ยเขาจะต้องไปหาซื้อยาฮอร์โมนเองซึ่งใช้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างการที่เรามีฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพฟรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนข้ามเพศเข้ามาสู่ระบบการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ค่ะแต่ทีนี้กินยา

ื่มน้ำเยอะๆนะคะจะได้ช่วยทำให้เลือดเนี่ยไม่ข้นไม่หนืดตื่นมาจะได้อู้สดใสเหมือนเติมน้ำในชีวิตขึ้นมาแต่เรื่องนี้จะช่วยได้จริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: การดื่มน้ำมากๆก่อนนอนช่วยในเรื่องของป้องกันโรคและช่วยสุขภาพดีจริงหรือไม่ไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยครับถ้าเราดื่มน้ำมากเกินไปเนี่ยครับจะส่งผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำนั่นคืออาจจะทำให้ที่สำคัญเลยคือเรานอนไม่หลับเต็มตาไปทำลายวงจรการนอนหรือ disrupt sleep cycle ซึ่งผลลัพธ์ก็คือทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกเยอะเลยครับในเรื่องของการกินน้ำเยอะและทำให้ปัสสาวะกลางคืนเนี่ยครับมันอาจจะส่งผลในเรื่องของไซเคิลการนอนหรือวงจรการนอนได้ในหลายสเตจเลยครับพูดง่ายๆว่ามันไม่ถึงขนาดต้องหลับลึกเลยเพราะเวลาเราปวดฉี่ลองนึกภาพนะครับเราหลับไม่ลึกอยู่แล้วแล้วพอมันปวดมากๆเนี่ยบางทีถ้ามันไปอยู่ในช่วงที่เราฝันนะฮะหรือ REM state เนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าฝันว่ากำลังแบบอยู่ในที่ที่แบบจมน้ำแล้วก็รู้สึกว่าหนาวมากนะฮะคือไปฉี่ก็ไม่ได้ออกจากที่นั้นก็ไม่ได้นี่คือกลไกที่บางทีมันทำให้เกิดฝันร้ายด้วยซ้ำเวลาที่เราปวดฉี่เราไม่ได้ออกไปฉี่นะครับจำง่ายๆเลยครับเวลาเรานอนเนี่ยครับมันไม่ควรฉี่เกิน2ครั้งตามเกณฑ์ของ International Incontinence Research นะครับที่ลงในวารสาร Nature ปี2025เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราต้องลุกมาฉี่มากกว่า2ครั้งขึ้นไปหรือตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปเนี่ยถือว่าอาจจะผิดปกติและในทางคลินิกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกลไกของมันที่ทำลายก็คือมันทำให้วงจรการนอนเสียคนไข้อาจจะกลับมาแล้วมึนๆงงๆนะครับหรือถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าล้มนะครับแล้วก็เสียงกระดูกหักหรือแตก fall accident ตามมาได้รวมไปจนถึงเรื่องของทำให้การนอนเนี่ยครับไม่เต็มตาเพราะฉะนั้นสุขภาพหรือภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานโรคหัวใจตามมากลางวันก็อาจจะง่วงง่ายขึ้นเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายขึ้นนี่แค่ส่วนน้อยนะครับถ้าเราต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนมากกว่า2ครั้งขึ้นไปส่งผลแน่ครับเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันได้รับฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนนิทราก็ไม่พอยกตัวอย่างเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยป้องกันมะเร็งมันก็ถูกชัตดาวน์ไปเคยไหมฮะคุณผู้ชมที่ปวดฉี่ลุกมาฉี่แล้วกลับมาหลับไม่ลงนั่นแหละครับเพราะฮอร์โมนพวกนี้พอมาโดนแสงมันก็ดับไปหรือโกรทฮอร์โมนที่จำเป็นในเด็กในคนอายุน้อยหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องใช้โกรทฮอร์โมนมันก็ดรอปลงครับปกติก็น้อยอยู่แล้วยิ่งฉี่บ่อยๆก็อาจจะยิ่งน้อยลงอีกนะครับและอย่างที่3ก็คือร่างกายที่อ่อนเพลียทำให้ความดันก็ขึ้นฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลก็มาหัวใจก็ทำงานหนักล้าเสี่ยงความดันสูงเสี่ยงโรคหัวใจนะครับทำให้เกิดเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมได้ทำให้กินมื้อเช้าอุตรุดก็ได้ครับทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุงมฤตยูตามมาครับการดื่มน้ำช่วยเรานะครับและการดื่มน้ำที่ดีนะครับถ้าเป็นเวลานอนควรอย่างน้อยเนี่ยตั้งเวลาไว้ว่าควรดื่มอย่างน้อยก่อนประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงเลยครับหรือพูดง่ายๆว่าไม่ควรดื่มหลัง6โมงแล้วถ้าจะดื่มหลัง6โมงดื่มสักหน่อยก็พอถ้าจะดื่มเยอะๆให้ดื่มก่อน6โมงเย็นนะครับนั่นแหละครับจะช่วยทำให้ท่านไม่ปัสสาวะมากตอนนอนหรือถ้าจะฉี่ก็คือฉี่ได้ก่อนนอนมันจะทำให้ไม่ฉี่ตอนนอนครับคุณลุงที่มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะอยู่แล้วเช่นต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วคุณป้าที่มีเบาหวานแล้วต้องฉี่บ่อยๆอยู่แล้ววิธีจำกัดปริมาณน้ำง่ายที่สุดเลยครับก็คือตั้งเวลาเคอร์ฟิวน้ำของตัวเองครับมันจะได้ไปช่วยเคอร์ฟิวการฉี่กลางคืนนั่นก็คือ1เลยครับพยายามอย่า กินน้ำที่เยอะเกินไปหรืออาหารที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มคาเฟอีนทั้งหลายจะทำให้คุณลุงคุณป้าต้องลุกขึ้นมาฉี่ครับรวมไปจนถึงนะครับพยายามเลี่ยงการที่เรียกว่าเรากินน้ำในปริมาณทีเดียวเยอะสูตรง่ายๆก็คือคุณลุงคุณป้าครับถ้าไม่อยากลุกมาฉี่กลางคืนนอกจากเคอร์ฟิวกินน้ำก่อน6โมงเย็นดื่มน้ำก่อน6โมงเย็นแล้วให้ดื่มน้ำเป็นพอชั่นเล็กๆหรือเป็นปริมาณเล็กๆแต่ดื่มบ่อยๆดีกว่าดื่มทีละเยอะแล้วก็ดื่มแล้วก็กระเพาะโป่งแล้วก็ต้องไปฉี่ทีนึงเยอะเป็นน้ำตกอันนั้นเนี่ยสู้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยๆไม่ได้ครับ
1: อย่าทำค่ะคุณผู้ชมการกินน้ำแก้วใหญ่ๆหรือว่าเยอะๆตอนก่อนจะนอนเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลทำให้เรานอนหลับไม่สนิทได้ง่ายๆเลยเนาะคุณหมอคือถ้าเกิดว่ารู้สึกปวดอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาก็ต้องตื่นบางทีไปฝันด้วยนะแล้วก็ตื่นมาเพื่อไปเข้า

0: น้ำจริงๆอ่ะ
1: 2-3 รอบต่อคืนเลย
0: ใช่นะคุณหมอต้นก็เลยบอกว่าจิบเอาก็พอไม่ให้คอเนี่ยแห้งนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มากินในช่วงกลางวันดีกว่าค่อยๆทยอยกินไปนะคะแบ่งไปในแต่ละวันจะได้มีน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้สดชื่นอยู่เสมอน้ำเนี่ยแก้ง่วงได้นะคะช่วงบ่ายๆจิบน้ำสักหน่อยก็แก้ง่วงกลับมาเรื่องของเทคฮอร์โมนค่ะอยากให้คุณหมอสตางค์ช่วยปูพื้นสักนิดนึงบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในความใกล้ชิดกับคำนี้สักเท่าไหร่เทคฮอร์โมนคืออะไรคะ
1: การเทคฮอร์โมนเนี่ยค่ะคือการเทคฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพเช่นอะสมมติเป็นชายเพศกำเนิดหรือหญิงเพศกำเนิดแล้วมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเช่นอย่างตัวหมอเองเป็นหญิงข้ามเพศคือเพศกำเนิดชายและมีจิตใจสภาพเป็นหญิงก็เลยต้องการเทคฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพหญิงอะไรเงี้ยถ้าเป็นชายข้ามเพศคือเพศกำเนิดหญิงเทคฮอร์โมนเพศชายเพื่อยืนยันเพศสภาพความเป็นชายค่ะ
0: อ๋อแล้วการเทคฮอร์โมนเนี่ยเหมือนเอาฮอร์โมนที่เราต้องการเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ซึ่งแต่ละคนเนี่ยแปลว่าไม่ได้ว่าจะเทคได้แบบเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด
1: คล้ายๆกันแต่ละคนก็จะมีความต้องการไม่เหมือนกันใช่ค่ะ
0: แล้วพอเทคเข้าไปก็คือกินเข้าไปนั่นแหละค่ะเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะ
1: มีหลายรูปแบบ
0: มีหลายรูปแบบเลยจะเข้าไปทำอะไรกับร่างกายของเราบ้างคะ
1: ปกติในการเทคฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพนะคะอย่างในรูปเนี่ยนะคะก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก็คือหรือจะเป็นเอาเริ่มจากนี้ก่อนในหญิงข้ามเพศเนี่ยค่ะก็จะมีใช้ยาฮอร์โมนเพศหญิงและยาต้านฮอร์โมนเพศชายถ้ายาฮอร์โมนเพศหญิงก็มีทั้งกินแล้วก็ทาหรือถ้าเป็นยาต้านฮอร์โมนเพศชายก็จะเป็นรูปแบบกินเป็นหลักในหญิงข้ามเพศต้องใช้2ตัวหรือฮอร์โมนเพศหญิงแบบฉีดมีไหมก็มีแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร
0: ่
1: หรือถ้าเป็นชายข้ามเพศก็จะเป็นหญิงเพศกำเนิดข้ามเป็นชายก็ใช้ฮอร์โมนเพศชายอย่างเดียวไม่ต้องยากดฮอร์โมนเพศหญิงก็จะมีทั้งแบบฉีดกับแบบทาใช่ค่ะ
0: จริงๆที่เราเคยได้ยินว่ากินยาคุมเน
1: า
0: ะไม่มีอะไรพวกนี้ไม่รู้จักสมัยก่อนกินแต่ยาคุมแล้วเขาก็คืออาจจะมีหน้าอกเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่นั่นจริงๆมันอันตรายไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆกินยาคุมเนี่ยค่ะถ้าย้อนไป20 30 40ปีก่อนหญิงข้ามเพศเขาจะตามแม่ๆเนาะเขาจะบอกว่ากินยาคุมกินย้อนสอนกินเวลากี่เม็ดก็ว่ากันไปซึ่งจริงแล้วเนี่ยค่ะตัวยาคุมเนี่ยมันมีฮอร์โมนเพศหญิงในฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ในยาคุมก็จะมีโปรเจสเตอโรนที่เป็นยาต้านฮอร์โมนเพศชายจะทำให้ลักษณะความเป็นหญิงมันมาอยู่แล
0: ้
1: วแต่ตัวฮอร์โมนเพศหญิงในยาคุมเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าในหญิงข้ามเพศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะค่อนข้างอันตรายเพราะเพิ่มอะไรเพิ่มความเสี่ยงลิ่มเลือดดำอุดตันในเส้นเลือดก็จะมีคำถามมาว่าทำไมผู้หญิงเพศกำเนิดยังกินยาคุมได้ล่
0: ะ
1: ก็ต้องบอกว่าถึงจุดนึงเนี่ยคุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่20 30ปีข้างหน้าเนี่ยยาคุมเนี่ยที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่เป็น Ethinyl Estradiol เนี่ยจะค่อยๆออกจากตลาดแล้วก็มียาคุมตัวใหม่ที่เข้ามาปัจจุบันเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะใช่
0: แปลว่าการกินยาคุมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย
1: ์ไม่เหมาะเลย
0: ตามความต้องการและอันตรายด้วยดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นวิธีการเทคฮอร์โมน
1: ให้เหมาะสม
0: ให้เหมาะสมแล้วเทคเองได้ไหมคุณหมอพอคุณหมอบอกเมื่อกี้เนี่ยเราไปหาซื้อมาเทคเองได้หรือเปล่า
1: คนส่วนใหญ่ก็คือเวลาเทคฮอร์โมนเขาก็จะไปซื้อตามร้านขายยาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ควรนะฮะเพราะว่าต้องมาเจาะเลือดก่อนอย่างแรกต้องประเมินโดยแพทย์ก่อนแน่ๆก็คือดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมท่านทานยาอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่มีโรคประจำตัวไม่มีข้อห้ามไม่มีทานยาอะไรที่เป็นข้อห้ามต่อการเทคฮอร์โมนก็สามารถมาเทคได้โดยต้องเจาะเลือดก่อนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศนะฮะเจาะดูความเข้มข้นเลือดไขมันต่างๆดูค่าตับหรือดูถ้าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงก็ดูเรื่องของฮอร์โมนต่อมน้ำนมหรือโปรแลคตินอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะรวมถึงไม่ใช่แค่เริ่มเทคอย่างเดียวต้องดูว่าเขามีข้อบ่งชี้ในการเทคหรือเปล่าบางคนอาจจะยังไม่อยากข้ามเพศแต่จะมีความสงสัยอะไรบางอย่างใช่จะเป็นกลุ่มนอนไบนารีความหลากหลายฮ
0: ะ
1: ใช่เพราะเราต้องมาประเมินตัวนี้ก่อนว่าความต้องการของผู้รับบริการคืออะไรก่อนจะเริ่มเทคฮอร์โมนค่ะ
0: คุณผู้ชมถามว่ายังต้องพบจิตแพทย์ก่อนไหม
1: พบจิตแพทย์ไหมปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเริ่มเทคฮอร์โมนไม่ต้องพบจิตแพทย์แล้วค่ะแต่ถ้าแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงที่เรื่องของอาจจะเป็นขอโทษนะคะสคิสโซฟีเนี่ยหรือจิตเภทหรือที่จะไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได
0: ้
1: การพบจิตแพทย์ก่อนเริ่มฮอร์โมนก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าพบจิตแพทย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดก่อนการผ่าตัดยืนยันเพศสภาพจะต้องพบจิตแพทย์อย่างน้อย1คนเพราะตัดแล้วตัดเลยใช่
0: เปลี่ยนได้ยากเนาะ
1: ไม่ได้แล้วค่ะไปแล้วไปเลยค่ะ
0: ค่ะทีนี้โรคประจำตัวมีกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ควรกินเทคฮอร์โมนอ
1: ย่างโรคประจำตัวที่ต้องระมัดระวังเอาหญิงข้ามเพศก่อนหญิงข้ามเพศเนี่ยที่ห้ามแน่ๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของโรคลิ่มเลือดดันอุดตันหรือจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองนี่ก็ต้องระวังหรือคนที่มีไตรกลีเซอไรด์เลือดสูงก็จะต้องเป็นทาไม่ใช่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นฝั่งชายข้ามเพศก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความข้นเลือดที่ข้นมากเกินหรือว่าภาวะหายใจอุดกั้นขณะหลับหรือ OSA อันนี้จะไม่ได้เพราะว่ายิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้อาการของโรคเนี่ย

0: มันแย่ลง
1: โอ้ซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินในลิสต์ต่างๆว่ามีความเสี่ยงมากน้อยควรเทคไหมอย่างไรและจำนวนที่กินเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลด้วยถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้ากินเกินล่ะ
0: เอางี้ก่อนง่ายๆเลยค่ะปกติเนี่ยในฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายก็แล้วแต่เราจะมีระดับในเลือดที่เหมาะสมของผู้ของคนเรานะฮะบางทีก็คือถ้าสมมติว่าบางคนอยากสวยไงเทคเยอะ
1: ๆใช
0: ่ฮอร์โมนเพศหญิงปกติคีบ100-200
1: ค่ะ
0: ไปเป็นพันเลย
1: สวย
0: ไม
1: ่
0: สวยสวยไม่สวยแต่ว่าก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได
1: ้
0: มันก็ไม่เหมาะเลยค่ะใช่
1: ค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้นะคะพูดถึงเรื่องความแทรกซ้อนแล้วคุณผู้ชมถามมาอีกว่าแทรกซ้อนเนี่ยคืออะไรคุณหมอ
0: เพราะว่าแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นสมมติจากหญิงเก่งข้ามเพศก่อนนะคะหญิงข้ามเพศเนี่ยถ้าสมมติกินหรือทาฮอร์โมนเพศหญิงมากไปจะกินแต่จะมีผลมากกว่าเพราะถ้าเทียบกินกับทาส่วนตัวหมอจะชอบทาหนังสือเขียนชัดเจนว่าทาไม่ผ่านตับพอไม่ผ่านตับมันก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องริ่มเลือดดักอุดตันได้น้อย
1: แปลว่ามันสะสมที่ตับด้วย
0: มันผ่านตับม
1: ัน
0: ไม่สะสมมันผ่านตับใช่เพิ่มความเสี่ยงเรื่องริ่มเลือดดักอุดตันในยากินส่วนใหญ่หมอจะเป็นชอบทามากกว่าแต่ทาก็จะมีข้อเสียอย่างนึงในหญิงข้ามเพศจะพูดกันเยอะคือหลักแร้ดำบ้างในบางคนซึ่งไม่ทุกคนหมอไม่ดำหมอใช้เองหมอไม่ดำ
1: รีวิวโดยผู้ใช้
0: รีวิวโดยใช้เองนะคะ
1: ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเป็น before เนาะก่อนที่จะกินควรประเมินควรดูแลอะไรก็ตามถ้ากินไปแล้วเทคไปแล้วคุณหมอมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรือแม้แต่บุคลิกของเราเปลี่ยนไหม
0: ไล่ก่อนนะฮะก็คืออย่างในหญิงข้ามเพศเนี่ยหลังจากที่เทคฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพหญิงไปแล้วไขมันต่อกล้ามเนื้อเนี่ยไขมันจะเยอะขึ้นนะฮะขนาดหน้าอกจะขยายมากขึ้นขนาดอัณฑะจะเล็กลงแต่ว่าเสียงจะไม่เปลี่ยนถ้าเสียงเปลี่ยนเสียงหมอคงเปลี่ยนไปนานแล้วหมอเทคมาเป็น10ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: ชายเสียงหมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นฝั่งชายข้ามเพศเนี่ยค่ะก็คือเสียงจะเปลี่ยนแต่ต้องเสียงเปลี่ยนนี่ต้องบอกคนไข้ดีเลยว่ามันจะไม่กลับมานะหลังจากเทคไปต่อให้หยุดยาแล้วก็ตามใช่นอกจากเสียงแล้วก็จะมีเรื่องสิวช่วงปีแรกสิวจะเยอะขึ้นแต่พอปี2ปี3จะดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะกังวลก็คือเรื่องของผมร่วง
1: อ๋อผมร่วง
0: ใช่อัน
1: นี้เป็นทุกกรณีไหม
0: เอาง่ายๆเลยค่ะหมอจะบอกชายข้ามเพศเสมอว่าถ้าสมมติเทคฮอร์โมนแล้วเป็นอย่างไรคุณดูพ่อคุณคุณจะเป็นเหมือนพ่อคุณเหมือนกันเลยถ้าพ่อคุณรวยมาเลยอะไรเงี้ยถ้าหัวร้านก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบคุณพ่อได้ประมาณนี้
1: แต่ว่าถ้าโอ้พันธุกรรมดีผมดกก็อาจจะไม่ค่อย
0: มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะอยู่ที่พันธุกรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะมีไหมเลดแฟกที่กินไปแล้วอะไรที่แบบเอ้ยเนี่ยผิดปกตินะควรที่จะหยุดก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างในหญิงข้ามเพศเนี่ยค่ะแน่นอนถ้าสมมติกินยาต้านฮอร์โมนเพศชายค่าตับขึ้นถ้าค่าตับขึ้นเนี่ยต้องลดขนาดยาต้านฮอร์โมนเพศชายก่อนตัวที่ใช้คือไซโพสโตรอนสเตตตัวที่จะมีผลต่อตับได้นะฮะหรือจะเป็นเรื่องของริ่มเลือดดักอุดตันเช่นอาจจะมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเลือดสมองหรือเป็นขาบวมหรือใดก็แล้วแต่ที่เป็นส่งผลได้ส่วนด้านของฮอร์โมนเพศชายในชายข้ามเพศก็จะเป็นในเรื่องของเลือดข้นเกินอ
1: ัน
0: นี้อาจจะไม่ค่อยมีอาการอาจจะมีการปวดหัวบ้าง
1: ไม่รู้
0: แต่เจาะเลือดจะรู
1: ้
0: ใช่หรือเพราะว่าหายใจอุดกั้นขณะหลับเป็นมากขึ้นเราเลยต้องมาตรวจติดตามทุก6-12เดือนไงคุณผู้ชมจ๊ะ
1: ทุกครึ่งปี
0: ครึ่งปี
1: นะคะแปลว่ากินไปก่อนสัก6เดือนได้อยู่แล้วมาดูกันว่าเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปลักษณ์คุณหมอมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยบุคลิกภาพความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมคะ
0: อาจจะเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าพอเราเทคฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไปแล้วค่ะเราก็มีความอุ่นใจกันว่าเอ้ยลุคภายนอกเราเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมีความ
1: แฮปปี้
0: แฮปปี้ไปตามนั้นใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้มีส่งผลโดยตรงแต่เป็นเรื่องของ
0: ความมั่นใจ
1: จิตวิทยา
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมอ่ะทีนี้การที่เราเทคไปแล้วเทคไปนานแค่ไหนที่ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงแบบกลับมาไม่ได
0: ้ผลที่กลับมาไม่ได้เนี่ยค่ะก็ต้องบอกก่อนในผู้รับบริการทุกรายเช่นอ่านในหญิงข้ามเพศหน้าอกขึ้นแล้วขึ้นเลยมันจะไม่หดกลับมาเหมือนเดิมถ้าอยากกลับเป็นผู้ชายหรือกลับเป็นเกย์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องไปตัดต่อ อันนี้เรื่อง
1: งานใหญ่เหมือนกันนะ
0: งานใหญ่อยู่ค่ะหรือเรื่องของอัณฑะที่เซลล์สืบพันธุ์จะค่อยๆเล็กลงแต่ไม่ได้เล็กหดไปเลยไม่ใช่นะแต่มันจะมีขนาดเล็กลงนิดนึงในขณะเดียวกันถ้าเป็นฝั่งชายข้ามเพศเรื่องเสียงนี่เป็นอะไรที่คอนเซิร์นนะเพราะเส้นเสียงพอโดนฮอร์โมนเพศชายปุ๊บไม่กลับมานะคะ
1: เสียงพล่าขึ้น
0: ใช่รวมถึงถ้าไม่กลับมาอีกเรื่องนึงเรื่องของตรงเขาเรียกเม็ดละมุดคือของคริสตัลลิสก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมันจะไม่หดกลับไปเหมือนเดิ
1: ม
0: ใช
1: ่อย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดว่าอนาคตอยู่ดีๆอยากมีบุตรขึ้นม
0: า
1: ค่ะไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม ยังสามารถมีได้ไหมคะ
0: ต้องไล่อย่างนี้ก่อนนะฮะปกติเนี่ยทางราชวิทยาลัยสูงของเราก็พูดถึงเรื่องการเก็บเซลล์สืบพันธุ์ในคนข้ามเพศมากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วอย่างหญิงข้ามเพศก่อนหรือชายข้ามเพศก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ควรเก็บเซลล์สืบพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์อสุจิหรือเซลล์ไข่ก่อนเริ่มเทคฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพนะคะแต่ถ้าดีสุดคือเก็บก่อนแต
1: ่
0: ถ้าสมมติว่าเทคไปแล้วไม่เป็นไรค่ะจริงๆก็เข้าสามารถรับเข้ารับคำปรึกษาได้นะเพราะเราก็มียาหรือแนวทางการดูแลผู้รับบริการกลุ่มนี้อยู่เพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากเทคฮอร์โมนไปแล้วประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าเก็บตั้งแต่ก่อนที่จะเทคฮอร์โมน
1: อ๋อแปลว่าเขาก็มีผลรบกวนกับระบบสืบพันธุ์ด้วยเหมือนกัน
0: มีผลค่ะแต่ว่าก็มีวิธีการดูแลใช่เราจะไม่ปิดการเข้ามาปรึกษาก่อนได
1: ้การปรึกษาสำคัญเนาะคุณบอกว่าคนเดี๋ยวนี้เขาเข้าถึงการปรึกษาเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ยค่ะต้องยอมรับว่าคนข้ามเพศไทยเนี่ยแต่ก่อนนะถ้าย้อนไป10ถึง20ปีที่แล้วยุคหมอเนี่ยก็ซื้อยาคุมกินเองสมัยก่อนรุ่นพี่บอกใช่ไหม
1: มีสูตรด้วยหลายสูตร
0: มีสูตรหลายสูตรสารพัดเลยค่ะฉีดยาอะไรเต็มไปหมดแต่ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนข้ามเพศไทยเนี่ยค่อนข้างมีการศึกษามีความตระหนักรู้ใช้คำนี้แล้วกันตระหนักรู้มากขึ้นในเรื่องของการได้รับฮอร์โมนที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชม
1: เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการมีบุตรแต่ในเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศบ้างคุณหมอถ้าเกิดว่าอยากยูเทิร์นกลับมาเหมือนเดิมหรือยังไงเนี่ยมันจะได้ไหมคะ
0: พูดถึงเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศหรือผ่าตัดยืนยันเพศสภาพนะคะมันเป็นการผ่าตัดถ้าเป็นข้างบนเช่นทำหน้าอกหรือตัดหน้าอกอันนี้คืนกลับได้แต่ถ้าเป็นผ่าตัดต่อมเพศไปแล้วถ้าเป็นในหญิงข้ามเพศคือตัดอัณฑะออกถ้าในชายข้ามเพศคือตัดมดลูกรังไข่ออกพวกนี้ตัดแล้วตัดเลยไม่ได้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะตัดเนี่ยก็คืออาจจะต้องพบจิตแพทย์หนึ่งท่านก่อน
1: ค
0: ือแล้วก็เทคฮอร์โมนมาอย่างน้อย6เดือนใช่
1: แต่ว่าถ้าสมมติจะไปตัดเนี่ยมันต้องมีการเทคฮอร์โมนอะไร
0: อย่างน้อย6เดือนก่อน
1: หน้านั้นใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่เพื่อยืนยันเพศสภาพว่าเขาเป็นเพศสภาพนั้นจริง
1: ๆค่ะหรืออย่างคนที่เทคฮอร์โมนเพื่อที่จะเสริมหน้าอกขึ้นมาแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าจะกลับไปแมนเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องเอาหน้าอกออก
0: แต่ต้องไปตัดออกใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันต้องมีระยะเวลาในการหยุดฮอร์โมนหรือว่าเปลี่ยนฮอร์โมนให้กลับไปเป็นชายเหมือนเดิมยังไงบ้างไหมคะ
0: จริงๆก็จะบอกผู้รับบริการว่าทุกรายเลยนะว่าระหว่างเทคฮอร์โมนไปเนี่ยถ้าสมมติเราเทคไปแล้วเราไม่พอใจอะไรบางอย่างสามารถหยุดแล้วมาปรึกษาแพทย์ได
1: ้
0: เพื่อไม่ให้ผลมันไปต่อแล้วปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้รับบริการใช่พวกนี้เทเลอร์เมดค่ะ
1: เทเลอร์เมดเน
0: า
1: ะทีนี้ตอนต้นคุณหมอได้บอกไปว่ายาเนี่ยมีหลายแบบมากนะคะเรื่องของการเข้าถึงหรือราคาการหายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่ยาเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคกับฟิสิกอลแบบคนไทยร่างกายของคนไทยส่วนใหญ่มันเป็นแบบไหน
0: จริงๆก็ถ้าเป็นไปได้นะคะปัจจุบันอย่างในหญิงข้ามเพศต้องใช้ยา2ตัวในคนที่ยังไม่ผ่าตัดนะคะก็คือทั้งยาต้านฮอร์โมนเพศชายและให้ฮอร์โมนเพศหญิงถ้าปัจจุบันถ้าหมอชอบมากกว่าก็จะเป็นเรื่องของทามากกว่าใช่เพราะว่ามันไม่ผ่านตับ
1: โทษนะคุณหมอเขาทาอะไรทาตรงไหน
0: ทาที่ต้นขาหมอก็ทาต้นขา
1: แค่นั้นเลย
0: คืนใช่แป๊บเดียวก็แห้งแล้ว
1: อ๋อเป็นเหมือนเจลหรอเป็นครีม
0: เป็นเจลใช่ค่ะจริงๆหมอมันดีนะคะจริงๆก็ใช่แต่ถ้าสำหรับตัวฮอร์โมนเพศชายในชายข้ามเพศส่วนใหญ่ในไทยก็ทาจริงมันดีสุดแต่ว่าราคาจะสูงกว่าใช
1: ้
0: ข้ามเพศส่วนใหญ่จะเป็นฉีดซะมากกว่า
1: ฉีด
0: ทุก 2-3 สัปดาห์หรือแบบ3เดือน
1: ฉีดเองก็ไม่ควรใช่ไหมฉีดเองได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้าฉีดเองต้องบอกว่าในผู้รับบริการบางคนก็ให้พยาบาลที่คลินิกสอนแล้วก็สามารถไปฉีดเองที่บ้านได้ไหมได้สลับแบบตัวฉีดระยะสั้นฉ
1: ี
0: ดได้
1: แล้วฉีดนี่เขาต้องฉีดบ่อยแค่ไหนคะคุณหมอ
0: ฉีดปกติถ้าเป็นฉีดระยะสั้นเนี่ยก็จะฉีดทุก 2-3 สัปดาห์แต่ถ้าเป็นฉีดตัวระยะยาวอันนั้นไม่แนะนำให้ฉีดเองเพราะยาหนืดมากฉีดทุก3เดือนค่ะ
1: โอ้ก็มียาหลายตัวหลายแบบเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: เนาะแต่ใครไม่อยากเจ็บตัวก็กินได
0: ้ถ้าในหญิงข้ามเพศได้แต่ชายข้ามเพศส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดเป็นหลักหรือทากินยังยายังไม่คงตัวเท่าไหร่
1: แล้วทาอย่างเจลเนี่ยเป็นเขาเรียกหญิงข้ามเพศถูกไหมทาเจลแล้วทำไมรักแร้ดำอ่ะคุณหมอเกี่ยว
0: รักแร้ดำนี่บางคนไม่ทุกคนเกี่ยวไหมเกี่ยวถ้าสมมติว่าทาฮอร์โมนเพศหญิงที่ทาเนี่ยแล้วทำให้รักแร้ดำทุกคนเนี่ยป่านนี้หญิงตั้งครรภ์ดำหมดแล้วใช่เพราะฮอร์โมนเพศหญิงก็สูงมากง
1: ั้
0: นจะไม่บางคนไม่แค่ทุกคนถ้าจะเป็นในเดือนแรกหลังที่ใช้ยาหมอส่วนตัวจะนัดเลย 1-2 เดือนมาดูก่อนถ้าใช้แล้วมีปัญหาใช้ยาวๆได้เลยค่ะ 20-30 ปีเพราะปัจจุบันเนี่ยในหญิงวัยทองหญิงเพศกำเนิดที่วัยทองเนี่ยก็คือใช้เป็นทาเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันประมาณนี
1: ้ถ้าดำก็ไปเลเซอร์ต่อได
0: ้ก็ช่วยได้ค่ะใช่คุณผู้ชม
1: เขามีนวัตกรรมเยอะมากนะคะอันไหนดูสิคุณผู้ชมทักทายกันมาว่าอย่างไรบ้างอ่ะคุณสุดาวันบอกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหญิงข้ามเพศเยอะมากขึ้นเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาบอกว่ารับชมรับฟังอยู่นะคะอ่ะท่านนี้จากทาง TikTok นะบอกว่าแล้วต้องเทคฮอร์โมนไปตลอดชีวิตเลยหรือไม่คะหรือว่ามีเวลาที่หยุดได้อ
0: ย่างนี้ก่อนนะคะพอเราเริ่มเทคตั้งแต่เราอายุน้อยนะคะยังไม่มีระยะเวลาชัดเจนว่าจะหยุดเทคเมื่อไหร
1: ่
0: ส่วนใหญ่บางคนก็จะบอกว่า แม่คุณหมอประจำเดือนอายุเท่าไหร
1: ่
0: ก็หยุดเทคเมื่อนั้นหรือยังไงก็แล้วแต่ส่วนตัวหมอถ้าหยุดเทคเมื่อไหร่ส่วนตัวหมอหยุดเทคประมาณสัก55-60เราค่อยๆลดขนาดยาลงเม
1: ื่
0: อเข้าสู่แบบวัยสักประมาณ55-60ใช่
1: เพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีภาวะวัยทองที
0: ่
1: เข้ามาร่วมด้วยเนาะซึ่งต้องพิจารณา

0: เป็นพิเศษและเป็นรายกรณีไป
1: ใช่
0: เขาบางคนวัยทองมาเร็วมาช้าก็ไม่เหมือนกันอีก
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอ่ะวันนี้ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเทคฮอร์โมนเยอะมากเลยนะคุณหมอแต่รายการของเราเนี่ยนะมีความรู้ดีๆเยอะแล้วมีกิจกรรมเยอะด้วยคุณหมอว่างไหมคุณผู้ชมว่างหรือเปล่าเรามีกิจกรรมมาโปรโมทกันสักหน่อยนึงนะคะวันเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ชม27มิถุนายนนะคะ8:30 น.นะคะถึง12:00 น.ค่ะช่วยมาเวิร์กช็อปหมักดองสุขภาพดีกันนะคะเรียนรู้เรื่องของพรีไบโอติกโปรไบโอติกค่ะประโยชน์ของอาหารหมักดองที่ดีต่อลำไส้ดีต่อสุขภาพนะคะเรามีเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะศาสตราจารย์ดร.วราวุฒิครูส่งอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการหมักคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันอ่ะคุณหมอลำไส้ดีสุขภาพดีจิตใจดีแจ่มใสได้ด้วย
1: เลิศไปหมด
0: เลิศไปหมดนะคะใครสะดวกก็ลงทะเบียนกันมาได้ผ่านทางแฟนเพจคนสู้โรคสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหมอสตางค์ค่ะนายแพทย์อมรทิศชัยมงคลพิภพนะคะแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลพญาไท3ที่มาให้ความรู้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและกลับมาเจอกันใหม่ในคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราวนะครับตัวอย่างมีแบบ3เรื่องนี้ครับกระแสกินเค้กโบราณส่งผลดีให้ร้านเค้กเล็กๆหลายแห่งในตัวเมืองพิษณุโลกขายดีหลังโซเชียลแห่กินเค้กโบราณตามรีวิวจากครีเอเตอร์ตัวอย่างฟาร์มเกษตรวัยเกษียณจังหวัดตรังคนเลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงคนในพื้นที่ว่างสวนยางพาราส่งขายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศจุฑามาสผูกโพตามชาวบ้านนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาเปิดให้สัมผัสวิถีชีวิตโดยเฉพาะการออกไปหาปูดำที่ยังสมบูรณ์จากการฟื้นฟูป่าโกงกางชาวบ้านบางเสด็จจังหวัดอ่างทองนำชมตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเหรียญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปั้นพระราชทานไว้เป็นที่ระลึกนะครับเมื่อครั้งเสด็จมาทรงเยี่ยมชมศูนย์ตุ๊กตาชาววังตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ชาวบ้านบางเสด็จต่างภาคภูมิใจนำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อระลึกถึงเมื่อครั้งพระองค์เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550โดยทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านนะครับซึ่งทางนั้นมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์อายุ72ปีคอยถวายการแนะนำการปั้นอย่างใกล้ชิด
1: ปี50ค่ะท่านเสด็จไปเยี่ยมศูนย์ตุ๊กตาชาววังแล้วก็ทรงนั่งปั้นให้สอนปั้นแล้วก็ปั้นไว้ให้1ตัวเป็นที่ระลึกแล้วท่านปั้นบอกว่าปั้นอะไรท่านบอกว่าปั้นคนไหว้แล้วก็ถามทุกสุขให้ทำตุ๊กตาให้สวยอยากมาเยี่ยมชมค่ะแล้วก็ถามเดินคุยกับโน้นคนนี้นะคะสมาชิกแล้วก็เสด็จกลับ
2: ค่ะเราประทับใจไหมคะในวันนั้น
1: ประทับใจค่ะพระองค์ท่านเสด็จมาถึงเราโดยส่วนพระองค์เลยอ่ะมาเยี่ยมนะคะ
0: เมื่อปีพ.ศ. 2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้

0: พระราชทานกำเนิดโครงการตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จณวัดท่าสุทาวาสอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อสร้างอาชีพเสริมและก็รายได้ให้แก่ราษฎรที่เขาประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่นี่เป็นงานศิลปะที่ให้ชาวบ้านได้มีฝีมือมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบถึงปัจจุบันนะครับผลงานตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยถือเป็นสินค้าโอท็อปเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองนะครับใครที่ไปเที่ยวอ่างทองก็มักจะซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกกันเพราะว่าประดิษฐ์อย่างประณีตแล้วก็สวยงามมากครับไปดูเรื่องของกระแสเค้กโบราณกันบ้างนะครับเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเนี่ยในสื่อโซเชียลนะครับมีครีเอเตอร์เขาพารีวิวไปกินเค้กโบราณปรากฏว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักเค้กนี้กันเพราะว่าเค้กโบราณนี่ก็คือเค้กเนยสดนะครับแล้วก็หน้าตาค่อนข้างจะเรียบๆมากๆจะต่างจากเค้กปัจจุบันที่ค่อนข้างตกแต่งแบบแฟนซีกันนะครับทำให้ร้านเค้กในตัวเมืองพิษณุโลกกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับเค้กโบราณนะครับหน้าตาการตกแต่งแล้วก็สีสันเนี่ยจะดูเรียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาแฟนซีแบบเค้กสมัยใหม่นี่กำลังกลายเป็นกระแสจากโซเชียลในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับให้ผู้คนหันมากินเค้กแบบเรียบง่ายกันซึ่งเค้กโบราณเนี่ยก็คือเค้กเนยสดนั่นเองนะครับตามแม่ร้านเบเกอรี่ในตัวเมืองพิษณุโลกต่างคึกคักรับกระแสนี้กันไปดูกันที่ร้านลดาเบเกอรี่ครับอยู่ถนนศรีธรรมไตรปิฎกตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลปรมปราชชนนีพุทธชินราชเจ้าของร้านคือนางสาวธัญลักษณ์วรกฤตการที่เรียนรู้การทำขนมเค้กโบราณมาจาก YouTube นะครับแล้วก็เปิดร้านเบเกอรี่มากว่า7ปีแล้วเค้กโบราณคือการนำเนยสดเนี่ยมาตีให้ขึ้นฟูเป็นครีมเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเค้กเนี่ยจะเป็นครีมเนยแต่ว่าถ้าย้อนไปนานกว่านั้นจะเป็นครีมไข่ขาวนะครับซึ่งเค้กจากครีมเนยสดเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสที่นัวละมุนและไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยก็จะเก็บไว้ได้สักประมาณ5วันนะครับซึ่ง 1-3 วันแรกเนี่ยเค้กจะนุ่มอร่อยแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นความชื้นมันก็จะออกไปครับเนื้อเค้กก็จะค่อยๆแข็งแล้วครับ
1: หน้าแบบนี้แหละพี่
2: แบบนี้เลยอย่างเดียวเลย
1: แบบนี้อย่างเดียว
2: ใช่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปอะไรเพิ่มเลย
1: ที่มีเยลลี่แดงด้วยนะต้องมีเยลลี่แดงกับสตรอเบอรี
2: ่ก็มีเยลลี่แดง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าอื่นออกไม่ทันขายหน้าเดียวอยู่
2: หน้าเดียวเลย
1: ค่ะแต่ว่าปกติหนูทำอันนี้อยู่แล้วเค้กโบราณ
2: ปกติเราจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อมีเค้กโบราณค่ะที่ทำแล้วก็แซนด์วิชโบราณขนมหลายตัวค่ะแต่ตอนนี้หมดได้ตัวเดียว
3: เห็นในแอปหนึ่งค่ะแล้วก็เลยอยากลองทานค่ะ
2: เคยทานไหม
3: ยังไม่เคยค่ะ
2: คิดว่ามันจะเป็นยังไง
3: รสชาติก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
2: หน้าตาละอ่ะหน้าตา
3: น่าทานค่ะ
2: หน้าตาชอบอะไรครับชอบดูแล้วมันน่าชอบอะไร
3: ส่วนตัวชอบตรงเยลลี่ค่ะ
0: ขนมเค้กโบราณของร้านลดาเบเกอรี่ขนาดเล็กสุดนะครับกล่องละ50บาทขนาด1ส่วน4ปอนด์100บาทแล้วก็ขนาด1ปอนด์เนี่ย290บาทนะครับแล้วก็ยังรับทำขนมเค้กโบราณอีกหลายหน้าตามต้องการเลยครับแล้วก็มีขนมคัพเค้กเบเกอรี่โฮมเมดแซนด์วิชโบราณเค้กหม้อแกงเผือกแล้วก็ขนมอื่นๆอีกด้วยครับก็ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นวัยผู้ใหญ่ก็จะรู้จักเค้กโบราณกันดีแต่ว่าไม่ได้กินนานแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นรสชาติที่หายไปที่คิดถึงกันก็ได้กลับมาลองกินกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ได้มาลองกินเค้กโบราณกันด้วยส่วนรายนี้ครับเขาก็หาจุดขายในการขายขนมโรตีสายไหมของเขาเหมือนกันนะครับด้วยความที่เขาขายอยู่กลาง4แยกนะครับที่เวลาติดไฟแดงสัญญาณจราจรก็ต้องแต่งตัวให้สะดุดตาเป็นธรรมดาครับเลยแต่งตัวเป็นชุดเฮงเจียมาขายโรตีลูกค้าก็ยิ้มกันแล้วก็สั่งซื้อกันเยอะเลยครับเฮงเจียหรือว่าซุนหงอคงในปี2569นะครับไม่ได้ตามพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปแล้วแต่ว่ามาหารายได้เสริมกันอยู่ที่4แยกไฟแดงคลองจิหลาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่เมื่อมีชายแต่งกายเป็นเฮงเจียครับจากวรรณกรรมไซอิ๋วนะครับคุณผู้ชมคงจำกันได้เดินถือถุงโรตีสายไหมไปขายอยู่กลาง4แยกท่ามกลางประชาชนที่เขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปกันเพราะว่าน่ารักดีครับชายคนนี้ชื่อนายบอยครับอายุ45ปีเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเพื่อนอีกคนนะครับมาตระเวนขายโรตีสายไหมกันไปขายตามแหล่งชุมชนแล้วก็จุดที่มีคนสัญจรเยอะๆหน่อยครับเขาเลือกแต่งชุดแฟนซีก็เพื่อจะดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้ที่พบเห็นด้วย ส่วนโรตีสายไหมขายชุดละ100 บาทนะครับก็ทำให้ลูกค้าสนใจแล้วก็เข้ามาหนุนกันเยอะเลยครับ

0: ราะว่ามันก็ไม่มีทางเลือกแล้วเมื่อก่อนใส่ชุดกระต่ายครับผม
1: มันเรียกลูกค้าได้ยังไงบ้าง
0: คือมันก็ขายได้แบบเรื่อยๆแต่ว่าเราคิดว่าใส่ชุดใส่อะไรก็ขายได้แบบเรื่อยๆครับผม
1: เรื่อยๆนะ
0: ครับผม
1: เราเชิญชวนยังไงบ้างอยากเชิญชวนลูกค้ายังไงบ้างว่าอยู่ตรงไหนยังไง
0: ก็อยากเชิญชวนให้ลูกค้าช่วยอุดหนุนขนมก็คืออร่อยครับผม
2: ขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านสี่แยกคลองจิหลาดก็ไม่เคยได้เห็นพ่อค้าแต่งกายแฟนซีออกมาขายของแบบนี้ก็รู้สึกแปลกตากันแล้วก็ช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองกระบี่แก้เบื่อระหว่างที่รอรถติดไฟแดงด้วยครับก็เห็นความพยายามนะครับการปรับตัวหาจุดขายของพ่อค้าแม่ค้ากันโดยเฉพาะตามสี่แยกต่างๆนะครับสี่แยกไหนสนใจจะแต่งตัวเป็นตือโป้ยไก่ประถังซำจั๋งก็ยังแต่งได้อีกหลายชุดตามถนัดเลยครับไปดูตัวอย่างฟาร์มเกษตรกันบ้างที่หันมาเลี้ยงไก่แบบครบวงจรนะครับมีนำเข้าสายพันธุ์ต่างๆมาเพาะเองด้วยครับขายทั้งไก่แบบเป็นตัวไก่เนื้อแล้วก็ขายไข่ไก่ส่งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่จังหวัดตรังครับ
3: ไก่บนสร้าง
4: บนสร้าง
3: เออใช่
4: จากไหน
3: ไอ้นี่ของประเทศจีน
4: นี่ขายเนื้อคะ
3: ขายเนื้อรสชาติอร่อยมากเนื้อก็ตำข้าวมันไก่ของไอ้หลำอ่ะ
2: นี่แหละครับไก่หวนซางเป็นตัวอย่างนี่เป็นไก่เนื้อจากประเทศจีนนะครับเนื้ออร่อยนิยมเอาไว้ทำข้าวมันไก่สูตรไหหลำกันนะครับราคาเป็นตัวเนี่ยกิโลกรัมละตั้ง250 บาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขายเนื้อนะครับเพราะว่ายังต้องขยายพันธุ์เพิ่มก่อนนี่เป็นอาชีพตัวอย่างสร้างรายได้อยู่ที่ฟาร์มไก่ดำสมชัยอ่าวตงที่นี่เป็นฟาร์มจำหน่ายไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศของนางจิราวรรณชุ่มฉินพรีอายุ54 ปีอยู่บ้านทอนแจ้ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังหลังลาออกจากบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็หันมารุกขยายฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศผลิตไก่สวยงามนะครับมีทั้งไก่เนื้อไก่ไข่เอาขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยเป้าหมายปีนี้ครับเน้นเลี้ยงแล้วก็ทำตลาดไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับทั้งประเภทไก่ไข่ไก่เนื้อนำเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆมาเพิ่มนะครับแล้วก็แยกสายพันธุ์ที่ชัดเจนมีตัวอย่างการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวเองด้วยครับอย่างเช่นโรสไอแลนด์เรดสายพันธุ์อเมริกาสายพันธุ์อังกฤษไวท์เล็กฮอนสีขาวเล็กฮอนกระเทาเล็กฮอนกระดำนะครับราคาขายไก่ถ้าเอาไปทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเลี้ยงนะครับอย่างเช่นไก่ไข่สายพันธุ์ไวท์ดอทราคาจะสูงกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับราคานับอายุขายกัน1เดือนราคา400-500 บาทขึ้นอยู่กับความสวยงามด้วยส่วนสายพันธุ์โรสไอแลนด์เรดนะครับราคาถ้าอายุ1เดือนก็100บาท
3: ช่วงนี้จะเป็นขายดีมากอ่ะค่ะ
4: ขายเป็นไข่หรือว่า
3: ขายเป็นตัวค่ะฟักออกมาเป็นตัวเสร็จแล้วเดือนนึงตัวประมาณ100บาทคิดเป็นเดือนนะคะ
4: เด
3: ือ
4: นละร
3: ้
4: อย
3: เดือนละร้อยใช้ในอายุกี่เดือนประมาณ2เดือนนะคะแล้วแต่ลูกค้าที่จะเอาถ้าว่าส่งไปไกลๆก็ประมาณ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยส่วนมากบางคนก็เอาเป็นไอ้แยกเพศแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้า1เดือนก็คือต้องเป็นแบบละเพศอะค่ะ
4: กี่เดือนถึงจะแยกเพศได
3: ้ประมาณ2เดือนกว่าๆ3เดือนแยกเพศได้แต่ว่าอายุของเขาราคาของเขาก็ฮับขึ้นมา
2: ตอนนี้ส่งไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับทั้งในรูปแบบไข่บริโภคขายไข่เชื้อด้วยแล้วก็ขายไก่สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ซึ่งที่ฟาร์มเนี่ยได้ขยายพันธุ์เองนะครับโดยเพิ่มตู้ฟักเป็น2ตู้สำหรับไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศที่เป็นได้ทั้งไก่ไข่แล้วก็ไก่เนื้อครับแล้วก็นำเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆขยายพันธุ์จากสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่ด้วยส่วนไข่ไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับอันนี้จะได้ราคาดีกว่าเพราะว่าลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับไข่ไก่บ้านนะครับเนื่องจากว่าให้กินหญ้าหวานอิสราเอลกินกล้วยกินมะละกอแล้วก็ข้าวเปลือกเอามาบดผสมกันกับอาหารสำเร็จรูปนะครับเพื่อให้ไก่ได้กินทุกวันไก่ก็เลยสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าไก่สายพันธุ์ทั่วไปแล้วก็ให้ผลผลิตไข่ไก่คุณภาพสูงด้วยครับ
3: ตอนนี้ก็ขายอยู่แปลงละ180มั่ง200มั่งก็เพื่อบริโภคอะไรอย่างเดียวก็คือแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นก็เรียกว่าไม่ได้เน้นต้นทุนสูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วอย่างไก่ไข่ทั่วไปที่เราเลี้ยงครับเห็นเท่าไหร่
3: แปลงละ120 บาทละเหมือนกัน
4: ทำไมนี่มันทำไมมันแพงกว่ากันคะทำไมแล้วตลาดมันต้องการสูงคะ
3: เออตอนนี้เราไปส่งตามหมู่บ้านก็คือหมายถึงว่าเขาไปตามหาในเด็กนักเรียนมั่งอะไรเงี้ยเด็กอนุบาลมั่งแล้วก็ขายในร้านทั่วไปบ้างอะไรเงี้ย
4: 180นะ
3: ใช่180บาท
4: ตลาดร้อยตลาดไข่ไก่ประเภทนี้ใครต้องการผู้ไหนต้องการ
3: ร้านค้าเพราะลูกค้าลูกค้าที่ชอบอ่ะก็บอกว่าไข่แดงมันค่อนข้างกลมแล้วก็มันด้วยก็อีกอย่างเราก็ให้หญ้ากล้วยมะละกอไป
2: หลักที่นี่ยังตั้งใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรวัยเกษียณโดยยึดสโลแกนคนเลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงคนนะครับซึ่งเมื่อเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสร้างรายได้ให้ถึงเดือนละ 50,000 บาทนะครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางน้ำมันมีราคาสูงขึ้นก็พลอยทำให้มีผลกระทบรายได้ลดลงไปบ้างครับตอนนี้มีออเดอร์ไข่ไก่สวยงามเข้ามาจนผลิตแทบไม่ทันนะครับพี่เขาบอกว่าวันหนึ่งผลิตได้เต็มที่สักประมาณสัก 4-5 แผงแต่ว่าจะไม่เร่งผลิตอะไรให้มากกว่านี้เพราะว่าอยากจะเน้นคุณภาพนะครับส่วนในอนาคตนะครับไว้วางแผนการผลิตให้เพิ่มพวกแม่ไก่พ่อไก่ให้มากกว่านี้จะได้มีไข่ไก่สวยงามเพิ่มขึ้นต่อไปครับไปดูผลงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันบ้างครับที่เปิดตัวนวัตกรรมนี้ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุตามสี่แยกไฟแดงต่างๆนะครับด้วยระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรระยะไกลครับยกระดับความปลอดภัยสู่สมาร์ทซิตี้เต็มตัวครับนำร่องเอาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรระยะไกลมาติดตั้งใช้งานจริงบริเวณสี่แยกคณะเทคโนโลยีหรือว่าสี่แยกวัดป่ากู่แก้วนี่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียงนะครับเนื่องจากว่าที่นี่มีนิสิตกว่า 50,000 คนนะครับทุกปีเวลาถึงช่วงเปิดเทอมนะครับรถก็จะแน่นไปหมดโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ในการสัญจรจึงทำให้ถนนมหาวิทยาลัยบางจุดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงพันธ์แทนเกษมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมนาศาสตร์ก็เลยเปิดตัวนวัตกรรมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรระยะไกลครับผลงานการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยวิจัยการจราจรอัจฉริยะและความปลอดภัยทางถนนตอนนี้นะครับยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยในระยะแรกนะครับผู้ควบคุมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนจังหวะไฟเขียวไฟแดงได้จากห้องควบคุมผ่านระบบกล้อง CCTV เลยครับแล้วก็ทางระบบควบคุมออนไลน์ด้วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสภาพอากาศหรือว่าการจราจรที่อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
5: จากที่เราทำโครงการนี้ครับข้อจุดเด่นตรงนี้เลยก็คือเราสามารถจะควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจรได้จากที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถเปิดเปลี่ยนจังหวะไฟเขียวนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับนี่คือจุดเด่นหลักๆเลยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องออกไปเผชิญความเสี่ยงที่หน้างานนะไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะอากาศฝนตกแดดออกนะครับหรือว่าเสี่ยงต่อการโดนรถชนจากอุบัติเหตุบริเวณหน้างานเนี่ยนะก็ให้มาอยู่ที่ห้องคอนโทรลซะนะเราก็จะคอนโทรลผ่านกล้อง CCTV แล้วก็ระบบตัวควบคุมระยะไกลของเรานะครับผลจากการจัดการวิจัยระยะสั้นของเราเนี่ยเราก็พบว่ามันสามารถลดความล่าช้าได้สูงสุดถึง 60% นะครับแต่ถ้าเฉลี่ยรวมเนี่ยก็จะประมาณ 40% นะครับมันก็ชี้ชัดว่ามันมีประสิทธิภาพสูงนะครับในขณะที่การที่มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยราคามันเนี่ยมันไม่ได้สูงนะมันเพิ่มจากราคาปกติขึ้นมาอีกนิดเดียวดังนั้นผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปรับนะครับรูปแบบการพัฒนาเมืองการจราจรให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงครับ
2: มหาวิทยาลัยยังมีแผนพัฒนาระบบสู่ AI โหมดในระยะที่2นะครับคือไฟจราจรอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนจังหวะสัญญาณได้ตามปริมาณการจราจรแบบอัตโนมัติเลยครับลดข้อจำกัดของระบบเดิมที่ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ใช้คนมาควบคุมครับแล้วก็ยังมีเป้าหมายต่อยอดสู่การใช้งานจริงในพื้นที่อื่นๆหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรท้องถิ่นต่างๆเพื่อนำไปใช้ในบริเวณตาม4แยกสำคัญต่อไปครับชาวบ้านในตำบลลำแก่นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับตอนนี้เขาช่วยกันฟื้นฟูป่าโกงกางที่เคยเสื่อมโทรมมาก่อนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บ้านท่าดินแดงครับเปิดให้มาเที่ยวกันได้แล้วก็มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันโดยเฉพาะการออกไปจับปูดำติดตามกับคุณจุฑามาศผู้โพครับ

0: วแล้ว
1: คร
0: ับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอยู่ในลำเรือแล้วโอเคครับพร้อม
1: อุปกรณ์พร้อม
0: ครับมีเหยื่อมีวันนี้ผมไม่ได้ใช้ปลาแต่ผมใช้เป็นซี่โครงไก่แทนปลา
1: โอเค
0: ครับเพราะว่ามันมีรสข้าวมีกลิ่นข้าวเยอะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ถุงอะไรให้ลำบากนะครับง่ายโอเคครับเราไปกันเลยดีกว่าโอเคครับ
2: อดีตพื้นที่สัมปทานทำเหมืองแร่และเผาถ่านที่เคยเสื่อมโทรมมาวันนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาช่วยกันฟื้นฟูให้พื้นป่ากงกลางกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านแบบใกล้ชิดอย่างการออกไปหาปูดำค่ะ
1: ตอนนี้เราได้ที่หมายที่จะไปตักอุปกรณ์สำหรับดักปูดำแล้วนะคะนี่ค่ะ
0: มันมานี่จ้ะ
1: เราต้องไปเข้าตรงซอกซอยไหนคะ
0: เดี๋ยวเราปักตรงนี้เลยครับ
1: เพ
0: รา
1: ะว่
0: าถ้าเข้าไปในคลองครับเราจะเสียงลิงแบบวันนั้นอันแรกเลยนะครับปักอันแรกเลยเราเตรียมตัวนะครับวันนี้มีเหยื่อเป็นซี่โครงไก่
1: ค่ะทำไมเราถึงได้เลือกเป็นซี่โครงไก่นะคะ
0: มันเป็นฤดูกาลบางทีก็มันหาปลายากไงม
1: ัน
0: เป็นมรสุมเราก็ต้องเอาซี่โครงไก่นี่แหละเนี่ยโอ้จะเข้าทางนี
1: ้
0: ครับมันต้องให้ใกล้ตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าไปใกล้ครับพอลิงมันเยอะ
1: เอาตรงนี้เลยค่ะ
0: เอาตรงนี้เลยให้สุดด้ามเลยครับ
1: สุดด้ามเลย
0: เดี๋ยวนะให้แน่นสุดด้ามเลยถึงพอดีโอเคนะ
1: ต้องเอาให้แน่นไหมคะ
0: ได้ครับได้
1: ข
0: นาดห่างอย่างนี้ดึงยังว่ายน้ำเอาได้นะ

0: รามาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงๆค่ะลงมือทำเองด้วยนะคะโอ้โหอ๋อเดี๋ยวน้ำลงแล้วเราจะจำได้ไหมคะ
1: ก็ต้องหักไม้ไว้หักไม้ไม่ใช่ทำลายธรรมชาตินะครับหักไว้เป็นที่หมายไว้ว่าเนี่ยเวลาเรามาดึงปั๊บเนี่ยโอ้มันอยู่ใกล้กันเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์
0: ค่ะเป็นสัญลักษณ์ไว้
1: โอเค
0: เผื่อเราลืมนะคะ
1: ใช่ใช่เผื่อน้ำท่วมน้ำจะท่วมยอดช่วยท่วมยอดรอบครับเอาโอเคเอาปักได้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยอะคะ
1: ครับตรงนี้เลย
0: นี่คือเรามาดักรอบนอกทั้งหมดเลยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: เข้าไปใน
1: เพราะว่าเราต้องใช้วิธีโอเคปล่อยเลยผมปักให้ไปต้องใช้วิธีอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันมีวิธีปักอยู่2วิธีวิธีปักตอนเช้าเวลาน้ำกำลังขึ้นนะครับและก็วิธีที่2ก็เวลาน้ำลงเราปักริมใจคลองอย่างนี้แหละเพราะว่าปูมันจะมาตามน้ำ
2: ที่เราวางรอบดักปูดามครบทั้ง7ลูกแล้วระหว่างรอให้ปูมาติดกับดักประมาณ1ชั่วโมงนี้เราไม่ได้นั่งรออยู่เฉยๆนะคะแต่จะพาไปล่องเรือซอกแซกดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางกันค่ะป่าโกงกางแห่งนี้สิ่งที่เจอบ่อยที่สุดจะเป็นลิงและกระรอกค่ะถ้าพายเรือคายักลัดล็อกเข้าไปในป่าโกงกางลึกขึ้นจะได้เจอกับงูนอนรับลมอยู่บนกิ่งไม้ด้วยค่ะ
1: เป็นงู

0: ไปชมความสวยงามและตื่นเต้นทางธรรมชาติไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงบังหมาดก็พายเรือขยักกลับไปดูรอบดักปูเพราะกลัวว่าลิงจะแอบมาฉกปูในรอบตัดหน้าเก็บไปกินก่อนเราค่ะ
1: ลูกแรกค่ะมีไหมอ่ะโอ้ย
2: ครับลูกแรกลูกแรกยังไม่มีปูนะครับให้ผมเลยครับ
3: ลูกไม่หายน
2: ี่
3: ก
2: ็
3: เก็บ
2: โอเคลูกไม่หายก็แน่นอนแล้ว
1: ยังไม่ได้นะคะ
2: ได
1: ้หนึ่งตัว
2: เป็นปูตัวเมีย
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นปูตัวเมียคะ
2: ครับ
1: ปูอะไรครับปูดำเหมือน
2: ปูดำครับปูดำ
1: อุ้ยเราได้หนึ่งตัวแล้วค่ะวันนี้เราไม่พลาดแล้วอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวสังเกตยังไงนะคะมังคะ
2: กล้ามเขาจะเล็กแล้วก็กระดองเขาจะใหญ่กว่า
1: โอ้
2: ไหมกลุ่มเลยไหม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: น
2: ี่น่าจะมีไข
1: ่น่าจะมีไข่ด้วย
2: ครับ
1: เราเก็บรอบมาทั้งหมดแล้วนะคะ7ลูกด้วยกันค่ะก็ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้ได้ปูมา
2: 4-5 ตัว
1: สี่ห้าตัวแล้วเด
2: ี๋
1: ยวเราจะนำไปทำอาหารพื้นบ้านกันค่ะ
2: ครับครับครับ
1: สี่ห้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: ก็มันมีทำได้สองอย่างคือผัดผงกะหรี่ปูและก็แกงกะทิกะทิน้ำแห้งๆนิดๆอร่อยเริ่มหิวแล้วครับ
1: วันนี้ไม่พลาดแล
2: ้
1: ว
2: ไม่พลาด
1: ค
2: ่
1: ะ
0: เมื่อได้ปูดำสดๆจากธรรมชาติมาแล้วก็นำเข้าครัวรังสรรค์เมนูแกงกะทิปูดำรสชาติจัดจ้านสไตล์ปากใต้กันเลยค่ะ
4: อ๋อขั้นตอนแรกไปหาปูจะหลังจากหาปูแล้วก็เอามานกน้ำแข็งให้มันตายก่อนไม่นั้นมันทำไม่ได้มันจะหนีบเอามือนะทำเสร็จเอาไปล้างแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงก็มีกะปิน้ำปลาน้ำตาลเกลือแล้วก็มะพร้าวขูดแล้วเอามาคั่วแล้วเอามาตำให้เป็นแตกน้ำมันอ่ะแล้วก็กะทิที่เหลือบีบเอาน้ำกะทิเอาหัวมันแล้วก็มันมีหางมันด้วยหางของมันแล้วเอามาตั้งไฟเคี่ยวให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องลงไปใส่กะปิลงไปยีให้มันละลายแล้วก็ตั้งให้สุกแล้วก็เติมหางกะทิที่เหลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ปูดำลงไปแล้วก็ตั้งให้สุกปิดไฟติดปิดฝาตั้งให้สุกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงที่กล่าวมาทั้งหมดใส่ลงไปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มรสชาติหอม
0: สำหรับปูดำเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้านที่นี่นิยมทำกินกันค่ะโดยชุมชนมีการรณรงค์ปูที่จะนำมากินได้ต้องเป็นปูตัวขนาดใหญ่ส่วนปูตัวเล็กๆจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมเพื่อให้เติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปค่ะนอกจากปูดำแล้วพื้นป่าโกงกลางแห่งนี้ยังมีวัตถุดิบอีกหลากหลายชนิดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านท่าดินแดงสะท้อนให้เห็นว่าหากเราช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็พร้อมจะหยิบยื่นความอุดมสมบูรณ์กลับมาให้เราเสมอค่ะ
5: กลุ่มท่องเที่ยวที่นี่ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอีกหลายอย่างนะครับมีทั้งดำน้ำไปดูปะการังมีการทำผ้ามัดย้อมต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่อิงจากธรรมชาติทรัพยากรในพื้นที่ด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชียังคึกคักทุกฤดูกาลเลยนะครับนักท่องเที่ยวแห่ไปชมวิวแบบพาโนราม่าที่อ่าวพังงากันแม้ว่าจะเป็นในช่วงที่มีฝนตกแต่ว่าบรรยากาศนั้นก็ไม่ซบเซาเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอให้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราช

0: ธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนต่อวงการราชการไม่น้อยค่ะสำหรับการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี68นะคะโดยเพราะว่ามีข้าราชการนั้นร่วมขบวนการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบแลกกับการช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้นะคะโดยมีราคาตั้งแต่ 300,000 ไปจนถึง 800,000 บาทตามตำแหน่งแล้วก็พื้นที่การแข่งขันค่ะ
1: ที่มาทำตรงนี้เนี่ยทำอะไร
2: ก
1: ็มาแก
2: ้คำตอบ
1: มาแก้คำตอบถูกไหมแค่แก้คำตอบเนี่ยที่สอบไปแล้วถูกไหมแก้ให้ใคร
2: ก็อันนี้มันเป็นแต่ละภาค
0: เป็นคลิปในขณะที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นเพราะว่าหนึ่งในผู้รับจ้างแก้ไขคำตอบให้แก่ผู้สมัครสอบข้าราชการพลเรือนยังอยู่ในเครื่องแบบข้าราชการอยู่เลยค่ะระบุตำแหน่งเป็นนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดยอ้างว่าเพื่อนชักชวนให้มาทำโดยใช้เวลาหลังเลิกงานค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือการเข้าไปแก้ไขคำตอบให้กับผู้สอบตามรายชื่อและคะแนนที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องลบเลย
2: อันนี้ผมรู้ว่าขบวนการ
1: คือแก้ในระบบอย่างเดียว
2: แก้จุดอย่างเดียวใช่
1: แก้จุดในระบบเพื่อจะตรวจสอบในระบบว่านี่คือคนนี้คือผ่านเพื่อให้มันอิงกับที่ประกาศผลสอบถูกไหม
2: ใช่เขากำหนดคะแนนมาให้แล้วก็ให้เราคนแก้ติดคะแนนเฉยๆแต่นอกนั้นเขาทำอะไรเราไม่รู้
0: พันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2กรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะคะได้เฝ้าติดตามเป้าหมายจนพบเบาะแสว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการค่ะซึ่งก็มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 300,000 ไปจนถึง 800,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามหน่วยงานแล้วก็พื้นที่การแข่งขันโดยเพราะว่าทุกเย็นในวันธรรมดาหลัง 17 นาฬิกาไปจนถึง 2 ทุ่มก็จะมีข้าราชการและบุคคลเดินทางมาพร้อมกระเป๋าหรือว่ากล่องเอกสารซึ่งเป็นพฤติการต้องสงสัยค่ะส่วนต้นเรื่องก็เพราะว่ามีผู้สมัครสอบเข้าร้องเรียนกับปปช.หลังจากที่สอบไม่ผ่านแต่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนได
3: ้ในเรื่องของการค้นหาพยานหลักฐานซึ่งทางเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวก็จะกรอกลับแล้วครับว่าจากปลายน้ำกลางน้ำเนี่ยซึ่งปลายน้ำเนี่ยเรารู้แล้วว่ากระบวนการเป็นยังไงนะครับว่าแผนประทุษกรรมเป็นยังไงกลางน้ำใครเป็นตัวกลางในเรื่องของการเรียกรับหรือการแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นน้ำก็คือต้นขั้วนะครับในหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ในตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีใครหน่วยไหนบ้างนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางการสืบสวนอีกครั้งนึงครับ
0: สำหรับผลการตรวจค้นเมื่อวันที่ผ่านมาก็ยึดของกลางได้หลายรายการค่ะที่คอมพิวเตอร์และ CPU จำนวน18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้มีการแก้ไขคะแนนและสำเนากระดาษคำตอบการสอบเมื่อวันที่7ธันวาคมปี68ของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คนในจำนวนนี้พบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 คนค่ะนายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุนะคะว่าขณะนี้กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องตรวจสอบในรายละเอียดก็คือทั้งหมดของอัตราเปิดรับบรรจุคือ 6,669 รายชื่อซึ่งก็จะเรียกสอบถามข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในการสอบเทียบเคียงกันทุกส่วนเพื่อพิจารณาว่าใครเข้าข่ายกระทําการทุจริตหรือไม่ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐราชการที่พบเห็นในที่เกิดเหตุรวม10คนนั้นต่างสังกัดก็จะสอบสวนขยายผลเพื่อหาคนกลางที่เชื่อมโยงขบวนการทั้งหมดนี้และก็จะมีการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเชื่อมโยงกับการสอบในสนามอื่นในลักษณะที่ต้องสงสัยทุจริตด้วยหรือไม่เนื่องจากกระดาษคำตอบที่ตรวจพบก็มีจำนวนกว่า 9,000 แผ่นซึ่งก็มีมากกว่าจำนวนอัตราการเปิดรับบรรจุค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เชื่อว่าขบวนการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนี้มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 3,000 คนค่ะ นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงขบวนการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบและผู้ที่รับจัดสอบก็จะไปดำเนินการสอบดังนั้นก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่หากตรวจสอบแล้วว่ามีก็ต้องจัดการทั้งหมดค่ะแต่ว่าคงต้องรอข้อมูลออกมาให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนส่วนของผลสอบจะเป็นอย่างไรคนที่เข้ากระบวนการมาแล้วก็มีการจ่ายเงินจะผิดด้วยหรือไม่นั้นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าขอรอดูข้อมูลและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ตอบนักข่าวว่าเดี๋ยวดูคำสั่งที่ออกมาค่ะเมื่อถามว่าจะมีการสั่งการในเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าไม่ตอบนักข่าวเมื่อถามว่าจะสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่ค่ะซึ่งล่าสุดที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1563/2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน ปี 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในเอกสารนี้นะคะก็ระบุว่าเกิดจากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้เข้าไปตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากค่ะกองทัพเรือได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ทหารเกณฑ์ถูกฝึกแล้วก็ถูกทำโทษจนได้รับบาดเจ็บนะคะล่าสุดได้มีคำสั่งย้ายทหารผู้เสียหายให้ไปประจำหน่วยอื่นชั่วคราวค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกค่ะบาดแผลตามร่างกายของพลทหารพานุวัฒน์ทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพเรือพร้อมกับคลิปเหตุการณ์ภายในค่ายทหารเรือแห่งหนึ่งได้ถูกนำมาเผยแพร่แล้วก็ยืนยันเป็นหลักฐานว่าพลทหารพานุวัฒน์ถูกลงโทษทำร้ายร่างกายระหว่างฝึกโดยถูกรุ่นพี่ทหารเกณฑ์และครูฝึกใช้วิธีลงโทษในลักษณะต่างๆส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ
4: เขาจะเอาตัวเองครับคือเขาจะไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นครับแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วครับ
5: เหตุการณ์ที่เราร้องเรียนเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงแบบเมฆนาหรือคลิป
4: เหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงครับมีคลิปมีคลิปครับ
5: โดนกับตัวเราเลย
4: ใช่ครับมีผมเป็นรอยสักก็คือเห็นผมในคลิปดิ้นอยู่ครับ
6: แล้วตอนนี้รอยแ
4: ผลก็เพิ่งทำให้พี่เขาทำไปครับเพราะผมยกแขนไม่ขึ้นใช่ครับ
5: หนักสุดที่เราโดนคืออะไร
4: ก็คือติดใจก็คือเรื่องโดนลากลงจากเตียงนอนไปเตะครับ
0: หลังรับเรื่องร้องเรียนนะคะทางกองทัพเรือก็มีคำสั่งให้หน่วยต้นสังกัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการด่วนยืนยันว่าหากพบว่ามีผู้กระทำผิดจริงก็จะต้องดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตลอดกระบวนการสอบสวนค่ะและล่าสุดมีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ย้ายพลทหารผู้เสียหายไปประจำการอยู่กรมอื่นเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำรอยขึ้นอีกเนื่องจากประเมินว่าหากยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เดิมนะคะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นซ้ำได้อีกค่ะยังคงมีโดรนปริศนาไม่ทราบฝ่ายบินใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์นะคะในช่วงเวลากลางคืนก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นโดรนของประเทศเพื่อนบ้านที่บินเข้ามาสอดแนมค่ะโดนปริศนาไม่ทราบฝ่ายที่บินเลียบแนวชายแดนไทยกัมพูชาในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเวลากลางคืนก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นโดนของกัมพูชาที่

เข้ามาสอดแนมหาข่าวพอลักษณะของโดรนนั้นจะบินอยู่เหนือท้องฟ้าฝั่งชุมชนโอเสม็ดอำเภอกรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนค่ะจะมีไฟกระพริบชัดเจนซึ่งที่ผ่านมามีโดรนบินเข้ามาใน

0: ะที่เงียบเหงามานานเกือบ1ปีแล้วหลังเกิดเหตุการณ์สู้รบและมีการปิดด่านพรมแดนค่ะนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงยืนยันตรงกันนะคะกรณีมีประชาชนพบเห็นเครื่องบินขับไล่ F-16ขึ้นบินกลางดึกว่าเป็นเพียงการฝึกเท่านั้นค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นมั่นใจว่ายังไม่มีเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาติดตามจากคุณศิรปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรปภาคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีขอประชาชนอย่า กังวลถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะขณะเดียวกันก็ไม่ขอให้ความเห็นนะคะถึงกรณีที่หลายฝ่ายนั้นมีการตั้งคำถามและข้อสังเกตถึงความพยายามในการสร้างกระแสชาตินิยมของกัมพูชาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลระบุถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่มีประชาชนพบเห็นเครื่องบินขับไล่ F-16 ขึ้นบินในเวลากลางคืนโดยเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเพียงการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติค่ะและขอให้ประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลโดยยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีการคุกคามโจมตีและกองทัพไทยก็ไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุค่ะนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่าไม่ขอก้าวล่วงกิจการภายในและอธิปไตยของกัมพูชาหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาพยายามสร้างคะแนนนิยมภายในประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าค่ะส่วนความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางทะเลก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยตามขั้นตอนค่ะ
2: เราตั้งมั่นอยู่ในที่ของเราเราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อนชัดเจน
3: สถานการณ์แบบนี้เราจะเดินหน้าเรื่องของการประนอมถ้ามาทำได้ไหมคะ
2: ก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยการตกลงกันเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
1: ค่ะด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็ระบุค่ะว่าประเด็นหลักที่คณะประนอมจะต้องหารือคือเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลส่วนข้อกังวลเรื่องเขื่อนดักตะกอนนะคะที่ทางฝ่ายกัมพูชานั้นสร้างบริเวณชายแดนจังหวัดตราดก็ต้องพิจารณาว่ากระทบกับเส้นเขตแดนทางทะเลหรือไม่ค่ะทางนี้นะคะการดำเนินการต่างๆก็ต้องยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
4: ประเด็นหลักที่พิจารณาเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับ
5: แต่ก่อนที่จะกำหนดที่จะให้เขามีก่อน
4: เดี๋ยวอันนี้ก็คงต้องฟังความเห็นของคณะประนอมครับเราเห็นว่าอย่างไรเราก็ว่าการระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เราก็คงคือต้องมีการหารือกับคณะประนอมนะครับโดยหลังจากก็มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นประธานเรียบร้อยแล้ว
1: ขณะที่พื้นที่ชายแดนฝั่งติดต่อกับประเทศเมียนมานะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลประชาชนที่หนีจากภัยสู้รบตามหลักมนุษยธรรมค่ะหลังจากที่กองทัพเมียนมาได้มีการเสริมกำลังเตรียมโจมตีชนกลุ่มน้อยใกล้กับแนวชายแดนของไทยค่ะแต่ยืนยันนะคะว่าเมื่อถึงเวลาอันควรก็จะมีการผลักดันกลับประเทศด้วยความเรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันค่ะว่ามีการติดตามพื้นที่อยู่ตลอดค่ะเนื่องจากว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีกลไกในพื้นที่ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะกัมพูชาผลักดันคนไทย49คนกับประเทศผ่านด่านคลองลึกจังหวัดสระแก้วค่ะหลังทางการกัมพูชานั้นได้เข้าไปกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็พบว่ามีคนไทยทำงานอยู่ในตึกที่เข้าไปตรวจคนค่ะคนไทย49คนถูกทางการกัมพูชาผลักดันกับไทยค่ะผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยมีกรมข่าวทหารบกกองกำลังบุรพาร่วมสังเกตการและรับตัวคนไทยกลับประเทศค่ะหลังรับตัวคนไทยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองบุคคลการแยกกลุ่มเป้าหมายและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสมตามหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็พบว่ามีคนไทย2คนมีเคส ID ถูกแจ้งความออนไลน์ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้บัญชีเพื่อรับเงินจากผู้เสียหายสำหรับคนไทยที่ถูกผลักดันกลับนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นคนไทยที่ถูกทางการ

0: กัมพูชาจับกุมขณะที่เข้าทลายตึกคาสิโนออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชาหลังระยะหลังมานะคะมีรายงานว่าทางการกัมพูชานั้นเริ่มเข้มงวดในการกวาดล้างสแกมเมอร์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเผยว่าสำนักงบประมาณได้ชี้แจงต่อวิปฝ่ายค้านว่ายังมีค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ค่ะที่หาเงินมาดำเนินการไม่ได้อีก 50,000 ล้านบาทนะคะแต่รัฐบาลนั้นได้ดำเนินการโอนงบมาได้เพียง 10,000 ล้านบาทเท่านั้นจึงเป็นห่วงแทนรัฐบาลนะคะว่าในช่วง 3-4 เดือนที่เหลือนี้จะหาเงินจากแหล่งใดมาเป็นงบประมาณประจำปีติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ขณะที่ประธานวิฝ่ายค้านก็หยิบยกเปรียบเทียบนะคะว่าการโอนงบปี2569ที่พลาดเป้าของรัฐบาลนั้นพูดรัฐบาลพูดร้อยทำสิบไม่เกินจริงค่ะวิฝ่ายค้านค่ะเตรียมถกพิจารณาร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี2569ในวันพฤหัสบดีนี้รวมถึงการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ในสัปดาห์หน้าโดยได้เชิญสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้หยิบยกการโอนงบที่พลาดเป้าของรัฐบาลทำให้ข้อครหาข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลพูดร้อยทำสิบไม่เกินจริงค่ะก่อนจะเน้นย้ำถึงแนวทางการอภิปรายของฝ่ายค้านที่จะคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนถูกนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนค่ะ
2: ในส่วนของพรบโอนงบ69เนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีการเคาะกันในการประชุมครม.ในวันนี้นะครับเราเห็นเพียงแค่ว่าตัวเลขปริมาณงบประมาณที่จะมีการโอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งผมคิดว่ามันตอกย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่พูดร้อยทำสิบเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่รัฐบาลมีการประกาศคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อตอนต้นเดือนเมษายนเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะพยายามที่จะประหยัดงบในส่วนที่ไม่จำเป็นของงบ69เพื่อโอนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการรับมือกับวิกฤตพลังงานที่กระทบต่อปากท้องและก็ค่าครองชีพของประชาชน
1: สอดคล้องกันนี้ค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เตรียมที่จะวิเคราะห์ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2570ค่ะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่เห็นในรายละเอียดแต่ก็ตั้งสมมติฐานค่ะว่าการจัดสรรงบอาจจะมีผลประโยชน์ตกอยู่ที่พวกพ้องของระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ค่ะหรือจะตกไปที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ได้งบประมาณมากจนผิดสังเกตและเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ที่จะขยับไปสู่การซักฟอกในอนาคตค่ะและเอาผิดในช่องทางของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับทักท้วงเรื่องของการโอนงบประมาณปี2569ที่ล่าช้าซึ่งโอนงบได้ 1,300 ล้านบาทชี้ว่าไม่คุ้มค่าและเสียเวลาทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างชะลอตัวในไตรมาสที่3โดยเฉพาะสำนักงบประมาณค่ะชี้แจงว่ายังมีค่าใช้จ่ายที่หาเงินมาจ่ายไม่ได้อีก 50,000 ล้านบาทล่าสุดผู้รับเหมาก็เรียกเก็บเงินแล้วค่ะเช่นค่าชดเชยให้กับรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือว่ารายการการเยียวยาชดเชยกรณีการปะทะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจึงกังวลแทนรัฐบาลค่ะว่าช่วงเวลาที่เหลือก่อนปิดปีงบประมาณเดือนกันยายนนี้จะหาเงินจากแหล่งใดซึ่งนางสาวสิริกัญญาบอกว่ามองแล้วก็หมดหนทางค่ะและอาจจะทำให้หลายหน่วยงานนั้นไม่สามารถรับงบประมาณตกเบิกในปี2570กลายเป็นการซ้ำเติมการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าทำให้รัฐบาลมีปัญหาด้านการเงินการคลังตามมาค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลยังกล่าวถึงกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุนะคะว่าขอให้มีการชี้แจงนะคะเกี่ยวกับคดีฟอร์เล็กที่สามารถชี้แจงได้ต่อสังคมแต่ว่าไม่กระทบกับรูปคดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะแม้ว่ารัฐบาลยังไม่สามารถซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสายได้ทันทีนะคะด้วยข้อสังเกตด้านด้วยข้อจำกัดด้านหนี้สาธารณะแต่ว่ากระทรวงคมนาคมก็จะเร่งผลักดันนโยบายตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาทก็คาดว่าจะเริ่มได้ในปี70นะคะและก็เตรียมที่จะระดมทุน 200,000 ล้านบาทซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างรอบรรจุวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทต่อเที่ยวและการจัดตั้งระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเริ่มใช้กับรถไฟฟ้าทั้ง8สายในช่วงต้นปี70ค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยเร่งโอนระบบจัดเก็บค่าโดยสารและพัฒนาระบบหลังบ้านให้กับรฟม.เป็นศูนย์กลางบริหารรายได้ค่ะ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองปัจจุบันยังไม่รองรับการชำระเงินผ่านระบบ EMV และ QR Code ทางรฟม.ก็จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมเข้าสู่ระบบตัวร่วมได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้นะคะกระทรวงคมนาคมยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อจัดตั้งกองทุน Thailand Future Fund หรือ TFF วงเงินประมาณ 200 ล้านบาทสำหรับซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนในอนาคตค่ะก็คาดว่ากระบวนการระดมทุนนั้นจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีโดยเมื่อสามารถระดมทุนได้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่เฟสที่2ค่ะก็คือการทยอยซื้อคืนสัมปทานที่เหลืออยู่โดยไม่จำเป็นต้องรอให้สัญญาหมดอายุพร้อมกับปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ในรูปแบบตั๋ววันตั๋วสัปดาห์ตั๋วเดือนและการคิดค่าโดยสารตามโซนการเดินทางก่อนขยายระบบตั๋วร่วมครอบคลุมรถเมล์ EV และเรือโดยสารในอนาคตต่อไปทางนี้ในช่วงเริ่มต้นของนโยบายรถไฟฟ้า 17-45 บาทรัฐจะใช้กองทุนตั๋วร่วมและรายได้ของรฟม.เป็นกลไกชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการพร้อมกับเจรจาแบ่งปันรายได้ส่วนเพิ่มจากจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากนโยบายดังกล่าวค่ะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ประเมินนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ2ค่ะก็ต่ำกว่าระดับศักยภาพแม้ว่าจะมีมาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์ออกมาก็ตามค่ะพร้อมกับประเมินว่ามติกนง.ในวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ1ค่ะแม้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางอาจจะคลี่คลายแต่ว่านายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าประชาชนอาจเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพสูงต่อเนื่องค่ะหลังผู้ผลิตทยอยส่งผ่านต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบทำให้ราคาสินค้าและเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส4ของปีเงินเฟ้ออาจขยายตัวสูงถึง4%แต่เงินเฟ้อทั้งปีอาจขยายตัวที่2.6%ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งปีอาจขยายตัวเพียงร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าระดับศักยภาพค่ะพร้อมกับเชื่อว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันพรุ่งนี้จะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปี EAC ยังพบว่าแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับต่ำแต่การปล่อยสินเชื่อรายย่อยยังคงมีแนวโน้มติดลบหลังสถานการณ์แรงงานไทยเปราะบางมากขึ้นค่ะทั้งจำนวนชั่วโมงการทำงานและค่าจ้างล้วนต่างปรับตัวลดลงสอดคล้องกับยอดเปิดกิจการซึ่งกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของครัวเรือนไทยที่ลดลงครั้งแรกในรอบ6ปีค่ะพร้อมกับจับตาสถานการณ์เอลนิโยที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวร้อยละ12ซึ่งจะกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรทั้งปีและอาจติดลบร้อยละ 1.5 ค่ะสำหรับปัญหากำลังซื้อของคนไทยที่ลดลงต่อเนื่องยังกระทบตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้นะคะที่มีแนวโน้มติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่4ค่ะส่งผลทำให้บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชะลอเปิดโครงการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสต็อกเดิมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอาจใช้เวลาไม่น้อยกว่า4ปีค่ะจึงจะขายหมดแม้ว่าธนาคารประเทศไทยขยายอายุมาตรการผ่อนปรนเพดานสินเชื่อที่อยู่อาศัยถึงเดือนมิถุนายนปี70แล้วก็ตามค่ะนับถอยหลังแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างนี้นะคะผู้สมัครหลายคนก็เร่งเดินหน้าหาเสียงแบบพุ่งเป้าค่ะเจาะกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับชูนโยบายหลักของแต่ละคนค่ะหวังที่จะเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ก็สวมกอดแล้วก็จับมือกับผู้ค้าที่มาให้กำลังใจภายในซอยสุขสวัสดิ์26เขตราชบุรณะขณะที่ลงพื้นที่หาเสียงในวันนี้ค่ะโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคลงหาเสียงเคียงข้างพร้อมกับเปิดเผยว่าจนถึงวันนี้นะคะได้ลงพื้นที่หาเสียงใกล้จะครบทั้ง50เขตแล้วโดยแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาที่เผชิญอยู่แต่นโยบายหลักของตนเองและทางพรรคนั้นจะยังคงอยู่ที่นโยบายปราบปรามการทุจริตและทำทุกอย่างให้โปร่งใสผ่านการนำแพลตฟอร์มตรวจสอบสวยเพื่อให้สิ่งเหล่านี้หมดไปจากกรุงเทพค่ะขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระลงพื้นที่ย่านมักกะสันเขตราชเทวีบริเวณด้านข้างสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่รกร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณ140ไร่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ นางมลิกายังได้เสนอนโยบายสวนสาธารณะ50เขตให้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเมืองค่ะโดยการเช่าพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็นำมาปรับปรุง

0: ทำเป็นสวนสาธารณะสวนป่าสวนสุขภาพสนามกีฬาลานกิจกรรมและพื้นที่สีเขียวใกล้บ้านประชาชนค่ะด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระเช่นกันนะคะก็เน้นหาเสียงผ่านสื่อรณรงค์แบบสร้างสรรค์ด้วยการเปลี่ยนป้ายหาเสียงเป็นแกลเลอรี่จากฝีมือของบรรดาศิลปินที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกับนโยบายของตนเองค่ะโดยสัปดาห์สุดท้ายอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะจาก24ศิลปินผ่านนโยบายทั้ง22นโยบายเช่นเมืองเดินทางสะดวกอากาศสะอาดขึ้นครูมีเวลามากขึ้นเด็กมีพื้นที่เล่นผู้สูงอายุได้รับการดูแลไปจนถึงเมืองที่โอบรับความหลากหลายโดยจะมีการจัดแสดงบนจอ LED บริเวณทางด่วนบ่อนไก่และสยามค่ะอิหร่านเตรียมจัดพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะหลังจากที่ต้องเลื่อนการจัดงานออกมาแล้วหลายรอบเนื่องจากสถานการณ์สงครามในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะทางการอิหร่านประกาศแผนกำหนดการจัดพิธีศพของอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านโดยพิธีอย่างเป็นทางการก็จะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมแล้วก็จะสิ้นสุดลงด้วยพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอีในวันพระหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้ค่ะอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์หรือวันแรกที่ทั้งสองประเทศเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านแต่พิธีศพจัดขึ้นอย่างล่าช้ามากค่ะเนื่องจากสถานการณ์สงครามที่ยังคงดุเดือดในช่วงก่อนหน้านี้การเสียชีวิตของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านนับว่าเป็นการปิดฉากการครองอำนาจยาวนานกว่า30ปีขณะที่ปัจจุบันมอตตาบาคาเมนีอีลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่แทนมอตตาบาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีที่สังหารพ่อของเขาและยังคงไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดมีเพียงออกแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะขณะที่อิหร่านยืนยันนะคะว่ามอตตาบานั้นยังคงมีบทบาทในการบริหารประเทศในภาพรวมค่ะรวมถึงการทำสงครามในช่วงที่ผ่านมาด้วยประธานาธิบดีสหรัฐนั้นออกโรงวิจารณ์การละออกจากตำแหน่งของเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะโดยชี้ว่ามีสาเหตุมาจากนโยบายด้านพลังงานและการอพยพที่ล้มเหลวรวมไปถึงการไม่ยอมยืนเคียงข้างสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวถึงกรณีเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกโดยระบุว่าแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าในแง่ของการบริหารประเทศสตาร์เมอร์ผิดพลาดอย่างมหาศาลโดยเฉพาะการหันไปเน้นพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนแทนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังวิจารณ์สตาร์เมอร์ในประเด็นความร่วมมือหลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำอังกฤษนั้นไม่ยอมให้ความช่วยเหลือสหรัฐในช่วงแรกของการถล่มอิหร่านซึ่งทั้มโจมตีสตาร์เมอร์ว่าเขาไม่ใช่วินสตันเชอร์ชิลล์และการตัดสินใจดังกล่าวทำให้ประชาชนชาวอังกฤษนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากจนกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้สตาร์เมอร์นั้นเสื่อมความนิยมจนต้องประกาศลาออกในที่สุดค่ะท่าทีของทั้มนั้นมีขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้สตาร์เมอร์ประกาศลงจากตำแหน่งหลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสมาชิกพรรคเลเบอร์อันเป็นผลพวงจากการพ่ายศึกเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาวิกฤตค่าของชีพรวมถึงกรณีอื้อฉาวอื่นๆปิดฉากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษร่วม2ปีและทำให้อังกฤษกำลังจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่7ในรอบ10ปีค่ะหมดเวลาของท่านข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: การทดสอบไปแล้วสอบผ่านคือได้บรรจุแล้วแต่ข้อสอบจริงตัวนี้คือไม่ผ่านถูกไหม
2: แกะรอยของกลางกระดาษคำตอบโกงสอบท้องถิ่นอนุทินสั่งฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้เปิดสลิปคนกลางโอนเงินแสนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่คนสนิทอดีตข้าราชการภูเก็ตอ้างค่าเปิดทางธุรกิจริมหาดบางเทาแอปจีนส่งอาหารให้คนจีนวิ่งงานย่านห้วยขวางลามพื้นที่ EEC กรมพัฒน์พบทุนจีนถือหุ้นเล็งสอบนอมินีส่งไส้ในงบ70รายจ่ายพุ่งลงทุนหดกระทรวง DE และกรมควบคุมมลพิษงบพุ่งสวนกระแสติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: พี่แอมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอไปส่งน้องก้าวด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเจอกันแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ Walk with ชีวิตคนกรุง EP สุดท้ายนะคะเราจะพาน้องก้าวไปส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนนะคะพี่แอม
1: โอ้อยู่ที่สะพานสูงเลยราชพัฒนาเลย
0: ไปกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ 7:30 นะคะเดี๋ยวรถติดไปกัน
1: กดเลขหนึ่งแน่นอน
0: ตื่นเช้ามากเลยครับ
1: ตื่นเช้าบ้านใครของเพื่อน
0: กี่กิโลคะพี่แอม
1: ประมาณ5-6 กิโลค่ะ
0: 5-6 กิโลไม่มีใกล้กว่านี้แล้วหรอคะ
1: มันไม่มีหาแล้ว
0: ไปเลย
1: ป่ะขึ้นรถครับที่ข้างหลังกับพี่ฟอแฟงเลย
0: ไปด้วยฮึบโอเคค่ะเห็นแบบนี้ทุกวันไหมคะพี่แอม

0: สายกระเป๋าก่อน
1: แล้วถ้าส่งเสร็จแล้วที่ทำงานพี่แอมคือต้องกลับไปที่เดิม
0: ก็กลับไปนู่นแต่ไปไกลอีก
1: โอ
0: ้ไปเขตบางกะปิใช
1: ่คุณครูสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ครับแอปเปิ้ลเดี๋ยวตอนเย็นมา
2: คร
0: ับเย็นอยู่กับครูนะช่วงเย็นเดี๋ยวหลังเลิกงานมารับนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: แต่ชีวิตของคุณแม่ที่ทำงานในกรุงเทพมันก็เบสออนลูกจริงๆนะคะ
0: ใช่
1: ต้องยอมเดินทางไกลจากที่ทำงาน
0: ใช่ค่ะยอมเดินทางไกลยอมทุกอย่างยอมเสียสละบางทีแบบบางทีตื่นเช้าไม่สภาพนี้นะบางทีชุดนอนเลยมารีบกลัวลูกไม่ทันโรงเรียนเพราะเราเผื่อเราต้องกลับไปพักเราทำงานเข้า11โมงถ้าโดยตรงใช่
1: เข้า11โมงออกก็เย็นเลยหลังลูกเลิกเรียนเลย
0: ใช่หลังลูกเลิกเรียนเราก็ต้องฝากที่คุณครูอีกค่ะถ้าเลิกงานโดยปกติอ่ะประมาณ6โมงถึงทุ่มเลิกงานแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนเราก็จะติดฝนชอบตกช่วงเวลาเลิกงานแล้วก็จะโทรบอกคุณครูที่ฝากว่าเดี๋ยวมารับน้องก้าวช้าหน่อยนะก็เลทไป2ทุ่มกว่าๆใช่เผื่อรถติดช่วงเย็นที่เลิกงานอีกอะไรประมาณนี
3: ้ไม่มีครูน้องแย่เลยเพราะว่าต้องรอคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
3: เขาก็มีคนอยู่ด้วยมีเพื่อนด้วย
0: ใช่มีเพื่อนเพราะว่าที่บ้านของครูเขามีเด็กอยู่เขาก็มีเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มีครูหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราเลี้ยงเองใช่ไม่มีใครฝากไม่มีญาติพี่น้องที่ต้องฝาก
3: จริงๆเหมือนก่อนหน้านี้กทม.เขาขยายเวลารับส่งแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาก็ขยาย
3: เป็น4โมงเย็น
0: ใช่
3: แต่ก็ยังไม่พออยู่ดีย
0: ังไม่พอ เพราะว่าเวลาทำงานของเราแบบมันบางช่วงบางวันงานมันเยอะเราก็ต้องรีบเคลียร์งานออกให้หมดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถึงค่อยมารับน้องได้
1: เบ็ดเสร็จรวมที่ต้องจ่ายสำหรับการดูแลน้องก้าวของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนี่เท่าไหร่คะตอน1เดือนค่ะ
0: ตอน1เดือนถ้าของในโรงเรียนเลยแค่400ถ้าส่วนต่างก็ฝากคุณครูพิเศษก็ 1,500
1: ก็จะประมาณเบ็ดเสร็จไม่เกิน 2,000 บาท
0: ใช
1: ่มีศูนย์เอกชนที่อาจจะอยู่ใกล้บ้านใกล้ที่พักกว่านี้
0: ใช่แต่เราสู้ไม่ไหวมัน 4-5,000 ขึ้นแล้วตอนค่าตอบแทนในการทำงานตอนนี้มันแบบมันยังไม่ถึงเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราบรรจุใช่ค่ะเรายังไม่ได้บรรจุเหมือนเราเป็นแค่แบบลูกจ้างจ้างเหมาที่ยังอยู่แล้วแบบค่าเทอมแถวบ้านก็คือที่3มือแบบหลักหมื่นเลยก็มี 5,000 6,000 แบบเราไม่ไหวแล้ว
1: ใ
0: ช่เราก็เลยแบบยอมตื่นเช้ายอมเหนื่อยบ้างก็เลยแบบมาที่นี่แล้วก็ครูเขาก็เป็นเซฟโซนของน้องได้ดี
1: มันตรงนี้แหละค่ะต้องไว้ใจด้วยว่าจะดูแลได้ทิ้งท้ายก่อนส่งพี่แอมไปทำงานค่ะพี่แอมอยากฝากอะไรเพราะว่าจริงๆถือว่าเราเป็นประชากรแฝงอยู่ในกรุงเทพเข้ามาทำงานแล้วเราก็มีลูกด้วยนะคะอยู่ในกรุงเทพถ้านโยบายที่พี่แอมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์คุณแม่วัยทำงานในกรุงเทพมากที่สุด
0: คิดไม่ออกเลยตัวเองก็คือแบบแค่แบบว่ามีแรงสู้ชีวิตเพื่อลูกแค่นั้นใช่แล้วก็แบบฮึบฮึบทุกวันบางทีแบบเหนื่อยจนใจจะขาดแล้วก็ฮึบสู้ใช่เพื่ออนาคตของลูก
1: เนี่ยค่ะชีวิตคนเป็นแม่แล้วก็เป็นคนทำงานด้วยนะคะวัยใกล้เคียงกันค่ะเดี๋ยววันนี้ส่งพี่แอมไปทำงานก่อนนะคะ
0: ไปค่ะ

0: ของน้องก้าวแล้วก็มาเรียนกับน้องครึ่งวันนะคะตอนนี้อยู่กับคุณครูการนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครูขาที่นี่เปิดมา31ปีตอนนี้
2: ใช่เปิดตั้งแต่2538
0: โอ้มีเด็กกี่คนมีครูกี่คนคะ
2: ตอนนี้มีครูอยู่5คนค่ะแล้วก็มีเด็กประมาณ30คนค่ะ
0: อยากให้ครูพาเดินดูรอบๆค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นศูนย์ของชุมชนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอ้อพยายามจะของประมาณจากกทม.ในการสนับสนุนอยู่แล้วใช
2: ่ใช่ค่ะ
0: ดูจากตัวอาคารก็คือรองรับเด็กก็ถือว่าใช้งานหนัก
2: ค่ะก็มันจะมีในเรื่องของหลังคาค่ะที่เวลาฝนตกแล้วแบบน้ำมันจะรั่วแล้วหลังคาก็คือเก่าตั้งแต่เปิดมาเลยอะค่ะคืออาจจะมีซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดบ้างแต่ก็คือยังไม่เคยแบบเปลี่ยนใหม
0: ่เดี๋ยวชี้ให้ดูอยู่ด้านบนตรงนี้
2: ใช่เนี่ยรางตรงนี้มันจะเป็นรางน้ำฝนอะค่ะ
0: คลาสสิกเลยค่ะคือใช้ดินน้ำมันเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: DIY เองหนู
2: คือถ้าตรงไหนที่มันแบบพอจะทำไปได้ก็คือเราก็ซ่อมไปบ้างเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ก็มีทางเขตเขาก็ช่วยผลักดันตลอดก็คือเวลามีผู้ใหญ่มาตรวจเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามผลักดันให้ตลอดแต่ว่างบมันก็ยังมาไม่ถึงใช่คือถ้าเป็นไปได้คืออยากแบบได้งบประมาณไม่ว่าจะส่วนรัฐหรือเอกชนนะคะที่สามารถช่วยได้คืออยากสร้างอาคารใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยอ่ะมันก็ไม่มีด้วยอย่างตอนเนี้ยค่ะเรียนอ่ะก็จะมีอ1อ่ะก็คือจะให้เป็นห้องที่มันมีประตูปิดได้หน่อยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเล็ก2ขวบเองแบบตัวเล็กๆเลยแล้วก็โตๆหน่อยที่ยังพอพูดแบบว่าฟังหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นน่ะก็คือจะให้มาอยู่ตรงนี้เป็นอ3แล้วตรงนู้นเป็นอ2แต่จริงๆแล้วอยากแบบให้มีห้องอ1อ2อ3ใช่เพราะว่า1มันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของฝุ่นอะไรด้วยปลอดฝุ่นเพราะห้องเนี้ยจะเป็นในเรื่องของห้องปลอดฝุ่นที่มีก่อนหน้าเนี้ยคือได้งบมาได้ติดแอร์2ตัวแล้วก็เครื่องฟอกอากาศต่อหมายระวังด้วยนะคะเก่งมากโยนเลยแล้วห้ามแย่งกันนะคะแบ่งกันนะ
0: ที่ศูนย์นี้มีเขาเรียกว่าความสำคัญกว่าชุมชนยังมีคุณไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งน้องในการช้าๆในส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะ
2: ก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานนะคะก็คือเขาทำงานเช้าแล้วก็เขาก็ไม่แบบลูกเขายังอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถเข้าโรงเรียนใหญ่ได้หรือบางคนอาจจะเข้าได้แล้วแต่เขาก็ยังแบบเห็นว่าลูกเขายังเล็กอยู่ก็อยากจะมาฝากที่ศูนย์นี้บางทีพี่มาเรียนพอรุ่นพี่ไปเสร็จแล้วก็เป็นน้องมาต่ออย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เห็นแบบการสอนการเรียนการสอนของเราการดูแลของเด็กๆในทุกวันอยู่แล้วว่าประมาณไหนเขาก็จะไว้ใจให้เราดูแลใช่แล้วส่วนในเรื่องของถ้ามีเด็กคนไหนที่แบบเขามารับไม่ทันหรือมารับช้าแบบมาผู้ปกครองติดงานหรือมีธุระด่วนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะมีเลี้ยงให้ต่อด้วยแต่ก็คือจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนก็คือถ้าหมดเวลา4โมงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไปอยู่ที่บ้านคุณครูแทนแต่ว่ามีเลี้ยงต่อให้ด้วยค่ะ
0: เลี้ยงเป็นลูกเลยค่ะคุณครูก็คือเลี้ยงน้องๆทุกคนเหมือนเป็นลูกแล้วก็รอคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนทำงานกลับมารับ
2: ใช่ค่ะ
0: เด็กนะคะ
2: ใช่ค่ะ

0: ูนย์ปิดแล้วค่ะวันนี้ครูการเป็นครูเวรปิดศูนย์นะคะคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านครูพร้อมเด็กๆค่ะโอเคค่ะไปค่ะเด็ก
1: ๆมานิวเร็วมาจูม่อนเดินข้างหน้า
0: จากตรงนี้เดินไปบ้านคุณครูการคุณครูบอกไม่ไกลค่ะแต่ว่าระหว่างทางจะแคบนิดนึงเด็กๆต้องหลบรถด้วยนะคะส่วนใหญ่คุณครูก็จะอยู่แถวๆชุมชนนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะซอยนี้จะมี3คนก็ครูการครูใบแล้วก็ครูซะรถศิลาอยู่บ้านหลังนั้นที่รถจอดอันนี้ว่าครูการ
0: มานี่ถึงแล้วค่ะ
2: เท้าเลยค่ะเท้าแล้วตั้งตรงไหนมาหยิบตั้งตรงไหนคะหยิบก่อนน้องนิวยังไม่เรียงเลยลูกรองเท้าอ
1: ่
2: ะ
1: ไปเก็บเท้าก่อนเอาเท้าวางดีๆวางใกล้ม่อนน่ะวางใกล้ม่อนใกล้ม่อนอ๋อเรียงแล้วโอเค
0: เรียงแล้วขออนุญาตนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไฮไฟไฮไฟหน่อยเย
1: ้ก็มาถึงบ้านก็จะมีเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็อาบน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็นั่งเล่นของเล่นอะไรรอแม่มารับกินขนมอะไรเงี้ย
0: รูทีนของครูการเป็นยังไงใน1วัน
1: ก็เช้ามาก็ตื่นอาบน้ำเลยถ้าไม่ใช่เวรก็ไม่ต้องไปเช้าถ้าไปอย่างวันนี้เป็นเวรครูการก็ไปตั้งแต่หกโมงเพื่อจะไปกวาดเช็ดถูอะไรเงี้ย
0: ก็อยู่กับเด็กทั้งวันจนถึงตอนนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เท่านี้เป็นเวรปิดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ4โมงเย็นตอนนี้นะคะที่เราคุยกัน
1: จริงๆแล้ว4โมงเย็นคือเวลาเลิกงานใช่ค่ะ
0: แต่ไม่จบค่ะเพราะว่าชีวิตที่บ้านก็คือต้องมีน้องๆที่ผู้ปกครองฝากเอาไว
1: ้
0: จะได้เริ่มชีวิตของความเป็นครูการจริงๆสักกี่โมง
1: ประมาณน่าจะหลัง6โมงไปต้นไป
0: สวัสดิการของคุณครูหรือว่าผู้สอนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้คืออยากให้เป็นแบบพนักงานราชการหรือว่าข้าราชการก็ได้แล้วก็ที่มันจะได้มีสิทธิ์เบิกแบบเวลาไปรักษาสุขภาพทั้งตัวเองลูกถ้าในกรณีมีลูกหรือพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะดวกแล้วก็สะดวกในเรื่องของมันจะได้มีสิทธิ์ในวันลาเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่สามารถมันลาแบบที่ไม่หักเงินอ่ะมันไม่มีก็คือถ้าลาได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะโดนหักเงินแล้วก็จะมีในเรื่องของการเงินเดือนก็คือปัจจุบันนะเขาก็เพิ่มให้ตามวุฒิแล้วแหละค่ะแต่ว่าบางทีมันแต่ละปีอ่ะคิดว่าถ้าเหมือนเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานอะไรเขาก็จะมีเพิ่มเงินเดือนประจำปีใช่ไหมซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเพิ่มทุกปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออยากให้พิจารณาในเรื่องตรงนี้ว่าอยากให้มีเพิ่มขึ้นมาก็จะดีใช่ค่ะ
0: มันเป็นระยะยาวนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าทั้งวันที่เรามาเกาะติดครูการและเด็กๆรวมถึงคุณครูอีกหลายท่านเนี่ยคือทุ่มทั้งเวลาแล้วก็การดูแลเด็กเล็กอ่ะมันมีดีเทลมีรายละเอียด
1: ใช่ค่ะมันต้องดูเพราะว่าหนึ่งอ่ะเราต้องแบบดูแลความปลอดภัยให้แบบดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กเป็นอะไรมามันก็เราก็ไม่ได้พ้นไปจากตรงนี้อยู่ดีใช่เราต้องเหมือนกับว่าเราต้องดูแลให้เหมือนเป็นลูกเราเองนะคะคือต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยแบบนิดเดียวหรือบางทีเด็กอย่างตอนนี้ก็จะมีแบบพวกข่าวที่ว่าเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมล่ะคือบางคนอ่ะเขาอาจจะแบบไม่กล้ามาเรียนศูนย์เพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะไม่รู้ว่าศูนย์จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็แบบเขาเรียกไงอ่ะก็คัดเลือกหรือว่ามองสิ่งรอบข้างหรือว่าผู้ปกครองที่เขาเคยมาเรียนอะไรเงี้ยก็มีส่วนในการช่วยแบบบอกต่อว่าที่นี่แบบไว้วางใจได้ที่จะมาเรียนได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ครูเคยเจอไหมคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมารับแบบมืดเลยทุ่มสองทุ่ม
1: เคยค่ะ
0: เขาติดงาน
1: ใช่เขาทำงานในกรณีมันจะมีแบบเป็นรายเดือนกับรายวันอย่างเงี้ยค่ะถ้ารายเดือนก็คือเขาฝากตลอดก็คือพากลับบ้านมาเลยทุกวันกับรายวันก็คือวันที่เขาจะไลน์บอกก่อนว่าแบบว่าวันนี้ฝากพิเศษน้องนะคะอะไรเงี้ยก็คือครูถ้าคนไหนเป็นเวรที่เวรส่งเด็กตรงที่นั่งอยู่ส่งเด็กอะค่ะเขาก็จะเป็นคนพากลับไปในวันนั้นใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะถ้าได้ติดตามเราตลอดทั้งรายการก็จะเห็นว่านอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเนาะแล้วก็เป็นคนทำงานในกรุงเทพชีวิตไม่ง่ายคุณครูไม่ง่ายเหมือนกันเต็มเวลาเหมือนกันค่ะนี่เป็นสถานการณ์ของคนที่อยู่เมืองนะคะจำนวนนึงเป็นคนอยู่กรุงอีกจำนวนนึงเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ทุกคนต่างใช้ชีวิตกับเมืองแล้วก็คาดหวังว่าเมืองจะเป็นเมืองของเราทุกคนและอบอุ้มชีวิตของเราทุกคนรวมถึงอนาคตของเด็กๆด้วยนะคะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้เพราะศูนย์เด็กเล็กในกทม.วันนี้ยังมีไม่พอและการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในระดับชุมชนก็ยังไม่มากพอค่ะน่าจะได้เห็นนโยบายของผู้ว่าคนใหม่กับการพัฒนาเรื่องนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะคุณผู้ชมคะข่าวแรกนี้ขอเอาใจชาวเบเกอรี่นะคะค่ายเพลงในยุค90 2000เนี่ยแหละค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตใหญ่คุณผู้ชม30ปีเบเกอรี่ก็สร้างตำนานเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเริ่ม 4:00 นแต่ไปจบนู่นเลยนะคะ 3:00 ค่ะขนเพลงฮิตขนศิลปินมาทุกยุคเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นบทส่งท้ายหรือเปล่าของค่ายเพลงนี้แต่นี่แหละค่ะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้3เสาหลักเขาเกิดโปรเจกต์ระยะยาวกันเลยนะคะวางแผนกันไปจนถึงปี2029รวมถึงเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะกลับมาอีกครั้งซึ่งแฟนๆก็ตั้งตารอพร้อมคำถามว่างานนี้เลิกกี่โมงค่ะ
1: คือเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นตอน4โมงบ่าย4โมงเย็นแต่จบเมื่อไหร่ผมไม่รู
0: ้ก็บอกแค่นี้นะคะว่ารู้แค่เวลาเริ่มแต่เลิกตอนไหนเดี๋ยวว่ากันหน้างานแล้วค่ะเพราะสำหรับแฟนเพลงเบเกอรี่เขาจำกันได้แน่นอนว่าคอนเสิร์ต B-Day ที่ Impact Arena เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแซวกันนะคะว่าออกจากฮอลล์แล้วตักบาตรต่อได้เลยเพราะว่าเลิกโน่นเลยค่ะ 3:00 ส่วนรอบอำลาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อต้นปีนะคะก็ชวนแฟนเพลงแบบสู้ชีวิตสุดๆค่ะเพราะว่าเล่นกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินแล้วกว่าจะโบก2แถวลงดอยกันมาได้พระอาทิตย์ขึ้นของอีกวันแล้วค่ะในเวลานั้นทั้งศิลปินทั้งแฟนเพลงเข้าใจว่านี่คือบทส่งท้ายของการรียูเนียนครั้งประวัติศาสตร์ของชาวเบเกอรี่นะคะแต่กับภาพการรวมตัวที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นพอปิดม่านลงแล้วคุณผู้ชมกระแสก็คือพูดถึงมากมายคอนเสิร์ตนี่คือไม่จบตามไปด้วยนะคะหลายโมเมนต์ถูกแชร์เต็มหน้าฟีดจนกลายเป็นไวรัลค่ะตั้งแต่ซีนกอดคอร้องเพลงความจริงในใจของบีพีรพัฒน์ณชาติชาย2นักร้องนำนะคะแห่งวงเครเซนโดที่อยู่กันมาต่างยุคค่ะ

รวมถึงโมเมนต์เรียกน้ำตานะคะของวงพอสที่เว้นที่ว่างไว้ให้อดีตนักร้องนำพี่โจ้ค่ะ

0: ปจนถึงการปรากฏตัวของคริสตินนะคะต้นฉบับเพลงดาวแล้วก็หลายเพลงปีลึกที่หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะได้ยินอีกแล้วนะคะหากเรื่องราวที่ดูเหมือนจะปิดฉากลงไปกลับถูกยกขึ้นมาขึ้นสเตจกันอีกครั้งนะคะนำมาสู่การประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งที่ผ่านมาไม่ถึง7เดือนเลยละค่ะโดย SBC เนี่ยหรือตัวย่ออักษรของสุกี้กมลสุโกศลครับบอยโกศิยพงษ์และมิสเตอร์ซีสมเกียรติอริยชัยพานิช3เสาหลักค่ายเพลงดังค่ะที่วางแผนจัดคอนเสิร์ตต่อเนื่องทุกปีไปจนถึงคอนเสิร์ต B-Day ครั้งถัดไปในปี2029นะคะก็จะประเดิมด้วยคอนเสิร์ตซีรีส์แรกในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะกับ4ตัวแทนแนวศิลปินเลยได้แก่ So After Six Post Nadia และ Crescendo ค่ะโดยเขาวัดจากความนิยมโมเมนต์ไวรัลการพูดถึงนะคะต่อเนื่องหลังคอนเสิร์ตจบทำให้ผู้จัดเนี่ยมั่นใจเลยว่าพลังของแฟนเพลงแรงซัพพอร์ตจะยังทำต่อไปจนกล้าต่อยอดโปรเจกต์คอนเสิร์ตอื่นๆในระยะยาวค่ะ
1: เบเกอรี่เราโชคดีครับเรามีแฟนที่ค่อนข้างเหนียวแน่นแฟนเบเกอรี่มันจะเราไม่ใช่แมสแต่เราเป็นแมสนิชแล้วเราก็จะมีกลุ่มของเราอะที่ผมมองว่ามันค่อนข้างเหนียวแน่นเลยจริงๆผมไม่ได้มองว่าเราอาจจะแข่งกับคนอื่นแต่มันไม่ได้ทับกัน 100% น่ะมันอาจจะทับกัน 20% นะก็คือว่าเราเชื่อในกลุ่มแฟนของเราอะเราเชื่อในกลุ่มแฟนของเราว่าเรามีตลาดตรงนั้น
2: ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของเดียเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราไม่เคยมีคอนเสิร์ตเดี่ยวมาก่อนก็เลยตื่นเต้นมากเลยแล้วก็แบบมีเพื่อนร่วมเวทีที่แบบแต่ละคนปังๆมาก

0: เลยก็แบบอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
1: แน่เลยคือเจอสวัสดิ์พิสิกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเจอพี่ปึ่งเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนโซนะครับจะรู้ว่าพี่ปึ่งอ่ะขอเกษียณออกจากวงไปแล้วจนถึงวันนี้ก็เกือบ3ปีแล้วเราจะไม่เห็นภาพนี้มานานมากแล้วเพราะว่าปีนี้สวัสดิ์พิสิกครบ30ปีพอดีนะครับมันมีเรื่องราวเยอะแล้วก็พี่บอยเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยเล่นเพลงที่แบบเราไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกับเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นแต่พี่บอยบอกว่าพี่อยากได้ยินเพลงพวกนี้พี่อยากให้พวกเราเล่นเราก็จะเล่นครับ
2: ลูกเล่นในคอนเสิร์ตซีรีส์แรกนะคะจะจัดภายใต้คอนเซ็ปต์เทศกาลหนังในเพลงค่ะพร้อมเปิดตัว SBC Passport ค่ะเพื่อเป็นของสะสมสำหรับแฟนพันธุ์แท้ค่ายเพลงขนมปังก็จะมีกิจกรรมต่างๆในอนาคตนะคะก่อนจะถึงหมุดหมายใหญ่ที่รออยู่ในปี2029ค่ะและถ้านับของอายุเนี่ยศิลปินคนในค่ายที่ปัจจุบันอาวุโสสูงสุดก็ต้องท่านนี้แหละค่ะแม่กมลาสุโกศลนะคะเจ้าของเสียงร้อง Live and Learn ซึ่งจะมีอายุครบ95ปีพอดีเมื่อถึงวันจัดใหญ่ในอีก3ปีถัดไปค่ะ

0: เรียกว่าแฟนเพลงคงเครียดเหมือนกันคงต้องดูตังในกระเป๋านะคุณผู้ชมเพราะว่าคอนเสิร์ตในบ้านเราโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของปีนี้ไม่ว่าไทยเทศเยอะมากจริงๆนะคะมาที่ข่าวต่อไปมาดูเรื่องราวของวงการศิลปะบ้างค่ะจะพาไปดูเรื่องราวของศิลปินอาขานะคะที่เขามีผลงานคือในต่างประเทศเนี่ยเป็นที่สะสมเป็นที่ถูกใจแต่กับบ้านเกิดคือมีคำถามเหมือนกันนะคะว่าการนำเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพผีความตายและผ้าของผู้ล่วงลับมาใช้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นงานศิลปะจริงหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะและโลกศิลปะเราจะไปดูเรื่องราวของนิทรรศการนะคะของศิลปินที่เขายกบ้านอาขามาทั้งหลังเลยละค่ะคุยกับศิลปินหญิงสายจิตวิญญาณนะคะผู้ใช้ทั้งชีวิตในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าที่ใกล้สูญหายไปติดตามกันค่ะ
1: แล้วยิ่งคนอาขานี่ไม่รู้จักบุญซื้อเลยน่าน้อยใจอยู่พวกเขามาเห็นแล้วบอกว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอมันมาตายอย่างเงี้ยพวกเขาก็บอกว่าน่ากลัวจังจะเอาสวยๆเอาดอกไม้เอาหน้าคนสวยๆอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะยอมรักอ่ะดูโหพ่อแม่ก็บอกว่าเป็นอะไรดงขอนหรือเปล่าน่ากลัวจังอย่างเงี้ยผู้ซื้อคิดว่ามันเหมือนดอกไม้อ่ะผู้ซื้อคิดว่าผู้ซื้อก็ทำเต็มที่เพื่อคนอาขาอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่บางไม่เป็นไรแต่อนาคตอาจจะบางตอนผู้ซึ้งไม่อยู่แล้วน้ำตาจะไหล
2: ซื้ออาจอค่ะเธอคือศิลปินอาขาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาตินะคะแต่เธอก็ออกตัวว่าคนอาขาในไทยเองไม่ได้รู้จักชื่อเสียงของเธอมากเท่าวงการศิลปะในต่างประเทศด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตั้งใจอย่างมากคือผลงานแทบทุกชิ้นและก็ส่วนใหญ่ที่เธอทำเนี่ยทำเพื่อการอนุรักษ์ทำเพื่อคนอาขาทั้งนั้นเลยนะคะมีความหวังอยู่ละค่ะว่าเดี๋ยวสักวันก็อาจจะเบ่งบานเธอเปรียบเทียบเหมือนดอกไม้นะคะทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเบ่งบานอยู่ในที่แต่ว่าบางที่ก็อาจจะยังไม่เบ่งบานเต็มร้อยเชื่อว่าสักวันคนจะเข้าใจแล้วก็อาจจะได้รับการยอมรับในวันที่เธอไม่อยู่แล้วก็ได้นะคะตอนนี้มีงานนิทรรศการแสดงอยู่ที่กรุงเทพน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
3: เมื่อชาวอาขาไม่มีภาษาเขียนบ้านจึงเป็นเหมือนบันทึกที่มีชีวิตนั่นคือเหตุผลที่บุษืออาจอยกบ้านอาขาอายุ20กว่าปีจากเชียงรายมาทั้งหลังภายในมีเตาไฟศูนย์กลางของครอบครัวและความเชื่อในการนำขี้เถ้าจากเตาเดิมมารองเตาใหม่เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณไปคุ้มครองลูกหลานบ้านไม้แบบดั้งเดิมเหลืออยู่ไม่มากแล้วในภาคเหนือการรื้อและนำมาจัดแสดงที่กรุงเทพจึงไม่ใช่แค่การโชว์วิถีชนเผ่าแต่เป็นความพยายามเก็บรักษาสิ่งที่กำลังเลือนหายงานนี้ได้ลูกหลานเจ้าของบ้านโจไกรสอนมาเยอะวัย23ปีร่วมลงมือสร้างแม้เป็นงานยากสำหรับชาวอาขารุ่นใหม่แต่คือทักษะที่คนรุ่นพ่อคุ้นเคยดีโจบอกว่าอาจยังไม่เข้าใจว่าทำไมบ้านหลังหนึ่งจึงกลายเป็นงานศิลปะได้แต่เห็นตรงกันกับพี่บูซือว่าอนาคตบ้านอาขาดั้งเดิมแบบนี้อาจเหลือเพียงเรื่องเล่า
4: เพิ่งมารู้จักตองมาด้วยกันเนี่ยแหละครับบุษืออาจอครับผมก็บอกพี่เกไปว่าเฮ้ยผมวาดรูปไม่เป็นนะอะไรอย่างนี้แล้วพี่เกก็บอกว่าศิลปะมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การวาดรูปอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วผมก็แบบงงว่าแบบเอ้าแล้วศิลปะมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้จนแบบทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้แก่นแท้ว่าศิลปะคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมารู้อย่างเงี้ยครับว่ามารู้ทีหลังว่าศิลปะคือแบบการสร้างบ้านไปแบบประเพณีบ้านอะไรอย่างนี้ของอาขาอย่างนี้มันก็เป็นศิลปะได้อะไรเงี้ยใช่ครับช่วยหลายอย่างครับ
2: เช่น
4: ช่วยติดไม้สับอะไรเงี้ยครับใช่ครับช่วยยื่นให้ช่วยยื่นไอ้ยาขานี้ให้พ่ออะไรเงี้ยครับถ้าทำเองก็อาจจะยังครับรู้สึกตื่นเต้นครับว่าแบบว่าแบบไม่รู้ว่าแบบจะมีคนมั่นไหมที่แบบว่าจะมาดูผลงานพวกเราใช่ครับแบบว่ามันดูแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าแบบมีบ้านแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับใช่ผมก็แบบรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยครับก็แบบแถวบ้านเห็นบ่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วครับใช่ครับครับผม
2: ทำไมไม่ค่อยมีแล้วล่ะ
4: เขาแบบบางทีเขาไปออกไปทำงานอะไรเงี้ยไปต่างประเทศกลับมาเขาก็แบบอยากได้บ้านสวยๆไว้อะไรเงี้ยใช่เขาก็แบบรื้อบ้านทิ้งแล้วก็มาสร้างใหม่เป็นบ้านปูนหมดอะไรเงี้ยใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นบ้านดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายเราอาศัยอยู่อย่างเงี้ยเป็นเลื่อนราวเพราะว่าคนอาขาเนี่ยเรื่องราวของชาวอาขาเนี่ยจะไม่มีตัวหนังสือเขาก็เลยจะไม่ได้บันทึกไว้แต่บ้างเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเราชาวอาขามาจากไหนแล้วปู่ย่าตายายเขาอยู่ยังไง ก็เลยมีความหมายและมีคุณค่ามากของของอาคาเหมือนแก้วที่แตกแล้วอ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะเหมือนเอามาต่อให้อ่ะเหมือนพระเจ้าซันโลใช่ไหมคริสเตียเขาเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมพี่อ้ํามือเขาพูดเมื่อเช้าบอกว่าโหน้องบุซื้อเนี่ยเหมือนพระเจ้าเลยนั้นเนี่ยมาต่อให้คนอาคาแล้วยังเอามาในกรุงเทพใช่ไหมคะเพราะวัฒนธรรมของชาวอาคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอ่อนลงมากก็คือขณะอายุ60เขายังไม่เคยเห็นลายพวกนี้แล้วยังพวกสายฟ้าใช่ไหมลูกอ่ะลูกของผู้ซื้อเนี่ย7ปีอย่างเงี้ยยี่ไม่รู้เลยใช่
5: เป็นไงครับทักทายกล้องหน่อยท
1: ักทายกล้องเนี่ยไม่รู้เลยเมื่อเช้าบอกให้ใส่ชุดอาคาก็ร้องไห้
3: อีกห้องหนึ่งบูซือมองแล้วนึกถึงโลกหลังความตาย
1: มองในห้องเนี้ยมันคล้ายๆเหมือนโลศกใต้ดินรู้สึกไหมคะรู้สึกไห
5: ม
1: รู้สึกไหมระวังเห็นผีนะ
3: จัดแสดงเสื้อผ้าของชาวอาคาผู้ล่วงลับลายชิ้นเป็นงานปักโบราณบางลายแม้แต่คนอาคาวัย60ปียังไม่เคยพบเห็นสำหรับบูซือเสื้อผ้าเหล่านี้จึงไม่ต่างจากซากความทรงจำของวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายแต่ในวันที่ตัวตนอาคากำลังจางลงศิลปินหญิงคนนี้ยังไม่ยอมวางมือจนทั้งปีแทบไม่มีเวลาว่างและเร็วๆนี้เตรียมไปแสดงเดี่ยวที่ไต้หวันเป็นความโด่งดังที่โลกยอมรับแต่บ้านเกิดกลับไม่เข้าใจ
1: อาจจะเข้าไปถือจิตวิญญาณอย่างเงี้ยบูซือทำเรื่องเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หลุดโลกไปเลยนอกจากกวาไปเลยแล้วตัดชาเขาก็คือทำงานศิลปะคือนาใช่ไหมคือมาก่อใช่ไหมคะมาก่อแล้วเขาก็เหมือนว่ามอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
5: เป็นอินเตอร์เนาะมันเป็นสากล
1: ใช่ใช่ก็งานส่วนมากของมูซือก็จะอยู่ในต่างประเทศเยอะกว่าอย่างเซี่ยงไฮ้ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
5: สะสมอยู่ที่มิวสิ
1: กก็คือคอร์เรคเตอร์ที่ซื้องานมูซือก็จะอยู่ในญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเง
5: ี
1: ้ยแล้วยิ่งคนอาคารนี่ไม่รู้จักมูซือเลยน่าน้อยใจอยู่
5: ใช่ไหม
1: ไม่รู้จัก
5: โจบอกไม่รู้จักคุณถามโจ
1: ไม่รู้จักคือขึ้นดอยไปนี่ไม่มีใครรู้จักบูซือแต่รู้จักครูสยามพี่ใหญ่เนี่ยรู้จักเขาเล่นติ๊กต็อกดอยติ๊กต็อกแต่พวกเขาไม่รู้จักแล้วเคยให้พวกเขาดูพวกเขาบางคนนี่ตกใจบอกว่าอะไรอย่างเช่นบูซือว่ารั่วมามาตาใช่ไหมเมื่อก่อนต้องเข้าวงการใหม่ๆอ่ะก็ไม่เป็นไรบูซือคิดว่าการเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะบูซือชอบงานศิลปะใช่ไหมก็คือเหมือนทุเทนเหมือนถวายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยหน้าดูต้องขอโทษด้วยนะหน้ามันเจอแบบชาวอาคามันก็ดูอย่างนั้นแหละทำงานเยอะ
3: ภายใต้ใบหน้าที่ดูนิ่งครึ้มคือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังแบกหลายบทบาทไว้พร้อมกันทั้งศิลปินแม่และผู้เฝ้าดูแลมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าตัวเองชื่อของบูซืออาจออาจเป็นที่รู้จักในหมู่นักสะสมงานศิลปะที่ต่างประเทศมากกว่าบนดอยบ้านเกิดแต่เธอยังคงเลือกทำงานจากรากเหง้าเดิมด้วยความเชื่อว่าสักวันคนอาคาอาจมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอพยายามรักษาไว้นิทรรศการ The Preservation of Foil จัดแสดงที่ Bangkok Kunsthalle ถึงวันที่1พฤศจิกายน2569กฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
0: ถ้าชอบเรื่องของศิลปะทุกวันอังคารเราได้ติดตามกับแลโลกศิลปะแบบนี้นะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกสูตรเด็ดที่ผ่านเข้ารอบ22ทีมสุดท้าย
1: หนูอยากเอามารื้อฟื้นเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่รู้จักกันมากขึ้น
2: ทรัพยาพิเวศได้ทำอาหารถวายจะมีเป็นพวกปลาเผาไก่เผารวมถึงน้ำพริกผัด
3: แล้วนะคะสูตรนี้ข้าวไร่แจ่วด้านสะพานลิ้น
4: ไม่อ่อนนะคะไม่มีมะนาวไม่มีมะขามมันก็มีส้มนี้มาให้เราใช้แทน
5: ปัญญาในการเอาอันนี้ลองมาคั่วดูแล้วมาตำน้ำพริก
6: จะมี3รสเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยๆกำลังดี
0: มาดูกันว่าน้ำพริกรอบนี้จะเด็ดแค่ไหนในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่27มิถุนายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS
7: เมืองบาคูประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับมีอายุหลายร้อยปีและที่นี่ผสมผสานขึ้นจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งมาจากเส้นทางสายไหมนะครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงโกบุสตานเพิงผาหินที่เต็มไปด้วยงานแกะสลักอายุหลายหมื่นปีและทั้งสองแห่งมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับก๊าซและไฟซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
8: นักผจญเพลงวันนี้ครับ10ปีแล้ว
9: 10ปีในชีวิตคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเป็นจำนวนปีที่เรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนเร็วเสมอเลย
10: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้15:30 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
11: เมื่อแต่ไปทะเลทลายข้างนอก
12: วันๆเราจะคิดเรื่องเที่ยวแทนที่อยู่บ้านอยู่ช่องไม่รู้จักละนวลสงวนตัวออกไปข้างนอกก็มีแต่อันตรายทั้งนั้น
13: เรื่องผู้หญิงในครอบครัวคนจีนและบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรติดตามได้ในภาพยนตร์ Ice Breaker และ Avocado on Pancake Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่27มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
14: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำนะครับแล้ววันนี้ตามที่สัญญาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของฉลามกันต่อที่จัดว่าเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งครับและหนึ่งในที่ที่เหมาะสมของการล่าเหยื่อของฉลามก็คือมหาสมุทรอินเดียครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเขต

0: ร้อนแล้วก็มีแนวปะการังแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างมากมายอาศัยอยู่ฉลามจึงสามารถหาประโยชน์นะครับจากอาหารที่อุดมสมบูรณ์นี้ได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศครับทะเลเนี่ยอุ่นขึ้นมลภาวะขยะพลาสติกก็มีมากขึ้นการจับปลาเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยล้วนเป็นปัญหาใหญ่มากครับที่รุมเร้าแบบไม่รู้จบจนทำให้วงจรของธรรมชาติเปลี่ยนไปครับซึ่งฉลามก็ต้องปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Shark with Steve Bagshaw Steve Bagshaw กับฉลามแห่งมหาสมุทรในตอน Indian Ocean มหาสมุทรอินเดียครับ
1: Sharks are the most feared predators on Earth, but also the most misunderstood. I've been diving with sharks for over 30 years. Now I'm getting closer than ever before. Journeying deep into our oceans to explore their hidden lives.Challenging what we think we know to better understand some of the most mysterious creatures that exist in our world.

0: คุณผู้ชมครับขยะทะเลเนี่ยถือเป็นภัยเงียบต่อนักล่าแห่งมหาสมุทรนะครับโดยฉลามแล้วก็กระเบนเนี่ยนะว่าถูกคุกคามมากที่สุดแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาครับก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าภัยคุกคามอันดับหนึ่งก็คือการประมงครับทั้งที่แบบตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจรวมไปถึงมลภาวะอื่นๆที่ล้วนเป็นปัจจัยคุกคามความอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้อีกด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงสัตว์ทะเลอีกมากมายนะครับที่เรียกว่ารับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็ทะเลนั่นเองคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเราควรจะต้องจัดการยังไงและจะดูแลสิ่งเหล่านี้ยังไงกันบ้างยังไงพูดคุยเสนอความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับในแฟนเพจของเราที่ท่องโลกกว้างไทย PBS ผ่านทาง Facebook ของเรานั่นเองครับส่วนตอนต่อไปนะครับยังไม่จบกับสารคดีชุดนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปติดตาม Shark with Steve Backshaw ครับ Steve Backshaw กับฉลามแห่งมหาสมุทรแน่นอนที่สุดกับตอน Pacific Ocean Pacific นั่นเองแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าหน้าน้ำมหาสมุทรที่นั่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในบ้านอาคารและสถานประกอบการนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
3: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
2: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ
5: โอเคฮะเราจะโอ้ยเดินยากเดินเย็นเหลือเกิน
4: ผมมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
6: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นเริ่มตอนแรกวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
7: ฮังการีประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปจากอดีตที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตชาวฮังการีต่อสู้เพื่ออิสรภาพจนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยและก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปแต่ในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้นำสายชาตินิยมที่ชื่อวิกเตอร์ออบานฮังการีกลับไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติในสหภาพยุโรปเริ่มร้าวฉานโดยเฉพาะหลังรัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนเมื่อต้นปี2022แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อวิกเตอร์ออบานพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปให้กับปีเตอร์มาจาผู้นำพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดของฮังการีนับตั้งแต่เข้าร่วมสหภาพยุโรปติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่24มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: นี่คือไม่ผ่านถูกไหม
1: แกะรอยของกลางกระดาษคำตอบโกงสอบท้องถิ่นอนุทินสั่งฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้เปิดสลิปคนกลางโอนเงินแสนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่คนสนิทอดีตข้าราชการภูเก็ตอ้างค่าเปิดทางธุรกิจริมหาดบางเทาแอปจีนส่งอาหารให้คนจีนวิ่งงานย่านห้วยขวางลามพื้นที่ EEC กรมพัฒน์พบทุนจีนถือหุ้นเล็งสอบนอมินีส่งไส้ในงบ70รายจ่ายพุ่งลงทุนหดกระทรวงดีอีและกรมควบคุมมลพิษงบพุ่งสวนกระแส
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้นะครับคงต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันครับตอนนี้การทำงานของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินหน้าไปแล้วครับคณะพูดคุยสันติสุขก็เดินหน้าไปแล้วเช่นกันนะครับนอกจากเรื่องของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ครับประเด็นสำคัญก็คือความไว้วางใจไม่เฉพาะการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่คนในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันครับ
3: มันมีประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 2,000 คนถูกดักฟังทางโทรศัพท์นะคะประเด็นนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมกันชี้แจงการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นายศิหศักดิ์ระบุค่ะว่าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมร่วมกันไปแล้ว1รอบพร้อมกับมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักไปคุยกันในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลนะคะกลับมาหารือกันในคณะกรรมการชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับทางประเทศมาเลเซียเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการรับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาโดยตลอดนายศิหศักดิ์ยังระบุถึงกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้กว่า 2,000 คนถูกดักฟังทางโทรศัพท์บอกว่าต้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะและยอมรับถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดคุยกันค่ะ
4: อันนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมาคุยกัน
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับพูดถึงการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ช่วงนี้เกิดขึ้นทีนะครับบอกว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับส่วนสอบต.นะครับจะดูแลเรื่องการพัฒนาและมีคณะพูดคุยเข้าเป็นกลไกสนับสนุนในการสร้างสันติสุขครับ
3: สำหรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลค่ะจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในภาพรวมซึ่งขณะนี้ก็รับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่มีพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วรองเสนาธิการทหารเป็นประธานอนุกรรมการนะคะลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนเรื่องการทำงานแล้วค่ะ
2: ภัยความมั่นคงปัจจุบันมีหลายรูปแบบนะครับไม่เฉพาะความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆที่เราจับต้องได้ครับการที่มีจีนเทาหรือไทยเทาที่ออกไปทำงานกับกลุ่มสแกมเมอร์หรือเว็บพนันในต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงเหมือนกันนะครับตอนนี้ในฝั่งกัมพูชามีการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์เว็บพนันตามจุดเสี่ยงต่างๆในปอยเปตครับค้นกันทุกวันแล้วก็เจอกันทุกวันที่ผมบอกว่าเจอก็คือคนไทยครับที่ไปทำงานเป็นเว็บพนันอยู่ที่นั่นล่าสุดเนี่ยจับกุมได้49คนนะครับแล้วก็ผลักดันกลับไทยวันนี้ครับทางการกัมพูชาครับคุมตัวคนไทยจำนวน49คนนะครับแบ่งเป็นชาย31คนผู้หญิง18คนครับผลักดันกลับประเทศส่งตัวให้ฝ่ายความมั่นคงไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับมีกรมข่าวทหารบกกองกำลังบูรพาตรวจคนเข้าเมืองไปรับตัวนะครับแล้วก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองฝ่ายความมั่นคงบอกว่าคนไทยกลุ่มนี้ครับถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเข้าไปตรวจตึก G99 ในปอยเปตเป็นบริเวณวงเวียนน้ำพุนะครับลักษณะเนี่ยเป็นตึกสูง5ชั้น อยู่ไม่ไกลจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกครับโดยชั้นจีเปิดเป็นบ่อนคาสิโนครับส่วนชั้น1ถึงชั้น4ทำเป็นเว็บพนันออนไลน์ซึ่งคนไทยทั้ง49คนเนี่ยกระจายการทำงานในตึกนี้ครับ
3: จากการสอบตรวจสอบนะคะพบคนไทย2คนค่ะมีเคส ID ถูกแจ้งความออนไลน์ตำรวจสภ.คลองลึกจึงควบคุมตัวเอาไว้สอบสวนนะคะส่วนคนไทยที่เหลือก็พบว่าเกือบทั้งหมดเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาถูกต้องตามกฎหมายด้วยการเดินทางผ่านสนามบินมีเพียง1คนค่ะที่ลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะและเบื้องต้นค่ะทางตรวจคนเข้าเมืองก็เปรียบเทียบปรับไปตามกฎหมายส่วนการจัดหางานจังหวัดสระแก้วเปรียบเทียบปรับคนไทยทั้ง49คนในฐานความผิดเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเองโดยไม่ได้ทำสัญญาจัดหางานนะคะซึ่งก็มีโทษปรับคนละ 5,000 บาทค่ะ
2: ถึงวงรอบที่จะต้องพิจารณางบประมาณปี70กันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลในแต่ละปีมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นครับแต่ปีนี้งบปี70ครับมันมีข้อสังเกตสำคัญกระทรวงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือกระทรวงดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นถึง 30% ด้วยกันและใน 30% นี้ครับมีส่วนหนึ่งที่มันพุ่งตรงไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการไทย AI Passport เป็นโครงการเฟส2นะครับจุดนี้แหละครับที่ฝ่ายค้านเขาจับตาจับจ้องแล้วก็เตรียมอภิปรายในสภานะครับขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับงบประมาณที่เป็นงบลงทุนของกระทรวงอื่นๆกลับถูกหั่นถูกลดทอนลงวันนี้นักข่าวได้โอกาสไปถามนายกรัฐมนตรีครับว่าจะต้องทำการบ้านหรือเตรียมความพร้อมซักซ้อมอะไรเป็นพิเศษไหมนายกตอบเป็นคำคมอีกแล้ว1คำครับบอกว่ายึดแต่ข้อจริงไม่มีข้อเท็จครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับยืนยันถึงความพร้อมตอบข้อซักถามระหว่างการอภิปรายในสภาครับซึ่งครม.มีข้อตกลงให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้72คนครับเมื่อสื่อมวลชนถามถึงการซักซ้อมหรือทำการบ้านก่อนรับมือการอภิปรายโดยเฉพาะบางโครงการครับที่อาจจะถูกฝ่ายค้านจับจ้องเป็นพิเศษนายกตอบแบบนี้ครับบอกว่าการอภิปรายจะยึดแต่ข้อจริงไม่มีข้อเท็จครับ
5: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมาธิการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้ว

0: ข้อเท็จจริงข้อจริงข้อเท็จไม่มีข้อจริง
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่านอกจากที่ประชุมครม.จะเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณ

0: รวมถึงอธิบายให้คนได้รับทราบถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยค่ะ
1: ไปดูกรอบเวลาการทำงานของสภาครับจะพิจารณาร่างพรบ.โอนงบวาระที่1วันที่25มิถุนายนนี้ครับจากนั้นจะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับกระทรวงที่ของบสูงสุด5อันดับครับอันดับ1กระทรวงการคลังครับรองลงมาก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวเรามีเวลาจะค่อยๆเจาะไปทีละกระทรวงนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายนะครับจะใช้วิธีการทำตั๋วร่วมราคา 17-45 บาทครับโดยเสียค่าแรกเข้าแค่ครั้งเดียวรัฐบาลเร่งผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคมปีหน้าปี70ครับส่วนกรณีใบเสร็จค่าไฟที่รวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านนายกกำชับให้กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเร่งหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับไม่ให้คนต้องแบกรับภาระส่วนนี้อีกครับ
0: มาเจาะลึกงบประมาณรายจ่ายปี70กันนะคะที่บอกว่าวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทกำลังจะเข้าสู่สภาค่ะซึ่งงบประมาณก้อนนี้หลายฝ่ายไปเรียกงบประมาณก้อนนี้ว่าภาวะงบประมาณฝีแตกนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีรายจ่ายประจำเนี่ยมันปูดสูงจนไปเบียดบังงบลงทุนทีนี้วันนี้ลองชวนคุณผู้ชมมาคลี่ดูไส้ในของงบประมาณก้อนนี้กันนะคะเหมือนกับว่าจะมีความผิดปกติหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะงบประมาณที่มันไปกระจุกตัวอยู่ในบางหน่วยงานแล้วก็งบก้อนใหญ่ที่มันดูเหมือนว่าจะตรวจสอบยากด้วยนะคะคุยรายละเอียดกับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์บรรณาธิการกลุ่มบริหารข่าววิเคราะห์คุณปรัชออนมีข้อสังเกตอะไรบ้างงบ70
2: ค่ะก็มีข้อสังเกตไล่ไปตั้งแต่ภาพรวมไล่ไปตั้งแต่มีสัญญาณไม่ดีของวินัยการเงินการคลังบางส่วนแล้วก็มีข้อสังเกตจุดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็จะบอกโดยภาพรวมก็คือมีทั้งรูปแบบก็คือทั้งภาพรวมภาพใหญ่แล้วก็ภาพย่อยแล้วก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เราต้องคอยเกาะติดกันค่
0: ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าที่คุณอนุสาพูดนะคะกับคุณเจษดาก็คือตัวเลขเนี่ย 370,000ล้านล้านมันเยอะมากๆในความรู้สึกเราคือเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยงบปีนี้ขยายตัวไม่สูงขยายตัวไม่สูงหมายความว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนๆคำว่าฝีแตกที่พูดกันคือหมายความว่ามีงบก็จริงแต่ต้องไปจัดสรรเพื่อภาระในอดีตแทบทั้งสิ้นภาระในอดีตประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นงบประมาณรายจ่ายประจำบุคลากรเบี้ยหวัดหรือบำนาญอย่างนี้เป็นต้นและก็งบชำระหนี้อันนี้ค่ะที่เป็นภาระสำหรับทวงที่แทนที่เราจะไปมีโครงการใหม
1: ่
2: ๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในส่วนของไส้ในเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าในภาพรวม 100% ของงบเราใช้ไปใช้ในส่วนของที่ตัดไม่ได้เขาเรียกว่าสกัดไม่ได้ตัดไม่ได้จริงๆเนี่ยถึง 82% หรือ 3.1 ล้านล้านบาทในนี้คือเป็นเงินเดือนข้าราชการบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นถึง 25,000 ล้านบาทแล้วบางส่วนเนี่ยมีสวัสดิการตามกฎหมายอันนี้ดิฉันเช็คข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็คือการเติมเข้าไปในกบข.อย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นภาระที่ภาครัฐต้องใส่ให้คือด้วยกฎหมายผูกไว้หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่เรามีเงินเนี่ยค่ะอีก 18% เดี๋ยวดูนะคะมีเพียง 18% 680,000 ล้านบาทที่จะไปทำโครงการใหม
1: ่
2: ๆตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราเหมือนมีปัญหาแต่แก้ไว้ภายหลังแบบนี้มันคงจะไปกันไม่รอดใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมีเงินเก่าที่ต้องควักคืนเงินคงคลัง อีก 70,000 กว่าล้านซึ่งส่วนนี้ก็มาจากการที่เราคาดการค่ารักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการเอาไว้เนี่ยไม่เพียงพ อทำให้เราต้องเอางบในปีนี้ไปจ่ายคืนของปีที่แล้วซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าสัญญาณวินัยการเงินการคลังที่เริ่มมีปัญหาเพราะว่าถ้าเราทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงเราก็จะจ่ายปีต่อปีโดยไม่ต้องเอาเงินไปชำระหนี้เก่า
1: อันนี้ฝีแตกหมายถึงประเด็นนี้แล้วที่บอกว่าการจัดสรรงบที่ผิดปกติในบางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดีอีและกรมควบคุมมลพิษอันนี้ยังไงครับ
2: ค่ะถ้าเราไล่ดูเมื่อกี้เมื่อข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่า5หน่วยงานหลักเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเพราะ5หน่วยงานหลักเนี่ยมีงบสูงสุดแต่เราไม่ดูที่งบสูงสุดค่ะเราดูที่งบขยายตัวสูงสุดหมายถึงเดิมเคยได้อย่างไรปีนี้ได้เท่าไหร่อ
1: ัน
2: น
1: ี้ใช่ไหม
2: อย่างนี้เรียกว่าปูดเรียกว่ามีจุดสังเกตเรียกว่า มันขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ

0: ่ะถ้าลองมองดูภาพรวมเนี่ยนะคะภาพรวมของงบปี70นะคะหรือว่างบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยขยายตัวเพียงแค่ 0.2%
1: ครับ
0: เรียกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยเพียงแค่ 7,000 ล้านบาทตามหลักการเนี่ยทุกกระทรวงก็ต้องมีคนโดนตัดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หรือขยายตัวน้อยลงแต่แล้วเดี๋ยวเรามาดูค่ะขณะที่งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักๆอย่างงบที่สมัยก่อนเราคือสร้างถนนต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวดูงบกรมทางหลวงถูกลดลง 11%
1: ครับ
0: กรมชนประทานอันนี้ก็สร้างคลองระบายน้ำเขื่อนอ่างเก็บน้ำอันนี้ยกตัวอย่างถูกลดลง 10% แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือกระทรวง DE และกรมควบคุมมลพิษกลับได้รับงบเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติคำว่าผิดปกติคืออะไรคืออย่างเช่นนะคะงบของกรมอุตุลองมาดูไล่งบนะคะเดี๋ยวดูงบของ DE นะคะปี2568เนี่ยจะได้งบอยู่ประมาณ 9,600 ล้านบาทคุณเจษดาจำตัวเลขนะคะปี2569ขยับเป็น 10,000 ล้านขยายตัวเพียงแค่ 6% ก็ยังอยู่ในวิสัยใช่ไหมคะแต่ในปีนี้ท่านรัฐมนตรีชัยชนกเข็นคำขอมารออยู่ที่ 13,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ขยายตัว 33%
1: แสดงว่าคำขอนี้ต้องหนักแน่นมากๆงบมันเพิ่มขึ้นถึง30กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์ก็เราอยู่ในยุค AI
0: อ่ะค่ะงั้นขยับมาดูสิ่งแวดล้อมกันบ้างไหมคะ
1: ครับ
0: มาดูค่ะกรมควบคุมมลพิษของท่านรัฐมนตรีสุชาติ
2: ค
0: ่ะใช้งบปี68เพียงแค่849ล้านบาท
1: ครับ
0: ปี69ใช้งบอยู่858ล้านบาทปีนี้ 3,300 ล้านบาทขยายตัว 289% ขยายตัวไม่กลัวเพื่อนเคืองเลยนะคะ คือคนข้างๆบอกว่าโอ้ยเราโดนตัด 10% เขามาบวก200ระดับ200กว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตาในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะว่าการเพิ่มงบของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีวาระทางการเมืองแฝงอยู่หรือไม่คะ
3: ปีนี้เป็นปีที่งบประมาณหลายกระทรวงถูกตัดนะคะส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานโดนตัดลดงบแต่ว่าก็มีบางแค่บางหน่วยงานที่มีงบประมาณเพิ่มเติมนะคะลองคิดดูว่าแม้แต่โครงการที่ทำแหล่งน้ำอย่างชลประทานหรือว่าตัดถนนอย่างทางหลวงทางหลวงชนบทเนี่ยถูกปรับลดงบประมาณเป็นหมื่นล้านแต่ว่ากระทรวงอย่างกระทรวงดีอีกับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 30% และตัวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะคะโดยที่ทางปลัดกระทรวงดีอีก็บอกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นโครงการ THAI Passport Phase 2นะคะที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะติดตามกันได้ค่อนข้างยากเพราะว่าอยู่ในกองทุนดีอีวันนี้มาอยู่ในเล่มงบประมาณแผ่นดินแล้วนะคะก็น่าจะทำให้การตรวจสอบของสภาเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่ดิฉันกำลังสนใจก็คืองบประมาณรูปแบบพิเศษก้อนนี้เนี่ยว่ากันว่าสูงถึงประมาณ1ใน4ส่วนของงบทั้งหมดเลยนะคะก็สูงพอสมควรที่สำคัญแหมมันไปกระจุกตัวอยู่ในมหาดไทยกับศึกษาธิการไอ้ก้อนนี้คืออะไรคะ
0: ค่ะอธิบายคุณมนวิสาคุณเจษดาแล้วก็คุณผู้ชมด้วยว่าคำเนี้ยงบประมาณรูปแบบพิเศษเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากนักแต่ว่ามันเป็นคำที่เขาใช้เรียกกันระหว่างงบกลางกับงบที่เกิดขึ้นของกองทุนหมุนเวียน2งบเนี้ยมันมีความสำคัญค่ะเพราะว่าอะไร2งบเนี้ยรวมกันในปีงบ70นะคะอยู่ที่ 980,000 ล้านบาทเยอะนะคะ 26% ของงบทั้งหมดทำไมเราต้องระวังงบพวกนี้งบกลางเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ 18% เนี่ย
1: ครับ
0: ก็นึกภาพนะคะที่เราเคยวิจารณ์กันก็คือเช็คเปล่าก็คือของงบแต่ว่ามันยังไม่มีโครงการส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าเตรียมเอาไว
1: ้
0: เพื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดเช่นภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆที่เราไม่ได้คาดการไว
2: ้
0: แต่ในอีกมุมนึงมันเป็นการให้อำนาจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอันนี้น่าให้ความสำคัญน่าคิดนะคะส่วนงบกองทุนหมุนเวียนตรงนี้ที่มีอยู่ประมาณ 7.8% บางคนคิดว่าเอ๊ะกองทุนหมุนเวียนเนี่ยมันยังไงนะอะไรแบบนี้แล้วมันทำไมถึงต้องสนใจพิเศษเจ้างบตัวนี้ค่ะถ้าเราขอไปแล้วใช้ไม่หมดไม่คืนนะคะ
1: โอ้ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้
0: ใช่ค่ะมันไม่เหมือนงบที่เราใช้ตามปกติแล้วต้องคืนส่วนราชการต้องคืนกลับถ้าเกิดใช้ไม่ทันหรือต้องก่อนนี้ผูกพันแต่ว่างบกองทุนหมุนเวียนเนี่ยก็คืออนุมัติไปแล้วอนุมัติไปเลยแล้วก็ฝังตัวอยู่ในกองทุนหมุนเวียน อันนี้แหละค่ะมันจึงทำให้กระทบต่อวินัยการเงินการคลังหมายความว่าไม่ควรให้งบประเภทนี้มีเยอะตามหลักการแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เรามาชวนคุณผู้ชมแล้วก็ชวนคุณเจษดาคุณนนวิสาช่วยกันคิดช่วยกันติดตามว่าเอ๊ะงบเหล่านี้มันน่าสนใจนะมันไปฝังอยู่ตรงไหนอ้าวมาดูค่ะงบตัวนี้นะคะอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการถึง 359,000 ล้านบาทอยู่ในกระทรวงมหาดไทย 288,000 ล้านบาทและส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและเงินอุดหนุนกองทุนต่างๆและก็เงินอุดหนุนท้องถิ่นคำถามคือการใช้จ่ายผ่านช่องทางพิเศษแบบนี้โปร่งใสคุ

0: ค่าหรือไม่อย่างไรเมื่อเทียบกับงบประมาณปกติ
1: ครับสุดท้ายครับข้อพึงระวังสำหรับงบปี70เราจะต้องจับตาไม่กระพริบตากับงบตัวไหนเป็นพิเศษที่จะเข้าสภาสัปดาห์หน้า
0: ค่ะจริงๆก็ควรให้ความสำคัญในทุกส่วนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยจ่ายภาษีควรให้ความสำคัญการติดตามอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกๆปีแหละค่ะแต่ว่าปีนี
2: ้
0: ขอให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่มีงบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและขอให้ความสำคัญกับงบที่เรารู้สึกผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบปกติที่ตรวจสอบได้อะค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะวันนี้คุณปรัชออนก็ไฮไลท์ให้ดูแล้วว่าให้เราไปติดตามงบประมาณส่วนไหน ข้อไหนของกรมของกระทรวงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวฟังท่านรัฐมนตรีท่านอภิปรายดูหน่อยเพราะว่านายกรัฐมนตรีกำชับแล้วต้องตอบให้ทุกคนเนี่ยคลายสงสัยวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนค่ะ
1: ขอบคุณครับแต่ท่านผู้ชมครับผมจะพูดแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับไม่ว่าเราจะจับตาไม่ขยับแว่นยังไงก็ตามเนี่ยงบประมาณในวาระที่1ผ่านแน่ครับถ้าพูดในแง่ของการเมืองเพราะวันนี้รัฐบาลชุดนี้มีเสียงข้างมากไม่ใช่มากธรรมดานะเสียงข้างมากโขเลยยังไงก็ต้องผ่านพรบ.งบได้แน่ๆครับดังนั้นจุดสำคัญมันคือรายละเอียดที่เป็นไส้ในครับการที่มีส.ส.ตั้งคำถามรวมถึงสังคมตั้งคำถามในประเด็นเหล่านั้นนะครับนี่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่อาจจะช่วยให้รัฐบาลตระหนักหรือกระทรวงเหล่านั้นได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนติดตามจากรายงานของคุณญาณีไหว้ครูครับ
4: พรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์วางแนวรบในสภาสำหรับส.ส.ขุนพลอภิปรายร่างพรบ.อนงบประมาณปี2569และร่างพรบ.งบประมาณปี2570ซึ่งรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลชูยุทธศาสตร์การจัดทำงบภายใต้กฎซีโร่เบสคือการตัดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยและต้องตอบโจทย์นโยบาย10พัดของรัฐบาลพร้อมนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตที่เผชิญอยู่การอภิปรายงบต้องจับตาไปที่งบของกระทรวงดีอีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลพบข้อมูลว่ามีการจัดสรรงบโครงการไทย AI พาสปอร์ตเฟส2รอไว้แล้วทั้งที่เฟสแรกยังลุ่มๆดอนๆอยู่ตอนนี้แต่ว่านายกรวีปริศนานันทกุลไม่ยืนยันว่ามีงบดังกล่าวหรือไม่และไม่กังวลการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยแสดงความพร้อมน้อมรับในการตรวจสอบ
5: ส่วนประเด็นที่2ก็คือจะเกรงว่าจะเกิดกลัวจะโดนถล่มไหมไม่กลัวเลยครับแล้วก็ผมก็คิดว่าทางรัฐบาลเองโดยเฉพาะยิ่งทางกระทรวง DES เองเนี่ยเขายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากฝ่ายค้านนะครับรวมไปถึงจากภาคประชาชนด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าในมุมของรัฐบาลเองในมุมของกระทรวงเองเนี่ยยินดีแล้วก็อยากที่ให้มีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นแบบนี้อยู่แล้ว
6: ที่สำคัญเนี่ยปลัดกระทรวงดีก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าในนั้นเนี่ยจะมีโครงการ THAI Passport Phase 2นะคะให้ทางสภาได้ติดตามต่อด้วยก่อนหน้านี้ใช้เงินกองทุนดีเราอาจจะมองไม่เห็นตรวจสอบไม่คล่องนะคะแต่ว่าวันนี้มาขอสภาแล้วก็คงจะต้องเปิดเผยให้มันโปร่งใสแล้วก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้แทนของประชาชนได้ตรวจสอบด้วยค่ะ
4: ยุทธศาสตร์ถกงบครั้งนี้ฝั่งรัฐบาลจะกางแผนและชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตสถานการณ์ซึ่งมีงบหมื่นล้านจากร่างกฎหมายโอนงบปี2569จะถูกโอนไปยังงบสำรองจ่ายฉุกเฉินตามอำนาจของนายกในการดำเนินการมีข้อมูลว่ารัฐบาลจะนำไปพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาส่วนยุทธศาสตร์ซีกฝ่ายค้านเตรียมสแกนร่างกฎหมายงบประมาณโดยเฉพาะงบปี2570หากพบข้อพิรุธถึงงบประมาณโครงการที่สูงผิดปกติก็พร้อมที่จะหยิบยกมาชี้เห็นและตีแผ่ต่อสังคมอย่างพุ่งเป้าไปที่โครงการนโยบายเรือธงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมถึงเมกะโปรเจกต์ด้านดิจิทัลเพื่อชี้เห็นถึงความเสี่ยงของการจัดงบที่อาจมีข้อกังขาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อครหาการล็อกสเปคในโครงการจะซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดเล็กเอื้อพวกพ้องที่ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณปี2570ให้เกิดความคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดภายใต้วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยสภาจะอภิปรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ไล่เลี่ย กับการถกร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี2569วงเงิน 1,300 ล้านบาทซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายของฝ่ายค้านในการอภิปรายรัฐบาลก่อนถึงเวทีใหญ่ในศึกซักฟอกครม.อนุทิน 2/1 ยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน

0: ผมพูดได้นะครับว่านี่คือปฏิบัติการในการจับขบวนการโกงข้อสอบครั้งใหญ่ครับที่อยู่ระหว่างการขยายผลที่สำคัญครับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นข้าราชการระดับผอ.กองของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แม้ว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับใครครับแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนี้สั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้ว
1: ก็เป็นปฏิบัติการตรวจจับตรวจค้นอีกครั้งหนึ่งที่มีหลักฐานมีของกลางแต่ยังไม่มีคนถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งละค่ะที่ตอกย้ำให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานระดับท้องถิ่นแล้วก็มีรูปแบบวิธีการทุจริตที่ผู้สอบไม่ต้องดำเนินการใดๆภายในห้องสอบเลยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วค่ะการโกงข้อสอบแต่ครั้งนี้มันมีสิ่งที่ต่างออกไปก็คือการแก้ไขคำตอบให้คนที่สอบไปแล้วค่ะมีการประกาศผลสอบไปแล้วนะคะคนคนนั้นเนี่ยได้บรรจุไปแล้วแต่ว่ากระดาษคำตอบจริงๆของเขาเนี่ยเขาสอบไม่ผ่านทีนี้ผู้ก่อเหตุที่เราเห็นใส่ชุดสีกากีนะคะก็จะเป็นคนมาแก้คำตอบให้แก้คำตอบในกระดาษคำตอบที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์นะคะแก้จากผิดเป็นถูกแก้ให้เขาผ่านแล้วก็แก้ให้เฉพาะคนที่จ่ายเงินเท่านั้นทีนี้ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ที่ถูกตรวจสอบเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เราเห็นกันตอนปฏิบัติการจับกุมตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในชุดข้าราชการสีกากีแล้วก็กำลังแก้คะแนนให้เขามาแก้คะแนนกันที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะหลังจากเลิกงาน5 โมงเย็นไปแล้วหลังจากนี้ค่ะปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบต่อจะตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้าสอบนะคะซึ่งถ้าพบว่ามีการซื้อขายคะแนนก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ยกเลิกผลสอบทันทีปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะให้คุณผู้ชมดูสถานที่ที่ถูกตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการโกงข้อสอบให้ข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะคะเป็นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะตรงนี้เนี่ยจดทะเบียนในรูปบริษัทซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าก็ตั้งอยู่ในซอยลึกเป็นหลืบค่ะทำให้ยากต่อการสังเกตซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตการอยู่3วันโดยสังเกตเห็นการเข้าออกมันดูผิดปกติทั้งเวลาแล้วก็มีสัมภาระติดตัวก็เลยตัดสินใจเข้าไปตรวจค้นค่ะ
0: มีทั้งตำรวจปปป.ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปช.นะครับบอกว่าวันที่ไปค้นเนี่ยไปเจอพนักงานราชการประมาณ10 คนเขาอ้างว่ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลผู้สอบในระบบหลังเลิกงานครับส่วนใหญ่บอกว่าเข้ามาที่นี่ช่วง5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของพยานนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ในช่วงเย็นๆหนึ่งในผู้ร่วมกระทำผิดครับอธิบายวิธีการแก้ไขข้อมูลข้อสอบให้กับเจ้าหน้าที่ฟังท่านผู้ชมฟังดีๆนะมันไม่ใช่การลบหรือฝนคำตอบในกระดาษคำตอบใหม่แต่เป็นการเข้าไปแก้ไขในระบบลองดูครับ
2: นี่คือประกาศผลสอบแล้วที่ผ่านนะครับที่ผ่านนั้นก็คือจะอยู่ในวิธีการของการแก้คำตอบเพื่อให้ตรงกับที่ประกาศทำให้ผมดูหน่อยนี่คือรหัสวันนี้ถูกไหมนี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
3: หนูเป็นคนแค่ติ๊กคะแนนที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องได้คะแนนเท่าไหร่
2: ลองทำดูดิ
3: อันนี้ข้อหนึ่งครับ
2: อ
3: ันนี้คือแล้วเขาก็จะให้เรา
4: อันนี้ของเราได้ไหนอะไรที่เราทำ
3: จดคะแนนเข้าไป
2: ไม่ต้องลบที่ผลใหม่ถูกไหมไม่ต้องลบเลย
3: อันนี้ผมรู้ว่าขบวนการ
2: เข้าคือแก้ในระบบอย่างเดียว
3: แก้จุดอย่างเดียวใช
2: ่แก้จุดในระบบเพื่อจะตรวจสอบในระบบว่านี่คือคนนี้คือผ่านเพื่อให้มันอิงกับที่ประกาศผลสอบถูกไหม
3: ใช่เขากำหนดคะแนนมาให้แล้วก็ให้เราทุกคนแก้ติ๊กคะแนนเฉยๆแต่นอกนั้นเขาทำอะไรเราไม่รู้ขบวนการ
1: อธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะที่บอกว่าเขาแก้คำตอบเขาโกงข้อสอบเนี่ยนะคะแก้อย่างไรนะคะคุณผู้ชมเราจะแบ่งออกเป็น2 ฝั่งนะคะไอแผ่นที่คุณผู้ชมเห็นมันมีถูกผิดอันนั้นน่ะคือกระดาษคำตอบของผู้สอบแต่อีกฝั่งหนึ่งที่มีติ๊กถูกสีเขียวทั้งหมดน่ะอันนั้นก็คือเฉลยที่เขาแก้แล้วมันตรงกับเฉลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติข้อ1เขาตอบมาเนี่ยเขาตอบ C ซึ่งมันผิด
0: ครับ
1: ทีนี้ผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะแก้ให้เป็นดีแก้ผิดให้เป็นถูกซะส่วนข้อ2เนี่ยเขาตอบมาคือถูกอยู่แล้วบีบอยก็ผ่านไปนะคะข้อ3ตอบผิดอีกแล้วผู้สอบเนี่ยเขาตอบมาว่าเป็น C Cat ซึ่งมันผิด

0: ครับ
1: ที่ถูกเนี่ยต้องเป็นดีด็อกอันนี้ผู้ร่วมกระทำความผิดเขาก็จะไปฝนใหม่ในคอมพิวเตอร์แก้ไขในคอมพิวเตอร์นะคะแก้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจากผิดให้เป็นถูกข้อ4ตอบมาถูกอยู่แล้วก็ผ่านไปข้อ5ผิดอีกแล้วก็แก้ค่ะแก้ให้แก้จากผิดให้เป็นถูกแก้ให้เขาได้คะแนนค่ะ
0: ครับในการตรวจค้นนะครับตำรวจครับยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบทั่วประเทศและที่สำคัญครับก็คือกระดาษคำตอบที่มีชื่อผู้สอบข้าราชการรหัสประจำตัวสอบมากกว่า 3,000 แผ่นครับฟังไม่ผิดนะครับมีกระดาษข้อสอบเนี่ยมากกว่า 3,000 แผ่นมีการตรวจสอบแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 แผ่นครับรายชื่อเหล่านี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับตำรวจบอกว่ารายชื่อผู้สอบเนี่ยมีทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับที่มีการสอบและที่สำคัญประกาศผลไปแล้วด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลครับและต้องตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะครับถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอาจถูกดำเนินการทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจมีผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
2: ทำให้เราได้ตรวจสอบนะครับว่าคนที่จะทำงานในข้าราชการท้องถิ่นนะครับในประเทศไทยเราจะได้คนที่ไม่มีคุณภาพนะครับมาทำงานทำให้บ้านเมืองเหล่านี้มีแต่คนที่ไม่มีคุณภาพในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากสื่อมวลชนท่านใดหรือประชาชนที่ดูการแถลงข่าวในวันนี้นะครับทราบว่าที่ใดมีการทุจริตแบบนี้อีกนะครับก็ขอให้แจ้งมาทางพนักงานปปช.หรือบก.ปปป.ได้ตลอดเวลานะครับ
1: ที่มาที่ไปหลายคนก็สงสัยว่ามันยังไงทำไมอยู่ดีๆไปตรวจเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้สมัครสอบเกิดสงสัยเรื่องผลคะแนนแล้วก็แจ้งเบาะแสมาขอให้ไปตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่สมัครสอบแต่เบื้องต้นสอบถามไปแล้วได้รับแจ้งว่าไม่สามารถให้ดูได้ประกอบกับมีข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างถึงความใกล้ชิดกับบุคคลบางกลุ่มโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือใช้เส้นสายให้ผ่านการคัดเลือกโดยการเรียกรับเงินในอัตราเริ่มต้นที่ 300,000 บาทและอาจจะสูงถึง 800,000 บาทแล้วแต่ตำแหน่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งซึ่งตำรวจเชื่อว่าขบวนการเหล่านี้มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทค่ะ
3: ในเรื่องของการค้นหาพยานหลักฐานซึ่งทางเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวก็จะกรอกลับแล้วครับว่าจากปลายน้ำกลางน้ำเนี่ยซึ่งปลายน้ำเนี่ยเรารู้แล้วว่ากระบวนการเป็นยังไงนะครับว่าแผนประทุษกรรมเป็นยังไงกลางน้ำใครเป็นตัวกลางในเรื่องของการเรียกรับหรือการแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นน้ำก็คือต้นขั้วนะครับในหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ในตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีใครหน่วยไหนบ้างนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางการสืบสวนอีกครั้งนึงครับ
0: นายพัฒนพงศ์จันเพชรพูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับใครครับเนื่องจากเป็นระบบไต่สวนของปปช.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับซึ่งถือว่าการจับกุมครั้งนี้มีความชัดเจนมากที่สุดครั้งหนึ่งและเชื่อว่ากระบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานครับ
4: คือตามกระบวนการนะครับตอนนี้พอได้ตรงนี้ไปเนี่ยคณะพนักงานไต่สวนเนี่ยนะครับนะต้องนำเสนอคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับว่าจะต้องมีพยานต้องมีสอบใครบ้างอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเขาก็คือโดยหลักแล้วระบบไต่สวนเนี่ยถ้าหากว่าใครเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยก็เชิญมาให้ข้อมูลได้ครับนะก็ไม่ว่าเป็นข้าราชการระดับไหนฮะถ้าหากว่ามีเอกสารหลักฐานไปถึงนี่ก็สามารถเชิญมาให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งตกเป็นผู้ถูกหาก็เป็นไปได้ในรายละเอียดต้องดูตามพยานหลักฐานครับ
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยค่ะย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งคำสั่งย้ายเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณไฟเขียวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้2หน่วยงานก็คือกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ท่านนายกเห็นมีคำสั่งเด้งอธิบดีท้องถิ่นแล้วใช่ไหมคะ
2: ท่านปลัด
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับพูดถึงการเข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบนะครับบอกว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี68ครับซึ่งพบการทุจริตและในช่วงนั้นครับนายอนุทินเนี่ยทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดและป้องกันการทุจริตนะครับกระทั่งวันนี้ได้พบหลักฐานการทุจริตนำไปสู่การปฏิบัติการของปปช.ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยยังไม่ตอบแบบชัดเจนนะครับว่าจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับผิดชอบการสอบและบรรจุจะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดครับว่ามีใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างนะครับโดยเฉพาะมีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ครับ
0: นายวรสิทธิ์ระบุถึงการว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เป็นผู้ออกแบบข้อสอบนะคะและบอกว่าการสอบครั้งนี้อาจจะมียอดทุจริตเกิน 3,000 คนจากทั้งหมด 100,000 คนแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ากระบวนการสอบสวนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดเนื่องจากมีความซับซ้อนมากค่ะถ้ายังไม่ชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะพูดท่านบอกแบบนั้นส่วน2คณะกรรมการก็คือคณะกรรมการการกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามนะคะเตรียมเชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะในฐานะผู้จัดการสอบเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเพื่อตรวจสอบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่เกิดขึ้นส่วนไหนก่อนจะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการต่อไปค่ะ
3: เมื่อสักครู่เนี่ยเรากางงบปี70นะครับปรากฏว่ามีกรมหนึ่งงบมันปูดขึ้นกว่า 200% นั่นก็คือกรมควบคุมมลพิษไม่แน่นะว่ามลพิษที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเยอะขึ้นเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทำให้งบตรงนั้นมันปูดขึ้นนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่ตอนนี้คาดว่าเป็นปัญหาแน่ๆก็คือที่คลองเพลียวครับเราตรวจสอบเรื่องนี้ต่อเนื่องท่านผู้ชมครับตั้งแต่น้ำเปลี่ยนสีตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีแล้วก็มีฟองด้วยที่สำคัญที่คลองเพลียวที่สระบุรีครับจุดนี้มันเชื่อมต่อกับส่วนที่เขาทำน้ำประปาดังนั้นมันกระทบกับชาวบ้านโดยตรงนะครับขณะเดียวกันครับที่ระยองครับไปเจอคราบน้ำมันบนหาดตะกวนอ่าวประดู่ชาวประมงเนี่ยให้ข้อมูลนะครับเชื่อว่าเป็นขี้เลนตามธรรมชาติครับคราบโคลนสีเหลืองปกคลุมบนทรายบริเวณหาดตะกวนอ่าวประดู่ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองครับและเมื่อลองขุดลงไปใต้พื้นทรายบนชั้นโคลนสีดำจุดนี้ก็อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับตัวแทนกลุ่มประมงเรือเล็กตะกวนอ่าวประดู่บอกว่าสภาพที่เห็นเนี่ยคือขี้เลนตามธรรมชาติครับเขามองว่ามันไม่ใช่คราบน้ำมันอย่างที่หลายคนกังวลปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมแรงที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำเอาไปตรวจเป็นประจำทุกเดือนครับข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับบอกว่าบริเวณตะกวนอ่าวประดู่มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดทำให้การหมุนเวียนของน้ำทะเลทำได้จำกัดครับส่งผลให้เกิดการสะสมของตะกอนดินเลนครับ
4: มันเป็นขี้เลนไม่ใช่น้ำมัน
5: อ๋อมันเป็นคราบขี้เลน
4: ใช่ไหมใช่ครับเวลาน้ำลงมันน้ำจะแห้งเลนมันจะขึ้นเวลาลูกคืนมาตีก็น้ำคุณมันจะเป็นฝ้ามันก็น้ำมันอ่ะ
5: สีมันเป็นสีออกดำ
4: ออกสีดำดำ
5: มันเกิดขึ้นประจำไหมครับแบบนี
4: ้ประจำครับทุกปีเวลาหน้าน้ำลงอ่ะ
5: สีมันจะคล้ายๆน้ำมันปะ
4: คล้ายๆฮะ
5: ดูคล้ายๆเลย
4: ดูคล้ายๆเลยฮะคนที่ไม่สังเกตจริงๆก็ว่าน้ำมันนั่นแหละแต่ไม่ใช่
5: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: คือยืนยันว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนนี้ประจำ
4: ประจำทุกปี
0: ส่วนนี้เป็นภาพมุมสูงค่ะทำให้เห็นสภาพตอนที่น้ำไหลออกจากประตูระบายน้ำคลองเพลียวตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรี ในลักษณะเป็นฟองสีขาวค่ะคุณผู้ชมฟองสีขาวลอยเป็นทางยาวอยู่บนผิวน้ำและที่สำคัญส่งกลิ่นเหม็นนะคะคลองนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักด้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่

0: ชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวแบบนี้มาหลายปีโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะน้ำประปาที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคบางครั้งชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะบอกว่ามันทำให้เกิดอาการคันแล้วก็มีตุ่มตามร่างกายค่ะ
1: กังวลครับวิตกครับ
2: เพราะใช้น้ำประปาประจำ
1: บริโภคด้วยครับ
2: แล้วยีก้าบริโภคครับพอมัน
1: ก็ต้องดื่มครับไม่รู้จะไปซื้อน้ำที่ไหน
2: เห็นว่ามาใช้อาบล้างกายแล้วเป็นยังครับมันมีความรู้สึกแบบ
1: เกิดภูมิแพ้ผื่นคันฮะคัน
2: ตอนเราอาบมันรู้สึก
1: ตอนเราอาบก็มีกลิ่นเหม็นทีนี้ถ้าเราเช็ดตัวถ้าชาวบ้านทั่วไปเช็ดตัวไม่สะอาดนะครับมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นเกลื่อน
0: โรงผลิตประปาเดิมและโรงผลิตประปาแก่งขนุนในเทศบาลเมืองสระบุรีต้องสูบน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสักเข้ามาใช้สำหรับการผลิตน้ำประปานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ประปาให้ข้อมูลบอกว่ามีการประสานงานไปยังผู้ดูแลประตูระบายน้ำคลองเปรียวอยู่ตลอดถ้ามีการระบายน้ำจากคลองจะสั่งหยุดการสูบน้ำดิบเข้าระบบทันทีและหลังจากปิดประตูระบายน้ำแล้วก็จะเว้นช่วงไปประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะกลับมาสูบน้ำตามปกติค่ะ
3: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำครับที่บริเวณสำนักงานการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวมถึงตัวอย่างน้ำประปาจากบ้านเรือนนะครับแล้วก็จากแหล่งธรรมชาติรวมทั้งสิ้น8ตัวอย่างครับส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นี้ด้านนายสมนึกจงมีวสินครับผอ.ฝ่ายวิจัย EEC Watch บอกว่าการติดตามของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับพบว่าพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นครับทั้งปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและสระบุรีนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีมีสถานประกอบการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมจำนวนมากส่วนของ EEC 3จังหวัดนะครับผลิตขยะกากอุตสาหกรรมล้น 11-12 เท่าครับจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานครับ
4: ในส่วนของ EEC เองเนี่ย3จังหวัดเนี่ยแล้วก็ผลิตขยะกากอุตสาหกรรมล้นครับล้น 11-12 เท่ามานานแล้วแล้วก็เลยมีหลังบ้าน EEC คือจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นที่บำบัดกำจัดขยะกากแล้วก็โรงงานพวกนี้ก็เป็นโรงงานที่ของจีนน่ะก็ไม่ดูแลดีอย่างที่ผมว่ามันก็กระจายตอนนี้ปัญหาอยู่ในกบิลบุรีสีมาโพธิ์เนี่ยเยอะที่สุดเลยไม่ต้องพูดถึงสระบุรีหรอกเอาแค่หลังบ้าน EEC มันก็ยังแย่ขนาดนี้นี่ขนาดมี EEC ก็ว่าเขามีระบบดูแลที่ดีแล้วเนี่ยแต่พอไปถาม EEC เขาก็บอกว่าเรื่องพวกนี้เขาไม่เกี่ยวเขาดูแลเฉพาะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
3: นายสมนึกครับยังได้ร้องให้ภาครัฐมองปัญหาในเชิงระบบและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ปล่อยให้มีการปัดความรับผิดชอบในเชิงพื้นที่เพียงอย่างเดียวครับ
0: DSI ยังคงตามหาผู้เสียหายจาก Forex นะคะโดยล่าสุดเตรียมขยายผลเพิ่มเติมกรณีการหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.กู้ยืมเงินด้วยหรือไม่นะคะหลังจากปรากฏคลิปในคลิปเนี่ยเป็นภาพของคุณภาวุฒิส.ส.ของพรรคประชาชนลักษณะเหมือนกับกำลังพูดประชาสัมพันธ์สอนเทรดแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันปรากฏเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท QRSEducation จำกัดวันนี้ทางผู้บริหารของ QRS ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI นะคะส่วนคุณภาวุฒิจนถึงเวลานี้ก็ยังนิ่งยังไม่มีการแถลงหรือว่าชี้แจงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมค่ะ
5: คือหนึ่งผมว่าประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือทีมงานกันเองมากๆนะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่จะมีเหมือนกับมีเขาเรียกว่าวิทยากรนะครับมีอาจารย์หลายแขนงมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ตัว PA นะครับที่มาช่วยก็ถือว่าทำให้เราได้เติมความรู้ซึ่งจริงผมเองก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ไม่นานเองนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับในแง่เรื่องการเทรดกับอื่นได้จำเป็นมากเลยคนทำธุรกิจซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่อาจจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาแล้วดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่เรื่องการเศรษฐกิจระดับโลกเลยทีเดียว
0: คลิปวิดีโอนี้ล่ะค่ะก็ปรากฏภาพนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนพูดถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อ

0: ขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศหรือ Forex แล้วก็พูดถึงรางวัลที่ได้รับเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโดยใช้คะแนนจากการซื้อขายหรือการเทรดแลกมานะคะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกมาถูกส่งต่อในช่องทางออนไลน์ต่างๆเนื่องจากพบว่าฉากหลังคือบริษัท QRS Global ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่กำลังถูก DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเรื่องการดำเนินกิจการหลังเกิดกรณีร้องเรียนว่ามีคนถูกหลอกให้ร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะหลังจากการตรวจสอบของ DSI และพบเส้นเงินของกลุ่มบริษัทต้องสงสัยโอนเข้าบัญชีของนายภาวุฒิ28ล้านบาทแต่ว่าจนถึงขณะนี้นายภาวุฒิเองก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงประเด็นนี้อย่างเป็นทางการมีเพียงความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ล่าสุดก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาโพสต์ข้อความบอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงกับทาง DSI แล้วบอกว่ายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ
1: ด้านผู้บริหาร QRS Global ประเทศไทยครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebookวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีเนื้อหาว่าได้เข้าไปพูดคุยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่แล้วครับแต่พบว่าข้อความดังกล่าวถูกลบออกจากหน้าฟีดไปแล้วครับ
0: ส่วนความคืบหน้าของคณะพนักงานสืบสวน DSI อยู่ระหว่างการสืบสวนรายละเอียดแล้วก็เตรียมเรียกสอบสวนผู้เกี่ยวข้องนะคะเริ่มจากผู้ลงทุนกลุ่มผู้ลงทุนเนี่ยค่ะคาดว่ามีอยู่ประมาณ500คนผลการสอบสวนก็ระบุไปแล้วบางส่วนนะคะที่บอกว่าพบการลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลัก10ล้านบาทบอกว่าบางคนมีลักษณะเป็นโบรกเกอร์มีพฤติกรรมชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนในกรณีนี้ก็เตรียมขยายผลต่อนะคะว่าเป็นพฤติการที่เข้าเงื่อนไขเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือไม่
1: คดีก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับแต่เรื่องนี้มันถูกมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองตั้งแต่มีการกล่าวหาคุณภาวุฒิซึ่งเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับวันนี้มีท่าทีความเคลื่อนไหวมาจากรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณสิริกัญญาครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องให้คุณภาวุฒิออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ท้าให้ DSI บอกว่าไหนๆสอบมาแล้ว6เดือนถ้ามีข้อมูลจริงเนี่ยเปิดโครงข่ายของขบวนการนี้มาเลยส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีใบสั่งจากการเมืองพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเปิดเผยถึงกรณีที่ DSI เตรียมนำคดี Forex เป็นคดีพิเศษครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนและ DSI กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและผู้เสียหายนะครับซึ่งทยอยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูล30คนแล้วและหลังจากนี้ครับจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับยอมรับว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานกรณีคลิปของนายภาวุฒิในลักษณะการเชิญชวนลงทุนว่าจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่นะครับเนื่องจากข้อมูลเนี่ยมีเยอะมากจึงต้องมีการวิเคราะห์ทั้งเส้นเงินหลักฐานเอกสารรวมถึงของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ที่ยึดมาได้ครับและตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนายภาวุฒิ
2: มาในที่สุดทางพรรคเพื่อไทยวิจารณ์ว่าเป็นการแก้แค้นในการเชื่อใจให้ดึงดูมองหาคนมา
3: ในส่วนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยประสบการณ์เนี้ยคน24จุดเนี่ยแล้วก็ใช้กำลังถึง300นายเนี่ยแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยว่าทางดีไซน์เนี่ยเขาได้ดำเนินการมานานแล้วนะครับในเรื่องของการตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของคดีเนี่ยเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก
1: ็พลตำรวจโทรุทธพลให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนจึงต้องให้ DSI รายงานผลสอบสวนทุก15วันนะครับแล้วก็อ้างว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่านายภาวุฒิเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพราะนายภาวุฒิยังไม่ได้ติดต่อเข้าพบ DSI เพื่อให้ข้อมูลครับย้ำถึงความจำเป็นนะครับในการตรวจสอบคำชี้แจงก่อนหน้าของนายภาวุฒิครับที่บอกว่าเงินจำนวนนี้มาจากการเทรดทองคำครับ
0: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์หลังมีชื่อนายภาวุฒิถูกเชื่อมโยงกับคดี Forex สุดท้ายคดีนี้มีโอกาสขยายเป็นคดีอุกฉกรรจ์ตั้งแต่ฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้นายภาวุฒิอาจเตรียมเอกสารเพื่อไปพูดคุยกับ DSI จึงยังไม่ปรากฏตัวในช่วงนี้ค่ะ
4: ทางฝั่งพรรคเองคงจะไม่ได้เตรียมอะไรค่ะแต่ว่าทางคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ คนเดียวที่มีการเปิดเผยชื่ออย่างคุณพาวุฒิเนี่ยก็คงจะมีข้อกังวลว่า เหตุการณ์มันจะยกระดับไปถึงขั้นนั้นได้นะก็คงต้องมีการเตรียมตัวซึ่งอันนี้เราก็ให้เป็นทางคุณพาวุฒิได้มี เวลาในการเตรียมข้อมูลดังกล่าว
1: คุณสุริกัญญานะครับตั้งข้อสงสัยถึงการทำคดีนี้ครับบอกว่าเป็นการปิดปากนายพาวุฒิหรือไม่เพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอกระบวนการยุติธรรมที่จะหาข้อเท็จจริงต่อไปครับย้ำนะครับว่า DSI ควรให้ความกระจ่างเพราะสืบมาได้ถึง6เดือนแล้วก็ควรมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาครับ
0: แม้จะมีความพยายามในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าขบวนการนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้หมดไปล่าสุดไปพบลักษณะของการย้ายฐานย้ายฐานระหว่างประเทศแล้วก็วนๆอยู่ในประเทศในราคาแต่ว่ามีการย้ายฐานนะคะข้อมูลล่าสุดที่ตรวจเจอพบว่ามีการตั้งฐานปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพียง6เดือนจับกุมได้แล้วประมาณ 4-5 ครั้งค่ะภาพปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ของตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5เมื่อต้นเดือนมิถุนายนค่ะบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นที่พักและฐานปฏิบัติการของสแกมเมอร์ซึ่งเป็นชาวจีน11คนเมียนมา4คนและการตรวจค้นยังไปพบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถืออีกจำนวนมากชาวต่างชาติกลุ่มนี้ลักษณะเข้ามาเช่าบ้านเช่าในราคาเดือนละ 80,000 บาทนะคะแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือมักจะส่งเสียงดังเวลากลางคืนและมีการซื้ออาหารเข้ามากักตุนเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบพบว่าคนกลุ่มนี้มีหัวหน้าขบวนการอยู่ในต่างประเทศจะคอยบงการให้หลอกลวงคนจีนด้วยกันโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนขายประกันหรือว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุหลอกดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เข้าไปแฮ็กข้อมูลก่อนจะหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่ะข้อมูลจากตำรวจพบว่าสามารถจับกุมขบวนการลักษณะนี้มาได้แล้วประมาณ 4-5 ครั้งแต่หลังจากถูกจับกุมก็จะส่งคนใหม่เข้ามาทดแทนและการเข้าไทยก็ใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือลักษณะเป็นการหลบหนีเข้าเมืองค่ะ
5: อยู่ระหว่างการสืบสวนเคสนี้จะยังไม่ตอบว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกมิติเมื่อเราจับแล้วนะครับเราต้องทำทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับให้ดูว่ามีส่วนในการความผิดหรือไม่นะครับเคสที่เราจับมาเราก็ดำเนินคดีนะครับดำเนินคดีคนจัดหาบ้านจัดหารถนะครับเราก็ดำเนินคดีออกหมายจับดำเนินจับกลุ่มดำเนินคดีไปเคสนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเขามีความเกี่ยวข้องขนาดไหนนะครับ
1: ปัจจัยที่ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มสแกมเมอร์ครับนักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากการคมนาคมที่สะดวกมีโครงการหมู่บ้านหรือภูวิลล่าขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนตัวครับแล้วก็มีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่นทำให้คนกลุ่มนี้เข้ามาแฝงตัวได้แนบเนียนครับสำหรับรูปแบบการเข้ามานะครับแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นฐานปฏิบัติการทำสิ่งผิดกฎหมายแต่จะไม่หลอกคนไทยครับเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมมีกลุ่มที่ร่ำรวยแล้วต้องการล้างมือเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งโรงเรียนนานาชาติที่อยู่อาศัยและมีนายหน้าสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีคอยช่วยเหลือครับและกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มฟอกเงินที่เข้ามาซื้อกิจการทำธุรกิจอำพรางและร่วมทุนเพื่อฟอกเงินครับนักวิชาการเนี่ยเสนอให้ภาครัฐทบทวนและเข้มงวดในการคัดกรองการเปิดรับทุนต่างชาตินะครับเพราะอาจจะกระทบต่อดัชนีความโปร่งใสจนอาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินสากลครับ
6: ว่าเรื่องความโปร่งใสเรื่องธรรมาภิบาลหรือเรื่องการให้เรตติ้งของสถาบันการเงินหรือสถาบันที่ตรวจสอบความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยอันดับเราจะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นขาวเป็นการลงทุนระดับพรีเมียมเนี่ยเราบางทีเขามาไม่ได้ครับอันนี้ตัวอย่างมันเห็นอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เจอสถานการณ์ที่โดนบีบคั้นเพราะโดนปรับเรตติ้งเพราะมีปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆนานา
0: จากข้อมูลที่ผ่านมาค่ะพบว่ากลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในฝั่งเมียนมาลาวจะใช้จังหวัดเชียงใหม่และตากเป็นจุดพักก่อนจะข้ามไปยังพื้นที่ตรงข้ามสามเหลี่ยมทองคำหรือไปจังหวัดเมียวดีส่วนสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาหลังการสู้รบ จะพบการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก

0: แล้วก็เดินทางมายังภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะเพื่อไปต่อยังเมียนมาแล้วก็ลาวค่ะ
1: ทุนจีนรุกไทยเนี่ยเราคุยเรื่องนี้มานานนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ทุนครับมีทุนเข้ามามีนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาล่าสุดเราเห็นแล้วคนงานแรงงานจีนก็เข้ามาหากินในประเทศไทยด้วยและที่สำคัญมาแบบผิดกฎหมายนะครับเพราะหลายอาชีพไม่ได้อนุญาตให้ทำครับมีหลายพื้นที่ครับที่เรากำลังตรวจสอบกันอยู่เช่นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับที่นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวจีนอยู่อาศัยจำนวนมากครับแล้วก็มีคนจีนเข้ามาลงทุนในหลายธุรกิจกำลังสร้างผลกระทบให้กับธุรกิจไทยในพื้นที่ไม่สามารถค้าขายกันได้นะครับจุดนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากพื้นที่ห้วยขวางในกรุงเทพครับที่เราเจอทุนจีนเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารนะครับและที่สำคัญตอนนี้เขามาทำแอปเดลิเวอรี่ของจีนด้วยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาตรวจสอบแอปของจีนเนี่ย3 เจ้านะครับซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตถูกต้องสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดแต่ก็ต้องตรวจสอบเชิงลึกครับว่าเป็นนอมินีหรือไม่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับเจอร้านอาหารจีนหลายร้านนะครับเปิดให้บริการผ่านแอป Delivery หลายค่ายรวมไปถึงแอปพลิเคชันซึ่งเป็นสัญชาติจีนครับไรเดอร์คนนี้บอกว่าออเดอร์ส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารจีนนะครับลูกค้าหลักก็เป็นคนจีนก่อนเริ่มงานเนี่ยต้องผ่านการอบรมทำแบบทดสอบและตรวจสอบเอกสารสำคัญครับเช่นใบขับขี่เหมือนกับการสมัครงานทั่วไปเลยซึ่งพนักงานบริษัทก็เป็นคนไทยมีรายได้สัปดาห์ละกว่า 10,000 บาทสัปดาห์ละกว่า 10,000 บาทแล้วก็จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับ
2: แต่นี่มันได้เป็นรายอาทิตย์ไงพี่พออาทิตย์หนึ่งออกที 10,000 กว่าเงี้ยก็พอที่จะเก็บมีใช้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปนั่งแบบว่าไอ้นี่ตลอดเพราะอย่างเงี้ยพอออกรายอาทิตย์ค่าบงค่าบ้านมันตรงเราส่งได้พอดี
3: ค่ารอบม
2: ัน
3: เป็นยังไงถ้าเทียบกับแอปอื่นคะ
2: ก็ดีครับอันนี้มัน37เนี่ยที่วิ่งใกล้ๆ37บวก5ก็คือ42เขาช่วยค่าน้ำมัน5บาทตอนน้ำมันแพง
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะคะแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติจีน3รายที่ตรวจสอบพบว่าให้บริการอยู่ในพื้นที่มีอะไรบ้างนะคะ3เจ้าคุณผู้ชมประกอบไปด้วยโกคูอีเกตแล้วก็เฟยเซียงนะคะพอคลี่ลงไปดูเรื่องของใบอนุญาตและการจดทะเบียนพบว่าบริษัทโกคูออนไลน์จำกัดอันนี้เป็นเจ้าของแอปโกคูจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่21กันยายนปี2563ค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย80%ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยอาจจะดูชื่อจีนแต่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะคะต่อมาค่ะบริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดแอปพลิเคชันเฟยเซียงชื่อแอปเป็นดูเหมือนจีนแต่ชื่อบริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดนะคะจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่1กันยายนปี2564มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย51%เพราะฉะนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะคะแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่ทางกรมบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายกรณีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือไม่ค่ะ
1: ไปดูอีกบริษัทหนึ่งครับบริษัท eGet Technology ประเทศไทยจำกัดครับเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน eGet จดทะเบียนนิติบุคคล3สิงหาคมปี66ครับมีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชาครับ 90% จึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42นะครับบริษัทนี้ได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัลครับแล้วก็ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลรายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ไม่พบแอปพลิเคชันของบริษัท eGet ประเทศไทยแล้วก็ไม่เจอบริษัท GoCool Online โดยEDDA เนี่ยครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
0: จากย่านห้วยขวางค่ะก็ไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งนะคะคือที่ถนนฝายตาจุ้ย อยู่ในตำบลบ่อวินอำเภอ

0: ศรีราชาจังหวัดชลบุรีบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตร้านอาหารร้านรวงต่างๆนะคะ
1: จีนล้วนเลย
0: ป้ายชื
1: ่
0: อป้ายข้อความชื่อร้านต่างๆเป็นภาษาจีนล้วนแบบไม่ต้องมีภาษาไทยกำกับเลยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำนองนี้คืออะไรนะคะลักษณะมีการลงทุนของคนจีนพบทั้งร้านอาหารจีนแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตจีนหลายร้านเปิดให้บริการและส่วนใหญ่ป้ายเป็นภาษาจีนแบบนี้ค่ะจริงๆบางร้านเนี่ยมันยังพอมีป้ายภาษาไทยกำกับอยู
1: ่
0: นอกจากร้านจีนร้านอาหารจีนแบบนี้นะคะยังพบการให้บริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเช่นโกคูด้วยเช่นกันนะคะซึ่งชาวตำบลบ่อวินบอกว่าการเข้ามาของทุนจีนมันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าขายของคนไทยในพื้นที่ค่ะ
2: สิ่งที่กระทบก็คืออันดับแรกคือในเรื่องของวัตถุดิบในการนำเข้ามาเนี่ยแล้วก็คนไทยเองก็มีอาชีพค้าขายอย่างตลาดสดอย่างเงี้ยคือความกังวลก็คือมันมีการจับจ่ายใช้สอยมันมีการซื้อหาแต่คนไทยกลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยคือข้อแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดคือร้านอาหารญี่ปุ่นจะไปซื้อของที่ตลาดสดของคนไทยอย่างเช่นในโซนศรีราชาเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นขายซูชิวัตถุดิบก็เอามาจากแม่ค้าคนไทยแต่กับพวกนี้ไม่เคยเห็นเขาเดินตลาดนัดเลยไม่เคยเห็นเขาเดินตลาดสดเลย
1: ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเจ้าของก็จีนร้านก็จีนคนซื้อก็จีนแอปสั่งซื้อยังเป็นแอปจีนอีกนายสหัสวัสดิ์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีเขต7ของพรรคประชาชนครับตั้งข้อสังเกตแบบนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับจำนวนคนจีนในพื้นที่บ่อวินเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับเริ่มจากการเข้ามาลงทุนของทุนจีนใน EEC ครับหลังจากนั้นเกิดเป็นชุมชนคนจีนโดยเฉพาะที่ย่านฝายตาจุ้ยจนถูกเปรียบเทียบว่าตรงนี้มันคล้ายกับห้วยขวางในกรุงเทพเข้าไปทุกทีปัญหานี้เนี่ยสร้างความกังวลนะครับเพราะกระทบกับเศรษฐกิจชุมชนคนท้องถิ่นขายสินค้าไม่ได้ครับเพราะจีนใช้บริการร้านค้าและร้านอาหารจีนด้วยกันเองครับ
3: ย้อนไปตอนที่ทุนจีนเริ่มเข้ามาเยอะๆนะครับช่วงแรกเนี่ยคนในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะว่าเขาก็ขายของได้เนาะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยครับมันก็มีคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนจีนเองหรือการใช้นอมินีเข้ามาเปิดร้านขายของเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยครับมันทำให้ประเด็นข้อแรกเลยก็คือทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยขายของไม่ได้เพราะว่าคนจีนก็ส่วนมากก็จะไปซื้อคนจีนด้วยกันเองสองคือพวกค่าเช่าที่ครับค่าเช่าที่ค่าเช่าตึกต่างๆเนี่ยพอซัพพลายมันเท่าเดิมเนี่ยดีมานด์มันสูงขึ้นเนี่ยค่าเช่าต่างๆมันก็ขึ้น
1: นายสหัสวัสดิ์ครับเสนอว่ารัฐควรจะปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับให้กำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายนอมินีอย่างจริงจังครับรวมไปถึงการคัดกรองการจ้างงานในพื้นที่ครับ
0: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะและอาคารบ้านเรือนกำลังถูกตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุติดกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งจะเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารพาณิชย์ใกล้แยกหมอมีพังถล่มลงมาทับคนเสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าวันนี้มีคนสังเกตเห็นว่าอาคารพาณิชย์บนถนนดินสอค่ะลักษณะกันศาสตร์ปูนมันเอียงมีสภาพแตกร้าวทำท่าเหมือนจะสุดนะคะจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามารื้อย้ายออกไปค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาสำนักงานเขตพระนครและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบจุดที่ได้รับแจ้งค่ะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นโดยพบว่ากันศาสตร์ปูนบริเวณชั้นบนสุดมันมีสภาพแตกร้าวแล้วก็สุดตัวเสี่ยงที่จะพังถล่มลงมาเดี๋ยวจะซ้ำรอยเหตุการณ์ใกล้แยกหมอมีเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบขึ้นรถกระเช้าแล้วก็เข้าไปเลาะชิ้นส่วนปูนที่แตกร้าวนะคะเอาออกมาใช้เชือกยึดโยงกับโครงสร้างเอาไว้ตลอดการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายนะคะจนในที่สุดก็สามารถนำกันศาสตร์ปูนลงมาได้สำเร็จอย่างปลอดภัยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพูดถึงมาตรการป้องกันเหตุบอกว่าที่ผ่านมากทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำรวจและเฝ้าระวังอาคารที่มีความเสี่ยงจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปประเมินเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอยู่ตลอดโดยมีการจัดกลุ่มอาคารด้วยเกณฑ์สีค่ะสีแดงสำหรับอาคารที่เก่ามากสีเหลือง และสีเขียวตามลำ

0: ดับเพื่อเป็นการป้องกันการทรุดตัวหรือเหตุสุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อผู้อาศัยและเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ปัญหามาอีกแล้วครับตอนนี้น้ำมันลดแต่ราคาสินค้ายังไม่ลดนะครับพูดแบบนี้มันปวดใจจริงๆต้องรอกันอีกสักพักครับถ้ามองในแง่ดีจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเขามองว่าเป็นของสต็อกเก่าซื้อมามันแพงนี่จะให้ขายถูกทันทียังไงล่
0: ะ
1: แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือครับถ้ามองในแง่ร้ายนะครับบางทีคนตุนเอาไว้เยอะๆมันอาจจะมีของใกล้หมดอายุหรือเปล่าหรือคุณภาพสินค้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่น้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชซอสหอยนางรมครับรวมไปถึงผงชูรสเป็นสินค้าที่มีการปรับราคาตามต้นทุนค่าขนส่งนะครับแม้ตอนนี้ค่าพลังงานจะปรับตัวลดลงแล้วแต่จากการสำรวจครับเพราะว่าราคาสินค้ายังยืนที่ราคาเดิมนะครับอย่างน้ำมันปลาบรรจุขวดขนาด1ลิตรอยู่ที่ 55-62 บาทครับแม้ร้านค้าโชห่วยเขาบอกว่ายังไม่ปรับราคาลงเพราะเป็นสต็อกเก่าครับ
2: ที่เป็นบรรจุพันธุ
3: ์บรรจุพันธ
2: ุ์ถูกต้องแจ้งขึ้นลังละ20บาท15ถึง20บาทต่อลัง
4: แม้ต้นทุนจะแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะถูกลงก็ยังไม่ได้
2: คือณเวลาเนี้ยเขาเพิ่งแจ้งมาได้ประมาณสัก2สัปดาห์อ่าฮะก็คือเขาขึ้นปรับขึ้นแล้วแหละภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นซึ่งมันยังเป็นช่วงที่ยังเป็นวิกฤตน้ํามันอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้ามันขี้คายลงแล้วอนาคตแต่โดยปกติตั้งแต่ขายมา10ปีนี้อะไรที่ปรับขึ้นแล้วไม่เคยปรับลดลงยกเว้นราคาที่มันขึ้นขึ้นลงๆเช่นน้ำมันพืชถุงพลาสติกอะไรที่เป็นสินค้าฤดูกาลอะไรพวกนี้ค่ะที่มันมีขึ้นและลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพวกนี้มันเป็นสินค้าพื้นฐานยืนพื้นถ้าขึ้นแล้วไม่เคยปรับลงเลย
0: ขณะที่กลุ่มอาหารสดค่ะพบว่าก็ยังทรงตัวแต่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะอย่างหมู3ชั้นเนี่ยกิโลกรัมละ180บาทไข่ไก่เบอร์0ค่ะแพงละ138บาทผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้ยังต้องแบกรับภาระเรื่องค่าครองชีพในระดับสูงแม้ว่าราคาพลังงานจะปรับลดลงมาแล้วก็ตามแต่ราคาสินค้าค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ได้ลดลงตามไปด้วยยังแพงอยู่เลยค่ะส่วนมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เขาบอกช่วยได้บางส่วนเท่านั้นค่ะ
5: พี่ว่าทุกวันนี้เนี่ยกำลังซื้อของคนอะลดน้อยลงนะว่าไหมคะด้วยสภาพเศรษฐกิจบางทีแบบหาคนหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ได้ขึ้นนะค่าแรงถูกไหมคะมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ค่าของอะมันขึ้นมาเรื่อยๆอะเนาะอย่างพวกพนักงานก็เหมือนกันเงินเดือนโบนัสอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะขึ้นเราก็เข้าใจอะเนาะเพราะว่าเป็นสภาวะตามเศรษฐกิจผู้ประกอบการมันไม่ได้แบบว่าได้กำไรมากมายอะไรมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: นายสมชายพรรัตนเจริญครับที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยนะครับประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครับบอกว่ามีแนวโน้มทรงตัวระดับสูงตามต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้และยังไม่มีสินค้าที่แจ้งปรับราคาเพิ่มหลังจากปรับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากผู้บริโภคในประเทศไม่มีกำลังซื้อครับนอกจากนี้ยังแสดงความเป็นห่วงผู้ประกอบการบางรายนะครับที่กักตุนสินค้าเอาไว้ในปริมาณมากเพราะกังวลว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นอีกทำให้การระบายสินค้าใกล้หมดอายุออกสู่ตลาดโดยลดราคาสินค้าผู้บริโภคก็ต้องระวังนะครับถ้ามันใกล้หมดอายุขณะที่นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์ครับบอกว่าแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายแต่ผู้บริโภคยังต้องเจอกับปัญหาค่าครองชีพสูงนะครับหลังผู้ผลิตทยอยส่งผ่านต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบซึ่งส่งผลต่อราคาสินค้าและทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นครับโดยเฉพาะไตรมาส4ของปีนี้ที่เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะสูงถึงร้อยละ4และทั้งปีครับคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ครับ

วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะจะเป็นวันที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกว่า 4,500,000 คนจะตัดสินใจร่วมกันค่ะเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.กันนะคะแต่ว่าจนถึงเวลานี้ห้ามเปิดเผยผลโพลแล้วแต่จริงๆแล้วก็ยัง

มีคนกทม.บางส่วนยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้บางคนเขาบอกแหมฟังดูนโยบายแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะไม่ใช่แค่นั้นต้องยอมรับว่าในกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในกทม.

0: ดีขึ้นเพราะว่าค่าฝุ่นมันเขตบ้านเราเนี่ยยิ่งบอกว่าเป็นปอดกรุงเทพที่ตรงไอ้บางกระเจ้านะแต่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าไปไหนเนี่ยเดินตากแดดตากลมเนี่ยฝุ่นเนี่ยเกาะเหมือนกับมีเม็ดทรายบางๆมาเกาะอยู่ที่ร่างกายคนนะครับ
1: ปัญหาหลักๆก็ตอนนี้ผมว่าเรื่องเวลาฝนตกส่วนมากท่ออุดตันเนี่ยน้ำทุ่งน้ำท่วมบ่อยมากเลยอย่างในซอยนี่เป็นประจำเลย
2: มันไม่มีเราก็ทำให้แบบว่าเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นทำให้คนแบบจำนวนผู้เสียชีวิตมันก็เยอะมากขึ้นด้วยค่ะอยู่ที่คนมากกว่าค่ะว่าถ้าเขาทำดีก็เราก็จะเชื่อมั่นว่าถ้าเขาทำได้ก็คือเขาก็ทำได้ก็จะมองเรื่องนโยบายเรื่องขนส่งสาธารณะที่อยากให้มันมากขึ้นกว่านี้เข้าถึงง่ายในเรื่องของด้านราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบว่าทั้งคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานที่นี่ค่ะจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นเชื่อมั่นในคนที่ตัวเองเชียร์ประมาณนึง
3: ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์นะครับดังนั้นการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันต้องชัดแล้วว่ามาทางไหนสไตล์ไหนถ้ายังไม่ชัดก็ช่วยไม่ได้ครับแต่นอกจากตัวผู้สมัครช่วงนี้เราจะเห็นบรรยากาศของบรรดากองเชียร์และผู้สนับสนุนนะครับที่ช่วยหาเสียงครับพรรคประชาชนครับระดมแกนนำพรรคที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับไปช่วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข10ครับทั้งนางสาวพานิกาวานิชนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับวันนี้ก็ไปช่วยหาเสียงพบปะประชาชนครับขอคะแนนเสียงที่ MRT ห้วยขวางนะครับแล้วก็ขึ้นรถปลาใสไปหลายจุดนายชัยวัฒน์เนี่ยย้ำ10นโยบายสำคัญของพรรคครับที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีขึ้นจำเป็นจะต้องมีผู้ว่าที่จริงจังในการแก้ปัญหาแล้วก็มีสก.ที่พร้อมรับฟังแล้วก็สะท้อนปัญหาครับ
4: ก็อยากจะบอกว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนได้นะครับก็ต้องการทั้งผู้ว่าที่เอาจริงนะครับไม่ปล่อยปละเลยมีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพให้จบแล้วก็มีสก.ที่จะเข้ามานะครับใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ถ่ายทอดขึ้นมานะครับให้ผู้ว่าเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาผ่านนโยบายที่เราได้นำเสนอไปนะครับ
3: นายชัยวัฒน์เนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายครับเขาจะใช้วิธีลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านไปขอคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ชวนคนมาฟังปราศรัยใหญ่ในค่ำวันที่26มิถุนายนที่สวนเบญจกิติครับ
5: เห็นบ่อยเวลาคุณอนุชาลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพเข้าไปกอดเข้าไปจับมือกับคนที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันบรรยากาศการหาเสียงของคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครหมายเลข5ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าไปสวมกอดไปจับมือผู้ค้าที่มาให้กำลังใจวันนี้หาเสียงในซอยสุขสวัสดิ์26เขตราชบุรณะวันนี้มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเคียงข้างไปด้วยเหมือนเคยและบอกว่าจนถึงวันนี้ลงพื้นที่ใกล้จะครบ50เขตแล้วเน้นนำเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละพื้นที่เน้นย้ำนโยบายเรื่องการปราบปรามทุจริตนะคะและบอกว่าจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสโดยเฉพาะปัญหาส่วยกทม.ค่ะ
6: ว่าปัญหาต่างๆที่เราได้เห็นอยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ย4ปีผ่านไปก็ยังเห็นการที่พี่น้องประชาชนยังคงที่จะพูดถึงปัญหาเดิมๆเพราะฉะนั้นเรานำเสนอในสิ่งที่ดีขึ้นเรานำเสนอในสิ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครกล้าพูดถึงอย่างเช่นเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ก็จะทำให้เห็นถึงภาพรวมในการทำงานของเรา4ปีจากนี้ไป
3: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครหมายเลข14ครับวันนี้ลงพื้นที่ไปย่านมักกะสันเขตราชเทวีครับไปตรวจสอบสภาพพื้นที่รกร้างของการรถไฟประมาณ140ไร่นะครับพบว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพเสนอนโยบายวาระสวนสาธารณะ50เขตครับให้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเมืองโดยจะเช่าพื้นที่ว่างเปล่าปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะสวนป่าสวนสุขภาพสนามกีฬาลานกิจกรรมและพื้นที่สีเขียวใกล้บ้านครับ
7: ดร.มาริกาจะนำพื้นที่นี้และพื้นที่ว่างเปล่าทั่วกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอันนั้นจะเป็นของการรถไฟอันนั้นจะเป็นของที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นคนถือครองแต่ว่ากทม.ถ้าเกิดอยู่ในเขตของกทม.เราจะเช่าใช้พื้นที่จะทำเป็นสวนสาธารณะทั้งหมด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข

0: าวันนี้ลงพื้นที่ติดตามผลงานป้ายศิลปะหาเสียงบนจอ LED เน้นการหาเสียงผ่านสื่อแบบสร้างสรรค์เปลี่ยนป้ายหาเสียงเป็นแกลเลอรี่ให้ศิลปินร่วมสร้างผลงานศิลปะถ่ายทอดนโยบายไปพร้อมกันเลยนะคะสัปดาห์สุดท้ายนี้นำเสนอผลงานศิลปะจาก24ศิลปินถ่ายทอดนโยบาย22ข้อของนายชัดชาติค่ะจัดแสดงบนจอบริเวณทางด่วนบ่อนไก่แล้วก็ที่ย่านสยามค่ะ
1: สมาชิกสภากรุงเทพมหานครฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อด้วย
2: และสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับจะจัดขึ้นวันเดียวกันนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนครับ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับกกต.กำหนดรูปแบบและลักษณะของบัตรเลือกตั้งแบบเดียวกันบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับใช้บัตรเลือกตั้งสีเขียวเหมือนกันส่วนบัตรเลือกตั้งสก.และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับจะใช้บัตรสีชมพูแต่การประทับตราหรือเครื่องหมายจะแตกต่างกันตามแบบที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดครับขณะที่วันนี้ครับกรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบเสมือนจริงการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งจากทั้ง50เขตซึ่งมีการยืนยันว่าระบบประมวลผลมีความพร้อมและจะไม่ติดขัดครับ
0: ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะจัดขึ้นภายในวันเดียวกันนะคะอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมวันเดียวนะคะรู้เรื่องนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังเสียงผู้คนหลากหลายเสียงที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครต่างก็พูดถึงปัญหาต่างๆที่ต้องการจะให้ผู้ว่ากทม.นั้นเร่งเข้ามาแก้ไขนะคะต้องถามคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในเวลานี้ว่าถ้าพูดถึงปัญหาใหญ่ของกทม.เนี่ยนึกถึงปัญหาไหนเป็นอันดับแรกหลายคนต้องตอบปัญหานี้น้ำท่วมค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพเลยทุกยุคทุกสมัยมีความพยายามในการแก้ไขกันมาแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ฝนตกคนเมืองคนกทม.ก็ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังบางยุคเขาเรียกอะไรคะน้ำท่วมรอการระบาย เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบนี้ผู้สมัครหลายคนก็นำเสนอนโยบายต้องการจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการรวมเอาแอปพลิเคชันต่างๆเอามาไว้ด้วยกันเพื่อให้คนเมืองได้ใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเวลามีฝนตกเกิดน้ำท่วมขังหรือว่ารถติดตามมาติดตามจากคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ

ถ้าหากดูสถิติเรื่องน้ำท่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพต้องเจอกันมานานอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะวลีหนึ่งนะคะน้ำรอการระบายเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคนเมืองมากกว่า5ล้านคนก็ยังต้องเจอปัญหาการสัญจรที่ติดขัดเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ดีค่ะจากการรวบรวมข้อมูลนะคะก็พบว่าแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในประเทศไทยมีหลายแอปพลิเคชันมากๆที่ใช้ในการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมนะคะตัวอย่างเช่นค่ะ Thai Water นะคะเป็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นการแจ้งเตือนภาพรวมข้อมูลในระดับประเทศค่ะถัดมานะคะ Rainviewer ค่ะเป็นแอปพลิเคชันระดับสากลแสดงผลแบบ Real Time เป็นเรดาร์ที่วิเคราะห์กลุ่มฝนนะคะถัดมาคือ WMSC เป็นของกรมชลประทานที่ใช้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักๆคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าหากหลากหลายแอปพลิเคชันสามารถรวบรวมไว้ในที่เดียวกันและทำให้ประชาชนใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีทีมเยาวชนได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมผ่านรายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกโดยกลุ่มเยาวชนที่ใช้ชื่อว่าทีมรอระบายได้เสนอแนวคิดมีแอปพลิเคชันรอระบายเพื่อเป็นการรวมศูนย์ข้อมูลน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานครสู่แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนและการคำนวณเส้นทางการสัญจรนะคะโดยเยาวชนเขามองว่าแอปพลิเคชันจากภาครัฐก็มักจะเป็นการเตือนภัยแบบแยกส่วนนะคะจึงมีข้อเสนอให้มีแอปพลิเคชันที่บูรณาการฐานข้อมูลประมวลผลได้ประเมินเวลาการระบายน้ำได้และสามารถแนะนำเส้นทางการสัญจรให้กับประชาชนได้นะคะเวทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและเทคโนโลยีมาร่วมรับฟังด้วยค่ะก็มีข้อเสนอที่สำคัญอย่างเช่นให้เลิกใช้วลีน้ำรอระบายนะคะแต่ให้ผู้บริหาร

0: ารแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงใจตรงไปตรงมาซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะต้องมีคุณสมบัติในการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการทำนโยบายไม่ใช่คิดเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องคำนึงถึงนโยบายระยะยาวที่แก้ปัญหาให้กับคนรุ่นหลังซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่หนักขึ้นค่ะ
1: มันไม่ใช่รอระบายแล้วมันคือน้ำท่วมท่วมก็บอกตรงๆเลยอย่าไปใช้วาจาเบี่ยงไปว่าเป็นน้ำระบายแต่กรุงเทพไม่ได้มาจากน้ำฝนภายในอย่างเดียวน้ำหลากมาเราบอกน้ำระบายไม่ได้แล้วใช่ไหมน้ำทะเลหนุนสูงท่วมมาหมดเราบอกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารุ่นเรานะรุ่นเจนซีเจอัลฟาเจอเบต้าเนี่ยพวกนี้แหละจะหนักที่สุดแหละเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าคนไหนไม่มีนโยบายระยะยาวไปถึงรุ่นเหล่านั้นอย่าไปเลือกเขา
2: เห็นว่าเมืองใหญ่ๆในโลกตอนนี้เขาก็มีการพูดถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะในเมโทรโพลิสหรือเมืองใหญ่ๆในโลกเขาพูดถึงการปรับตัวให้สภาพมันเหมาะสมแล้วสามารถอยู่รอดได้ร่วมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฮะฉะนั้นการออกนโยบายที่ดีมันต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบความคิดแล้วก็ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดด้วย evidence based เนี่ยการถกเถียงหรือปัญหาเนี่ยมันจะลดลงครับ
0: และในช่วงเวลานี้ถ้าหากเราลองมาดูนโยบายเฉพาะแค่การแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวทางที่คล้ายๆกับเสียงสะท้อนของภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นแคนดิเดตก็มองเห็นว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญค่ะจึงทำให้นโยบายนี้กลายเป็นเรือธงของหลายๆคนด้วยนะคะอย่างเช่นการชูระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะการทำเครือข่ายอุโมงค์ยักษ์เพื่อผันลงอ่าวไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำระบบท่อระบายน้ำการใช้เทคโนโลยี AI มาร่วมกับเรดาร์มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศและการจำลองฝัดซีนาริโอต่างๆรวมถึงเซ็นเซอร์การวัดระดับน้ำการประเมินเรื่องของพื้นที่และเวลาของน้ำท่วมด้วยค่ะมีข้อเสนอจากประธานแผนงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่มองว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองสามน้ำค่ะและยังต้องเจอกับภัยน้ำท่วมที่คาดการได้ยากมากขึ้นเสี่ยงที่เมืองหลวงจะเจอกับน้ำท่วมขังนะคะนอกจากการเตรียมความพร้อมอย่างนโยบายการทำท่อระบายน้ำการทำอุโมงค์ระบายน้ำการใช้แอปพลิเคชันเพื่อประเมินสภาพอากาศแล้วก็ต้องไม่ลืมทำเรื่องของนโยบายจุดพักน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
3: ตราบใดที่เรายังแก้ปัญหาที่ในท่อในถนนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหาที่พักน้ำงั้นตัวนโยบายของท่านผู้ว่าที่มาใหม่เนี่ยก็คงต้องเน้นสีเขียวนะแล้วก็เน้นที่เก็บกักน้ำโดยเฉพาะที่ติดริมถนนให้มากที่สุดเพื่อจะให้เอาน้ำที่อยู่ถนนเนี่ยไปลงหาที่พักนะส่วนในแง่นี้ไม่ว่าจะเป็นสวนแบบต่างๆเนี่ยจะต้องทำให้ลึกขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้สักตัวตอน3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็บ่อฝนตกหายแล้วกลางคืนค่อยสูบลงแล้วก็รอสำหรับฝนในเดือนหน้าที่ไหนที่สามารถจะเก็บกักได้ก็ต้องช่วยในการเก็บกักเพื่อจะพักน้ำประมาณ3ชั่วโมงที่จะตกมาหนักๆก่อนที่จะลงถนนอันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งที่คิดว่าถ้าผู้ว่าท่านใหม่ก็น่าจะส่งเสริมงานด้านนี้มากขึ้น
0: จะเห็นว่าจากมุมมองของข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญนะคะต่างเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเมืองจำเป็นต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ข้อมูลการทำนโยบายที่ดีและยังต้องมีทักษะในการประสานงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะเอาแค่เรื่องน้ำท่วมเรื่องเดียวนะคะจะเห็นว่าต้องบูรณาการกันหลายกระทรวงค่ะทักษะการประสาน10ทิศก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆสำหรับผู้บริหารเมืองค่ะนอกจากนี้เรื่องของการปลดล็อกกฎหมายที่ติดขัดเป็นอุปสรรคหรือแม้แต่การให้อำนาจกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เหมือนกันนะคะที่จะเข้ามาเพื่อยกระดับเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับลงอิสระก็มีกลุ่มการเมืองก็มากแต่เราเห็นความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นโมเดลอาจจะเป็นความหวังให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยทำให้กลุ่มการเมืองของแต่ละพรรคแต่ละคนที่เป็นผู้สมัครในวันนี้ลงพื้นที่กันแข่งขันครับ
6: ผมเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนครับมาพร้อมกับพิวัตรอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนะครับ
5: นี่ครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับถือโทรโข่งเดินนำขบวนแห่เสียงที่ตลาดฟลายเบิร์ดจับมือทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับพร้อมกับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับเดินแนะนำตัวฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้ามีประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจครับหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่า

0: การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงนะครับก่อนการเลือกตั้งโดยพรรครณรงค์หาเสียงภายใต้แคมเปญ28มิถุนาพัทยาเลือกอนาคตครับย้ำนะครับพัทยาควรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีการบริการแล้วก็บริหารแบบโปร่งใสมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของเมืองครับโดยช่วงค่ำวันนี้ครับพรรคเตรียมจัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางนะครับเพื่อสื่อสารนโยบายและขอคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งครับ
1: ชูเบอร์2ให้หน่อย
2: นายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2ค่ะจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเรารักพัทยาลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา7นะคะก็ลงพื้นที่มาประชาสัมพันธ์หาเสียงในช่วงที่ผู้ปกครองมารับบุตรหลานหลังเลิกเรียนแล้วค่ะพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต4เดินแจกเอกสารแนะนำนโยบายคุยกับประชาชนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในพื้นที่มีนักเรียนมีผู้ปกครองเข้ามาขอถ่ายรูปนะคะจากนั้นนายปรเมศและทีมงานก็เดินหน้าลงพื้นที่กันต่อไปที่ชุมชนทับพระยาไปพบปะประชาชนไปขอคะแนนเสียงโดยย้ำว่าจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือก่อนการเลือกตั้งลงพื้นที่ให้ได้ครบทุกเขตเพื่อสื่อสารนโยบายแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงค่ะ
0: การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับจัดขึ้นย้ำอีกครั้งอาทิตย์นี้28มิถุนายนนะครับผู้สมัครทุกกลุ่มการเมืองทั้งลงเดี่ยวลงอิสระลงแบบมีพรรควันนี้ลงพื้นที่หาเสียงกันคึกคักครับหวังชิงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายครับ
2: ทีมข่าว The Exitได้รับสลิปการโอนเงินหลักแสนบาทค่ะที่คนจ่ายเงินอ้างว่าเป็นการจ่ายค่าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกิจริมหาดบางเทาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหลักฐานนี้ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ประกอบการร้องเรียนให้กรมการปกครองตรวจสอบข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์จนนำไปสู่คำสั่งโยกย้ายในช่วงที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดใน The Exit ค่ะ
3: นี่คือหลักฐานสลิปการโอนเงินนะครับทีมข่าวได้มาจากแหล่งข่าวในพื้นที่นะครับชื่อผู้ที่โอนเนี่ยเป็นนักธุรกิจในพื้นที่บางเทานะครับข้อมูลการโอนเงินใกล้เคียงกับเบาะแสอีกชุดที่ทีมข่าวได้รับแจ้งผู้ให้เบาะแสอ้างว่าชื่อผู้โอนเป็นนักธุรกิจคนกลางในพื้นที่หาดบางเทาโอนให้กับผู้รับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนสนิทของอดีตข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตและหลักฐานการโอนเงินนี้จะถูกส่งกลับมายังผู้ประกอบการเพื่อยืนยันว่านอกจากรายจ่ายผลประโยชน์เพื่อเบิกทางทำธุรกิจริมหาดประจำรายเดือนยังมียอดจ่ายจากการถูกเรียกรับเพิ่มข้อมูลจากผู้ประกอบการอีกรายบอกกับทีมข่าวว่าถูกเรียกค่าเบิกทางเพิ่มจากที่จ่ายอยู่เดิมอีก 25,000 บาทคนกลางที่ทำหน้าที่เก็บเงินก้อนนี้ระบุว่าคิดเฉลี่ยตามรายได้และขนาดของธุรกิจในพื้นที่6ไร่ริมหาดบางเทาซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ว่าเจ้าของสค.1มีสิทธิ์ครอบครองจริงหรือไม่ข้อมูลที่ตรงกันจากแหล่งข่าวคือต้องจ่ายให้คนกลางทุกวันที่2ของเดือน The Exit มุ่งหน้าไปยังย่านป่าตองพื้นที่เศรษฐกิจริมชายหาดเมื่อพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบการยื่นหนังสือร้องเรียนให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้าราชการกรณีเรียกรับเพื่อแลกผลประโยชน์เมื่อวันที่20พฤษภาคมอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายข้าราชการจังหวัดภูเก็ต5คนไปช่วยราชการนอกพื้นที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจากเอกสารแนบท้ายคำสั่งพบเป็นอดีตปลัดจังหวัดนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน The Exit ลงพื้นที่สำรวจย่านเศรษฐกิจผู้ประกอบการคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมามีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางกับธุรกิจเช่นกรณีเปิดบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แรงงานต่างด้าวทำงานผิดประเภทหรือแรงงานเถื่อนแต่ระบุไม่ได้ว่าเส้นเงินผ่านไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนบ้าง
4: โรงแรมจ่ายด้วยเหรอเขาไม่ถูกกฎหมายเหรอ
5: มีเขาก็บอกอะไรเออค่ะอะไรอย่างเหมือนกับว่ามันเหมือนกับอะไรถ้าคุ้มครองมีเหตุอะไรก็เออเนี่ยติดต่อมาแต่ว่าคือจ่ายอยู่โรงแรม20กว่าปีรู้ดี

0: ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐเลยไหมหรือว่ามีนอมินีมาเป็นคนมาวิ่งเก็บอีกที
1: ว่าใครจะไม่ดูก็มีเลยก็มีสีเลย
2: ตามกฎหมายผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจย่านป่าตองถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อนมีเส้นหรือที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้แต่ปัจจุบันมีสถานประกอบการเช่นบาเบียร้านอาหารสถานประกอบการขนาดใหญ่กว่า200ตารางเมตรเกิดขึ้นจำนวนมากโดยที่ไม่สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองระบุว่าอาจเป็นหนึ่งในช่องว่างที่ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
3: ป่าตองเองเนี่ยเรามีผังเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นผังเมืองสีเขียวขาวซึ่งมันก็เป็นเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีส้มมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าทำให้ขัดต่อในเรื่องของการที่จะไปขอใบอนุญาตต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของความสูงด้วยปัจจุบันเองเนี่ยตามที่ทราบมาก็มีกระบวนการในการที่จะไปแก้ผังเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานพอสมควรประมาณสัก 2-3 ปีแล้วกฎหมายมันมีช่องโหว่ของมันอยู่มันมีช่องว่างของมันอยู่มันไม่ตอบโจทย์กับบริบทของเมืองมันก็เลยทำให้ช่องว่างเหล่านี้ไปเอื้อต่อเขาเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ
2: ผ่านมา1เดือนหลังคำสั่งย้ายข้าราชการ5คนเพื่อเปิดทางให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดมีรายงานข่าวจากกรมการปกครองว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองภูเก็ตและนายอำเภอเมืองถลางย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมหลังตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดทางวินัยร้ายแรงส่วนอีก3คนยังไม่ปรากฏคำสั่งให้ย้ายกลับขณะที่กรณีการยกย้ายข้าราชการภายในจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นหลังจากประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นหัวโต๊ะในวันที่15มิถุนายนเพียง1วันล่าสุดวันพรุ่งนี้คณะกรรมาธิการกรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือเรียกอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอดีตรองผู้ว่า2คนและอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเข้าให้ข้อมูลในประเด็นแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ตอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
4: ตรวจสอบกันต่อครับพบอีกนะครับสำหรับแรงงานชาวจีนและเมียนมาครับที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไซต์ก่อสร้างที่ภูเก็ตมาแบบไม่มีใบอนุญาตนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างของบริษัทครับทั้งผู้ถือหุ้นแหล่งเงินทุนว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ครับชาวจีน19คนครับและชาวเมียนมา3คนนะครับถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดภูเก็ตครับหลังพบว่าทั้งหมดลักลอบทำงานในโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ work permit และไม่มีเอกสารประจำตัวนะครับรายงานชาวจีนเนี่ยให้ข้อมูลครับอ้างว่าเดินทางเข้ามาไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็อ้างว่ามีเอเจนซี่ติดต่อให้เข้ามาทำงานในระดับหัวหน้าแต่ละคนจะเข้ามาอยู่ไม่นานครับบางคนเพิ่งเข้าไทยเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับแล้วก็มีกำหนดการเดินทางกลับในอีก 2-3 วันนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องและบริษัทนำเข้าแรงงานกลุ่มนี้ครับ
5: นะครับเราต้องขยายผลต่อไปนะครับว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นนอมินีให้คนจีนหรือไม่ถ้าไม่เป็นเนี่ยทำไมถึงต้องข้อสงสัยไว้ก่อนว่าทำไมถึงต้องเอาคนจีนมาคุมงานหลักการทั่วไปนะครับทำไมถึงต้องเอาคนงานคนจีนนะครับก็ต้องไปดูว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นทุนของใครเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับเป็นกลุ่มทุนแฝงตัวหรือเปล่านอมินีหรือเปล่าร
6: องผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนอมินีการพบแรงงานชาวจีนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างครั้งนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องขยายผลต่อรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันการใช้เงินหรือธุรกรรมที่อาจไม่ถูกกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเชิงรุกทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติการถือครองที่ดินการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อเอาผิดกับ39บริษัทที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดและเตรียมดำเนินคดีอีกกว่า100บริษัทค่ะ
4: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับบอกว่าผลการปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีเฟส

0: 3จากเป้าหมายการตรวจค้น29จุดตอนนี้สามารถตรวจยึดที่ดินได้56แปลงครับรวมพื้นที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทนะครับและจากการตรวจสอบการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติและนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีครับ
1: ซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นรวบรวมพยานหลักฐานว่าไอ้การถือครองที่ดินของเขาเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ผิดกฎหมายจริงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผิดแต่ว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารนะครับของไม่ว่าจะเป็นตัวคนที่ครอบครองว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่กว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าบริษัทไหนเนี่ยที่ดูแล้วมันเข้าข่ายเรื่องของนอมินีก็จะมีการดำเนินคดีด้วยนอมินีอีกส่วนหนึ่งนะครับ
0: นอกจากนี้ครับสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลไปยังบริษัทที่อยู่ในข่ายตรวจสอบอีกจำนวนมากครับ
2: ช่วงนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นการสื่อสารผ่านแฮชแท็กเซฟทับลานนะคะจริงๆประเด็นนี้ก็มีบางส่วนที่ตั้งความหวังแล้วก็บางส่วนกำลังจับตามองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะหาข้อยุติได้ในรัฐบาลยุคนี้หรือไม่นะคะกลุ่มที่เคลื่อนไหวเซฟทับลานก็มีความกังวลค่ะว่าคนที่ได้ประโยชน์นั้นอาจจะไม่ใช่ชาวบ้านตัวจริงนะคะคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์จะพาย้อนรอยขบวนการในหน้าค้าที่ดินค่ะ
3: แล้วทำไมมึงเอาในทุนมันก็บ่จับในทุนเขาทุนมากวนซื้อแมงแบบ 3-4,000 ไร่ 500 ไร่กี่ไร่ให้คนนั้นคล้องไว้ให้คนนี้คล้องไว้ให้มันคล้องไว้นี่คล้องไว้เขาบ่กล่าวออกซื้อเขาดอกเอาพวกนี้เป็นตัวแทน
4: เป็นโนมิน
3: ีไว้ให้เงินเดือนมึงก็เดือนเงินนี่นะก็จบมึงเป่าไว้นะ
5: พว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิยึดคืน
3: แท้ยึดคืนอยู
6: ่นี่คือเสียงชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าพวกเขาไม่เคยปฏิเสธว่าที่ดินในพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกซื้อขายเปลี่ยนมือไปเป็นของนายทุนแต่นี่ไม่ควรเป็นเหตุผลที่รัฐจะไม่แก้ไขปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่ทำกินที่ยืดเยื้อมานานกว่า50ปีเพื่อคืนสิทธิ์ให้ชาวบ้านส่วนชาวบ้านคลองไซตำบลไทยสามัคคีคนนี้ยังคงทำการเกษตรในที่ดิน17ไร่ที่ผ่านมาเขาจึงไม่ถูกดำเนินคดีฐานรุกป่าเพราะอาศัยทำกินเท่านั้นต่างจากบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ติดกับที่ดินของเขากลายเป็นบ้านร้างไม่มีคนอาศัยหลังเจ้าของถูกดำเนินคดี
7: หลังเนี่ยก็โดนคดีที่ปลูกบ้านนี่แหละบ้านใหญ่ตัวเกินไปมันไม่ใช่เป็นที่มาพักมาอะไรมันก็เหมือนกับมันเป็นที่อะไรมันหยกแบบมาสัมมนาเป็นอะไรก็ไม่รู้
8: เหมือนบ้านพักตากอาก
7: าศนั่นใช
8: ่พอเขาถูกอุทยานดำเนินคดีเขาทิ้งเลยเหรอคะ
7: ทิ้งไม่เห็นเลย
8: ไม่เห็นมา
7: เลย
8: จริงแล้วพอภาครัฐจะให้สิทธิ์แล้วตอนนี้รู้สึกยังไง
7: ก็ดีใจอยู่ดีอยู่จะมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็แบบไม่ดี
8: ก็จะได้มีสิทธิ์เต็ม
7: จะได้มีสิทธิ์มีอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดหรอกเหมือนคนไหนเขาจำเป็นแท้ๆนะเขายังก็แบ่งขายเอามาใช้ก็ขายหมดผืนหมดอะไรหรอก
8: ก็ยังแบ่งไว้ทำ
7: ยังแบ่งไว้ทำกินทำอะไรพอลุนี้ลุสินอะไรนี่แหละ
6: กว่า20ปีแล้วที่พื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวถูกผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งโอโซนอันดับ7ของโลกทั้งชาวบ้านในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ได้สร้างบ้านพักและโฮมสเตย์รองรับการท่องเที่ยวโดยมีอบต.สนับสนุนก่อนที่อุทยานจะดำเนินคดี88กามงเต้รีสอร์ทเป็นหนึ่งในแปลงที่ดินที่พบการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ทับที่อุทยานหรือสปก.บวมเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนร่วมกระทำผิดกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อถูกใช้เป็นสถานที่จัดสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐในปี2562ปัจจุบันมีสภาพอย่างที่เห็นและหากมีการเพิกถอนเขตอุทยานรีสอร์ทแห่งนี้อาจถูกกันให้อยู่ในเขตสปก. ส่วนอิมพูฮิลรีสอร์ทแม้คดีจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่งศาลเจ้าของได้จ้างชาวบ้านมาดูแลนี่จึงเป็นอีกภาพสะท้อนของกลุ่มทุนที่ยังอยู่ในพื้นที
4: ่กลุ่มตรงนี้คือกลุ่มสีที่เป็นสีชมพู
6: ขณะที่ผู้นำชุมชนในตำบลไทยสามัคคีมองว่าการแก้ปัญหาที่ดินควรยึดแนวเขตที่สำรวจเมื่อปี2543
9: หมู่5บ้านบุไผ่นะคะบางส่วนที่จะอยู่ในกลุ่ม4ความจริงก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ได้แก้ไขปัญหาให้เราในบางส่วนแต่ความเป็นจริงแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะควรที่จะได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันเพราะนั้นอยากให้ใช้แนวเขต2543เพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยค่ะได้อยู่กันอย่างปกติแล้วก็เท่าเทียม
6: ท่ามกลางกระแสสื่อสังคมออนไลน์โต้แย้งระหว่างฝ่ายเซฟทับลานกับฝ่ายเซฟชาวบ้านสาเหตุหนึ่งที่ฝ่ายเซฟทับลานคัดค้านการเพิกถอนแนวเขตเดิมของอุทยานคือความกังวลว่าผู้ได้ประโยชน์จะไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านจริงๆแต่ในทุนและขบวนการค้าที่ดินวังน้ำเขียวก็อาจได้ประโยชน์ไปด้วยไทย PBS ได้รับข้อมูลว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนมีกลุ่มนายหน้าค้าที่ดินที่ผลักดันให้เกิดการซื้อขายสิทธิ์ใบพบท.5ก่อนจะเปลี่ยนเป็นการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ที่ดินราคาไร่ละ 120,000 บาทเจ้าของที่ดินได้ 80,000 บาทอีก 40,000 บาทเป็นของนายหน้าผู้ที่มาซื้อที่ดินส่วนหนึ่งคือประชาชนทั่วไปและข้าราชการที่ตั้งใจมาใช้ชีวิตและพัฒนาพื้นที่ไม่ใช่นายทุนใหญ่โตถูกดำเนินคดีแต่ขบวนการนายหน้าค้าที่ดินยังได้รับผลประโยชน์จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากมีการซื้อขายที่ดินในรอบใหม่พลอยเพชรธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: ตอนนี้การสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นการรบกันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังของฝ่ายกะเหรี่ยงครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในฝั่งเมียนมานั้นมันกระทบกับคนไทยครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่บางทีถูกลูกหลงเป็นลูกกระสุนปืนเป็นเสียงระเบิดสงสารน้องๆ นะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ครับเมื่อวานนี้หยุดเรียนวันนี้เปิดเรียนแล้วแต่เด็กที่นั่นเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเลยครับไหนจะต้องระวังเรื่องของกระสุนปืนและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นต่อเนื่องครับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับร่วมกันเคารพธงชาติเวลา 8:00 น.ภายในตัวอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้พวกเขากลับมาเรียนได้ตามปกติครับหลังจากหยุดเรียนไปเมื่อวานนี้1วันจากเหตุสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงซึ่งตอนนี้สถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็ประชิดใกล้ชายแดนนะครับนักเรียนบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าแต่ละวันเนี่ยเขาเรียนแบบไม่ค่อยมีสมาธิเพราะกลัวลูกกระสุนแล้วก็ระเบิดจะข้ามมาตกฝั่งไทยและมักจะได้ยินเสียงการสู้รบต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ครับ
10: ลูกกระสุนหรือเศษระเบิดตกใส
11: ่อ๋อก็เลย
10: ค่ะใช่ก็เลยให้เข้าแถวหน้าชั้นเรียน
12: รู้สึกกลัวไหมหนู
10: กลัวค่ะคนรู้ค่ะเพราะเมื่อวานไม่ได้มาเรียนด้วยค่ะ
12: ได้ยินเสียงปืนไหม
10: ได้ยินค่ะเมื่อวานตอนเย็นๆอ่ะได้ยินเสียงลูกกระสุนเขายิงกัน
13: ถ้าไม่มีความจำเป็นห้ามออกนอกอาคารเรียนนอกจากเราจะไปเข้าห้องน้ำเราก็ต้องขออนุญาตคุณครูแล้วก็บอกคุณครูก่อนพยายามเดินภายในอาคารเรียนนะคะ
2: ตลอดทั้งวันค่ะแม้ว่าจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่ว่าทั้งวันครูก็ประกาศเสียงตามสายแบบนี้แหละค่ะให้นักเรียนอยู่เฉพาะภายในอาคารห้ามออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดก็แสดงว่านักเรียนบางคนก็เสียโอกาสไปเพราะว่ากีฬากิจกรรมหลายอย่างมันต้องทำกลางแจ้งมีรายงานว่าตอนนี้ยังคงมีการปะทะกันมีกระสุนข้ามมาตกฝั่งไทยแต่ยังไม่มีคนบาดเจ็บทำให้ทางโรงเรียนต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ขณะนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมิลปาดและที่บ้านผาลูจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามกับบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยรบกันระยะประชิดนะคะ ด้วยอาวุธประจำกายค่ะ
0: มีรายงานครับบอกว่าพื้นที่บ้านมิลป่าและบ้านผาลูฝ่ายกะเหรี่ยงเนี่ยยึดได้นานกว่า1ปีแล้วนะครับเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับทั้งลักษณะภูมิประเทศที่ติดกับไทยรวมไปถึงการส่งกำลังทำให้ที่ผ่านมาครับทหารเมียนมาพยายามยึดคืนให้ได้โดยมีการบุกภาคพื้นดินการใช้เครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดรวมไปถึงการโจมตีทิ้งระเบิดด้วยโดรนแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยครับยังคงวางกำลังตลอดแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเพื่อดูความปลอดภัยให้กับประชาชนครับรวมไปถึงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะได้รับรายงานนะครับว่าเร็วๆนี้ทหารเมียนมาอาจจะเพิ่มกำลังเข้าโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงครั้งใหญ่ซึ่งจะกระทบกับฝั่งไทยด้วยครับ
2: การประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลเบอร์ของเคียร์สตาร์เมอร์เมื่อวานเป็นภาพสะท้อนชัดเจนถึงความผันผวนของการเมืองในอังกฤษนะคะ10ปีที่ผ่านมาอังกฤษมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง6คนด้วยกันค่ะแล้วอนาคตหลังจากนี้ของอังกฤษจะเป็นอย่างไรติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: วันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วคือจุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนในการเมืองอังกฤษนะคะหลังจากประชาชนไม่ถึง 52% ลงประชามติสนับสนุนให้อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะซึ่งตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโลกได้เห็นความแตกแยกเกิดขึ้นภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟจนสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนและการก้าวขึ้นมาแทนที่ของพรรคเลเบอร์นะคะก่อนที่เคียร์สตาร์เมอร์จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนอังกฤษไม่ชอบมากที่สุดคนนึงในยุคนี้ค่ะ
1: Rome is saved.
0: ถือว่าบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแอนดี้เบอร์นัมอดีตนายกเทศมนตรีเกรเตอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคเลเบอร์เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตเมเกอร์ฟิลด์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของบรรดาเพื่อนสมาชิกค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มีอะไรพลิกโผเบอร์นัมน่าจะได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษในช่วงกลางเดือนหน้านะคะหลังจากสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลเบอร์ท่ามกลางแรงกดดันจากทั่วทุกสารทิศค่ะไม่เว้นแม้แต่ฐานเสียงและนักการเมืองคนใกล้ชิดนะคะสตาร์เมอร์พาพรรคเลเบอร์คว้าชัยชนะเหนือพรรคคอนเซอร์เวทีฟอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อปี2024ค่ะคว้าที่นั่งสสมาได้มากถึง411ที่นั่งจากทั้งหมด650ที่นั่งนะคะถือว่ามากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์อังกฤษคุณผู้ชมแต่ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเขากลับไม่สามารถทำคำมั่นตอนหาเสียงให้เป็นรูปธรรมได้ค่ะมีหนำซ้ำยังได้กลับลำนโยบายอีกมากกว่า10เรื่องขาดวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำนะคะและยังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยตั้งแต่เรื่องของผู้อพยพไปจนถึงการแต่งตั้งปีเตอร์แมนเดลสันเป็นเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐทั้งที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าแมนเดลสันมีความเชื่อมโยงกับเจฟฟรีย์เอปสตีนที่เป็นนักโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศค่ะแมสตาร์เมอร์จะประกาศลาออกแล้วแต่จะยังทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีผู้นำคนใหม่ดังนั้นงานสำคัญยังต้องทำอยู่คุณผู้ชมอย่างการประชุมผู้นำนาโต้ที่ตุรกีในเดือนหน้านะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่สตาร์เมอร์จะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำอังกฤษค่ะหลังจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยถดถอยลงนับตั้งแต่อังกฤษไม่ยอมสนับสนุนสหรัฐทำศึกอิหร่านนะคะขณะที่ในวันที่9ถึง16กรกฎาคมนี้นะคะคาดว่าจะเป็นช่วงที่พรรคเลเบอร์เปิดให้มีการเสนอชื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะซึ่งคนที่จะสมัครได้ต้องเป็นส.ส.นะคะมีเสียงสนับสนุนจากเพื่อนส.ส.ในพรรค 20% หรือว่าเทียบเท่ากับจำนวนส.ส.เนี่ย81คนด้วยกันรวมทั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคในระดับท้องถิ่น32เสียงหรือว่าองค์กรพันธมิตรอย่างน้อย3แห่งโดยถ้ามีคนผ่านเกณฑ์แค่1คนเนี่ยก็จะได้เป็นหัวหน้าพรรคทันทีแล้วก็ได้จัดตั้งรัฐบาลด้วยแต่ว่าถ้ามีหลายคนก็จะต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นค่ะแม้ว่าปัจจุบันเบอร์นัมดูจานอนมานะคะแต่ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ 100% ค่ะว่าการเมืองจะเป็นยังไงนะคะซึ่งการเมืองอังกฤษในตอนนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและปัญหาที่หมักหมมมานานแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจาก2พรรคการเมืองหลักต่างก็แพ้ภัยของตัวเองนะคะคุณผู้ชมนักวิเคราะห์บางคนเขาเรียกชัยชนะของเลเบอร์เมื่อ2ปีที่แล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้หลังจากพรรคไม่ได้วางนโยบายอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เลือกเล่นเกมการเมืองแบบ play safe ค่ะปล่อยให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟที่อยู่ในช่วงขาลงตกม้าตายลงมาเองนะคะส่งผลให้รัฐบาลสตาร์เมอร์เองไม่มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเลเบอร์ตั้งเป้านะคะว่าจะได้ผู้นำคนใหม่เนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งโจทย์ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นก็คือการฟื้นความเชื่อมั่นการกอบกู้ภาพลักษณ์ของพรรคและการที่จะทำยังไงให้ชาวอังกฤษเชื่อว่าประเทศของตัวเองนี่แหละค่ะกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่าครองชีพผู้อพยพแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ขณะที่ความสัมพันธ์ของอังกฤษกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐนาโต้และยุโรปยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองดูกันให้ดีๆนะคะซึ่งภารกิจสำคัญอันดับแรกๆของผู้นำคนใหม่หนีไม่พ้นเรื่องของการเดินหน้าความสัมพันธ์อังกฤษ EU ที่ค้างคามาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าทั้งการสรุปข้อตกลงต่างๆและเตรียมเจรจาผสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ แม้ว่า Brexit จะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้การเมืองอังกฤษระส่ำระสายตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ก็ถือเป็นต้นตอสำคัญนะคะที่ทำให้อังกฤษปั่นป่วนตั้งแต่ในระดับโลกค่ะลงมาจนถึงภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้นด้วยนะคะโดยนับตั้งแต่เดวิดคาเมรอนพ่ายแพ้ให้กับค่าย Brexit จนลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟอีก4คนถัดมาไม่มีใครอยู่รอดได้นานเลยสักคนคุณผู้ชมทั้งเทเรซาเมย์นะคะหรือแม้แต่บอริสจอห์นสันนะคะที่สนับสนุนอังกฤษถอนตัวออกจาก EU ด้วยลิสทรัสที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยเพียงแค่49วันเท่านั้นเองแล้วก็ลงจากเก้าอี้แบบไม่ค่อยสวยค่ะหรือแม้แต่ริชชี่ซูนักนะคะที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้มากแต่ว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดในรอบเกือบ200ปีก็ยังฝ่ามรสุมทางการเมืองครั้งนี้ไปไม่รอดค่ะในตอนนั้นอาจจะพูดได้ว่าชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยหมดศรัทธาในพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะซึ่งทำให้พรรคอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ200ปีนะคะขณะที่ชัยชนะของพรรคเลเบอร์กลับไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศดีขึ้นส่งผลให้ชาวอังกฤษมองหาพรรคทางเลือกในยุคที่โลกเอียงขวามากขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไนเจอร์ฟาราชนักการเมืองขวาจัดที่ต่อต้านผู้พยพก้าวเข้ามามีอิทธิพลในการเมืองอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆจากพรรค United Kingdom Independent Party หรือว่า UKIP เปลี่ยนมาเป็น Reform UK ในปัจจุบันนะคะซึ่งทำผลงานได้ดีเยี่ยมทีเดียวในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนที่แล้วและก็ปูทางไปสู่การเมืองในระดับชาติด้วยค่ะ
1: And we're about to get our 6th Prime MinisterIn 7 years, which is sort of Italian-style fast politics, going back a few decades, and whoever becomes the prime minister will not have been voted for by the British public. And if the next prime minister is the new MP for Makerfield, Andy Burnham, he didn't even stand at the last election on any manifesto at all. And I really do think that my call for there to be a general election as soon as is possible, I think you'll find a lot of support for that.
0: ตอนนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ใครก็ตามที่จะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์และนายกรัฐมนตรีอังกฤษจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นก่อนกำหนดนะคะแต่เมื่อนักข่าวไปถามเบอร์นัมในเรื่องนี้เขาตอบแบบเลี่ยงๆเขาว่าตอนนี้อยากจะให้ความสำคัญกับการเป็นส.ส.ก่อนซึ่งกว่าที่รัฐบาลจะครบวาระก็ต้องรอไปจนถึงเดือนสิงหาคมปี2029นู่นล่ะค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับมาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านครับเผยว่าบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐนะครับในการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมากกว่า $10,000,000สหรัฐครับหลังจากทางการสหรัฐเนี่ยประกาศผ่อนคลายมาตรการในการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวครับทางการปากีสถานครับประดับธงปากีสถานคู่กับอิหร่านบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงอิสลามาบัดครับเพื่อเตรียมการต้อนรับมาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านที่มีกำหนดการเยือนปากีสถานในวันนี้ท่ามกลางการเดินหน้าเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านครับก่อนออกเดินทางเปเซสเคียนครับบอกว่าการเจรจากับสหรัฐจะคืบหน้าถ้าต่างฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ไม่ใช่การแถลงนอกเหนือไปจากข้อตกลงครับท่าทีนี้มีขึ้นเพียง1วันนะครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตือนว่าจะทำในสิ่งที่ต้องทำถ้าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในส่วนของตนโดยเมื่อวันจันทร์ครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านบางส่วนเป็นเวลา60วันนะครับซึ่งเป็นผลพวงจากการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเปิดทางให้อิหร่านขายน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตร

0: คมีและปิโตรเลียมได้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ครับสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐครับบอกว่าอิหร่านให้คำมั่นนะครับว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์อีกครั้งครับเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับออกมาปฏิเสธครับและยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ตรวจสอบนิวเคลียร์และไม่มีแผนอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ IAEA เข้ามาตรวจสอบนะครับอีกด้านหนึ่งครับมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอ้างว่าอิหร่านบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติในเจนีวานะครับยืนยันครับว่าอิหร่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้อย่างไรหลังจากมีคำกล่าวอ้างจากฝั่งสหรัฐว่าอิหร่านอาจจะนำเงินนั้นไปซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐครับ
1: คืนนี้หลายจังหวัดฝนลดลงนะคะอากาศก็จะร้อนขึ้นค่ะแต่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เรื่อยยาวไปจนถึงวันจันทร์เลยนะคะต้องระวังฝนตกหนักเพิ่มเติมติดตามกับคุณนิตยาเกรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะค่ำคืนนี้ฝนยังน้อยแต่หลังจากนั้นพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังฝนสะสมเสี่ยงน้ำหลากเกิดขึ้นได้ค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าระยะนี้ประเทศไทยจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นอีกและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะที่ลำปางนครราชสีมาอุบลราชธานีกรุงเทพมหานคร38องศาเซลเซียสกาญจนบุรี39องศาเซลเซียสปราจีนบุรีสระแก้ว37องศาเซลเซียสประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลา36องศาเซลเซียสเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะสำหรับคืนนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครคืนนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันเสาร์ยังคงมีฝนตกและมีแนวโน้มฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงกลางสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนางเจ้าธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมชคาทรีเดนพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายไฮและฟาร์มโคนมไซโฮปส์ไบเออร์บรูน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาปนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทุกปีนัมเบอร์วันที่จังหวัดปราจีนบุรี
0: วันนี้เวลา 19:18 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีโดยใช้ชมรมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องปรินท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลานบายทูบีและดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมพ2B No. 1ปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ทุกคนที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูปีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่มาขอคำแนะนำเรื่องความรักเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูปีนัมเบอร์วันซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิกทูปีนัมเบอร์วันยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูปีนัมเบอร์วันจำนวน 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเหรียญธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูป

ึ่งคศ2100เนี่ยปีนี้2026ก็คืออีก75ปีเนี่ยมันเราต้องตกลงกันว่าจะไม่คุมไม่เกิน 1.5 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณเรียบร้อยแล้วว่าภายในคศ2030โลกจะมีความร้อนทะลุ 1.5 องศาอย่างถาวร

0: ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะ11มิถุนายนที่ผ่านมาทางองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าโนอาได้มีการประกาศนะคะบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโนได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วแล้วก็แนวโน้มที่จะเป็นซูเปอร์เอลนีโนมีสูงถึง 63% นะคะเดี๋ยววันนี้เราทำความรู้จักกับซูเปอร์เอลนีโนนิดหนึ่งเพราะว่ากระทบต่อไทยแน่ๆอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องที่นักวิชาการก็คืออาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ได้โพสต์ข้อความทาง Facebook เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกนะคะบอกว่าดูเหมือนเราจะหลีกไม่ได้แล้วสำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกที่จะแตะ 1.5 องศาอย่างถาวรคำนี้มันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะค่อยๆแงะมันดูนะคะว่ามันหมายถึงอะไรแล้วถ้าเกิดมันไปถึงจริงเราเจอซูเปอร์เอลนีโนเจอ 1.5 องศาเซลเซียสเราจะอยู่ยังไงนะเราจะอยู่ยังไงและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรรัฐบาลต้องทำอะไรบ้างนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงจากเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะคุณกรุณา
0: เอาเรื่องเอลนีโนก่อนละกันฮะเพราะว่ามันใกล้เรามากโนอาบอกว่าเราเจอแน่ๆสำหรับซูเปอร์เอลนีโนนะคะมันวัดยังไงคะอาจารย์แล้วเรารู้ได้ไงมันจะเป็นเอลนีโนซูเปอร์เอลนีโนก่อนที่เราจะไปดูว่าผลกระทบมันคืออะไรเราเจอแน่ๆแต่ว่าถามก่อนว่าเรารู้ได้ไงว่าเราจะเจ
1: อคุณกรุณาเป็นอเมริกาผมเป็นประเทศไทยโต๊ะนี่คือมหาสมุทรแปซิฟิก
0: กั้นเราอยู
1: ่กั้นเราอยู่ถ้าเกิดเราไปวัดจุดเอาไปวัดที่ LA หรือมาวัดที่กรุงเทพเงี้ยทุกคนก็มีส่วนวัดของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีจุด reference หรือก็จุดเนี่ยแหละจุดนี้เป็นจุดหมาย
0: เป็นจุดที่โลกยึดตรงกัน
1: ใช่ตรงกันเพราะว่าเข้าเอลนีโญในที่นี้เนี่ยประกาศเข้าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอเมริกาเข้ากรุงเทพไม่เข้าญี่ปุ่นเข้าไม
0: ่
1: ประกาศเอลนีโญคือทั้งเอเชียทั้งโลกเข้าเอลนีโญพร้อมกันหมดนะฮะจุดที่เรายึดเนี่ยอยู่ตรงกลาง
0: เป็นฉันทามติเลย
1: ครับโนอาเขาเนี่ยเขาเลือกตรงนั้นเนี่ย
0: ข
1: ้อมูลเอลนีโญทั้งหมดเนี่ยมาจากโนอากับนาซาคนอื่นไม่ต้องเถียง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเขายึดตรงจุดตรงนี้อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมาตรงนี้เนี่ยก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวหน้าน้ำทะเลนะครับแล้วก็จะเรียกอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นก็มีเกณฑ์ปกติใช่ไหมครับถ้าเกิดอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลตรงจุดนั้นนะเขาวัดกันเฉพาะตรงจุดนั้นเนี่ยต่ำกว่า 0.5 องศาจะเป็นปรากฏการณ์ลานินยาอันนั้นที่เราเคยโดนกันแต่ถ้าเกิดสูงเกิน 0.5 องศาจะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิที่จุดนั้นกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอุณหภูมิ 0.6 0.7 องศาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศว่าณตอนนี้ทั้งโลกได้เข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุผลว่ามันเกิน 0.5 ณพิกัดที่เป็นพิกัด reference พิกัดหมาย
0: แล้วแนวโน้มมันจะขึ้นต่อหรือมันจะลดลงตอนนี้เราอยู่ในสภาวะเอลนีโญยังไม่ถึงซูเปอร์คือยังไม่ถึงแล้วโอกาสจะขึ้น
1: คือ 100%
0: ยังไงก็ขึ้น
1: เพราะว่าเอลนีโญเวลาเข้าเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นฟันปลาอย่างนี
0: ้
1: มันเข้ามันเป็นก็เหมือนกับระฆังเนี่ยขึ้นเลยครับเอลนีโญปกติจะนาน8ถึง12เดือนตอนนี้เราอยู่เดือน1
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5ให้ตายมันก็ต้องมีไอ้เดือนพวกนี้แน่นอนเมื่อเขาประกาศเข้าก็แปลว่าอีก 7-8 เดือนจะเป็นภาวะเอลนีโญไปเรื่อยๆและณตอนนี้ก็เหมือนกับกราฟกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความแรงในที่นี้ก็หมายถึงตอนนี้อยู่ 0.6 องศาเหนือ เกณฑ์ปกติ ก
0: ็
1: คือเริ่มเข้าจากนั้นก็อาจจะเป็น 0.8 1.2 มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนถึง2องศา2องศาก็คือซูเปอร์เอลนีโญเมื่อไหร่

0: ที่แรงเกิน2องศาก็จะเรียกว่าซุปเปอร์อีนิโญเมื่อไหร่ที่แรงเกิน2องศาของไอ้จุดพิกัดเนี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเกิน2องศาจากภาวะปกติเนี่ยตรงนั้นคือซุปเปอร์เอลนีโญ
1: ซึ่งมันจะไปตกประมาณเดือนไหนคะอาจารย์คะ
0: ซึ่งมันจะเท่าที่คาดการไอ้ 66% เมื่อกี้เนี่ยเท่าที่คาดการเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนธันวา
1: เดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี
0: ้ที่จะถึงนี้ใช่ครับแต่เราอาจจะชินกับคำว่าเอลนีโญแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่ไปเอลนีโญต้องเกิดซุปเปอร์เอลนีโญคุณผู้ฟังถึงอาจจะไม่เคยได้ยินเฮ้ยทำไมโหนี้มันมีคำว่าซุปเปอร์เข้ามาทั้งที่เมื่อปี6667 2566 2567เราก็เคยเจอเอลนีโญ
1: ไ
0: ม่เห็นมีใครพูดถึงซุปเปอร์เลย
1: ใช่
0: เพราะหนนั้นเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดของเดือนสูงสุดนะฮะที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในจุดวัดนั่นน่ะ
1: ค
0: ือ 1.5
1: แต่คราวนี้มันอาจจะขึ้นไป2
0: เกิน2
1: เกิน2อีกเหรอคะ
0: เกิน2เกิน2ครั้งที่แรงที่สุดย้อนกลับไป10ปีก่อนนะฮะ10กว่าปีก่อนนิดๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเคยขึ้นถึง 2.5
1: เอ๊ะแต่ถ้าเกิดเราเคยผ่าน 2.5 มาได้เนี่ยคราวนี้มันก็น่าจะโอเคหรือเปล่าอาจารย์ทำไมอาจารย์หัวร้อน
0: สิบปีก่อนนะโลกมันจะไม่ร้อนเจงมันแค่อ่อยๆแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 5-6 ปีให้หลังเนี่ยผู้คนจะรู้สึกอย่างชัดเจนว่าโลกร้อนมากระหน่ำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ชัดเจนว่า5ปีให้หลังเนี่ย4ปีเนี่ยอุณหภูมิทำสถิติใหม่ของโลกตอนนี้โลกร้อนที่สุดเนี่ยคือปี2024นะฮะหรือเมื่อประมาณปี67 2567อันนั้นก็คือร้อนที่สุดละในประวัติศาสตร์เพราะว่า2568เนี่ยมันเย็นลงนิดนึงเนื่องจากเป็นลานีญ
1: า
0: แต่ปีนี้2569เราจะทำลายสถิติ
1: 1.5
0: 2565ฟังชัดๆนะฮะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องใจเย็นๆ 1.5 ที่เราเขียนกันอยู่ตรงนี้คือถาวรเพราะว่าถ้าเกิดเราแค่เกินเนี่ยไอ้ปี2567เนี่ยมันเกินไปเรียบร้อยแล้วปีนั้นอุณหภูมิเฉลี่ย 1.5
1: ถ้างั้นเรามาตั้งต้นตรงนี้ก่อนจันปกติเนี่ยอุณหภูมิพื้นผิวโลกมันสูงขึ้นทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เอาตัวเลข 1.5 ก่อนที่เราได้ส่วนใหญ่จะเห็น 1.5 เนี่ยเพราะมันเป็นเป้าหมายของโลกที่เคยสัญญาว่าเราจะทำทุกทางไม่ให้มันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสแต่ว่าในที่สุดที่อาจารย์โพสต์ไว้เนี่ยเราคงต้องอยู่กับมันอย่างถาวรแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าทุกปีมันจะ 1.5 บางปีมันอาจจะ2บางปีอาจจะ 2.5 อย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอาจจะไม่ถึง2อาจจะ 1.7 นะฮะ 1.6 เนี่ยคือถาวรในที่นี้หมายความว่าถ้าเกิดมันขึ้นมา 1.5 1.6 แล้วมันก็ตกมา 1.4 1.3 อย่างนั้นไม่เรียกถาวรแต่ถ้าเกิดมัน 1.5 แล้วมันตกมา 1.4 แล้วมัน 1.6 แล้วมันตกมา 1.4 อย่างเงี้ยแล้วพุ่งกันไปอย่างปีนี้เนี่ยอาจจะถึง 1.7แล้วก็ 1.6 1.7 มันเทรนด์มันขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเนี่ยเรียกถาวร
1: ถามแบบไม่รู้เลยนะอาจารย์เคยมีคนถามดิฉันแล้วฉันหาคำอธิบายแบบเจ๋งๆไม่ได้คนก็บอกว่าเอ๊ะมันเพิ่ม 1.5 มันไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิบ้านเรา36วันนี้38มันไม่เห็นจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไอ้ 1.5 องศาเซลเซียสที่เราพูดเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่นั่นคืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือโลกร้อนเราต้องแยกออกจากกันฮะโลกร้อนกับอุณหภูมิกรุงเทพหรือฮีทเวฟที่ยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกร้อนหมายความว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งสร้างความแปรปรวนให้กับอากาศหรืออะไรต่าง
1: ๆ
0: ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเกิน 1.5 แล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยไอ้ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันจะมาบ่อยขึ้นฝนตกแช่น้ำท่วมหาดใหญ่ก็จะมาบ่อยขึ้นฮีทเวฟที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ20รายแล้วในยุโรปเนี่ยก็จะมาบ่อยขึ้นไต้ฝุ่นก็จะเข้าโตเกียวบ่อยขึ้นภาพข่าวภัยพิบัติต่างๆก็จะวิ่งกันเพียบเลยมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความร้อนของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกยิ่งร้อนเท่าไหร่ภาพความแปรปรวนก็มากเท่านั้นภัยพิบัติก็มากเท่านั้นและ เรื่องของลมฟ้าอากาศก็แปรปรวนมากเท่านั้น
1: แสดงว่าตอนนี้เราเจอคือเราเคยเจอซูเปอร์เอลนีโญมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิโลกมันไม่ได้แตะ 1.5 องศาเซลเซียสเกือบจะถาวรมันก็เลยอาจจะทำให้เราไม่ จำไม่ได้ถึง
0: มันก็ร้อนมันก็ร้อนแต่เราก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกมาก
1: แต่คราวนี้มันจะรู้สึกมากใช่ไหมอาจารย์
0: เพราะมันร้อนขึ้นกว่าคราวที่แล้วโลกเราโดยรวมร้อนขึ้นแล้วโดน

0: ซูเปอร์เอลนิโญซ้ำเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งหนักหนาสาหัสแล้วปัญหาคือมันไม่ใช่ขนนี้มันจะมีขนหน้าแล้วโลกร้อนขึ้นไปอีก5ปีมันก็มาใหม่แล้วโอกาสยิ่งโลกร้อนเท่าไหร่ซูเปอร์เอลนิโญก็เกิดขึ้นง่ายขึ้นเท่านั้นแล้วก็แรงขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีก5ปีเราก็เจอซูเปอร์เมกะเอลนิโญขณะที่โลกก็ร้อนขึ้นอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันเอาง่ายๆแค่ผมอธิบายให้คุณกรุณาเข้าใจอย่างง่ายสุดเลยมันเหมือนเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์เนี่ยเราเงินในบ้านเราเนี่ยมีอยู่หมื่นหนึ่งแล้วมันก็ติดลบไปเรื่อยๆเหลือ 5,000 หรือ 4,000 หรือ 3,000 มีบางช่วงที่มันจะบวกขึ้นมามีบางช่วงอาจจะติดลบหนักแต่ท้ายสุดเทรนด์มันก็ห่วยลงเรื่อยๆจนท้ายสุดก็คือเป็นหนี้สินถาวรก็แค่นั้น
1: อันนี้แค่ออเดิร์ฟใช่ไหมคะอาจารย์
0: อันนี้ก็ออเดิร์ฟใช่เดิร์ฟแรงหน่อยจริงๆออเดิร์ฟมา5ปีแล้วแต่ก็หุ้นนี้ก็คล้ายๆถ้าเกิดเป็นหมัดแยบก็หนนี้ก็อาจจะเป็นหมัดที่แรงกว่าหมัดแยบแต่ไงๆมีแรงกว่านี้อยู่แล้ว
1: เราจะเจออะไรบ้างถ้าสมมติเรากำลังเข้าสู่เอลนีโญนะฮะแล้วก็จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญในปลายปีอาจารย์ฉายภาพให้ดูจำได้ว่าอาจารย์เคยแบ่งช่วงไว้ช่วง1ช่วง2ช่วง3ช่วง4
0: ช่วงนี้เดือนมีนาโทษทีฮะมิถุนากรกฎาคมฝนยังไม่แปรปรวนมากทะเลเริ่มเห็นแล้วทะเลเริ่มมีปะการังฟอกขาวทั้งที่ช่วงนี้มันไม่ควรจะฟอกขาวเลยแม้แต่น้อยแต่เริ่มเห็นเล็กๆนะฮะยังไม่เยอะนะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณทางชายฝั่งแถวอเมริกาอันดามันใต้นะฮะ
1: เพราะน้ำทะเลมันร้อนใช่ไหมฮะ
0: มันร้อนกว่าปกติช่วงปกติเข้าใจไหมฮะมันร้อนแต่ยังไม่ร้อนที่สุดนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ของปีน้ำมันควรจะเย็นกว่านี้ไอ้นี่มันร้อนกว่าปกติเข้าใจนะฮะจากนั้นพอเข้าไปสักสิงหากันยามันจะเริ่มใกล้ซูเปอร์เอลนีโญเราตอนนี้เราอยู่ 0.6 ยังปกติอยู่ยังเริ่มนิดๆหน่อยๆแต่พอเข้าไปสักสิงหากันยาตอนนั้นอุณหภูมิอาจจะเป็น1หรือเกิน1 1.1 ถึง 1.5 จะสูงกว่าปกเกณฑ์ปกตินะฮะแปลว่าเอลนีโญแรงขึ้นเราจะเริ่มเห็นฝนแรงฝนทิ้งช่วงนะฮะพอเข้าเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นจะเข้าพีคก็คืออุณหภูมิแรงความแรงของเอลนีโญจะเกิน2องศานะฮะหมายความว่าไอ้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยคือตอนนั้นเข้าซูเปอร์เอลนีโญแล้วเพราะฉะนั้นตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงที่เราได้รับผลกระทบจากเอลนีโญในแง่ของฝนก็จะหายไปเยอะขึ้นในเกณฑ์เฉลี่ยนะขณะที่หน้าหนาวเราก็จะเป็นหน้าหนาวที่ร้อนเราเคยชินกับปีที่ผ่านมาเฮ้ยยังมีความหนาวมากรุงเทพไทย PBS ได้มี20องศาปีนี้ก็คงไม่เจอแ
1: ล้วก็ปีจะร้อนเท่าเมษาไหมฮะอาจารย์
0: มันไม่ร้อนเท่าเมษา
1: แต่มันจะร้อนกว่าม
0: ันจะร้อนกว่าธันวาปกติเยอะความหนาวก็จะไม่ค่อยมา
1: ะ
0: นะแต่ถ้าเกิดอยากให้มันร้อนกว่าเมษาเนี่ยรอเดือนเมษาปีหน้า
1: แต่ว่าอันนั้นมันพ้นไปแล้วนี่ฮะพ้น
0: ประเทศไทยไปแล้วเหมือนกันเปรียบครับถ้าเกิดเราย้อนไปปี66-67เนี่ยเราจะพบว่าเอลนีโญเริ่มเป๊ะๆ เลยเริ่มเดือนกรกฎาแล้วไปจบเอาเดือนกุมภามีนาแล้วแต่ไอ้ผลกระทบที่ปะการังฟอกขาวออกขาวกระจายหรือร้อนกันระเบิดเนี่ยคือเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยโดนเอลนีโญจะเป็นลักษณะนั้นก็คือต่อให้เอลนีโญจบแต่หางเลขมันยังอยู
1: ่
0: แล้วของเราตอนนั้นจะเป็นฤดูร้อนพอดีมันจะคาบเกี่ยวเพราะฉะนั้นฤดูร้อนเราก็จะตายอยู่แล้วแล้วยิ่งฤดูร้อนหลังๆมันร้อนเพราะโลกร้อนหนนี้เนี่ยต่อให้เอลนีโญจบแล้วหรือดีไม่ดียังไม่จบด้วยซ้ำนะฮะมันก็จะยิ่งทวีความร้อนเพราะฉะนั้นสบายใจได้หน้าร้อนปีหน้าคือหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดแน่นอน
1: ไอ้ช่วงที่มันซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะกลุ่มคนที่เสี่ยงที่เปราะบางมากที่สุดคือกลุ่มไหนคะอาจารย
0: ์ก็คือถ้าเกิดมันเอาคือจริงๆเนี่ยผมบอกตามตรงนะฮะผมกลัวต้นปีหน้ามากกว่าตอนซุปเปอร์ตอนพีคเพราะตอนพีคเนี่ยมันหน้าหนาวตอนพีคน้ำยังเหลือเนื่องจากหน้าฝนเพิ่งผ่านไปต่อให้ฝนมันทิ้งช่วงมันก็ยังมีหน้าฝนตอนนี้มีน้ำเก็บอยู่ไอ้ตอนที่เราจะเดือดร้อนที่สุดคือตอนนี้เราต้องแยกกันระหว่างไอ้เอลนีโญพีคอันนั้นบอกไปแล้วพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวานั่นคือพี
1: ค
0: แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคำถามว่าตอนไหนที่ประเทศไทยจะเดือดร้อนที่สุดคำถามคำนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นว่ามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภา
1: 6เดือนเลยเหรอคะ
0: ประมาณนั้นน่ะ เข้าใจไหมฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่ฤดูฝุ่นกำลังจะมาที่กรุงเทพจากนั้นฤดูฝุ่นก็จะไปที่เชียงใหม่กลายเป็นเข้าฤดูไฟป่าซึ่งถ้าเกิดแห้งผากขนาดนั้นไฟมันก็จะดุเดือดขณะที่พอเข้าเมษามีนาเนี่ยน้ำทะเลจะร้อนจัดปะการังจะฟอกขาวไล่ไปอีก 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นพอเข้ามีนาเมษากรุงเทพก็ร้อนระเบิดเมืองไทยก็ร้อนระเบิดและเอลนิโยมันก็ยังไม่หางเลขของเอลนิโยก็ยังส่งผลกระทบอยู่เพราะงั้นถ้าเกิดจะเดือดร้อนที่สุดในช่วงนั้นขณะที่ฤดูหน้าแล้งเนี่ยแปลว่าน้ำฝนที่เราเก็บมาเนี่ยมันเริ่มหมดจริงๆแล้ว มันก็จะยิ่งเดือดร้อนไงช่วงกุมภามีนาเมษา
1: เกษตรกรจะหนักสุดหรือเปล่าอาจารย์นะ
0: แล้วแต่ฮะบางคนก็คือมันแล้วแต่เกษตรกรก็ต้องส่วนคนจนจะหนักสุดคนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเยอะๆผมจะบอกว่าเกษตรกรก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดพี่น้องทำประมงพื้นบ้านอย่างเงี้ยเขาทำชาวประมงพื้นบ้านเขาก็คือต่อให้มีเรือออกไปหาปลาแต่น้ำมันร้อนจัดจนปลามันว่ายไป10กิโลพี่น้องเขาเอาเรือออกไปได้3กิโลเขาจะไปจับปลา10กิโลได้ยังไงที่หนีออกห่างฝั่งไป10กิโลได้ยังไงมันก็ไปไม่ได้เขาก็เดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรก็จะเดือดร้อนในรูปแบบนึงพี่น้องที่ทำงานขนทำงานสร้างบ้านก่อสร้างนู่นนี่นั่นโดนอุณหภูมิ48องศาเข้าไปก็คิดเอาเองแล้วกันว่าจะทำงานไหวไหม
1: ม
0: ัน
1: จะ
0: ไ
1: ปจุดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ฮะ
0: feel like
1: ความรู้สึกมันจะไปเลย
0: ก็ feel like ถ้าเกิดเอา temperature feel like เนี่ยแต่50ยังได้เลย
1: โอ้
0: ฟิลไลท์นะฮะไม่ใช่อุณหภูมินั้นแต่ฟิลไลท์ก็คือตัวไอ้ตัวจริงอ่ะตัวที่โดนจริงเนี่ยคือฟิลไลท์แล้วคือพี่น้องที่ทำการเกษตรน้ำหมดพี่ที่แม้กระทั่งโรงแรม5ดาวเดือนมกราคมพาไม่มีน้ำกันที่แขกจ่าย 15,000 บาทมานอนจากกุซี่กดเปิดลงมามีแต่น้ำเข็มหรือน้ำตะกอนตามเกาะเนี่ยเยอะแยะแล้วแขกเขาจะไม่ด่าหรอ
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์คิดว่ามันจะกลับมาสู่สภาวะปกติ
0: กลับครับยังไงเอลนิโยก็ต้องกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วก็เป็นลานีญาแต่ตอนที่มันกลับมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่ามันจะ8เดือนหรือ12เดือนยิ่งเอลนิโยแรงเท่าไหร่ระยะเวลายิ่งนานขึ้นผลที่6667เนี่ยแค่8เดือนแต่ผลปีคราวก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนนั้น13เดือน
1: ค่ะ
0: คือมันขึ้นแบบเพราะงั้นผลนี้เนี่ย8เดือนไม่จบหรอกอาจจะ9เดือน10เดือน
1: โอ้
0: แล้วหลังจากนั้นก็แล้วแต่ความบอบช้ำที่แต่ละคนได้รับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าพอเราไปอยู่ที่ 1.5 องศาแบบถาวรแล้วเนี่ยไอเอลนีโน่เนี่ยมันจะเกิดถี่ขึ้น
0: ใช
1: ่ปกติแต่ก่อนมันมาทุกๆกี่ปีคะอาจารย์
0: แต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยมันมาทุก8ปีแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยมันเพิ่ง6667นี่มันเพิ่งผ่านไม่ได้กี่ปีเอง
1: ปีนี้69
0: ใช
1: ่2ปีเองกลับมาอีกแล้ว
0: ใช่แล้วแรงกว่าเดิมอีก
1: มันมีโอกาสไหมอาจารย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่มันจะเป็นแบบว่าเอลนีโน่แบบถาวรเนี่ย
0: ไม่มีไม่ควรจะเกิด
1: ยังไงมันก็ต้องเป็นวง
0: มันสมดุลในโลกมันต้องมีเพียงแต่ว่าสมดุลมันถี่ขึ้นมันแรงขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เป็นเอลนีโยแล้วก็วิ่งกลับไปลานีญาแล้วก็วิ่งกลับไปเอลนีโยใหม่แต่แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็วิ่งกลับไปลานีญาที่แรงกว่าเดิมซึ่งมันเราก็ไม่ได้ชอบลานีญาที่แรงกว่าแรงเกินขีดจำกัดอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีมันหนาวดีฝนตกแต่ฝนตกเยอะไปน้ำมันก็ท่ว
1: ม
0: อะไรประมาณนั้นเราไม่ต้องการให้อากาศสวิงฮ
1: ะ
0: เราต้องการอากาศนิ่งๆแต่ตอนนี้เนี่ยโลกมันร้อนก๊าซเรือนกระจกมันมหาศาลจนอากาศมันสวิงเหมือนกันการสวิงเนี่ยกิจการใดๆที่พึ่งพาธรรมชาติมันปรับตัวยากมาก
1: อาจารย์บอกว่ากลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากซูเปอร์เอลนีโน่เนี่ยคือคนที่ทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
0: ใช่
1: อาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าต้องทำยังไงดี
0: ตอนนี้ก็ตุนน้ำไว้ตอนนี้ยังมีน้ำเหลืออยู่ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเข้าเมื่อฝนตกก็ตุนน้ำไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าไปคิดตุนน้ำมาเดือนเอาปลายหน้าฝนว่ามันจะไม่มีน้ำไม่ตุนจากนั้นก็บริหารจัดการน้ำให้ดีดูของเราให้ดีว่าเราต้องใช้น้ำเยอะตอนไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าเกิดมันคิดในแง่ร้ายเข้าไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดปลาฉันเลี้ยงปลาในกระชังน้ำร้อนแน่อาจารย์ทอนบอกว่ามีนาเมษาน้ำจะร้อนจัดยังไงก็ตายเพราะฉะนั้นฉันเก็บปลาเก็บกระชังหัวนี้ยังรอดถ้าเกิดไปครอบหน้าเข้าเดือนมกราฉันจะลงใหม่ไหมลงลูกปลาใหม่ไหมฉันจะไปกู้หนี้ไหมหรือจะนิ่งๆรอให้มันผ่านไปสัก3เดือน5เดือน ทุกคนต้องไปดูแลคือทุกคนต้องทราบตัวเองฮะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผลกระทบที่สำคัญที่สุดจะโดนเราผมบอกไปเรียบร้อยแล้วอากาศร้อนน้ำร้อนน้ำหายากมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องไปดูเอาว่าอะไรคือจุดที่เราต้องที่มันต้นทุนสำคัญที่สุดของกิจการเราหรือเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ต้องดูเอาว่าถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบเหล่านั้นขึ้นเราจะรับมือกับมันอย่างไรหรือเราจะลดการลงทุนเรื่องอะไรต่างๆทุกคนต้องหาทางเอาเองฮะไม่บอกทีละคนมันบอกไม่ได
1: ้ค่ะอาจารย์เป็นคนที่สนใจเรื่องของมหาสมุทรเรื่องของทะเลแล้วอาจารย์ก็จะมักพูดบ่อยๆว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยไอ้จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือทะเลคือมหาสมุทรซึ่งอุณหภูมิมันก็สูงขึ้นใช่ไหมฮะอาจารย์สมมติว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกมัน 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยทะเลจะกระทบยังไงแล้วมันจะทำให้การทำมาหากินของเราแหล่งอาหารของเรามันกระทบยังไงบ้าง
0: คือทะเลนี่มันคือเราแยกทะเลกับโลกไม่ได้เลยไอ้ซูเปอร์เอลนีโญก็เกิดจากทะเลก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าวัดอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลและไอ้ที่เกิดไอ้ที่บอกว่าเอลนีโญทีๆก็เพราะมารีนฮีทเวฟก็หมายความว่าทะเลเนี่ยถ้าไม่มีทะเลนี่โลกร้อนกันระเบิดไปแล้วนะฮะเราอยู่ไม่ได้แล้วทะเลดูดความร้อนส่วนใหญ่ของโลกไว้ไอ้ความร้อนที่ก๊าซเรือนกระจกที่เราสร้างขึ้นไปเนี่ยทะเลเป็นคนดูดซับไว
1: ้
0: แต่ตอนนี้มันซับไม่อยู่แล้วอุณหภูมิทะเลเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมันถึงทะลุออกมาที่ผิวหน้าแล้วมันทำให้เกิดเอลนีโญหรือทำให้เกิดพายุแรงๆทั้งหลายทั้งปวงเริ่มที่ทะเลทั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าทะเลทำอะไรก็ทะเลปัญหาคือเราไม่มีทางลดความร้อนทะเลได้เมื่อมันไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปเลยไปเรื่อยๆใครก็หยุดมันไม่ได้มันไปเลยใช
1: ่ถ้าเราต้องอยู่กับ 1.5 องศาแบบถาวรเนี่ยนอกเหนือจาก
0: มันยังไม่ตายหรอกถ้าเกิดเราอยู่กับ2องศาอย่างถาวรนี่20ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอถ้าเกิดรายการนี้ยังอยู่มาคุยกัน
1: 1.5 นี่ยังพอไปได้
0: 1.5 นี่มันไม่ใช่ 1.5 แต่ถาวรไม่ใช่วิ่งมาแล้วหยุดนะมัน
1: ไปจะขึ้นต่อใช่ไหมฮะ
0: มันแห่อยู่แล้วก๊าซเรือนกระจกมันลดลงที่ไหนแล้ว
1: แล้วถ้าเกิด2มันจะอยู่ยังไงคะอาจารย์คะ
0: นี่ไง
1: AI ช่วย
0: ได
1: ้ AI ช่วยได้ยังไง
0: ช่วยไงก็ตอนเราเข้าโรงพยาบาล AI ก็ช่วยวิเคราะห์ให้ได้ว่าย ังไงหรือตอนเราติดหนี้ก็ให้ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าเราจะใช้เงินบัตรเครดิตอันไหนก่อนถ้าเกิด AI มันฉลาดอย่างนั้นไปตกลงปารีสกีเมนต์กีเมนต์นี่เลยถ้าเกิด AI ถ้าฉลาดขนาดนั้นทำไมอิหร่านกับสหรัฐเมื่อไหร่มันจะเลิกลบกันเอาแค่ AI เดาใจทำให้ได้ดีกว่าอย่าว่ามันจะมาช่วยโลกช่วยโลกเลยเดาใจทำให้ได้ว่าเขาจะโพสอะไรในอีก3ชั่วโมงต่อไปถ้า AI ทำได้ผมจะเริ่มเชื่อว่า AI ช่วยโลกได้ถ้าเกิดอุณหภูมิเกิน 1.5 คนคนเดียวยังเดาใจไม่ถูกเลย
1: ถ้าอาจารย์มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลโดยที่ไม่กลัวว่า
0: จะไม่กลัวอยู่แล้วผมจะไปเดือดร้อนอะไรผมไม่เล่นการเมือง
1: อาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรกับ
0: คือจริงๆแล้วตอนนี้เราทำดีเรื่องดีในเรื่องของทำ MOU หรือประกาศเน็ตซีโร่หรืออะไรหรือทำเศรษฐกิจโลคาร์บอนอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะฮ
1: ะ
0: แต่ผลมันจะเกิดอีก 3, 40, 50 ปีข้างหน้าแต่เรากำลังโดนวันนี้นั่นคือข้อแรกนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยแยกกันออกกันระหว่างเศรษฐกิจโลคาร์บอนซึ่งเราก็ต้องดำเนินต่อไป MOU คาร์บอนเครดิตคาร์บอนมาร์เก็ตบ้าบอกระแตกระทำเงินต่อไปไม่ได้ให้เลิกทำแต่เราก็ต้องสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้และผลกระทบวันนี้รัฐบาลสนใจ1อย่างก็คือเรื่องของภัยพิบัติซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอันนั้นก็เป็นเรื่องดีในการป้องกันภัยพิบัติแต่ผลกระทบจริงๆที่เกิดกับทรัพยากรแนวปะการังที่สลายล่มสลายหญ้าทะเลตายหมดปลาน้ำร้อนเกิดแพลงต้อนบูมน้ำเขียวขาวมาทุกวันเต็มไปหมดนั่นคือระบบนิเวศที่กำลังจะล่มสลายอันนั้นแทบจะไม่มีใครสนใจเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นกลายเป็นตัวหลักเพราะว่าตรงนั้นคือฐานทรัพยากรที่ทำให้คนเป็นล้านล้านคนเนี่ยทำมาหากินอยู่ชายฝั่งทะเลหรือบนป่าเขาไฟป่าระบบนิเวศบนป่าอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือคนฐานรากของประเทศนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจการลงทุนโอเคดีแต่เราให้ความสำคัญกับคนเมืองกับภัยพิบัติดีแต่เราไม่ละเลยคนฐานทำมาหากินของคนจำนวนมากในประเทศนี้ทำให้เขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่า 1.5 นี่คืออะไรแต่เขาคือคนที่กำลังเดือดร้อนที่สุดและเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดเราต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบกทั้งทะเลให้มากกว่านี้เยอะมากมาก
1: เวลาเขาจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ ผลกระทบจากโลกร้อน
0: ผมพูดจริงๆนะให้กลุ่มโลกร้อนของกระทรวงทรัพย์เนี่ยผมก็รู้จักนะฮ
1: ะ
0: เขาก็ดีนะแต่ผมว่าเขาควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเศรษฐกิจโลกร้อน
1: เพราะ
0: เขาประกาศแถลงแต่ละเรื่องมีแต่ MOU กรีนนู่นนี่นั่นกรีนคือผมเข้าใจว่าเป็นเรื่อง

0: ดีเป็นเรื่องจะเป็นแต่นั่นคือกรมเศรษฐกิจโลกร้อนไม่ใช่กรมโลกร้อนกรมโลกร้อนมันต้องมาประสานกับกรมป่าไม้กรมอุทยานอะไรกรมอุทะเลรายงานเรื่องปะการังฟอกขาวหญ้าทะเลตายหานวัตกรรมใหม่ๆในการไปโปรเทคเรื่องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนั้นก็ต้องทำด้วยจริงๆต้องทำมากกว่าด้วยเพราะอยู่กระทรวงทรัพย์ไม่ใช่อยู่กระทรวงอุตสาหกรรม
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ถามอาจารย์ก็คือว่าเวลาจัดอันดับเนี่ยประเทศไทยจะอยู่1ใน10 1ใน20ของประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดถ้าเกิดมันขึ้นไป2องศาจริงๆเนี่ยหน้าตาประเทศไทยจะเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์คนจะหนีมาอยู่ในเมืองมากขึ้น
1: กรุงเทพสุขุมวิทป่ะ
0: เอากรุงเทพก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ต้องระบุย่านกันน่ะน
1: ะ
0: คนจะหนีมาอยู่ในเมืองมากขึ้นเนื่องจากคนไม่คนรุ่นใหม่ไม่เห็นอนาคตในการทำมาหากินเหมือนพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาอาจจะจับปลาพ่อแม่เขาอาจจะสร้างร้านอาหารเล็กๆริมทะเลแต่ถ้าเกิดร้านอาหารไม่มีปลามาขายในร้านมันก็เปิดไม่ได้เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนก็จะคนที่พึ่งพิงทรัพยากรก็จะพึ่งต่อไม่ได้ชาวสวนชาวไร่เล็กๆก็จะใช้ไม่ได้เพราะน้ำจากฟ้าไม่สามารถจะการันตีอะไรได้อีกแล้วพวกนั้นก็จะต้องหนีเข้ามาเมืองใหญ่เพื่อมาหาทำมาหากินในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นกรุงเทพก็จะมีคนมากขึ้นเมืองใหญ่ๆรวมทั้งกรุงเทพเนี่ยก็จะมีคนมากขึ้นแล้วก็พอมีคนมากปัญหาต่างๆก็จะตามมาเยอะแยะขณะที่อากาศร้อนหรืออะไรต่างๆมันก็จะส่งผลกระทบต่อเมืองใหญ่เพราะไม่สามารถจะจัดสรรทรัพยากรเพียงพอการต่อสู้แย่งชิงน้ำอย่างเงี้ยภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคชุมชนภาคท่องเที่ยว4ภาคในพื้นที่เดียวกันคิดถึงชลบุรีคิดถึงระยองแค่นี้มันก็สู้กันจะระบดจัดๆเนี่ยแล้วพอถ้าเกิดถึง2องศาเนี่ยเราจะต้องมีถือปืนไปยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็เจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ดิฉันกับอาจารย์ธรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อิหร่านประกาศช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอ่านเกมคณะเจรจาอิหร่านเดินทางเยือนโอมานถกการจัดการช่องแคบในอนาคตยังมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้คาบสมุทรไครเมียเผชิญปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงหลังยูเครนถล่มหนักมองประวัติศาสตร์บาดแผลสู่การทวงคืนดินแดนคลื่นความร้อนปกคลุมยุโรปอุณหภูมิสูงจอดทุบสถิติอากาศร้อนเสี่ยงต่อสุขภาพหลังพบรายงานผู้เสียชีวิตอีโคโนมีอันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายโลกยิ่งร้อนเศรษฐกิจยิ่งสุด
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังต้องจับตามองนะครับหลังจากการพูดคุยนัดแรกที่สวิตเซอร์แลนด์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและส่งสัญญาณเชิงบวกวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเริ่มการเดินสายทางการทูตครับเราได้เห็นภาพของแกนนำคณะเจรจาเดินทางเยือนกรุงมัสกัสของโอมานเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการสร้างความแข็งแกร่งให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตนะครับสำหรับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาอิหร่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชื่นชมความคืบหน้าในการเจรจานัดแรกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
2: บนนั้นดัสตาวาร์ดคูบีบูดบารอยอินซาฟาร์مخصوصاً بحث تنگه و بحث لبنان بحث ویور نفت و بحث مربوط به آزادسازی پولها که یکی از گام‌هایی است که پیش می‌ریم البته ما معتقدیم باز هنوز اول کاریم و باید تلاش
0: کنیم แล้วการเดินทางเยือนโอมานมีความหมายอย่างไรการเดินทางเยือนโอมานของคณะเจรจาอิหร่านครั้งนี้อาจจะเป็นการเตรียมกำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตนะครับมีความเกี่ยวข้องอย่างไรย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมดูเอกสาร MOU ข้อ5เขากำหนดไว้ชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะในช่วง60วันเท่านั้นอนาคตยังไม่แน่นอนนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญและสำหรับสิ่งที่อิหร่านจะได้จากการเจรจานัดแรกมีหลายประเด็นครับ2ประเด็นก็คือการไฟเขียวส่งออกน้ำมันชั่วคราวและการปลดอายัดเงินบางส่วนนะครับข้อแรกก่อนสหรัฐเปิดทางส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของอิหร่านไปจนถึงการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรากระทรวงการคลังสหรัฐได้เผยแพร่เอกสารผ่อนผันฉบับนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนอกจากนี้สหรัฐยังเตรียมปลดอายัดเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์และมูลค่าจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆทั้งการคว่ำบาตรและการปลดอายัดเงินอาจจะสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งเงินจำนวนนี้อาจไม่ได้มาในรูปแบบของเงินสดครับเนื่องจากสหรัฐกังวลว่าเงินก้อนนี้อาจจะถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนกองกำลัง IRGC ต่อไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงจะจำกัดการใช้จ่ายเฉพาะสินค้าจำเป็นเช่นอาหารและยาผ่านช่องทางการเงินที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐเท่านั้นนะครับอีกประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลต่อสื่อไม่ตรงกันก็คือผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยอมให้ตรวจสอบอาวุธเพื่อแสดงถึงความจริงใจเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์แต่อิหร่านก็ออกมาปฏิเสธคำพูดของผู้นำสหรัฐด้วยครับแน่นอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามแสดงบทบาทในการเป็นผู้คุมเกมการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอิหร่านน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบผู้นำสหรัฐยอมรับว่าอิหร่านไม่เหมือนกับเวเนซุเอลาที่ค่อนข้างดิวด้วยง่ายครับขณะที่เงินทุนอิหร่านบางส่วนจะได้รับการปลดอายัดก็จะนำมาใช้ในการซื้อข้าวโพดถั่วเหลืองและสินค้าจากสหรัฐนะครับให้เหตุผลว่าประชากรกว่า90ล้านคนของอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะหิวโหยและเงินจำนวนนี้จะกลับเข้าสู่กระเป๋าตังค์ของชาวอเมริกันด้วยและหากอิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นเช่นกันครับ
3: Well they're not supposed to be doing that so we'll see but they're supposed to use money to buy food for their people because right now their people are very hungryAnd they're buying it exclusively from us. Corn, soybeans. Gonna, should be a lot of money. I hope it's a lot of money. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ฟังแบบนี้ออกมาโต้กลับทันทีนะครับว่าอิหร่านจะใช้เงินก้อนนี้อย่างเสรีและอะไรข้อจำกัดใดๆครับอีกด้านถ้าเรามองฝั่งของอิหร่านก็พยายามนำเสนอแต้มต่อในการพูดคุยเช่นกันเพื่อกลบกระแสความไม่พอใจบางส่วนที่เกิดขึ้นภายในประเทศมีรายงานจากสื่อหลายสำนักทางตะวันตกนะครับอย่าง Guardian และ Iran International ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในชาติตะวันตกก็พูดถึงความไม่พอใจของกลุ่มนักการเมืองสายแข็งของอิหร่านต่อ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยเนื่องจากคณะเจรจาได้เพิกเฉยต่อคำสั่งของผู้นำสูงสุดอิหร่านจนนำไปสู่ความพยายามในการปลุกกระแสต่อต้านในรัฐสภาขึ้นมาจนหัวหน้าคณะเจรจาอิหร่านต้องออกมาแก้ต่างการตัดสินใจว่าการพูดคุยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จะช่วยหยุดยั้งการนองเลือดในเลบานอนแต่จะทำได้หรือไม่ยังต้องจับตามองนะครับเพราะสถานการณ์ในเลบานอนก็ยังเปราะบางหลังจากการหยุดยิงชาวเลบานอน2คนเสียชีวิตจากคมกระสุนของอิสราเอลในวันนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมขณะที่อิสราเอลและเลบานอนเตรียมหารือกันที่สหรัฐด้วยนะครับทันโลกออฟบิทคืนนี้ชวนไปฟังเสียงสะท้อนจากพรมแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอล

0: ในเมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนท่ามกลางซากความเสียหายที่กระจัดกระจายทั่วบ้านการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเฮซบอลเลาะห์ที่ยืดเยื้อนานกว่า3เดือนทำให้ชาวเลบานอนกว่า1ล้าน2แสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เมืองนาบาติเยเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดท่ามกลางการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงเลบานอนเข้าสู่ช่วงเวลาสงบที่สุดในรอบ3เดือนนับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นในปีนี้ขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังไม่ไว้วางใจต่อสถานการณ์ทำให้หลายครอบครัวไม่กล้าเดินทางกลับบ้านโมฮัมเหม็ดยาซินวัย60ปีอพยพออกจากบ้านเรือนทางตอนใต้ของประเทศมาอาศัยอยู่ในเต็นท์ริมชายฝั่งของกรุงเบรุตส่งเสียงสะท้อนถึงความไม่เชื่อใจอิสราเอล
1: أول شيء ما عندنا ثقة بوقف إطلاق النار لأنه إسرائيل مخادعة يعني مش إنه والله جماعة هودي بيلتزموا بالكلام.
0: ขณะเดียวกันชาวอิสราเอลในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศไม่มั่นใจในข้อตกลงหยุดยิงเช่นกัน
2: I don't know what to say about the quiet that everybody talks about. We don't feel it. I don't know if it's Hezbollah. I don't know if it's us. But we don't feel it in the area.
0: สถานการณ์ในเลบานอนถือเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านตอกย้ำผ่านการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนโจเซฟอูนประธานาธิบดีเลบานอนหารือประเด็นนี้ร่วมกับสหรัฐและกาตาร์ก่อนการเจรจาระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีหากอิสราเอลกลับมาโจมตีฐานที่มั่นของเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนย่อมส่งผลต่อทิศทางการเจรจาอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้านรัฐบาลอิสราเอลออกแถลงการว่ากองทัพจะยังคงปักหลักขจัดภัยคุกคามในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเพื่อความปลอดภัยของทหารและพลเรือนหลังจากอิสราเอลเปิดปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมอนาคตของเลบานอนจึงเป็นบททดสอบสำคัญว่ากรอบบันทึกความเข้าใจสหรัฐอิหร่านจะปูทางไปสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนได้หรือไม
3: ่ขณะที่การโจมตีในพื้นที่คาบสมุทรไครเมียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นของยูเครนก็กำลังเพิ่มต้นทุนการยึดครองของรัสเซียสะท้อนผ่านปัญหาน้ำมันและพลังงานในคาบสมุทรยุทธศาสตร์ที่ถูกแย่งชิงมาเป็นเวลานานนะครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
4: คลิปวิดีโอจากกองกำลังระบบไร้คนขับแห่งกองทัพยูเครนเผยให้เห็นปฏิบัติการโจมตีคลังเก็บน้ำมันในเมืองเคิร์ชรวมถึงสถานีเรดาร์บนคาบสมุทรไครเมียดินแดนภายใต้การยึดครองของรัสเซียการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ไครเมียเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักรวมถึงเกิดมาตรการจำกัดการใช้เชื้อเพลิงของประชาชนอย่างเข้มงวดหลังจากยูเครนทวีความรุนแรงในการโจมตีไครเมียเพื่อตัดขาดคาบสมุทรแห่งนี้ออกจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียและเพิ่มต้นทุนในการยึดครองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสั่งระงับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ประชาชนอย่างน้อยจนถึงวันพุธส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วคาบสมุทรแห่งนี
5: ้Ну это ж не только проблема нашего конкретно города, это еще и как бы всего полуострова, да и южной части России, поэтому как бы тут, ну что мы? Мы ж люди, мы ж приспособимся.
4: ขณะเดียวกันหลายพื้นที่เผชิญปัญหาไฟฟ้าดับหลังมีรายงานการระเบิดที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งหนึ่งในไครเมียทางการท้องถิ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนปิดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นขณะที่บางพื้นที่ต้องงดเปิดไฟส่องสว่างตามท้องถนนในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเส้นทางลำเลียงเชื้อเพลิงและสินค้าสู่ไครเมียเริ่มตึงตัวมากขึ้นเช่นกันหลังยูเครนมุ่งโจมตีทั้งเส้นทางขนส่งทางทะเลและเส้นทางลำเลียงจากทางตอนเหนือไครเมียคาบสมุทรที่ขึ้นชื่อถึงความสวยงามของชายฝั่งและทัศนียภาพเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่จัดค่ายฤดูร้อนยอดนิยมมานานหลายทศวรรษแต่ในขณะนี้ค่ายพักแรมทุกแห่งถูกห้ามรับเด็กเข้าพักขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวและเทศกาลต่างๆถูกระงับไปจนถึงเดือนกันยายนนอกจากนี้ทางการยังสั่งห้ามขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงกลางคืนเนื่องจากเสียงเครื่องยนต์คล้ายเสียงโดรนและสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเคยระบุว่าเป้าหมายของยูเครนคือการทำให้คาบสมุทรไครเมียกลายเป็นเกาะด้วยการทำลายเส้นทางลำเลียงตัดขาดคาบสมุทรออกจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียขณะที่สถาบันศึกษาสงครามคลังสมองด้านความมั่นคงของสหรัฐยืนยันว่ากองทัพยูเครนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องเพื่อขัดขวางการขนส่งเชื้อเพลิงและ

ระบบโลจิสติกผ่านช่องแคบเคิร์ชสู่แนวหน้าของการสู้รบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียครั้งแรกเมื่อ12ปีก่อนเริ่มต้นจากการผนวกคาบสมุทรไครเมียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายูเครนยืนยันมาโดยตลอดว่าสงครามจะยังไม่ถือว่าสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์จนกว่าไครเมียจะได้รับการปลดปล่อยกลับคืนสู่อธิปไตยของยูเครนในหน้าประวัติศาสตร์คาบสมุทรไครเมียเป็นพื้นที่ที่ถูกแย่งชิงมาโดยตลอดเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทะเลดำควบคุมเส้นทางการค้าและการเข้าถึงทางทะเลที่สำคัญรัสเซียครอบครองพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่18และจัดตั้งฐานทัพเรือยุทธศาสตร์ที่เมืองเซวาสโตโปลจนกระทั่งในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อปี1954นิกิต้าครุชเชฟผู้นำสหภาพโซเวียตในขณะนั้นมอบไครเมียให้สาธารณรัฐยูเครนภายในสหภาพโซเวียตก่อนที่รัสเซียจะผนวกไครเมียในปี2014ชาวรัสเซียคิดเป็นมากกว่า 60% ของประชากรราว2ล้านคนในไครเมียขณะที่ชาวยูเครนมีสัดส่วนประมาณ 24% ขณะที่ชาวตาตาร์ไครเมียชนพื้นถิ่นซึ่งเคยถูกในประเทศ

0: คนและทำให้กรุงเคียฟต้องประกาศสัญญาณเตือนภัยทางอากาศชั่วคราวสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ขณะเดียวกันสภาพอากาศในยุโรปก็ร้อนแรงไม่แพ้กับความขัดแย้งนะครับคุณธรณินทร์สิ่งที่น่ากังวลก็คือสภาพอากาศร้อนจัดแบบนี้กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตคนด้วยนะครับ
2: เพราะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วนะครับคุณมุกสทัศน์ครับนอกจากในอังกฤษแล้วหลายประเทศในยุโรปก็เผชิญสถานการณ์ไม่ต่างกันเลยนะครับก่อนอื่นมาสำรวจสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับที่ทวีปยุโรปครับ23มิถุนายนครับสภาพอากาศจาก windy.com นะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยสีส้มสีเหลืองนะครับแดงที่สุดคืออุณหภูมิสูงที่สุดครับอย่างที่สเปนครับสูงสุดอยู่ที่39องศาเซลเซียสเลยครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับในกรุงปารีสของฝรั่งเศสอาจร้อนถึง40องศาเซลเซียสเลยนะครับที่กรุงลอนดอนแตะ35องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมครับและคาดว่าอุณหภูมิสูงจากขึ้นความร้อนระลอกนี้อาจอยู่ยาวในยุโรปไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้เลยนะครับส่วนที่อากาศร้อนแบบนี้ก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศหลายประเทศของยุโรปครับที่ผู้คนออกมาทำกิจกรรมคลายร้อนกันอย่างคึกคักเลยนะครับออกมาเล่นน้ำนอนอาบแดดในสวนริมชายหาดพร้อมกับวิธีการป้องกันนะครับทั้งถือร่มถือพัดพกขวดน้ำดับกระหายหรือว่าสวมเสื้อผ้าแขนสั้นขาสั้นนะครับเจาะไปในเมืองต่างๆกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าที่กรุงลอนดอนของอังกฤษครับจับตาช่วงกลางสัปดาห์นะครับอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสซึ่งใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม2022ครับที่ร้อนถึง 40.3 องศาเซลเซียสพร้อมประกาศเตือนภัยสีแดงครับจากความร้อนที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพยิ่งความชื้นสูงก็ยิ่งอันตรายนะครับเสี่ยงเกิดภาวะลมแดดเมื่อร่างกายระบายความร้อนไม่ทันครับส่วนที่ฝรั่งเศสนะครับรอบนี้เจอกับพื้นที่สีแดงเกือบทั้งประเทศเลยเห็นได้ชัดจากแสงแดดจัดนะครับนักท่องเที่ยวบางคนไม่ไหวต้องหลบเข้าร่มตามต้นไม้ตามอาคารโรงเรียนของรัฐก็ประกาศหยุดการสอนในช่วงบ่ายครับรายงานผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนส่วนใหญ่ก็พบในฝรั่งเศสนะครับอย่างเมืองกาปองทราทางตะวันออกเฉียงใต้ก็พบเด็กเล็ก2คนเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ครับการตรวจสอบสาเหตุหลักก็มุ่งเป้าไปที่ความร้อนจัดเป็นหลักส่วนในเมืองบอร์โดครับมีผู้เสียชีวิต3คนอายุระหว่าง 80-95 ปีเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพและอากาศร้อนจัดขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังมีเหตุจมน้ำจากการเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับอากาศร้อนยังกระทบต่อกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับอย่างในสเปนครับก็มีการสั่งยกเลิกกิจกรรมดูบอลกลางแจ้งในกรุงมาดริดนะครับที่ทีมชาติสเปนพบกับซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยจากความร้อนจัดครับอิตาลีก็ได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงขั้นสูงสุดเหมือนกันนะครับจากวิกฤตคลื่นความร้อนครอบคลุมพื้นที่12เมืองใหญ่ทั่วประเทศรวมถึงมิลานตูรินเวนิสโบโลญาฟลอเรนซ์และยุโรปและกรุงโรมนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับเช่นเดียวกับที่เยอรมนีนะครับในเมืองมิวนิกไอศกรีมกำลังขายดีครับมาช่วยดับร้อนกันแต่ที่กรุงเบอร์ลินกลับเจอกับอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับสามปัจจัยที่เกิดจากคลื่นความร้อนในยุโรปนะครับอย่างแรกก็คือปรากฏการณ์โดมความร้อนครับความกดอากาศสูงนะครับเป็นเหมือนฝาชี้ที่กดทับไว้ครับกดทับอากาศด้านล่างยังดันเมฆแล้วก็พายุออกไปทำให้ท้องฟ้าโปร่งแสงแดดส่องลงเต็มที่เลยนะครับทำให้อากาศร้อนจัดอย่างเห็นได้ชัดตอนใต้ของยุโรปมีทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาลมร้อนจากทะเลทรายก็ถูกพัดขึ้นมาทางนี้ด้วยนะครับส่วนกระแสลมกรดหรือว่าเจ็ตสตรีมครับที่แบ่งมวลอากาศเย็นแล้วก็มวลอากาศอุ่นนะครับก็เป็นการแบ่งที่ทำให้เห็นว่าเจ็ตสตรีมนั้นก็แบ่งทิศทางแล้วก็บิดเป็นรูปโอเมก้าบล็อกแบบนี้นะครับและยิ่งการเคลื่อนที่ของเจ็ตสตรีมยิ่งช้าก็ทำให้ล็อกรวมความร้อนนี้อยู่นานยิ่งทำให้ร้อนนานขึ้นด้วยครับและจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้นะครับอุณหภูมิโลกสูงเมื่อเกิดอากาศที่ร้อนขึ้นครับก็มีอุณหภูมิจากทะเลทรายสูงขึ้นโดยรอบสูงขึ้นด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้อากาศนั้นทุบสถิติเข้าไปใหญ่นะครับและทำให้การเกิดขึ้นความร้อนเกิดนานขึ้นด้วยครับส่วนอีกฝากหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญก็ก่อตัวขึ้นแล้วครับคาดว่าจะรุนแรงเป็นซุปเปอร์เอลนีโญช่วงปลายปีนี้นะครับฝั่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงไทยเตรียมรับมือกับผลกระทบเกี่ยวกับภัยแล้งและอากาศร้อนจัดครับส่วนฝั่งยุโรปยังไม่กระทบกับคลื่นความร้อนตอนนี้โดยตรงนะครับแต่ในฤดูหนาวซุปเปอร์เอลนีโญก็จะไปรบกวนกระแสลมหมุนขั้วโลกนะครับทำให้ยุโรปตอนใต้ไปเจอกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะครับจะเห็นได้ว่าระบบก การไหลเวียนอากาศที่เชื่อมโยงกันทั้งโลกทำให้แต่ละจุดครับคุณพงศธรครับเจอกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันเมื่อเกิดซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี้ครับ
1: เราถอดบทเรียน

0: กันมาทุกปีนะครับคุณธรณินทร์เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้น่าจะช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราควรจะทำในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณคุณธรณินทร์มากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับ23มิถุนายนครบ10ปีการลงประชามติ Brexit นะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรเปลี่ยนผู้นำไปแล้ว6คนอีกด้านก็สะท้อนถึงความผันผวนทางการเมืองได้เป็นอย่างดีด้วยติดตามเรื่องนี้กับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ครับ
2: I will resign as leader of the Labour Party
3: I have spoken to การลาออกของเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองหลังจากสตาร์เมอร์เผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักทั้งจากคะแนนนิยมที่ลดลงความไม่พอใจภายในพรรคและกระแสวิจารณ์ต่อการบริหารประเทศจนนำไปสู่การประกาศลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกผู้นำคนใหม่อย่างเป็นทางการแอนดี้เบอร์แนมถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งผู้นำคนใหม่ของพรรคเลเบอร์หากได้รับเลือกเขาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีนับตั้งแต่การลงประชามติ Brexit เมื่อปี2016ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงกลายเป็นภาพสะท้อนของความผันผวนทางการเมืองที่ดำเนินต่อเนื่องในประเทศมานานกว่า1ทศวรรษนับตั้งแต่ปี2016สหราชอาณาจักรเห็นการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเดวิดคาเมรอนจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่ประกาศลาออกหลังประชาชนลงประชามติเลือกออกจากสหภาพยุโรปซึ่งสวนทางกับจุดยืนของรัฐบาลจากนั้นเทเรซาเมย์เข้ามารับตำแหน่งท่ามกลางอุปสรรคในการผลักดันข้อตกลง Brexit ในรัฐสภาจนสูญเสียเสียงสนับสนุนภายในพรรคและตัดสินใจลาออกในปี2019บอริส จอห์นสันก้าวขึ้นสู่อำนาจพร้อมคำมั่นในการทำข้อตกลง Brexit ให้สำเร็จแม้จะพาสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปได้ตามเป้าหมายแต่รัฐบาลของเขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิด-19ในคดีปาร์ตี้เกตและกรณีอื้อฉาวทางการเมืองหลายเรื่องจนถูกกดดันให้ลาออกในปี2022ขณะที่ผู้สืบทอดอย่างลิสทรัสกับอยู่ในตำแหน่งเพียง49วันหลังแผนลดภาษีครั้งใหญ่ได้สร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ร่วงและต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลพุ่งสูงจนสูญเสียความเชื่อมั่นจากสมาชิกพรรคและตัดสินใจลาออกในเดือนตุลาคมปี2022ริชชี่ซูนักเข้ามารับตำแหน่งหลังวิกฤตเศรษฐกิจในยุคลิสทรัสเขาเผชิญแรงกดดันจากปัญหาค่าครองชีพและความเปราะบางทางเศรษฐกิจก่อนที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี2024การเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วเปิดทางให้เคียร์สตาร์เมอร์และพรรคเลเบอร์กลับมาบริหารประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า14ปีแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองเอาไว้ได้บทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศหลายสำนักชี้ว่าการเปลี่ยนผู้นำอย่างต่อเนื่องตลอด1ทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะปัญหาของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเท่านั้นทั้งผลกระทบระยะยาวจาก Brexitการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นภายในพรรคสิ่งที่น่าสนใจก็คือนายกรัฐมนตรีหลายคนในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ได้ผลจากตำแหน่งเพราะแพ้การเลือกตั้งแต่ต้องลงจากอำนาจจากแรงกดดันภายในพรรคการลาออกของเคียร์สตาร์เมอร์กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนผู้นำอีกครั้งทำให้สหราชอาณาจักรต้องเผชิญคำถามสำคัญว่าหลังผ่านความผันผวนมานานนับ10ปีประเทศจะสามารถกลับมาสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้หรือไม่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่วงจรนี้จะยังดำเนินต่อไปกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัญหาโลกร้อนอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้คนรวยขึ้นหรือยากจนลงได้นะครับสำรวจปัจจัยเบื้องหลังใน Economy Unwrapped กะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ
4: อุณหภูมิอากาศที่ร้อนไม่ได้ส่งผลแค่ความไม่สบายเนื้อสบายตัวของเราเท่านั้นนะฮะแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความเป็นอยู่และปากท้องอีกด้วยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรอัปเดตกันได้ใน Economy Unwrapped ครับ
5: อ
4: ปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากจนหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนเหลือเกินประเทศไทยมี365วันเหมือนกับโลกใบนี้แต่เรารู้สึกว่าเราร้อนไปแล้ว366วันใช่ไหมฮะตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปดูสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญครับคือพูดง่ายๆว่า

0: ั่งบ้านเราอ่ะจะร้อนและแล้งส่วนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับเราของมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะเจอฝนเยอะน้ำเยอะนั่นเองซึ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะร้อนและแล้งซึ่งมันจะแล้งหนักมากๆข้อมูลนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือจากการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environment Research Letter นะครับก็พบนะครับว่า GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยต่อคนทั่วโลกเนี่ยลดลง 16% ครับต่อให้จะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้มันไม่สูงเกินกว่า2องศาได้จากยุคก่อนยุคอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนอยู่ที่ 1.4% ปัจจุบันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาคาดการณ์นะครับว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นที่ 2.1 องศาเซลเซียสครับหนึ่งในปัจจัยนะครับที่สำคัญอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่สุดขั้วครับในหลายด้านข้อมูลจากกลุ่มทางสมองของมูลนิธิเอเดรียน ซาร์จ ล็อกกี้เฟลเลอร์นะครับเขาบอกนะครับว่าความเสียหายเอาแค่ในสหรัฐอเมริกานะความเสียหายต่อเศรษฐกิจที่มาจากอากาศร้อนเนี่ยมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วหรือที่ประมาณ 3.6 ล้านล้านบาทขณะที่สถาบันพอสดัมเพื่อการวิจัยและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศหรือว่า PIK ของประเทศเยอรมนีเนี่ยก็มีการประเมินความเสียหายในอนาคตภายในปี2050นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูงถึง38ล้านล้านดอลลาร์หรือราว 1,401 ล้านล้านบาทภายใน25ปีข้างหน้าโดยรายได้เฉลี่ยของประชากรเนี่ยอาจจะลดลงได้ถึง 19% ด้วยกันนอกจากนี้การวิจัยล่าสุดเนี่ยครับยังแสดงให้เห็นว่าคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave ที่รุนแรงขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เราเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารขึ้นมาอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นครับการแพร่กระจายของโรคระบาดรวมถึงการอพยพย้ายถิ่นก็จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่อย่างเช่นในบริเวณเส้นศูนย์สูตรร้อนมากๆจนรู้สึกว่าการอยู่อาศัยเป็นเรื่องลำบากในอนาคตแน่นอนพอมีการเคลื่อนย้ายของประชากรจำนวนมากอาจจะเป็นหลักร้อยล้านหรือพันล้านคนย่อมส่งผลกระทบกับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนอยู่แล้วทีเนี้ยถ้าหากว่าดูในฝั่งของเอเชียแปซิฟิกในช่วงเนี้ยเราจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นสภาพภูมิอากาศสุดขั้วอาจจะสร้างวงจรความเสียหายได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของเศรษฐกิจความต้องการใช้พลังงานฟอสซิลทั่วโลกหรือแม้กระทั่งราคาสินค้าก็จะพุ่งสูงขึ้นศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติประกาศเตือนนะครับว่าเอลนีโญเนี่ยจะสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อการพึ่งพาพลังงานน้ำครับทำให้จะต้องหันไปเผาเชื้อเพลิงด้านฟอสซิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแทนสิ่งนี้จะเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และต้นทุนพลังงานที่ต้องมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากฟอสซิลมากขึ้นทำให้เกิดวงจรความเสียหายที่ไม่สามารถควบคุมได้ปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับจะเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยสูงขึ้นหากเอลนีโญทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำเช่นอย่างเอเชียใต้หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่มีแม่น้ำเยอะๆมีเขื่อนเยอะบางส่วนของแอฟริกาก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำเช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงเหล่านี้จะบีบให้เราเนี่ยต้องใช้น้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติอย่างที่ผมบอกไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งนั่นจะยิ่งลากค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพหรือแม้กระทั่งราคาข้าวปลาอาหารต่างๆให้ปรับเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยตามต้นทุนด้านพลังงานและไฟฟ้าทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยครับสภาวะเอลนีโญที่เราตรวจพบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยจะมีสัญญาณว่าจะกลายเป็นเอลนีโญที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะลดลงและส่งผลกระทบต่อระดับน้ำฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำอาหารทรัพยากรธรรมชาติพลังงานจะได้รับผลกระทบเพียงแค่อากาศปรับตัวร้อนขึ้นเพียงแค่ 1-2 องศาซึ่งนี้เป็นปัจจัยเพียงแค่เรื่องของอากาศยังไม่รวมเรื่องของอื่นๆซึ่งผลกระทบที่ตามมามันจะขยายวงกว้างเพียงแค่เรื่องของอากาศที่อาจจะลามไปถึงเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะรับความเสียหายในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรายังแก้ปัญหานี้ได้ไม่ตรงจุดแล้วก็เป็ดเสร็จครับนี่คือ Economy Unwrap ในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้าในรัฐเท็กซัสส่งผลให้ควันดำขนาดใหญ่ปกคลุมทั่วพื้นที่ทางการระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า100คนเร่งควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนมีเหตุกราดยิงกลางเมืองมอนทรีออลของแคนาดาเมื่อมือปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างเข้าตรวจสอบเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่ตำรวจเร่งสอบสวนแรงจูงใจของเหตุการณ์สมเด็จพระเจ้าชาวที่3เตรียมเปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีส่วนพระองค์เป็นครั้งแรกผ่านรายงานการเงินประจำปีของราชวงศ์อังกฤษเพื่อความโปร่งใสและ

0: ร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงบทบาทความรับผิดชอบของสถาบันกษัตริย์ประชาชนจำนวนมากออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลในกรุงปรากเพื่อคัดค้านแผนปรับลดงบประมาณสื่อสาธารณะเนื่องจากแผนดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองขณะที่รัฐบาลยืนยันว่าเป็นการปรับระบบการเงินใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณประชาชนในกรุงเบอร์ลินเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองหลังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพัดถล่มเมืองขณะที่หลายพื้นที่ในเยอรมนียังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนชาวยูเครนหลายพันคนร่วมเดินขบวนกลางกรุงเคียฟเพื่อเรียกร้องสิทธิและการรับรองคู่รักเพศเดียวกันตามกฎหมายท่ามกลางความตึงเครียดของภาวะสงคราม
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับปิดท้ายไปดูภาพการแข่งขันวิ่งของสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนกว่า100ตัวในเยอรมนีครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เรื่องราวของชีวิตที่บึงระหารนี่นะครับที่พี่ทีมฟูลเฟรมเขานิยามว่าเป็นเรื่องของสปีชีสั่งตัดนะครับซึ่งคำว่าสั่งตัดแปลว่าอะไรเหมือนกับเสื้อเหมือนกระสุนที่คุณสั่งตัดมาเพื่อตัวคุณโดยเฉพาะอะเรื่องราวของนกน้ำที่นี่นะครับพวกมันโดนสั่งตัดให้อยู่ที่นี่เท่านั้นอยู่บนดอยอยู่ในป่าอยู่ในแม่น้ำไม่ได้ครับผมเป็นเรื่องราวชีวิตกับสถานที่ที่ประสานกันแทบจะ 100%

คือคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันก็รู้จักได้ในหลายมิตินะครับคนทั่วไปแค่ฟังว่าพื้นที่ชุ่มน้ำก็เห็นภาพแล้วนะแต่ในเชิงวิชาการมันก็มีหลักการต่อไปว่าต้องน้ำสูงเท่าไหร่ต้องมีระบบนิเวศยังไงนะครับซึ่งอันนั้นผมพอจะรู้เรื่องอยู่บ้างพออ่านมานะแต่การอ่านมามันก็ไม่เหมือนการมารู้จักจริงๆตรงหน้าแบบนี้แล้วค่อยๆเข้าใจผ่านชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้และนั่นคือวิธีการทำความรู้จักอีกแบบที่พี่ๆฟูลเฟรมเนี่ยจะพาผมค่อยๆเข้าไปรู้จักกับนกทีละชนิดพืชทีละชนิดนะครับผมให้เรารู้จักคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยในอีกมิติหนึ่งไปพร้อมๆกัน

0: ่ะไม่เอาก็ตาม
1: มือต้องเอาไว้กาแฟไม่ต้องใช่ไหมกาแฟไว้ก่อนนะครับไว้ไว้เดี๋ยวพี่ก็จะตีเป็น
2: การทำงานของพวกเราทุกเช้านะครับคือเราจะจอดรถไว้โซนนู้นซึ่งเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้วเราจะข้ามสระบัวเนี่ยมาอีกฟากหนึ่งเลยนั่งเรือมาแบบนี้นะครับซึ่งในบึงเนี่ยจะมีไฮเวย์มีถนนสำหรับเรือโดยเฉพาะที่แยกเส้นทางจากกันไม่ให้เราไปชนบัวที่มีอยู่แล้วแล้วพี่ๆก็จะขนอุปกรณ์ขึ้นรถกระบะมาเพราะว่าถนนตรงนู้นมันขาดมันไม่สามารถขับรถตู้เข้ามาได้แล้วก็เนี่ยครับนั่งเรือมา2ลำมาทุกเช้าเซตอัพแคมป์กันตรงเพิงเล็กๆตรงนี้นะครับอันต่อไปขนของลงฮะ

0: สำหรับวันนี้เราจะแบ่งเป็น2ทีมใหญ่ๆก็คือทีมถ่ายสัตว์ป่าก็คือในที่นี้เป็นนกก็จะมีผมจะไปถ่ายรังนกอีแจวซึ่งพื้นที่ทำงานจะเป็นบางไผ่ที่เป็นลอยน้ำเป็นแพคนนั่งได้หลายคน
1: คือไปซุ่มรอทั้งวัน
0: ใช่ทั้งวันส่วนพี่เตจะไปอีกฟากหนึ่งเลยของบึง อันนั้นจะเป็นนั่งร้านที่ปักลงไปในพื้นสองสามชั้นแล้วขาก็ต้องต่อขาธรรมดาเนี่ยมันยาว
1: ให้มันหยั่งถึงพื้นของบึงเลย
0: ขาปกติมันยาวอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงเพราะถ้าใส่ไปปุ๊บหัวมันจะจมน้ำก็ต้องเอาไม้ไผ่ให้พี่ที่เนี่ยเขาทำขาพิเศษให้เราเรียกกันเล่นๆว่าขายีราฟ
1: โอ้สูงมากเลยโอ้ตั้งเต็นท์ได้เลยนะครับเนี่ยเอาผ้าใบมาคลุมโอ้ขาตั้งประมาณ3เมตรนิดๆนะครับ
0: แล้วก็อีกทีมก็จะเป็นทีมปั้นช็อตพวกช็อตทรานซิชั่นช็อตต่อช็อตบอกเล่าบรรยากาศของสถานที
1: ่
0: ช็อตที่ทำให้ดูส่งเสริมความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอะไรแบบนี้ก็จะมีเรื่องของสไลเดอร์เรื่องของโดรนเรื่องของการถ่ายทำแลบ
1: อ๋อพูดง่ายคือทีมพี่ก้องเนี่ยถ่ายดารานำคือนกสองชนิด
0: นั้นประมาณนั้น
1: อีกทีมหนึ่งทีมปั้นคือเซตฉากให้สวยงาม
0: ให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกัน
1: พอเข้าใกล้บางไพรนะครับเรือก็จะดับเครื่องเพื่อลดการรบกวนนกรอบๆแล้วก็ล่องเข้าไปช้าๆครับมันยุบลงไปเลยเนาะสภาพในบางไพรของเรานะครับจริงค่อนข้างกว้างนะเข้ามาดูออฟฟิศพี่ก้องนิดนึง เป็นเหมือนศาลาลอยน้ำนะครับถ้าให้อยู่ในนี้ทั้งวันก็ให้เลือกอยู่ก็คงไม่อยู่แต่ถ้าให้อยู่จริงๆก็อยู่ได้ โอเคแล้วเข้ามาบางไพรเรามองหาอะไรก่อนเหรอครับ
0: ตอนแรกก็ดูเข้ามาปุ๊บเราจะดูตัวรังเนี่ยมันเป็นผักตบชวาเป็นสวะและไข่อยู่ข้างในพอเรานั่งไปสักพักเราก็ต้องค่อยๆมองหาอีแจวเนี่ยตัวผู้เป็นตัวกกไข่เราก็ต้องมองหาตัวผู้ว่าอยู่บริเวณไหนมันเผื่อเราจะถ่ายตอนที่มันเริ่มเดินมาแล้วมันนั่ง
1: คือถ่ายให้ครบเรื่องราวของเขา
0: ใช่ใช่ถ่ายแบบภาพจังหวะมันเข้ามาใกล้แล้วก็ถ่ายแต่ตีนมันที่มันเดินบนพืชน้ำอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้เนี่ยครับคือถ้าเราดูที่จอตรงนี้นะฮะคือเรายังไม่ได้ขยับกล้องเลยแต่ได้ความขยับของตัวบางไพรเนี่ยภาพในนี้เลยแบบขึ้นลงส

0: ายขวาเหมือนคนนั่งเรือเลย
1: ใช่
0: ทั้งที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรมากแต่ตรงนี้มันซูมเยอะจริงๆนะครับเลนส์นี
1: ้แต่เดี๋ยวลองไปดูของพี่เต้ว่าอันนั้นฮาร์ดคอร์กว่านี
0: ้โอเคครับขอให้โชคดีนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ได้ภายใน10 นาที
1: ผมพรปาก

0: มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้โอ้ลงนี้เลย
1: ออฟฟิศผมจะเล็กหน่อยนะ
0: โหว้าว
1: เก็บเป็นเบื้อง
0: ชีวิตช่างภาพนะครับ

0: เต็มเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่เล่นเล่นของพี่ก้องแอบดูสบายกว่าเยอะ
1: จับเรือไว้กับตะโครงนี
0: ่เลยอ๋อต้องวางไว้นอกปลายเลยไม่ต้องเป็ดหรอกครับเป็นคนผ่านมาก็ไม่คิดว่ามีใครอยู่ในนี้แหละฮะโหขายยีราฟเรา
2: ครับผม
0: ถึงพื้นพอดีเป๊ะโหแปลว่าน้ำลึกมากนะครับเนี่ย
1: กดลงไปอีกนะกดลงไปอีกได้ไหม
0: กว่าจะได้ช็อตหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายพี่เต้ดีกว่า
3: พี่ก้อง
1: โอเค
0: สภาพลายนี้นะครับแบบลำบากกว่าลายนู้นเยอะอันนั้นเป็นบ้านเลยครับคฤหาสน์อันนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ได้เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำแล้วก็มีเลนโผล่มานิดนึงเหตุผลก็คือนกเป็ดผีเล็กนี่ขี้อายกว่านะครับแล้วก็จะมาอยู่ในคนละฝั่งกันของตัวบึงเลยเนี่ยนั่งเรือข้ามฟากมานี่ประมาณ20กว่านาทีครับไกลพอสมควรแล้วก็ถ้าสังเกตตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆรังเขาอยู่ใกล้มากนะจากตรงปลายไปตรงรังนี้ประมาณ4เมตรนะฮะ 4-5 เมตรแต่ว่าตอนนี้เขาตื่นคนอยู่เขาเลยเอาสวะเนี่ยมากลบเก็บไข่เขาเอาไว้เดี๋ยวถ้าเราเซตอัพเสร็จปุ๊บค่อยๆถอยออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะค่อยๆกลับมาแล้วก็เปิดรังให้เราดูนะครับโอเคพี่เต้พร้อมไหมครับ
1: เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ยังชีพให้ผมก่อนจะต้องนั่งอยู่ทั้งวัน
0: อ๋อต้องเอาอุปกรณ์ยังชีพด้วย
1: มันมีนี่
4: ใส่แบตเตอรี
0: ่
4: กล่องข้าว
1: แต่ของพวกนี้มันวางพื้นไม่ได
0: ้
1: นะ
0: มีที่เก็บของไหมครับข้างใน
1: ก็ใช้แขวนเอาไงฮะใช้แขวนเอาก็จะมีลวดที่เขานั่นอยู่ก็เราก็จะแขวนทิ้งไว้อย่างเงี้ยวางของได้ของเราก็อยู่อย่างนี้แค่นั้นเองส่วนที่เหลือก็นั่งยาวๆไป
0: ชีวิตคือการรอคอยนะคร
1: ับ แต่ก็เย็นดีนะ
0: แล้ววันนี้หาช็อตอะไรอยู่ครับ
1: เป็ดผีเล็กเนี่ยจะช่วยกันทั้งตัวพ่อตัวแม่แต่ว่ารังเนี่ยพบว่ามันมีลูก2ตัวที่เป็นตัวแล้วออกมาจากไข่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะบางทีแม่จะอุ้มอยู่บนหลังนะอยู่บนหลังลักษณะเหมือนการอุ้มลูกนะฮะแล้วก็ลูกบางโผล่หัวมาก็น่ารักดีบางจังหวะถ้ามันกบไข่อยู่แล้วมีตัวลูกที่เป็นลักษณะเป็นลูกเกี้ยวโผล่มามันก็ดูน่ารักดี
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกเราถอยให้พี่เต้นั่งทำงานกันต่อนะครับผมโชคดีครับ กินข้าวในนี้เลยไหมครับ
1: เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้ว

0: เมื่อวานเราไปดูทีมส่องนะฮะก็คือส่องสัตว์คราวนี้คือทีมปั้นครับคือการปั้นสถานที่หรือถ้าเหมือนถ่ายหนังก็คือการเซตฉากให้กับดารานำนะฮะ
1: ตั้งความเป็นเวทแลนด์นะครับมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของมันอยู่แล้วนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ปริ่มน้ำมันมีน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วพืชที่มันมีลักษณะการปรับตัวสิ่งมีชีวิตที่มันปรับตัวอยู่ตรงนี้ครับอย่างตัวนี้พี่มาตั้งก็คือเป็นบริเวณตลิ่งที่มันมีพืชกกพืชบัวหลวงครับที่มันขึ้นอยู่ริมน้ำครับตรงนี้มันเป็นจุดแรกครับแล้วก็เรื่องของระบบพื้นที่เรื่องพืชอะไรเงี้ยครับมันมีบัวที่เราปิ๊งว่าเฮ้ยมันก็เข้าท่าดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสงครามบัวครับชิงพื้นที่แสง
0: สงครามบัวครับ
1: ใช่ครับ
0: คำนี้ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: มันในขยายความในคำสงครามบัวนี่คืออะไร
1: ก็มันเป็นตัวละครที่มันดูมันสวยงามในพื้นที่เนาะแต่บนความงามที่มันมีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีความไร้กาจของแต่ละตัวอยู่ครับอย่างบัวสายนี่มันก็มีพวกเรื่องของฟอร์มใบที่มันออกแบบมาอะไรเงี้ยครับมีขอบหยักข้างๆเหมือนเป็นมีดดาบไว้สู้รบ
0: สู้ใบบัวนี่เอาไว้สู้กันด้วยเหรอฮะ
1: จริงเราเดี๋ยวลงเรือไปที่กลาง
0: ผมเห็นอยู่ที่มันเป็นหนามๆรอบๆใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อนั่นคือเขาตั้งใจเลยมีไว้ป้องกันศัตรู
1: ไว้ป้องกันศัตรูไว้สู้เบียดกันครับชิงพื้นที่แสงชิงพื้นที่น้ำครับนี่คือสิ่งที่เราควรเราน่าจะขยี้ตรงนี้ให้คนดูว่าบนความงามมันก็มีความพยายามที่จะปรับตัวต่อสู้เพื่อที่จะอยู่ได้ในพื้นที่ตรงนี
0: ้อ๋อเออนะมันเหมือนแบบทุกฟังก์ชันของสิ่งมีชีวิตคือการอยู่รอดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วเราจะเล่าเรื่องว่าแต่ละชนิดตั้งใจอยู่รอดแบบตัวเองได้ยังไงเหมือนพอเรามีเรื่องในหัวแล้วการไล่ช็อตของเรามันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับค่อยๆพาคนดูสำรวจไปเรื่อยๆด้วยกันแล้วก็สร้างความเข้าใจไปด้วยครับก็เป็นเฟรมที่จะบอกว่าพื้นที่ริมตลิ่งครับของพื้นที่ชุ่มน้ำหรือบึงตรงนี้ครับมันก็จะมีพวกกลุ่มกกกลุ่มบัวที่เป็นแนวหน้าก่อนที่จะลงไปสู่พื้นที่น้ำลึกเข้าไปอีกครับเป็นบัวสายแล้วก็เป็นสาหร่ายใต้น้ำลงไปเลยซึ่งเป็นทีมของพี่ก้องครับเราจะแบ่งกันทำงานแล้วก็อาจจะแบ่งโซนกันเพื่อให้เกิดการรบกวนกันน้อยที่สุดครับขณะเขาเฝ้านกเรื่องการรบกวนครับ
0: อ๋อโดรนเดินอะไรก็ต้องรู้กันก่อน
1: โดรนใช่ครับจะมีช็อตโดรนอีกช็อตหนึ่งที่เล่าความกว้างของพื้นที่ตอนอาจจะเป็นตอนท้ายก็ได้ที่เราคิดมาคือเรื่องการดึงค่อยๆดึงขึ้นจากบัวสายพอทำสงครามปั๊บเห็นเทพตัวมันปุ๊บพอการดึงขึ้นคือการดอลลี่เอาเนาะค่อยๆเห็นพื้นที่ขยายขึ้นอันนี้คือดงที่มันครอบครองได้เป็นชัยชนะของบัวสาย
0: บางทีเริ่มจากแคบไปกว้างบางทีเริ่มจากกว้างมาแคบแล้วแต่วิธีการเล่าเรื่อง
1: ใช่ไหมครับ
0: แต่ตอนนี้ผมอยากให้คนดูได้เห็นครับว่าสมมติพี่ยูปั้นช็อตแล้วถ่ายให้เราดูหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับผม

0: อ๋อมันค่อยๆเปิดประตูออก
1: ใช่ใช่ครับแต่มันก็จะมีหลายมุมนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดครับ
0: เข้าใจไอเดียครับผม
1: ครับครับ
0: แล้วเราก็ให้เป็นโค้ชอัพบัวคน
1: จอดค่อยๆเข้าตัวละครเข้าไปครับ
0: หรือมีโดนแบบบินเรียบน้ำไปหน่อยอะไรอย่างนี้
1: ครับผม
0: อ๋อโอเคครับอันนี้ถ้าเป็นหนังเขาคงเรียกว่า establishing shot
1: ใช่
0: ช็อตแบบวางสถานที่อะว่ามันคือตรงเนี้ยนะครับแล้วรายละเอียดค่อยว่ากันอีกท
1: ีการสร้างเงินไขคนว่าตรงนี
0: ้ประมาณนี้อ๋อโอเคครับรับทราบคือเมื่อกี้เราดูทีมปั้นเขาสร้างช็อตกันบนบกใช่ไหมครับแต่เรากำลังเล่าเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำก็เลยต้องลงมาในน้ำด้วยอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะปั้นช็อตแบบไหนกันน่าจะยากกว่าเดิมพอสมควรฮะ
1: เดี๋ยวเราจะต้องปักขาครับเพราะว่าอันนี้น้ำมันลึกมากครับขาตั้งเราก็ต้องข้ามข้อจำกัดปื๊บจะอยู่ไหมเนี่ยหายไปเลย
2: โอ้โหลึกจริงอ่ะ
1: เฟรมภาพเราอยากได้ให้มันเลี่ยน้ำมากที่สุดครับเพราะสร้างมุมมองที่เหมือนเราพาคนมาว่ายน้ำแล้วดูบัวจากมุมค่อนข้างจะระดับสายตา

0: สงครามรัวนี่คือผู้ชนะใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลย
1: ก็ถือว่าเขาก็ปรับตัวได้ดีที่สุดในบริเวณตรงนี้ครับ
0: เพราะบัวหลวงนี่อยู่แค่ชายขอบอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ใช่ครับมันก็จะเริ่มเล่าเข้าไปสู่ตัวละครที่ขยี้ขึ้นเน้นรายละเอียดขึ้นครับเขาจะมีเรื่องของเลนตั้งแต่เลนวายที่เข้าไประยะประชิดนะเห็นดอกเห็นใบ
0: ครับแล้วที่เราเห็นอยู่บนเหนือน้ำเนี่ยครับมันสามารถบอกสภาพอะไรใต้น้ำได้ไหมครับ
1: มันจะมีใบที่ต้นที่มันแน่นทึบมากสมบูรณ์มากแสงแดดที่จะผ่านลงไปใต้น้ำครับก็จะน้อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันขึ้นได้แน่นหนามากแต่บางจุดที่บัวมันมีระยะห่างหรือว่ากอที่มันไม่ได้แบบว่าแน่นชิดมากครับมันก็จะเปิดช่องแสงครับให้แสงลงไปทะลุลงไปซึ่งมันจะส่งผลต่อชีวิตในระบบนิเวศใต้น้ำอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกกลุ่มสาหร่ายพวกพืชใต้น้ำ
0: ที่อยู่ใต้น้ำคือทุกชีวิตต้องการแสงหมด
1: ครับมันเป็นกลไกที่ส่งผลกันหมดเลยคร
0: ับ คล้ายๆกับในป่าดิบชื้นที่ไม้ใหญ่คลุมปุ๊บไม้เล็กก็ขึ้นลำบากเพราะแสงไม่ลงไปถึงพื้นป่าอะไร
1: ใช่ไหมครับครับทีเดียวกันเลยครับ
0: มันก็เป็นป่าอีกแบบหนึ่งของมัน
1: ครับลงใต้น้ำก็เป็นป่าอีกแบบหนึ่ง
0: โอ้ทุกอย่างมันคือผมชอบศึกษาเรื่องธรรมชาติเพราะเราได้เห็นจริงว่าอะไรมันเกี่ยวกันยังไงบ้าง
1: เป็นเหตุเป็นผลกัน
0: เนาะคือแล้วสุดท้ายมันโยงกลับมาชีวิตพวกเราซึ่งเข้าใจว่าเราไม่เกี่ยวอะไรเขาสุดท้ายมันก็เกี่ยวอยู่ดี
1: ใช่มันก็เกี่ยวในส่วนของการทำงานของผู้พี่เนาะในการที่จะเล่าเรื่องให้เขาเข้าใจครับเกี่ยวแต่ว่าตอนนี้กลไกมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะถ่ายทอดออกไปยังไงครับเดี๋ยวพี่ก็ต้องทำเฟรมภาพที่ให้เห็นว่าใบบัวมันเลี้ยงตัวกันยังไงก็มีเฟรมที่เข้ามาเรื่องของที่มันแน่นไปอีกจุดหนึ่งที่มันเริ่มห่างกันครับ
0: เพื่อลิงก์ไปยังชีวิตใต้น้ำ
1: เพื่อลิงก์ไปชีวิตใต้น้ำซึ่งเป็นการทำงานของทีมพี่ก้อง
0: ซึ่งพี่ยูจะลงไปถ่ายเอง
1: ไม่ครับ
0: งานเหนื่อยแล้วให้คนอื่นเนาะตามพี่ก้องนะครับลงไป underwater เลยนะครับ

0: ำไมต้องลงไปใต้น้ำด้วยครับเรื่องราวมันต่อจากบนบกจากเรื่องของนกยังไงบ้าง
1: ครับจริงๆอ่ะนกเป็นตัวละครเด่นที่จะพาคนที่ดูเนี่ยเข้าไปสู่พื้นที่หลักที่มันสำคัญที่สุดจริงๆเป็นโลกใต้น้ำด้วยซ้ำพอเราดีไซน์มามันก็จะเห็นว่าเรามีภาพโดรนเห็นพื้นที่รอบๆเห็นตัวนกที่มันอาศัยผิวน้ำแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยโปรดักชันดีไซน์เราก็อยากจะให้มีเรื่องของโลกใต้น้ำซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่คนไม่ค่อยได้เห็น
0: แล้วลงไปใต้น้ำเนี่ยครับทำไมเราแค่แบบหย่อนก็ลงไปไม่ได้ทำไมแบบสโนว์เกิลไม่ได้ทำไมต้องใส่แท้งใส่ชุดกันจริงจังขนาดนี้ครับ
1: ใส่แท้งเนี่ยเพราะว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นไม่ใช่โลกของเราอะได้นานขึ้นถ้าเกิดกล้องเนี่ยบางทีเราต้องกะเอาแล้วมันอาจจะเงยไปก้มไปอะไรเงี้ยก็สิ่งหลักๆเลยก็คือเราอยู่ใต้น้ำได้นานก็จะทำงานได้นาน
0: แล้วเดี๋ยวลงไปนี่เรามีแผนการยังไงครับต้องถ่ายอะไรบ้างครับถึงจะลงใต้น้ำเนี่ย
1: จริงๆมันมีซีนที่เราสนใจอยู่ก็คือเรื่องของพื้นที่ที่บัวมันสู้กันเองหมายถึงว่าบัวชิ้นที่เดียวกันเพื่อที่จะแผ่ไปให้รับแสงเพราะฉะนั้นภาพใต้น้ำก็เป็นภาพที่ใบมันค่อนข้างชิดแสงส่องน้อยแล้วก็ถ่ายจากใต้น้ำแค่ไม่สักฟุต2ฟุตเท่านั้นเองแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของพื้นที่ที่แสงส่องไม่ถึงก็ต้องไปหาตรงที่มันทึบๆแน่นๆเพื่อที่จะไปเล่าในสารคดี
0: ต้องใช้ไฟช่วยไหมครับวันนี้
1: ไม่ใช้ผมว่าจะใช้แอมเบียนต์เลยเพราะว่าหนึ่งคือบางทีพอใช้ไฟข้างหน้าเนี่ยภาพมันจะหลอกแล้วถ้าเกิดมันมีตะกอนเนี่ยไอตัวตะกอนมันก็จะฟุ้งๆเหมือนตอนเราเปิดไฟสูงแล้วมีหมอกแต่ถ้าเกิดไฟแอมเบียนต์จากบนเนี่ยมันก็จะมีถ้ามีตะกอนข้างล่างกลายเป็นซันเลย์สวยอีกเป็นเลยยิบระยับ
0: เพราะงั้นเราควรเลือกเวลาที่ตะวันอยู่เหนือหัวพอดี
1: ดี
0: ประมาณนี้ช่วงบ่ายสองนะฮะก
1: ็ประมาณ
0: กำลังฉ่ำเลยครับแดดเนี
1: ่ยแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยความสำคัญคือมันเป็นระบบบำบัดของโลกอย่างหนึ่งตัวตะกอนซากพืชซากสัตว์ที่มันทับถมมันก็เก็บคาร์บอนไว้ข้างใต้
0: จริงพูดเรื่องนี้มาผมก็อยากเสริมนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนี่มันสำคัญมากนะครับกับระบบนิเวศโลกแล้วก็เหมือนกับเป็นไตอ่ะคอยกรองนู่นกรองนี่อย่างเงี้ยปัจจุบันทั้งไม่ใช่ตรงนี้นะบึงละหานอยู่ไกลทะเลหน่อยแต่ที่อื่นๆที่เป็นที่พื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ใกล้ทะเลบางทีฝนตกผิดฤดูกาลน้ำเค็มทะลักเข้ามาพอน้ำจืดระบายไม่ทันระบบนิเวศก็เสียอีกบางทีไม่ต้องรอน้ำเค็มก็ได้สารเคมีจากคนนี่แหละปล่อยมาตามท่อบางทีก็แบบทิ้งตรงๆเลยแบบล้วนไปหมดแล้วฮะแล้วมันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เซนซิทีฟมากของโลกใบนี้ครับก็เราเหมือนกำลังนั่งอยู่ในสิ่งล้ำค่าแต่บางทีมันไม่รู้ตัวกันเลย
1: ไม่เห็นค่ามัน
0: ครับซึ่งล้ำค่าไม่ได้แค่กับพวกเรานะครับกับน้องบัวกับน้องนกทุกน้องเลย
1: เราถึงต้องมาเก็บความงามในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปแล้วมันอาจจะ
0: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: อาจจะไม่มีบัวเลยมันอาจจะแห้งขอดตื้นเขินหรืออะไรก็ไม่รู้ใช
0: ่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในยุคพวกเราจริง
1: ใช่เปลี่ยนแบบกระทันหันด้วย
0: โอเคครับลงใต้น้ำกันคร
1: ับไปดู
0: นี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะดำน้ำจืดคือดำน้ำเค็มเนี่ยดำบ่อยๆแล้วนะครับผมแต่ว่าน้ำจืดนี่ครั้งแรกเลย
1: ครับ
0: แต่อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง

0: โหมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
1: ใช
0: ่มือตัวเองยังไม่เห็น
1: คือตอนแรกพี่ขับเรือเขาบอกว่ามันอาทิตย์ที่แล้วฝนตกครับน้ำขึ้นมาสูงที่พี่เตจะต้องต่อขายีราฟน้ำอาจจะขุ่นนิดหน่อย
0: นิดหน่อยไหมครับ
1: หามือไม่เจอ
0: เออคือมันไม่ใช่แค่คือตัวน้ำมันใสนะแต่ว่าความขุ่นมันอยู่ที่พืชที่มันขึ้นเต็มไปหมดแล้วครับแล้วก็ตะกอนที่อาจจะโดนพวกเราเองด้วย
1: ใช่ใ
0: ช่ตีขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: แล้วตัวผมไปตรงที่ไม่มีคนอ่ะถ่ายไปอ่ะมันก็เป็นตะกอนที่เป็นแขวนลอยฟุ้งๆอยู
0: ่
1: แต่พอเลนขนาดเลน15โดนสาหร่ายโดนปุ้งเนี่ยมันก็เป็นตะกอนลอยในน้ำเห็นเลยเป็นเหมือนเราไปแตะแล้วฟุ้งขึ้นมา
0: โหแล้วอย่างนี้ทำไงครับพี่มันไม่น่าจะถ่ายงานที่ตั้งใจไว้ได้ป่ะครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราลงไปถ่ายแม้ว่าเราจะอยู่นิ่งยังไงความที่มันอยู่ใกล้ผิวน้ำเนี่ยสมมติเราจะถ่ายเห็นบัวและเป็นฟ้าเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าลมหายใจเราก็จะทำให้น้ำกระเพื่อมมีวิธีเดียวก็คือใช้กล้องเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ละเพราะว่าเราตอนแรกต้องการแทร็กกิ้งยาวๆแบบ
0: ช็อตปั้นนะ
1: สวยๆตอนนี้ปั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาให้ทำงานแก้ปัญหาหน้างานก็คือเดี๋ยวใช้วิธีจุ่มลงไปที
0: ่ระดับ
1: จุ่มจากสะพาน
0: ครับ
1: ทีนี้พอจุ่มเนี่ยเมื่อกี้คิดเร็วๆมันจะลงได้ไม่ลึกเดี๋ยวเราอ่านมาต่ออ
0: ๋อค่อยๆลงไปเรื่อย
1: ขาตั้งยีราฟมันต่อขึ้นมาอันนี้เราต่อให้ลงไปลึกแล้วเราก็จะถ่ายผิวน้ำได้โดยที่ไม่มีบับเบิ้ลไม่มีลมหายใจของเรามากระเพื่อมแล้วพอจะแผนก็ใช้หมุนแต่แท็กเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อกี้จาก2เมตรมาเรืออย่าบุดเส้นเลยสันหลงสันลายเต็มตัว
0: อย่าเอาคนลงไปเลยครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับงานมากเลยเอาคนลงไปตอน
1: เดี๋ยวเปลี่ยนแผนเดี๋ยวไปสะพานแล้วกัน
0: โอเคใครที่ไม่เคยมาเที่ยวบึงระหารนะครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะสะพานไม้แต่ว่าเรากลายเป็นที่ทํางานของเราในวันนี้ยังไงครับพี่อ๋อก็คือเอาอาร์มเนี่ยมาต่อกันเลยเนาะมันคือไม้เซลฟี่เวอร์ชันไฮโซนั่นเองนะครับผมไม้เซลฟี่แบบโปรเฟชชั่นอลโอ้ไม้เซลฟี่ที่มีมอนิเตอร์ด้วยนะถ้าไขไม่แน่นนะครับจุ่มลงไปก็แล้วขึ้นมาแต่ไม้กล้องไม่ขึ้นมาด้วยโอเคครับเอายอนครับ
1: อันนี้ก็เป็นไม
0: ้เซลฟี่
1: ก็ดัดแปลงเอาซึ่งมันมั่นคงนะเราใช้อาร์มตัวใหญ่มันก็จะนิ่งเลยเนี่ยพอเราลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าเราไปหลีกกล้องอยู่เลยเพราะมันมีน้ำ
0: ให้บัวคุณช่วยพยุงด้วยนะ
1: แล้วเกิดเราจะแผนแล้วก็อย่างนี้ซ้ายไปขวาค่อยๆหมุนก็เปลี่ยนมุมได้นิดหน่อยหรือว่าจะให้เห็นความเป็นตะกอนมันก็ต้องลงไปลึกมันก็จะอมเหลืองไปเรื่อยๆเพราะว่าตะกอนมันเพิ่มมากขึ้นประมาณนั้น
0: โอ้แต่อันนี้เราก็ได้เห็นภาพแบบประมาณหนึ่งประมาณเมตรกว่า

0: ใช
1: ่
0: สุดมือเรา
1: แต่ถ้าเราอยากลงไปพื้นของพื้นที่ชุ่มน้ำจริงต้องวางแผนกันเยอะเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะขุ่นขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็แก้ไปแล้วก็หาวิธีปรับเปลี่ยนเพราะว่าอาจจะต้องไปลดเนื้อหาก้อนนี้ลงนิดนึงไปเพิ่มนกตรงอื่นเพิ่มเพื่อให้ภาพรวมทั้งหมดมันกลมกล่อมสวยงาม
1: ก็ว่ากันตามวัตถุดิบที่เราได้ไปปรุงกันหน่อยอีกที
0: ใช่
1: สารคดีก็อย่างเงี้ยนะมันวางแผนมากไม่ได้โอเคครับผมถือว่าโลกใต้น้ำเราก็ได้ประมาณนี้ครับเต็มที่ครับ กับสิ่งที่มี
2: สปีชีสั่งตัดนะครับพี่ก้องมันแปลว่าอะไรล่ะครับ
0: สปีชีสั่งตัดเนี่ยในความหมายของเราเนี่ยคือในแต่ละระบบนิเวศเนี่ยมันจะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น แล้วมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเฉพาะอย่างที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วตัวเด่นที่เราเลือกมาเป็นตัวละคร4ชนิดเนี่ยมันเป็นตัวที่มีเฉพาะกับพื้นที่แบบนี
1: ้
0: มันมีการพัฒนานิ้วเพื่อให้นิ้วยาวเดินได้บนพืชน้ำอยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำได้
2: เหมือนสูตรที่โดนตัดมาเพื่อร่างกายคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนี่ก็คือวัฒนาการมาเพื่อพื้นที่แบบนี้โดยเฉพาะเลย
0: ใช่ถ้าเกิดเราเอามันไปอยู่ในดอยสูงหรือว่าไปอยู่ในน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำตกที่ไหลเชี่ยวมันก็อยู่ไม่ได้หรือว่าอย่างอีกตัวนึงเป็นนกอีแจวเนี่ยเขาหากินบนพืชน้ำบนใบบัวเดินไปเรื่อยๆแล้วก็หากินแมลงหากินปลาทีเนี้ยไอตัวเนี้ยก็ทำรังบนพืชน้ำมันก็จะเวลาที่ฝนตกมันก็จะเป็นคีย์ว่าตัวรังมันจะไม่โดนท่วมเพราะว่าพืชน้ำมันลอย
2: ยังไงก็ลอยอยู่แล้ว
0: แต่ถ้าเกิดเราเอาไปไว้ในที่ที่แบบเป็นบึงน้ำเห็นเป็นนกน้ำเหมือนกันเอาไปไว้บึงน้ำแต่ว่าไม่มีพืชน้ำเขาก็จะอาจจะไม่เหมาะสมมันก็เลยเป็นความเฉพาะซึ่งกันและกัน
2: ของพื้นที่แบบนี้กับสปีชีส์ที่ปรับตัวเองมาเพื่ออยู่ในที่แบบนี้
0: ใช่
2: ซึ่งไม่ได้ปรับแค่เชิงร่างกายแต่ปรับเชิงพฤติกรรมด้วย
0: ใช่
2: ใช่ไหม
0: มันก็จะมีตั้งแต่หากินเดินมุดน้ำลงไปบ้างอีกตัวคือเป็ดผีเล็กเป็ดผีเล็กเนี่ยก็จะ
2: ชื่อน่าสนใจว่าม
0: ีเป็ดผีใหญ่แล้วเป็ดผีเล็กแต่เนี้ยตัวเล็กแล้วจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบึงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะออกไปในโซนน้ำลึกจะไม่มีพืชน้ำมากแต่ว่าก็ยังต้องมีอยู่บ้างเพื่อที่จะทำรังเขาทำรังบนแบบมันเป็นเหมือนสวะเป็นก้อนอยู่เขาก็ขึ้นไปทำรังเหมือนเดินขึ้นภูเขาเล็กๆทำรังพอออกไปหากินเขาก็เอาสวะมาปิดไข่ไว้ไม่ให้ผู้ล่าเห็น
2: คือเหมือนกับแต่ละสปีชีส์ก็รู้จักพื้นที่แบบนี้ในคนละแบบกันไป
0: ใช่
2: แล้วก็เลือกจะใช
0: ้
2: เพื่อการใช้ชีวิตของตัวเองคนละแบบกันไป
0: ใช
2: ่นอกจากสถานที่แล้วผมก็สงสัยอย่างเพราะว่าเรามากันที่นี่ช่วงเดือนมิถุนายนฝนกำลังตกหนักเลย
0: ครับ
2: ทำไมเรามากันช่วงนี้ครับพี
0: ่ช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนแล้วก็เป็นฤดูทำรังวางไข่ของนกน้ำซึ่งปกตินกชนิดอื่นๆเนี่ยนกทั่วๆไปเนี่ยมันจะทำรังในช่วงหน้าร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้พฤติกรรมต่างๆถ้าเกิดมันเป็นบางช่วงที่เป็นช่วงต้นเราอาจจะเห็นตัวผู้ที่ตีกันหรือว่าดิสเพลย์ตัวเมียแล้วก็อีกตัวมาตีกัน
2: เหมือนกัน ยุงเลยนะที่บอกว่าลำแพงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วมันก็สเตจต่อมาก็จะเป็นเริ่มจับคู
2: ่
0: ก็จะมีเรื่องของอาณาเขตมันก็จะตรงนู้นคู่หนึ่งตรงนี้คู่หนึ่งตรงนี้คู่หนึ่งก็จะไม่มายุ่งกัน
2: สร้างบ้านแล้วทีนี
0: ้ใครเข้ามาในอาณาเขตก็จะไปไล่ตีแล้วก็จะมีเรื่องของการเรื่องของการกกไข่เรื่องของการหากินพอลูกออกมาบางชนิดเดินได้เลยออกมาปุ๊บจากไข่ปุ๊บเดินเลยหรือบางตัวก็จะอยู่อีกพักหนึ่งอยู่ในละแวกนั้น
2: คือเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมชีวิตเกิดขึ้นเยอะมาก
0: ใช่แต่ว่าสิ่งที่มันท้าทายก็คือเราก็จะเจอทุกอย่างเลยแบบบางทีก็แสงแรง
2: ท้าทายในฐานะช่างภาพใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: ครับต้องเลือกเวลาเลือกกิจกรรมเลือกสิ่งที่เราถ่าย
0: คือเราพอเราเจอซีเควนต์หนึ่งเราก็ต้องถ่ายมาให้มันครบก้อนของมันเพราะว่าถ้าเกิดตอนเช้าถ่ายเป็นแสงแดดแรงเลย
2: ครับ
0: พอกลางวันฝนตกไอ้พอเราจะเล่าเรื่องมาต่อกันมันก็ต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเจออะไรสักซีเควนต์หนึ่งต้องถ่ายให้มีกว้างกลางแคบให้ครบ
2: จริงๆสารคดีนี่หลายคนไม่รู้ว่าบางครั้งถ่ายกันเป็นปีตัดมาเหลือ1นาที
0: ใช่
2: แต่มันต้องเอามาต่อกันให้ได้ใช่ไหม
0: ใช่
2: แล้วแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์แต่พอมาอยู่ในมือนักทำสารคดีมันต้องมีวิธีการเล่าอะแล้วคอนเซปต์การเล่าของทีมฟูลเฟรมเนี่ย
0: ครับ
2: คอนเซปต์คืออะไรเหรอครับ
0: การทำงานครั้งนี้มันเป็นเหมือนการบันทึกช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน

0: เราจะสังเกตว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันอากาศหนาวก็เป็นช่วงของมันอ่ะช่วงนี้หนาวพอหมดหนาวเสร็จก็ตามฤดูกาลมันแต่ตอนเนี้ยมันมีฝนตกกลางฤดูร้อนหรือว่ามันมีภัยที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆภัยแล้งที่หนักขึ้นมีแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันกำลังโดนทำลายอย่างเงียบๆไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราก็คือเราเลือกพื้นที่มา6พื้นที่ซึ่งแตกต่างกันแล้วก็นำเสนอมันในแบบของเรา
1: ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกใบนี
0: ้ใช
1: ่จริงๆผมดูเรื่องพวกนี้อยู่ก็ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนเราบอกว่าเป็นเรื่องของเจเนเรชันหน้าเร
0: ื่อง
1: ของลูกของหลานตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: รุ่นนี้แล้วเรากำลังเจอกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
0: เมื่อไม่กี่ปีเราบอกว่าโลกร้อน
1: ครับ
0: ตอนนี้มันกลายเป็นโลกเดือดไปแล้วมันยังมีอีกหลายอย่างที่จะตามเข้ามาแล้วทุกอย่างที่ตามเข้ามาเนี่ยกระทบกับสิ่งแวดล้อมกระทบกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบางที่อยู่ในหย่อมต่างๆทั่วโลก

0: นกอีแกวเนี่ยลักษณะเด่นของมันก็คือมันจะเดินหากินบนพื้นน้ำซึ่งลักษณะแบบเนี้ยธรรมชาติเขาก็จะออกแบบให้มันมีนิ้วตีนยาวมีเล็บยาวเพื่อที่จะเดินไปบนพืชน้ำไม่ว่าจะใบบัวหรือว่าแพจอกพวกนี้
1: แบบนี้นะฮะ
0: มันก็เนี่ยไหมแล้วมันจริงจริงมันเฉลี่ยน้ำหนักคือเวลามันเดินอ่ะมันก็จะเดินขาหนึ่งแล้วก็ไปพอมันจะจมมันก็ไป
1: มือมันว่างอะนะ
0: ใช่อย่างเงี้ยมันก็เฉลี่ยน้ำหนักนะแล้วก็สามารถเดินไปบนพืชน้ำได
1: ้แล้วพื้นที่ชุ่มน้ำนี่นกอีแจวมีแค่ตรงนี้ไหมครับในประเทศไทยหรือว่ามีหลายที
0: ่จริงๆมีพบได้ทั่วประเทศนะ
1: พบแต่ต้องอยู่ในที่แบบนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยชายชายขอบบึงที่มีพืชน้ำ
1: ที่บอกเป็นสปีชีส์สั่งตัดอะนะ
0: ใช่ใช่ตัวเมียเนี่ยพอถึงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะมีภาระในการสืบสายพันธุ์ของเขาเวลาผสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวแรกเสร็จวางไข่เสร็จเขาก็จะปล่อยให้ตัวผู้เนี่ยทำการกกไข่จนเลี้ยงลูกจนโตแหละคือผสมพันธุ์เสร็จก็ไปหาตัวผู้ตัวอื่นไปหาชายอื่น
1: อ๋อคือเขาแค่ผสมพันธุ์อย่างเดียววางไข่เสร็จแล้วก็ไปเลย
0: หน้าที่ของตัวเมียคือผสมพันธุ์เหตุผลอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติออกแบบให้นกอีแจวตัวเมียต้องทำอย่างนี้เพราะว่าตัวเมียอาจจะมีน้อยในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาต้องการเป็นแม่พันธุ์อย่างเดียวแล้วก็พอสองมาเสร็จให้ตัวผู้ตามรับไม้ต่อ
1: ฉันให้ลูกเธอนะแต่ไม่ผูกพันกันนะ
0: ไม่ผูกพันนะ อันในแง่วิชาการเขาเคยมีคนศึกษาแล้วพบว่าในฤดูกาลหนึ่งนกอีแจวตัวเมียสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ถึง4ครั้ง
1: กับชาย4คน
0: ใช่ซึ่งพอเรามาคิดในแง่ของการผลิตอะ
1: การสืบพันธุ์ต่อไป
0: ใช่ใช่มันก็จะเห็นว่า1ฤดูกาลมันได้ถึง4รังนะในขณะที่นกทั่วไปเนี่ยฤดูกาลนึงอ่ะใช่มั้ยก็ได้แค่ครั้งเดียว
1: ครับผม
0: แล้วจะได้กี่ตัวล่ะ
1: เนาะก็ทําให้ขยายพันธุ์ได้เยอะกว่าเดิม
0: ใช่
1: แล้วความรู้เหล่านี้รวมถึงเรื่องเราที่พี่เต๋เล่ามาเนี่ยพอมาถึงวิธีการทํางานในสารคดีกระต่ายหมายจันทร์นะครับต้องเอามาถ่ายทอดยังไงบ้างครับ
0: คือความรู้ที่เรามีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นทุนที่จะทำให้เรารู้ว่านกอยู่ตรงพื้นที่นี้เราก็จะต้องไปเฝ้าถ่ายภาพในพื้นที่นี้แล้วเรารับรู้พฤติกรรมรับรู้ว่าอะไรเป็นจุดเด่นของนกเราก็จะต้องโฟกัสไปตรงจุดนั้นนกอีแจวมันมีนิ้วตีนยาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบพยายามหามุมหาช็อตที่โฟกัสไปที่นิ้วตีนนกให้เห็นได้ชัดเจนว่าเวลานกมันเดินบนพืชน้ำเนี่ยโอ้โหมีวิชาตัวเบาอะไรเงี้ยได้ยังไง
1: มีเรื่องที่อยากเล่านำมาสู่ลิสต์ว่าต้องถ่ายอะไรบ้างเพื่อให้เล่าเรื่องเหล่านั้นได้
0: ใช่ครับ
1: โอเคฮะเดี๋ยวถึงคิวของวรรณสิงห์บ้างนะครับไปอยู่ในบางไพรตรงนู้นบลายนี้จะเป็นของผมอีกหลายชั่วโมงนะซึ่งพี่ก้องเมื่อกี้บอกว่าหลังนกอีแจวเนี่ยอยู่หน้าบลายเลยเดี๋ยวลองดูว่าจะเจอไหมเสร็จก้องก่อน

0: เคนี่เราเข้ามาอยู่ในบางไพรแล้วนะฮะแล้วก็ส่องกล้องออกไปปุ๊บเห็นเลยว่ารังนกอีเจลเนี่ยอยู่ตรงบนก้อนสว่างแบบห่างจากตรงนี้ประมาณ 6-7 เมตรอะไม่ไกลแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเราเข้ามามันเอะอะนิดนึงนกก็เลยหนีไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเรานั่งรอไปเรื่อยๆดูว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะครับโอเคตอนนี้นกอีเจลเข้ามาแล้วนะครับโอ้มันเดินมันแบบไปบัวอะไรได้แบบสบายมากเลยทางสวยมากเคยแต่แบบไปถ่ายช่างภาพสัตว์ป่าไม่เคยถ่ายเองนี่ครั้งแรกเลยนะนี่คือหลังเขานะครับเขาเดินเข้ามาหลังตัวเองแล้วมีไข่อยู่ประมาณ4ฟองเมื่อกี้เขาปกปิดไว้ซ่อนจากพวกเราสวยมากเลยตัวที่มากกว่าไข่นี่เป็นตัวผู้นะครับผู้ชายรับหน้าที่นี่คือไอ้เก็บฟุตเทนมันก็พอจะทำได้นะครับแต่ว่าที่ยากกว่านี้ก็คือว่าจะประติดประต่อเรื่องราวจากหลายๆฟุตเทนที่เก็บได้เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงมันต้องเก็บพฤติกรรมของนกหลายๆแบบต้องดูว่าเขามาจากตรงไหนไปทำอะไรต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ากลับมาถ่ายได้เรื่องใหม่อีกก็ต้องแบบเอามาต่อกันให้ได้ซึ่งก็เป็นความยากของงานสารคดีสัตว์ป่าแบบนี้นะเรากำกับเราสัมภาษณ์ไม่ได้เราต้องดูแล้วก็สังเกตอย่างเดียวอยู่ในบางไพรนี่มันไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆนะฮะมันต้องตั้งใจดูตลอดเพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดเบื้องหน้าเราเนี่ยเหมือนกับตอนขับรถนะฮะต้องตั้งใจดูถนนตลอดเหมือนกันเลยซึ่งแปลว่างานช่างภาพสารคดีสัตว์ป่านี่เป็นงานที่ใช้สมาธิสูงมากนะครับผมเพิ่งอยู่มาประมาณแบบชั่วโมงอะไรเงี้ยขณะที่พี่ๆเขาอยู่กันทีละ10-11ชั่วโมงรอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นรอต่อไป
1: ก็นี่เป็นครั้งที่2ในชีวิตนะครับที่ได้อยู่ในบางไพรครั้งแรกนี่ไปอยู่กับหม่อมเชนนะครับช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังของประเทศไทยเลยอันนั้นเป็นบางไพรในป่านะครับจำได้ตอนนั้นอยู่แบบ 7-8 ชั่วโมงเลยกว่าจะเจอสักตัวนึงนะฮะอันนี้คล้ายๆเป็นด่านง่ายครับเป็นโชคดีของเราด้วยเพราะว่าอยู่แป๊บเดียวประมาณสัก 15-20 นาทีนกเขาก็นึกว่าเราออกไปแล้วเขาก็กลับมาอย่างหลังเขาเพราะเราจ่อหลังเขาอยู่ไงก็เลยเห็นอะไรค่อนข้างชัดเจนหน่อยแล้วเวลาผ่านไปสักพักนกอีเจลนี่ก็มากันเต็มเลยนะฮะถ้าในเชิงความยากไม่ยากมากแต่ในเชิงภาพและประสบการณ์ที่ได้นี่มันทำให้อาจจะทำให้คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำอะไรอย่างเงี้ยติดใจได้นะเพราะแบบมันได้เจอมันได้เจอถ้าไปถึงปุ๊บต้องไปรอ2วัน3วันไม่เจอสักตัวเลยอาจจะหมดกำลังใจก็ได้นะครับแต่มันทำให้เห็นแล้วว่าอาชีพช่างภาพสัตว์ป่านี่คืออาชีพเป็นความใจเย็นนะครับซึ่งนับวันยิ่งมีแรงกดดันให้เราต้องเร็วขึ้นต้องทำอะไรฉับไวมากขึ้นเรื่อยๆทั้งกดดันตัวเองด้วยทั้งโลกกดดันด้วยนะฮะความยากอีกอย่างนึงของอาชีพนี้คือทำยังไงที่เขาจะทำแบบนี้ต่อไปอะเป็นวิถีต่อไปอ่ะคือนั่งรอไปรอให้ธรรมชาติปรากฏตัวให้เราดูแทนที่เราจะไปพยายามจัดพยายามฟอร์สหรือพยายามพิมพ์ใน AI ให้มันกลายเป็นคลิปขึ้นมาแทนนะฮะแล้วหลักๆของการเป็นช่างภาพสารคดีสัตว์ป่าคือการเล่าเรื่องใช่มั้ยฮะบางทีถ้าเราถ่ายแค่ภาพมามันสวยแหละแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรมันคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็ได้รับการบรีฟจากพี่เตมาเรื่องของพฤติกรรมของนกอีเจลต้องถ่ายตรงจุดไหนบ้างใครเขาถ่ายรังเขาแล้วก็ถ่ายตีนเขานะครับผมให้เห็นว่าแบบเวลาย่ำไปบนพืชที่อยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเขามีวิธีการเดินการก้าวยังไงบ้างก็ทุกอย่างทุกพฤติกรรมทุกส่วนของร่างกายเล่าเรื่องได้หมดครับแต่เราต้องรู้เรื่องก่อนว่าเรื่องที่เราอยากเล่าคืออะไรแต่สำหรับบางไพรตรงนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่เราอาจจะเล่าเรื่องได้แค่แง่เดียวเท่านั้นของความสัมพันธ์ระหว่างนกอีเจลและพื้นที่ชุ่มน้ำตรงนี้เป็นเรื่องของการทำรังของเขานะครับการพฤติกรรมที่เขาดูแลไข่ของตัวเองแต่ถ้าอยากเห็นเรื่องราวอื่นๆของนกชนิดอื่นๆด้วยแล้วนกอีเจลด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการอื่นด้วยในการถ่ายทำนะครับ

0: ืออย่างนึงที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวจะมีของเล่นใหม่ตรงนี้อีกซึ่งคืออะไรครับพี่เนี่ย
2: อันนี้มันเป็นบังไพลอยน้ำก็คือเป็นแพบวกกับบังไพแล้วเวลาเราจะถ่ายเนี่ยเราก็เข็นมันเข้าไปบางไพปกติที่มันอยู่ฟิกซ์ที่พี่เตนั่งมันนั่งร้านมันอยู่กับที่แต่อันเนี้ยไปได้อิสระแต่มันจะมีความโยกลมพัดมาเราก็ต้องสู้กับลมเพื่อที่จะให้ฟุตเทจมันนิ่งแล้วก็จะมีพอเรือมามันก็จะแบบย้วยมีทริคที่จะแนะนำก็คือไอ้จอกเนี่ยนะเวลาเราดันอ่ะถ้าเรามีจอกเราดันเข้าไปในจอกมันจะจอกมันจะช่วยอุ้มทำให้แน่นขึ้นเหมือนมันหนึบขึ้นแต่ถ้าเป็นน้ำเฉยอ่ะมันจะโดนลมนิดนึงก็จะย้วย
0: พูดง่ายคือเหมือนเป็นที่พยุงตัวซึ่งมีที่ให้วางของด้วย
2: ใช่
0: แล้วก็พรางตัวไปด้วยพอ
2: ใช่
0: เข้าใกล้ได้ขนาดไหนครับ
2: ใกล้ที่สุดคือผมเคยถ่ายโฟกัสไม่ได้
0: เพราะอะไร
2: เพราะว่าใกล้เกินเลนโฟกัส 4.2 เมตรมันเข้ามา3เมตรเราต้องถอยหลังเพราะว่ามันไม่ได้สนใจเลยมันนึกว่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าทริคก็คืออยาก
0: สวะชิ้นหนึ่ง
2: อยากเข้าไปเร็วๆใช่หน้าเราก็คล้ายๆอยู่แล้วด้วย
0: โอเคเดี๋ยวผมจะถ่าย
2: ลองดูลองดู
0: ขี้ตานกให้ได้นะครับลองดู
2: ลองดูครับ
0: โอ้โหแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องเปียกก่อนแล้วครับงานนี้โอเคครับ
3: ปล่อยในแล้วก็ดึงปิดของหน้าอยากเปิดก็เปิด
0: โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เย็น
3: เย็นใช่น้ำเย็น
0: เออโอเคอ
3: ย่าให้มันกิ้งตกจังหวะแรกเห็นถุงซิปไหมขวามือ
0: ถุงซิปขวามือ
3: ผนัง
0: อ๋อเห็นครับ
3: ใส่กิมบอลใส่อะไรได
0: ้โอเคฮะโอเคแล้วก็กล้องก็วางไว้บนถุงทรายโอเคเข้าใจแล้วอ่ะเราไปแล้วนะโอ้นี่มันมีฟีลลิ่งของอะไรติดขาติดแข้งเลยมาบนนะ
3: ใช่ใช่มันค
0: ือเราก็ค่อยๆไป

0: จะโอ้ยเดินยากเดินเย็นเหลือเกินโอเคแล้วออกมาในพื้นที่แล้วนะฮะฟีลลิ่งมันก็จะแบบแอบเหนื่อยนิดนึงนะเออแต่ก็มั่นคงดีฮะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็ต้องดันในพวก
1: ไปซ้ายนิดนึงครับเนี่ยแล้วมองตรงไปจะเห็นนกอีโก้งอยู่ตรงขอบน้ำตัวหนึ่งตรงนั้นเป็นรัง
0: คือตอนดันผ่านในจ่องแหน่นี่มันก็ยากเหมือนกันเนาะโอเคเห็นนกอยู่ระยะใกล้ๆแล้วฮะเราลองสักหนึ่งช็อตก่อนโอ้ใกล้มากเลย
1: ตอนนี้นกอยู่ห่างสัก10กว่าเมตรครับเรายังเข้าใกล้ได้อีก
0: โอเคครับ
1: เราไปได้จนถึงชายขอบของจอกนี่แหละครับที่มันสีเหลืองๆมันหญ้าเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเลยไปมันจะเริ่มเบิ้งว้างมันจะสั่นง่ายให้จอกช่วยพยุงไอตัวโฟลทไฮดีกว่า
0: ตอนนี้เหมือนจอกที่มันพื้นน้ำนี่มันทั้งทำให้การเดินมันหนืดแล้วก็ทำให้ตัวบลายหรือบางไพรนี่มั่นคงขึ้นนะครับเราเข้าใกล้นกค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจเราเลยเขาแบบไม่ตื่นเลยเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดินก็เดินยากขึ้นเรื่อย
1: อันนี้เป็นนกอีโก้งนะครับเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียกำลังกินไอตัวบัวที่มันลอยขึ้นมาแล้วก็มันจะจิกแกนกินครับเผื่อว่าได้ในการถ่ายเดี๋ยวผมจะเงียบแล้วเผื่อสิงจะเรคคอร์ดบันทึกเสียงนะครับ
0: โอเคครับนี่เป็นนกอีโก้งนะครับนกอีโก้งหรือที่เขาเรียกว่าแบบเป็นไก่บึงอะหน้าตาคล้ายๆไก่นิดนึงแล้วก็กำลังจิกแกนบัวกินกันอยู่นะครับกินอาหารกันอยู่อันนี้เข้าใกล้ประมาณสัก10เมตรมันไม่รู้ตัวเลยว่าผมอยู่ในอันนี้เห็นไหมนะนกนะซึ่งมันไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าผมอยู่ใกล้ๆมันนึกว่าเราเป็นแค่สวะชิ้นหนึ่งซึ่ง

0: าตามน้ำเพราะฉะนั้นสวะชิ้นนี้ก็จะลอยเข้าไปใกล้เรื่อยๆเจ๋งมากครับนวัตกรรมนี้เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเลยครับเนี่ยบังไพรแบบนี้เย็นสบายน้ำถึงอกเลยเนี่ยดูสิลองเข้าไปอีกสักระยะหนึ่งเขาไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงนี้ลองถ่ายอีกครั้งอันนี้ใกล้มากต้องให้เห็นกีตาร์นกไปได
1: ้ครับเสียงลองแผ่นปลายไปทางขวาเรื่อยๆนะครับถัดจากล่องน้ำที่เหลือวิ่งครับผ่านอีโก้งไปครับทางขวานิดๆนะครับมันจะมีลูกนกอีแจวครับ2ตัว
0: โอเคครับเดี๋ยวลองหาดูครับ
1: ดูจากมุมสิงน่าจะต้องกลับไปทางซ้ายนิดหน่อยเข้าหน้าปลายแล้วครับ
0: คิดว่าน่าจะใช่ที่เขาพูดอยู่นะไม่ง่ายเลยนะงานช่างภาพสับบ้าเนี่ย

0: ผมปกติจะเป็นคนทำงานรีบมากเลยเพราะว่าแบบลงไปในพื้นที่ที่มีเวลาจำกัดเราพยายามรีบไล่เก็บช็อตคุยกับคนถ่ายสถานที่อะไรแบบมันรีบไปหมดอะนี่เป็นงานอีกแบบนึงเลยที่ใช้เวลาแล้วก็เฝ้ารอจะฝึกความเป็นตากล้องแล้วเหมือนได้มาฝึกการมองโลกอีกแบบให้เราหาวิธี enjoy งานของเราแล้วสร้างคุณค่าในอีกแบบได้ด้วยนะไม่งั้นเราก็อยู่แต่ในโลกของเราทำในแบบที่เราเคยชิน
1: เปิดประสบการณ์ใหม่ครับคิดว่าทำอะไรมาเยอะแล้วก็ได้ทำใหม่ๆอีกนะฮะสนุกมากเลยครับผมมุมภาพก็จะเป็นแบบจะใกล้ชิดกว่าแล้วเหมือนเราอยู่ระดับสายตาเดียวกับนกเขาอะครับเหมือนกับได้ลงไปอยู่ในพื้นที่ของเขาด้วยอยู่คุยกันในระดับเดียวกันว่าอย่างนั้นแล้วกันนะฮะถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นช็อตโคลสอัพแล้วกันเข้าถึงความรู้สึกเขาได้มากขึ้นในเชิงภาพนะครับแต่ผมเองมองในเชิงความสนุกในการทำงานแล้วก็เว้ยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยแต่หัวใจหลักๆของการใช้บังไพรแบบนี้นะครับก็คือลดการรบกวนสัตว์ป่าลดกวนนกให้มากที่สุดนะครับให้เขาคิดว่าเราเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งซึ่งไม่มีค่าอะไร

ตากับโลกใบนี้กับการแค่รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้แล้วพอได้เห็นการทำงานของช่างภาพสัตว์ป่าเนี่ยมันคือความสมดุลระหว่างความพยายามของมนุษย์กับการรอคอยจังหวะของธรรมชาติแล้วบางทีเขาก็เราก็ทำสิ่งที่เราทำได้คือมีอุปกรณ์ที่พร้อมเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ใช่และสุดท้ายสิ่งที่เหลือคือการรอคอยแล้วก็ให้จังหวะของสิ่งต่างๆมาประสานกันจนพร้อมที่จะเปิดเผยตัวเราเห็นซึ่งผมคิดถึงความรู้สึกเหล่านี้ครับในการทำงานสารคดีถึงแม้ผมจะไม่เคยถ่ายสัตว์ป่ามาก่อนแต่ว่าเราเคยจำได้ว่าตอนแรกมันสบายใจกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวเองมาอะไรไปอยู่ในนั้นมากมายเราเป็นแค่ผู้สังเกตการผู้มองเห็นสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราแล้วก็ดีใจที่มือโปรเขาทำให้เราเห็นว่าในสเต็ปต่อไปของการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการพัฒนาอุปกรณ์พัฒนาฝีมือไม่ใช่เรื่องของการแบบต้องเก่งกว่านี้ต้องดังกว่านี้แล้วมันคือเรื่องของการกลับไปหาความรู้สึกนี้ให้เจอว่าแบบเราอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามีโอกาสถ่ายทอดมันแล้วอย่าลืมเก็บความรู้สึกพวกนี้ซึ่งมันมีค่าที่สุดจริงๆเวลาเราแก่ตายไปอยู่บนเตียงเดินไปไหนไม่ได้แล้วถ่ายไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้ต่างหากที่มันมีค่าที่สุด

ือการได้มาอยู่กับพี่เตพี่ยิวแล้วก็พี่ก้องเนี่ยนะครับมันช่วยให้เราจำความรู้สึกบางอย่างที่เราเคยมีนะฮะในตอนเริ่มมางานสายนี้ได้ก็คือความเอนจอยกับงานซึ่งแน่นอนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ก็ยังเอนจอยอยู่แต่ว่าด้วยการแข่งขันด้วยสภาพรอบๆของสังคมการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อซึ่งเปลี่ยนแทบจะทุกปีไอ้ความรีบและความกดดันเนี่ยมันค่อยๆคลืบคลานเข้ามาในหัวมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันต่างจากตอนแรกๆเลยที่เราทำงานนี้แล้วก็แบบ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
2: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
1: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: ฮังการีประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปจากอดีตที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตชาวฮังการีต่อสู้เพื่ออิสรภาพจนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยและก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปแต่ในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้นำสายชาตินิยมที่ชื่อวิกเตอร์ออบานฮังการีกลับไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติในสหภาพยุโรปเริ่มร้าวฉานโดยเฉพาะหลังรัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนเมื่อต้นปี2022แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อวิกเตอร์ออบานพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปให้กับปีเตอร์มาจาผู้นำพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดของฮังการีนับตั้งแต่เข้าร่วมสหภาพยุโรปติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่24มิถุนายนนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS
4: Cross Talk คิดต่างคุยกัน
5: ทุกวันพุธเวลา4 ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ
6: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันเขาจะไปแข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีนี้เขาจะมาระดมสมอง
7: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติงแทงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
8: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองนะครับ
9: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัย

0: ัดแล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเราอย่างไรด้วย
1: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนั้นเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีบีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
2: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่ต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบความจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง

0: และในวันที่ญี่ปุ่นเพิ่งส่งฮายาบุสะ2ขึ้นสู่อวกาศได้โปรเจกต์ต่อมาที่เขาเลือกที่จะทำเลยคือ
1: NX
0: ถูกต้อง
1: โหเรียกได้ว่าวางมายสโตนของภารกิจสำรวจอวกาศของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้ว
0: MMS เนี่ยมันคือแค่โปรเจกต์ stepping stone ของเขาด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เขามองคือการที่จะไปลงจอดบนดาวอังคาร
1: ครับ
0: จริงๆและรอบนี้เขาจะไม่ใช้วิธีแบบ 50-60 ปีที่แล้วแล
1: ้
0: ว
2: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
1: สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสุงเนินครับ
0: สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
1: กลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้ครับคุณอิง
0: ครับจริงๆก็ใกล้แล้วครับคุณเติ้ลกับภารกิจที่ชื่อว่า MMX ครับMartian Moon Explorer ของญี่ปุ่นครับกับภารกิจที่เรียกได้ว่าครั้งแรกในรอบ30ปีที่ญี่ปุ่นจะกลับไปยังดาวอังคารครับ
1: โอ้โหพูดแบบนี้แปลว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยมีภารกิจไปดาวอังคารมาแล้ว
0: ใช่ครับและครั้งนี้ญี่ปุ่นได้พูดประโยคนึงออกมาครับคุณเติ้ลแล้วผมชอบมากเลยมันคือ the first Mars sample return ครับ
1: โอ้ก็คือตอนนี้ในโลกมีประมาณ 2-3 เจ้านะฮะ Mars sample return ก็คือมีสหรัฐนะที่ดำเนินการโดย JPL แล้วก็ตอนนี้โครงการก็ไม่รู้จะออกยังไงนะเพราะว่าโดนตัดงบอยู่นะฮะแล้วก็มีจีน
0: ใช่ครับ
1: เทียนเพิ่น3นะฮะที่ก็กำลังจะปล่อยแล้วนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ก็คือ MMX ก็คือ3เจ้าตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่ทำมา sample return
0: ใช่และเขาประกาศกล่าวว่าอันเนี้ยจะเป็นมา sample return อันแรกที่จะส่งกลับมายังโลก
1: อืมเพราะถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าภารกิจกำลังใกล้จะถูกปล่อยแล้ว
0: ใช่ดังนั้นในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโครงการชื่อว่า MMX Martian Moon Exploration โครงการที่จะไปเก็บตัวอย่างดินจากดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเรือธงของญี่ปุ
1: ่
0: นในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับพอเราพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยภาพของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับประเทศเล็ก
1: ๆ
0: ในการสำรวจอวกาศ
1: ถ้าเป็นในเกมก็จะอารมณ์ประมาณแบบสายซับอ่ะคือไม่ได้เป็นตัวแทง
0: จะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเมนเหมือนนาซาไม่ได้แบบว่าเป็นแอสซิสเหมือนจีนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นเหมือนตัวเล็ก
1: ๆ
0: ที่กำลังก้าวไปทีละก้าวของเขา
1: เป็นสายธนูไหมแบบว่าผมว่าได้อยู่นะแบบว่าเขามีเป้าหมายเขาแล้วเขาก็แบบยิง
0: ใช่เขาไปที่เป้าหมายของเขาอย่างเดียวเลยเขาไม่สนใจว่าแบบว่าคนอื่นจะเป็นยังไงเช่นแบบว่าอเมริกาส่งยานไปลงดวงจันทร
1: ์สิบลำในปีนี
0: ้สิบลำในปีนี้หรือว่าเอาไปส่งยานไปลงดาวอังคารได้แล้วแล้วหรือจีนแบบว่าอ๋อฉันก็ส่งแข่งกับสหรัฐอเมริกาอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็ไปเลือกโจทย์ที่ออกจะแปลกไปซะหน่
1: อ
0: ยเอาจริงๆมันทำให้เราหวนย้อนกลับมานึกถึงสิ่งที่เราจุลศาสตร์ดาวอังคาร
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นละจริงๆดาวอังคารเป็นเหมือนโจทย์ของ Space Race มาโดยตลอดเพราะว่าดาวอังคารเป็นโจทย์ที่ยากมากๆ
1: ใช่ทุกวันนี้เราก็ยังพูดคำเดิมๆอยู่ว่า Moon to Mars คือต่อให้เราบอกว่าเราไปดวงจันทร์ Artemis อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปลายทางที่เราเห็นน่ะก็คือดาวอังคารอยู่ดี
0: ใช่ก็คือดาวอังคารอยู่ดีเพราะโจทย์ที่ยากคือตัวดาวอังคารเองแหละคือสิ่งที่ยาก1คือมันไกลมากแสงอาทิตย์มันก็น้อยแถมการจะไปลงจอดที่นั่นก็ยากมากๆเพราะว่ามันเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศ
1: มันไม่เหมือนดวงจันทร
0: ์มันไม่เหมือนดวงจันทร์ที่แบบว่ามีแค่เครื่องยนต์แล้วก็สามารถลงจอดได้แต่มันมีชั้นบรรยากาศแปลว่าเมื่อยานจะไปลงจอดมันจะต้องเสียดสีชั้นบรรยากาศและไอ้ความเร็วในการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมันคือซุปเปอร์โซนิกความร้อนที่เกิดขึ้นมันมากกว่า 2,000 องศาเซลเซียสแน่นอนดังนั้นตัวยานถ้าเกิดไม่มีแอโรชิลด์ไม่มีลมห่อหุ้มเอาไว้ดีๆเนี่ยแทบจะลงจอดไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ครับและทีนี้ถามว่าชั้นบรรยากาศเขาหนาแน่นพอไหมก็ไม
1: ่
0: ชั้นบรรยากาศความหนาแน่นแค่1%ใช่มันคือ 1% ของโลกลมชะลอความเร็วต่อให้ถูกใช้ก็ไม่สามารถที่จะชะลอความเร็ว

0: ไป
1: ครับ
0: แปลว่าต่อให้คุณใช้ร่มชะลอความเร็วแล้ว
1: ครับ
0: ผลลัพธ์เป็นไงครับคุณก็ต้องมีเครื่องยนต์ชะลอความเร็วอยู่ด
1: ี
0: เราก็เลยเห็นเป็นภาพของยานอวกาศรุ่นต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่เขาต้องแบบว่ามีทั้งแอโรชิลขนาดใหญ่แล้วก็แบบว่าอยู่ก็ต้องปลดแล้วก็แบบว่ามีร่มชะลอความเร็วสักพักก็ต้องปลดยานออกแล้วต้องดีดตัวแล้วก็ค
1: ่
0: อยๆไล่ระดับตัวของมันด้วยเครื่องยนต์ลงจอดบนพื้น
1: ก็คือเทคนิคจัดเต็มท่าทางอะไรต่างๆลงจอด 3-4 ลำไม่เหมือนกันสักลำ
0: ไม่เหมือนกันสักลำ
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นวิธีที่ถามว่าเท่ไหมเท่มากเลยนะแล้วมันก็ยุ่งยากซับซ้อนมากคือมันไม่สามารถผิดพลาดได้แม้แต่วินาทีเดียวเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเนี่ยแหละคือโจทย์ที่ยากมากๆและสหรัฐอเมริกาทำมาได้ตลอด
1: ครับ
0: โอเคถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้ชนะในการที่เป็นคนแรกที่ไปลงจอดบนดาวอังคารได
1: ้
0: เพราะว่าโซเวียตชนะ
1: ครับ
0: เขาลงจอดได้ก่
1: อ
0: นแค่ว่าไอ้ยานที่มันลงจอดปุ๊บมันพังเลย แต่ว่าเขาก็ชนะในฐานะของการที่สร้างยานอวกาศไปลงจอดได้
1: เรียกได้ว่าใช้ประโยชน์แล้วก็ทำงานวิจัยบนพื้นผิวดาวอังคารได้มากกว่าเพื่อนแล้วก
0: ันถูกต้องประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นและเป็นมาตลอด
1: ครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาแทบจะเป็นเจ้าเขาเจ้าของดาวอังคาร
1: จนคุณมาเจอพี่จีน
0: พี่จีน
1: ครับ
0: พี่จีนเลือกใช้โจทย์เดียวกับสหรัฐอเมริกาในการพิชิตหรือการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของเขา
1: ครับ
0: คือดาวอังคารเพราะมันยาก
1: ครับ
0: มันยากมากๆคุณต้องสร้างแอโรเชลต้องมีความรู้CFD นู่นนี่นั่นค
1: ือ
0: มันคือการเอาทุกศาสตร์ด้านอวกาศแอโรสเปซอะเอามารวมกันอยู่ในโปรเจกต์เดียว
1: ก็คือเทียนเวิร์นหนึ่ง
0: ก็คือเทียนเวิร์นหนึ่งซึ่งจีนใช้วิธีการเดียวกับสหรัฐเลยวิธีการที่เราเรียกว่าไวกิ้ง
1: ครับ
0: ก็คือการใช้แอโรเชลแข็งการใช้ร่มชะลอความเร็วการใช้เครื่องยนต์ในการลดความเร็วแล้วก็ลงจอดแบบนี
1: ้รวมถึงการนั่งสมาธิด้วย ผมจะวนมาเรื่องนี้ทุกครั้งไม่เป็นไรคร
0: ับ
1: อย
0: ู่
1: อีกนานนั่งสมาธิเนี่ยอยู่อีกนาน
0: โอเคกลับมาที่จีนใช้วิธีการเดียวสหรัฐเลยซึ่งผลลัพธ์มันก็คือได้ผลยานสามารถลงจอดได้แล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่สามารถเอายานลงจอดบนดาวอังคารได
1: ้
0: ก่อนหน้าญี่ปุ่นก่อนหน้ายุโรปสักอีก
1: โอ้ยยุโรปนี่ยิ่งตัวน่าเสียดายนะฮะตัวบีเกิล2เนี่ย
0: ใช่ส่งไป2ลำนะก
1: ็
0: คือลำแรกคือบีเกิล2ลำที่2คือสเกปพาราลีอีเดียนแลนเดอร
1: ์ตายทั้ง2
0: ลำ
1: นี่ลำที่3นี่ NASA ต้องช่วยแล้วนะเพิ่งเป็นข่าวไปนะ
0: ก็คือ
1: โรเวอร์ตัวใหม่โรสลินแฟรงคิน
0: ใช่ครับโรสลินแฟรงคินนะครับซึ่งทีนี้ถามว่าญี่ปุ่นมองโจทย์เหมือนกันไหมคือก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยส่งยานชื่อโนโซมิไปเป็นยานออร์บิเตอร์รอบดาวอังคารคร
1: ับ
0: ตอนช่วงยุค90
1: สำเร็จไหมฮะ
0: ไม่เพราะว่าติดปัญหาเรื่องนึงที่ญี่ปุ่นแก้ไม่ได้ครับคือเรื่องของตะกั่นในเชื้อเพลิงคือเชื้อเพลิงที่คุณบรรจุขึ้นไปอ่ะจริงๆมันเป็นออกซิไดเซอร์อยู่แล้วเน
1: า
0: ะออกซิไดเซอร์ทำให้เกิดอะไรขึ้นคุณเติ้ล
1: เกิดสนิม
0: สนิมในถังเชื้อเพลิงและสนิมนั่นก็หลุดมาอย่างเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต
1: ์
0: ถูกต้องเครื่องยนต์ระเบิด
1: โอ
0: ้นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโนโซมิและดูอาคาซึกิถึงพัง
1: ทั้งคู่เลยเพราะสถาปัตยกรรมมันอันเดียวกัน
0: ถูกต้องสถาปัตยกรรมเครื่องยนต์ที่ใช้ในอินเตอร์เพเนเทอรี่มันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันมันเป็นโครงสร้างคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: ทำให้เขาไปไม่ถึงดาวอังคารหรือของอาคาซึกิก็คือกว่าจะไปถึงดาวศุกร์ได้ก็เป็น10ปี
1: ครับ
0: แบบนี้ครับ
1: เบิร์นแล้วเบิร์นอีก
0: เบิร์นแล้วเบิร์นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะละทิ้งภารกิจของดาวอังคารไปเลย
1: Planetary
0: ใช่
1: แล้วช่างมันอ๋อเขาก็เลยไปนี่ไงไปฮายาบุสะก็ใช้เครื่องยนต์แบบไอออนเอา
0: จริงๆต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าญี่ปุ่นเขามองเกมไปอีกมุมหนึ่งตอนแรกอะเขาเหมือนจีน
1: ก็คือทำโจทย์ที่ยาก
0: แต่ทำโจทย์เดียวกับที่ประเทศผู้นำทำแล้วดังนั้นญี่ปุ่นเขาเลยเริ่มมองโจทย์ใหม
1: ่ครับ
0: คือการทำโจทย์ที่ยากและไม่เคยมีใครทำมาก่อนด้วยวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นเนี่ยที่วิธีการคิดเขาคือฉันจะทำสิ่งที่แบบเล็กที่สุดที่ทำได้และตัวเองเด่นที่สุดมันก็เลยเกิดโจทย์ใหม่ๆเช่นฮายาบุสะ
1: ก็คือไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อย
0: ที่ไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อย
1: ครับ
0: ต้องครับฮายาบุสะ2
1: ซึ่งสำเร็จประสบความสำเร็จกลายเป็นเจ้าแรกแล้วก็เรียกได้ว่า NASA ถึงขั้นต้องยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ต้องไปขอความรู้จากแจ็คซ่าเลยอ่ะ
0: ใช่และอีกโจทย์นึงที่ผมชอบมากๆคืออิคารอสเป็นการสำรวจดาวเคราะห
1: ์
0: ครั้งแรกที่ใช้
1: โซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช่หมายความ

0: ถ้าจะพูดตรงกันไม่ได้โซลาร์เซลล์แบบแปะผนังแปะหลังคาบ้านนะฮะ
1: ไม่ใช่โซลาร์เซลล์ก็คือไม่ใช่แผง
0: เซลล์แบบเรือ
1: มันคือการใช้เรือมันคือการโต้
0: ลมสุริยะ
1: ใช่ครับมันคือการโต้แสงโฟตอนพ
0: ู
1: ดอย่างงี้ดีกว่ามันคือการโต้แสงอาทิตย์นะครับให้มันสามารถเดินทางไปยังดาวศุกร์ได้เป็นภารกิจที่เดินทางไปพร้อมกับอากาศสกิ
0: ครับ
1: เห็นมั้ยครับว่าจริงๆแล้วโจทย์ญี่ปุ่นที่เขาทําเนี่ยเขาทําในสิ่งที่มันแอดวานซ์มากๆแล้วก็เป็นโจทย์ที่โจทย์ใหม่และตัวเองก็เป็นคนแรกที่สามารถทําสิ่งนั้นได
0: ้ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันคือวิธีการมองเกมที่ฉลาดมากๆของญี่ปุ่นและในวันที่ญี่ปุ่นเพิ่งส่งฮายาบุสะ2ขึ้นสู่อวกาศได้โปรเจกต์ต่อมาที่เขาเลือกที่จะทำเลยคือ
0: MMX
1: ถูกต้อง
0: โหเรียกได้ว่าวางมายสโตนของภารกิจสำรวจอวกาศของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ซึ่งเขากล้ามากเลยนะกับการที่ภารกิจเพิ่งเริ่มต้น
0: ครับยังไม่รู้เลยจะรอดไหม
1: ไม่รู้จะรอดไหมแต่เขาบอกว่าเนี่ยโปรแกรมต่อไปที่เราจะไปคือเราจะไปเก็บตัวอย่างของดวงจันทร์โฟบอส
0: ครับ
1: และกลับมายังโลกและจะเป็นมาแซมเปิลรีเทิร์นแรกครับทีนี้เล่ายาวละเราก็มาดูกันที่ว่า MMX เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ยังไง
0: มันทำอะไรกันแน่
1: มันทำอะไรกันแน่ MMX ตัวโปรเจกต์มันคือแซมเปิลรีเทิร์นครับ
0: ครับ
1: คือภารกิจที่จะไปลงจอดบนดวงจันทร์โฟบอสเก็บตัวอย่างและเดินทางกลับโลก
0: โฟบอสก็เป็นดวงจันทร์ที่ขนาด
1: ใหญ่ที่สุด
0: ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกอะนะแต่ก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็หน้าตามันก็ไม่ได้กลมๆอะมันเหมือนแบบเขาจะชอบบอกมันฝรั่งเออ
1: ใช่มันคือมันฝรั่งมันคือมองยังไงผมก็พูดได้เลยว่ามันคือดาวคอน้อยฮะ
0: จริง
1: มันคือดาวคอน้อย2ดวงอะโฟบอสก็คือดาวคอน้อยดีมอสคือดาวคอน้อยอะ
0: ผมว่าหลายคนอะถ้ามาฟังตอนเนี้ยแล้วบางทีเราจะลืมอะเราจะเอ๊ะคุณเติ้ลคุณอิงดาวอังคารมันมีดวงจันทร์ด้วยเหรอใช่ครับดาวอังคารมีดวงจันทร์นะแต่ว่าหน้าตามันจะไม่ได้แบบเหมือนเอ็นเซเลดัสหรือว่าไททันหรือว่าอะไรที่เราแบบจะจินตนาการว่าดวงจันทร์มันจะต้องเป็นโอ้โหกลมๆสวยๆมีซิสเต็มของมันเอง
1: ไม่มันคือก้อนหิน
0: ใช่ครับคือก้อนหิน
1: ก้อนหินขนาด10กิโลเมตร
0: ครับ
1: แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้น
0: มากนะเล็กมาก
1: เล็กมากมันคือก้อนหินที่เล็กมากๆเลย
0: ดาวหางบางดวงยังใหญ่กว่าอีก
1: ถูกต้องแต่มันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอย่างที่ผมพูดไปไม่งั้นญี่ปุ่นคงไม่เลือกที่จะไปหรอกซึ่งจริงๆพอเรากลับมามองแล้วญี่ปุ่นมีศักยภาพอะไรครับศักยภาพในการทำ Touch and Go Mission
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าญี่ปุ่นสามารถที่จะทำยานไปลงจอดบนโฟบอสได้เลยหรือเปล่า
0: ก็ได้เลย
1: ไม
0: ่ทำไมยังต้องผ่านอะไรอีกอ่ะ
1: โจทย์ที่ยากที่สุดของโฟบอสคืออะไรรู้ไหมคุณเติ้ลโฟบอสมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าริวกิว50เท่า
0: เข้าใจแล้วหมายความว่าปกติแล้วที่เราเห็นท่า Touch and Go เนี่ยตอนที่ฮายาบุสะ2มันไปแบบเข้าๆออกๆจิ้มๆออกๆเนี่ยหลายรอบเนี่ยกว่าจะเก็บซัมเปิลมาได้เพื่อที่จะเดโมนสเตรทว่าญี่ปุ่นฉันเข้าใกล้ได้นะฉันถอยออกมาได้นะอันนี้มันทำได้เพราะแรงโน้มถ่วงของดิวอ่ะมันน้อยแต่ Phobos ก็ให้จินตนาการมันก็อ่ะให้คิดซะว่าเป็นดวงจันทร์แล้วกันคุณก็ต้องออร์บิทก่อนคุณก็ต้องเข้าออร์บิทให้มันค่อนข้างเสถียรนะว่างั้นเถอะ
1: เข้าออร์บิทเสร็จแล้วก็ไปลงจอดแต่ทีนี้อย่างที่ผมพูดไปว่าแรงโน้มถ่วงของโฟบอสอ่ะมันมากกว่า50เท่าแปลว่าตัวยานเนี่ยจะไม่สามารถเป็นแขน Touch and Go เหมือนกับที่ใช้ในฮายาบุสะ2ได
0: ้ต้องเป็นขาตั้ง
1: ต้องเป็นขาลงจอดแปลว่าคุณต้องไปลงจอดบนนั้นเลย
0: ไม่ใช่ Touch and Go เพื่อเก็บแซมเปิล
1: ทำให้โจทย์ของโฟบอสมันยากยากกว่าการที่ไปยังเก็บตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อย
0: โอเคผมเข้าใจแล้วมันจะคล้ายๆกับตอนที่ยุโรปไปลงจอดบนดาวหางเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันเยอะแล้วมันไม่ได้แค่ว่า touch and go ได้ดังนั้นเวลาคุณออกแบบยานคุณต้องออกแบบที่มันมีขาตั้ง
1: ใช่
0: แล้วคุณต้องไปออร์บิท
1: แบบนั้นซึ่งผมชอบมากเลยนะเขาแบบมีการซิมูเลชันว่าถ้าแรงโน้มถ่วงมันมากไปเท่านี้ยานจะกระดอนแบบนี้ถ้าแรงโน้มถ่วงมันมากกว่าเท่านี้มันจะจมลงไปที่ตัวพื้นผิวของดวงจันทร์เลยอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: แปลว่าเขาต้องทำงานละเอียดมากๆและโจทย์รอบเนี้ยแม้มันจะบอกว่ามันก็เหมือนแค่การไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยแต่มันก็ยากกว่าเดิมมาก
0: ๆมันก็คือสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในสเกลนี
1: ้ใช่และมันก็แรงโน้มถ่วงน้อยมากน้อยกว่าดวงจันทร์มากๆคือต่อให้คุณไปลงจอดได้แล้วบางทีคุณอาจจะต้องจุดเครื่องยนต์ย้ำอีก
0: เพื่อให้มันแน่นสนิทเหรอฮะ
1: ใช่ให้มันลงจอดได้
0: ง
1: ั้
0: นจะกระเด็นออก
1: กระดอนออกไปอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนั่นคือความยากของมันแปลว่าตัวยานต้องมีขาตั้งและตัวยานเราต้องทำอะไรอีกครับต้องกลับโลก ถูกไหมครับ
0: ใช่
1: แปลว่าการที่จะกลับโลกคุณก็ต้องมีเซปเปอเรตโมดูลออกม
0: า
1: เพื่อที่จะทำให้ตัวยานของคุณกลับโลกได
0: ้ครับ
1: ฮะเริ่มยากขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้พอคุณบอกว่าคุณต้องกลับโลกพลังงานที่ใช้มันเยอะมากๆแปลว่าคุณต้องสำรองพลังงานทั้งหมดไว้กับการกลับโลกด้วยและคุณก็มีแลนเดอร์ด้วยที่คุณต้องสำรองพลังงานทั้งหมดให้กับแลนเดอร์
0: อ
1: ีกแปลว่าคุณต้องมีอะไรอีกอย่างนึงคุณก็ต้องมียานที่เป็นเหมือนรถเมย์พาคุณไปยังดาวอังคารอีก
0: ใช่
1: แปลว่าคุณก็ต้องมีบัสขนาดใหญ่อีกหนึ่งอันที่เป็นถังเชื้อเพลิงเน้นๆพาคุณจากโลกไปยังดาวอังคาร
0: แล้วค่อยเอาไอ้ตัวแลนเดอร์ออกมา
1: ใช่แปลว่าตอนนี้เราจะมี
0: ทั้งหมดซิสเต็มมันซับซ้อนมาก
1: 3ยานอวกาศ3
0: ลำเปรียบเทียบกับไฮยาบุสาที่มีอันเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็มีไอ้ตัวหม้อที่เก็บตัวผมเรียกหม้อนะหม้อเก็บตัวอย่างที่แบบยานบินกลับมาโลกแล้วก็เหวี่ยงปึ้งตัวเองก็บินหนีไป
1: ใช่ตัวเองมันทำอย่างนั้นได้ไงแต่ว่าสำหรับ MMX มันทำไม่ได้ MMX คุณต้องสำรองพลังงานเยอะมากๆกว่าที่คุณจะแบบ
0: นี่ได้เข้าใจแล้วดังนั้นสุดท้ายสถาปัตยกรรมมันก็เหมือนกับมา sample return ของ JPL เลยที่คุณต้องมียานหลายๆลำแล้วคุณก็ต้องมียานที่แบบคอยแบบว่าเอาไปส่งนู่นนี่นั่น
1: ใช่
0: เข้าใจละ
1: แค่ในรอบนี้แจ็คซ่าบอกว่างั้นเราก็แพ็คมันเป็นลำเดียวเลยละกันเอายานทั้ง3ลำแพ็คเป็นลำเดียวแล้วพามันไปด้วยกัน
0: ปล่อยทีเดียว
1: ปล่อยทีเดียวไปด้วยกันแบบนั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: ดีนะฮะไม่ต้องมาคิดอะไรวุ่นวายแบบ JPL บอกว่าเอา Perseverance ไปเก็บหลอดไปโยนๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีโรเวอร์มาเก็บแล้วเดี๋ยวจะมียานมารับแบบอะไรเยอะเยอะไปยากไปเพราะผมเป็นรัฐบาลผมก็ตัดงบนะเลยรอเล่นนะฮะต้องทำโจทย์ที่ยากถูกแล้วเราจะได้เก่งครับ
1: ใช่ทำโจทย์ที่ยากทีนี้เรามาดูอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บนตัวยาน MMX กันบ้างดีกว่าครับตัวยาน MMX เนี่ยจริงๆอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มันค่อนข้างเยอะมากมากซึ่งก็แน่นอนสำหรับยามันก็เหมือนกับยานทั่วไปที่จะต้องมีมันก็คือยานแฟกชิปทั่วไปอะที่มันจะต้องมีแบบว่าสเปกโทรมิเตอร์กล้องไรด้าเดี๋ยวนี้ต้องมีไรด้าทุกตัวแล้วเน
0: า
1: ะต้องมีแมกนิโตมิเตอร์นู่นนี่นั่นอุปกรณ์ต่างๆพื้นฐานทั่วไปและในรอบนี้มันจะต้องมีตัวเก็บแซมเปิลซึ่งเป็นระบบเก็บแซมเปิลเดียวกับที่ใช้ในตัวไฮยาบุสา2ก็คือแยกเป็น2ตัวคือ C sample กับ P sample ครับก็คือ C sample ก็คือเป็นระบบเจาะไปที่พื้นตัวส่วน P sample ก็คือใช้ระเบิดยิงตุ่
0: ม
1: แล้วก็เก็บตัวอย่างกลับขึ้นมาแบบนี้ครับฮะส่วนที่จะเป็นไฮไลท์บนไฮยาบุสา2คือกล้องความละเอียด 8Kที่ติดไปกับตัวยานเป็นกล้องบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงมากๆที่ถูกทำโดย NHK
0: โอ
1: ้ NHK พัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็ติดกับตัวยานให้ถ่ายตอนขณะลงจอดแล้วก็ถ่ายภาพบนพื้นผิวของ Phobos
0: อ่าฮะแปลว่านี้ก็คือ PR ไม่ได้เป็น scientific
1: ก็สามารถเป็น scientificได้เพราะว่ามันก็เก็บภาพความละเอียดสูงมากๆกลับมาอย่างโลกแล้วเป็นภาพแบบอะไรอะภาพวิดีโอความละเอียดสูง
0: ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เอามาใช้ในการดูว่าพื้นผิวมันเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: อย่างถ้าในมุมผมคือโอ้โหเราจะได้เห็นภาพ
1: 8K นะ
0: ว้าว
1: 8K จาก Phobos อ่ะมันน่าจะเป็นภาพที่เรียกว่าความละเอียดสูงที่สุดเพราะว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าแม้เราจะมีภาพของ Phobos กับ Demos อ่ะในวันนี้เราสามารถหาในวิกิพีเดียได้เลยและภาพมันเขียนว่าถ่ายโดย Mars Reconnaissance Orbiter แต่จริงๆแล้วระยะห่างในการถ่ายภาพพวกนั้นน่ะ
0: มันไกลมาก
1: ไกลมาก250กิโลเมตรนะ
0: ครับ
1: มันไกลมากเลยนะ
0: ใกล้สุดที่จะมาเจอกันแล้วนะไอ้มาริคอนเดเซนต์ออร์บิเตอร์กับโฟบอสเนี่ยก็ประมาณ200กว่ากิโลก็เหมือนก็ถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารน่ะระยะใกล้ๆกันก็ไกล
1: ไกลไกลมาก
0: รายละเอียดอะไร
1: แล้วมันก็จะเห็นแบบมุมไม่กี่มุมภาพไม่กี่ภาพเพราะว่ายานถ่ายภาพทั่วไปมันตัดเหนือใต้แต่โฟบอสกับดีมอสมันวิ่งขนาดกับเส้นศูนย์สุดพอดีแปลว่าโอกาสที่มันจะเห็นมันจะมาชนมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมาเผอิญเจอกันเนี่ยน้อยมากๆเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เลยเห็นเป็นเหตุว่าทำไมนี่อาจจะเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นโฟบอสและดีมอสในความละเอียดระดับ 8K
0: อ่าฮะแล้วก็ต้องเห็นทุกมุมด้วยเพราะว่ามันก็ต้องไปโคจร
1: อ่าฮะ
0: แล้วไอ้ตัวโฟบอสมันก็ต้องหมุนรอบตัวเองแล้วเราก็มีโอกาสจะได้เห็นมันครบทุกมุมจริงๆสักทีว่าเอ๊ะมันหน้าตาเป็นยังไงเอ๊ะมันฝรั่งก้อนนี
1: ้ใช่ถูกต้องและมันยังมีโรเวอร์ติดไปด้วยอีกโรเวอร์ตัวนี้ชื่อ Idefect
0: ครับ
1: เป็นโรเวอร์ของฝรั่งเศสและเยอรมัน
0: ครับ
1: ร่วมกันสร้างแล้วก็ร่วมมือกับตัวแจ็คซ่าซึ่งโรเวอร์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์4ล
0: ้อ
1: ตัวแรกที่จะไปลงจอดบนโฟบอสและทำการเดินเพื่อสำรวจบนโฟบอสต่อ อุปกรณ์มันติดตั้งตัว

0: นิวตรอนสเปกโทรสโคปีไปด้วย
1: ครับ
0: เพื่อทำการศึกษาว่าข้างในโครงสร้างของตัวฟอร์บอสมันเป็นยังไงดินแต่ละชั้นเป็นยังไงบ้างแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นโรเวอร์ขนาดเล็กตัวแรกที่ไปเดินอยู่บนฟอร์บอสก็จะเป็นภารกิจที่ของเล่นเยอะ
1: ของเล่นเยอะก็คือไหนๆก็จะไปแล้วก็ไปๆติดตามๆกันไปให้หมด
0: ใช่ของเล่นเยอะมากจริงๆแล้วต้องพูดเลยว่าของเล่นบนยาน MMX เนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มมากมันคือยานแฟรงชิปของตัวญี่ปุ่นที่เดินทางไปยังฟอร์บอสเมื่อเราพูดถึงการลงจอดหรือว่าการที่เราบอกว่ายานมันจะเก็บตัวอย่างแซมเปิลกลับมาแต่ทีเนี้ยคำถามคือแล้วทำไมญี่ปุ่นถึงกล้าพูดว่ามาแซมเปิลรีเทิร์นอันแรก
1: เพราะว่ามันไม่ได้ไปที่ดาวอังคารจริงๆ
0: ใช่
1: แต่ผมก็เดาไม่ยากนะเพราะว่าสมมุติว่ามีมนุษย์ต่างดาวบอกว่าจะทำ Earth Sample Return แล้วมนุษย์ต่างดาวบอกว่าโลกมันลงจอดยากเดี๋ยวมนุษย์รู้ก็ไปจิ้มๆเอาดินดาวดวงจันทร์มาแล้วก็บอกว่าเนี่ย sample จากโลกเพราะว่าที่มาแหล่งกำเนิดของซิสเต็มมันก็มาจากแหล่งเดียวกันก
0: ็
1: แบบนี้ก็ได้
0: จริงๆก็ได้แหละมันก็อาจจะดูกลับมาทุบดินหน่อยนะแต่ว่าเราก็เคยเห็นหินจากบนโลกไปอยู่บนดวงจันทร์มาแล้วอ่ะดังนั้นถ้าเกิดหิน
1: ก็ถูกเก็บกลับมาด้วย
0: แล้วถูกเก็บกลับมาด้วยถ้าเกิดหินที่มันอยู่บนดาวอังคารแล้วมันไปอยู่บนโฟบอสแล้วมันถูกเก็บกลับมาก็ไม่แปลกหรือเปล่า
1: เป็นมาซัมเปิลรีเทิร์นไง
0: ซึ่งจริง
1: แต่ว่าไม่อย่างนั้นน่ะคือไอ้หินที่เขาไปเจอที่แอนตาร์กติกาที่มันกระเด็นมาจากดาวอังคารอันนั้นน่ะก็นับว่าเป็นมาซัมเปิลรีเทิร์นเหมือนกันไหม
0: มันไม่ได้ไหมคุณ
1: มาซัมเปิลรีเทิร์นโดยธรรมชาติไงเอาไม่ถูกเหรอ
0: จริงๆแล้วเขาพูดกันอย่างนี้ครับว่าทำไมเราถึงพูดว่า MMX เนี่ยมันจะเป็นโครงการมาแซมเปิลรีเทิร์นแรกเพราะว่าเราเชื่ออย่างนี้ว่าในช่วงที่ Phobos Remote เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงเลดเฮฟวี่บอมบาร์ดเมนต์
1: นั่นไงมาอีกแล้ว นั่นวิธีคิดผมก็ถูกไง
0: ถูกแล้วทีนี้แปลว่าจะต้องมีหินบางหินฝุ่นบางฝุ่นจากดาวอังคารน่ะมันต้องลอยขึ้นมา
1: แล้วก็ไปอยู่ที่โฟบอส
0: ใช่มันต้องไปอยู่ที่โฟบอสบ้างแล้วต้องอยู่ที่ดีบอสบ้างแหละดังนั้นเขาเชื่อว่าสมมติเก็บมา100กรัมต้องมีสัก 0.1% อ่ะที่จะเป็นดินจากดาวอังคาร
1: เนี่ยพอโลก็ Earth Sample Return นะ
0: ฮะเอาไปเก็บหินตัวเองกลับมาใช่มั้ย
1: ใช่ๆอ่ะก็ถูก
0: ถูก
1: เพราะว่าไม่แต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันไม่ได้สลักสำคัญขนาดนั้นว่าคุณจะต้องแบบเป็นมาสหรือว่าโฟบอสหรือดีมอสหรือจูปิเตอร์อะไรก็แล้วแต่คือผมว่าความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันคือ planetary science อะว่าเวลาคุณมองซิสเต็มของดาวสักดวงนึงอะคุณไม่ได้มองแค่ดาวดวงนั้นอยู่แล้วแต่คุณมองว่ามันมีกิจกรรมร่วมกับวัตถุอื่นๆที่อยู่โดยรอบอย่างไรบ้างอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยเห็นได้ชัดหรือว่าดาวเสาร์ที่มันอาจจะดูว่ามีดวงจันทร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่สุดท้ายแล้วพฤติกรรมของดวงจันทร์ดวงนั้นก็มีที่มาที่ไปจากดาวแม่ของมันอยู่ดีหรือดาวแม่เองก็ได้รับอิทธิพลจากดาวที่เป็นดาวบริวารเหมือนดวงจันทร์กับโลกอยู่ดีดังนั้นระบบดาวอังคารโฟมอสดีมอสมันก็คือซิสเต็มเดียวกันอยู่ดี
0: ก็ถูกเราก็สามารถพูดแบบได้
1: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยจุดที่ผมเรียกว่าแข่งขัน
1: ด
0: ีกว่าจุดแข่งขันที่เขาจะสามารถกล้าพูดคำว่า first mass sample return ได้
1: ในเชิง narrative
0: ในเชิง narrative มันก็คือการที่คุณต้องแข่งขันกับจีนด้วยเหมือนกันเพราะตอนนี้พูดกันตรงๆว่า mass sample return เนี่ย NASA เนี่ยตกกระป๋องไปละเพราะว่าเขาบอกว่า
1: ทุกคนเลิกคาดหวังเลย
0: เลิกคาดหวังจาก NASA แล้ว
1: หวังแล้วนะ
0: ทุกคนเลิกคาดหวังจาก NASA แล้วเพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันส่งปี2030แน่นอนแล้วมันไม่มีทางกลับมาถึงทันในปี2031แน่นอนถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้คนที่จะแข่งตอนนี้มีแค่2เจ้าก็คือจีนกับญี่ปุ่นแล้วล่ะที่จะแข่งว่าใครจะเดินทางกลับมาถึงก่อนคือในโปรเจกต์ของ MMX อ่ะคือโปรเจกต์เขาอ่ะเดินทางปีนี้แหละ
1: ครับ
0: คือออกประมาณช่วงปลายปีนี้จะไปถึงดาวอังคารปี2027จะทำการวนโคจรศึกษาทั้งตัวโฟบอสและถ้าเชื้อเพลิงมันเหลือพอเนี่ยจะไปศึกษาดีมอสต่อ
1: เอ้ยผมก็ลืมไปนะว่าไปดาวอังคารมันแค่แบบ 6-8 เดือน
0: ใช่
1: มันไม่เหมือนกับไปอุกกาบาตหรือไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปดาวคอน้อยนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่มันคือดาวคอน้อยไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันรอนเดวูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ดาวอังคารไง
1: มันมีวินโดว์ของมัน
0: ใช่มีวินโดว์ของมันแต่ว่าสิ่งที่มันจะช้าในโปรเจกต์เนี้ยคือการที่เขาจะไปสแกนรอบตัวฟอร์บอสกับดีมอสทั้งคู่
1: ก็คือต้องไฟล์อาราว
0: ฮะซึ่งเขาคาดว่าใช้เวลาประมาณ2ปีรวมถึงการแลนดิ้งไปด้วยและทีเนี้ยหลังจาก2029 2030เนี่ยมันจะค่อยเซปเปอเรตออกจากกัน ก็ยานก็จะเป็นออร์บิทรอบดาวอังคารก่อนรอสักพักนึงก่อนที่พอมันใกล้ถึงจุดตำแหน่งที่โลกกับดาวอังคารอ่ะมันใกล้กันละ

0: มันจะค่อยดีดตัวเองออกไป
1: ก็คือก็รอวินโดว์เหมือนกัน
0: ใช่คือรอวินโดว์กลับมาอีกทีเหมือนกันซึ่งทีนี้แปลว่าตัวภารกิจ MMX เนี่ยจะไปอยู่ที่อังคารถึงเกือบ5ปีเลยนะ
1: เออจริง
0: อ่ะฮะ
1: ฮะ
0: และทีเนี้ยปัญหาจะมาอยู่ที่การที่คุณจะต้องแข่งกับจีนละเพราะจีน
1: อ่
0: ะจะเป็นรีบไปรีบกลับ
1: รีบไปรีบกลับ
0: เพราะจีนก็คือลงปุ๊บแล้วฉะนั้นก็ส่งขึ้นเลย
1: มันดีเทิร์นเลย
0: เขาจะส่งไปปี2028
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับปี2031เหมือนกัน
1: อืม
0: แปลว่าตอนนี้มันอยู่ที่หลักเดือนแล้วว่าญี่ปุ่นหรือจีนอ่ะใครจะถึงก่อนกันถ้าจีนเอาจริงๆอ่ะผมก็เชื่อว่าถ้าจีนแบบเอาจริงๆเลยอ่ะนะอัดเงินเต็มที่อัดเชื้อเพลิงเต็มที่ผมว่าสามารถถึงก่อนญี่ปุ่นได้
1: เอออันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยไง
0: ใช่คือประเด็นทางการเมืองผมมองเรื่องของ MMX เนี่ยมันคือประเด็นทางการเมืองมากเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมฟังจากอาจารย์ฟูจิโมโตะที่เขาเป็นพอ ISS เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศตัวเล็กๆไม่ได้เป็นมหาอำนาจด้านอวกาศหรอกเขาไม่สามารถไปเทียบเคียงกับสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปได้แน่นอน
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันคือการเทียบเคียงบ่าเคียงไหล่กับอเมริกาจีน
1: ใช่
0: ยุโรปเลยนะ
1: เออ
0: และนี่ผมมองว่ามันคือประเด็นทางการเมืองมากๆเลยนะว่าใครจะถึงก่อนระหว่างญี่ปุ่นหรือจีนแล้วมันก็เหมือนการแข่งขันของมหาอำนาจทางเอเชียทั้งคู่ด้วย
1: ใช่แล้วคือมหาอำนาจทางเอเชียทั้งคู่ด้วยอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยแซมเปิลจากดวงจันทร์จากจีนได้ถูกเอามาโชว์ที่ไทยและแซมเปิลจากฮายาบุสะ2ก็ได้ถูกเอามาโชว์ที่ไทย
0: ใช่
1: ดังนั้นมันคืออำนาจการถือครองว่าใครจะเป็นหัวโจกในเอเชียด้านอวกาศ
0: ใช่ถูกต้องและเนี่ยผมมองว่ามันคือโจทย์ที่ใหญ่มาก
1: ๆ
0: ที่ญี่ปุ่นกำลังมองอยู่และญี่ปุ่นไม่ได้หยุดแค่นี้ MMX เนี่ยมันคือแค่โปรเจกต์ stepping stone ของเขาด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เขามองคือการที่จะไปลงจอดบนดาวอังคาร
1: ครับ
0: จริงๆและรอบนี้เขาจะไม่ใช้วิธีแบบไวกิ้งวิธีแบบ50 60ปีที่แล้วเลยเพราะเลือกวิธีใหม่คือการใช้โล่ชะลอความเร็ว
1: ครับ
0: แบบซอฟ
1: ผมละแบบซอฟ
0: ถูกต้อง
1: แบบที่อเมริกาก็อยากทำ
0: แต่ทำไม่ได
1: ้แต่ทำไม่ได
0: ้คืออย่างที่เรารู้กันว่าทุกวันนี้เราใช้แอโรเชลแบบฮาร์ดก็คือแบบแข็งเป็นโลหะครับแต่ว่ารอบนี้เขาใช้เป็นแบบซอฟก็คือเป็น
1: ก็คือพองได
0: ้พองได้
1: เพราะว่าเราไม่อยากเอาของใหญ่ไปเพราะของใหญ่มันหนักมันใส่จรวดไม่ได
0: ้พูดงี้ดีกว่าว่าต่อให้คุณใช้ของใหญ่อ่ะคุณก็ใส่ได้แค่เต็มที่คือ1ตัน
1: เออ
0: มากกว่านี้ไม่ได้คุณจะเข้าชั้นบรรยากาศของดาวขัดไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเพราะมันจากสกิป
0: ทั้งสกิปทั้งเรื่องของความร้อน
1: uh-huh.
0: ทั้งเรื่องของทุกๆอย่าง
1: uh-huh.
0: ดังนั้นมันได้แค่1ตันแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณทำ inflatable ก็คือมันสามารถพองได้ uh-huh. แบบที่ญี่ปุ่นทำได้เนี่ยมันจะสามารถเพิ่ม capacity ในการลงจอดบนดาวขัดได้
1: uh-huh.
0: และมันสามารถลดชิ้นส่วนที่จะมีปัญหาได้นั่นก็คือร่วมชะลอความเร็ว
1: ถูกต้อง
0: คุณสามารถใช้ตัว inflatable aeroshell เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นร่มฉลองความเร็วได้เลย
1: ให้มันเกิดแรกด้วยตัวมันเอง
0: ใช่แล้วญี่ปุ่นกำลังมองสิ่งนี้อยู่แล้วพยายามจะไปและพยายามจะให้ภารกิจนี้เกิดขึ้นในปี2030และญี่ปุ่นก็จะเป็นคนแรกที่ทำสิ่งนี้ได
1: ้ในระหว่างที่ JPL ก็จนอยู่ไล่นักวิทย์ออกอยู่ครับ
0: ญี่ปุ่นกำลังทำสิ่งนี้อยู
1: ่โอ้น่าสนใจมาก
0: ใช่ผมถึงมองว่าจริงๆแล้วดาวอังคารเป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจมากๆและญี่ปุ่นกำลังเลือกเอาสิ่งนี้เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยเหมือนกัน
1: โอ้ว้าวใช่
0: แล้วผมคิดว่าจริงๆเกมอวกาศรอบนี้เป็นเกมที่น่าจับตามองมาก
1: ๆเพราะมันจะไม่ได้มาแบบงมงายอะไรดวงจันทร์ดาวอังคารอะไรอย่างนี้อีกแล้วหรือโลเอิร์ธออร์บิทอันนี้แล้วมันจะกลายเป็นโจทย์ที่มันยากมากซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมพูดเรื่องนี้ต่อดีกว่าในแบบเอพิโซดถัดๆไปว่าแล้วเทรนการสำรวจอวกาศที่มันไม่ได้มาแค่แบบฉันจะไปดวงจันทร์ฉันจะไปดาวอังคารคุณเอาอะไรไปดวงจันทร์มันจะไม่ใช่เป็นอะไรก็ได้แล้วอะแต่มันจะต้องมาพร้อมโจทย์ที่คมมากๆเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ต่อกันในตอนถัดๆไปคุณอิง
0: ครับดีมากเลยครับคุณเติ้ลครับ
1: ครับก็สำหรับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางนะครับช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่องของ Thai PBS Podcast บน YouTube แล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3นะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
0: ผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนุกกันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสาระ
3: ประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
4: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
3: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
4: Die Chair
3: Das Papier และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
5: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
6: อีสานแท้ขนาดแท้ไม่ได
7: ้รสชาติเหมือน9ปีก่อน
5: สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่คิดประณีตศิลป์หรือว่าความประณีตในการปรุงอาหารแบบชาวบ้าน
8: เอาไปต้มแล้วเอามาเคี่ยวแล้วก็มาตับ
5: มันเป็นเสมือนการเคารพในตัวอาหาร

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะปฏิบัติการจับขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่นที่มีข้าราชการระดับผอ.กองของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโกงข้อสอบค่ะและความเสียหายครั้งนี้อาจจะสูงถึง 4,500 ล้านบาทนะคะตอนนี้เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลและยังไม่มีการดำเนินคดีกับใครค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่สนที่กำลังบุกค้นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกระบุว่าใช้เป็นจุดในการแก้ไขคำตอบในข้อสอบบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ในซอยลึกอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทเป็นสถานที่ที่ตำรวจปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าตรวจค้นโดยระบุว่าที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่โกงข้อสอบให้กับข้าราชการพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบด้านในพบพนักงานราชการประมาณ10คนอ้างว่ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลผู้สอบในระบบหลังจากที่เลิกงานช่วง 17:00 นถึง 20:00 นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของพยานว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ในช่วงเย็นค่ะหนึ่งในผู้ร่วมกระทำผิดอธิบายถึงวิธีการแก้ไขข้อมูลข้อสอบว่าไม่ใช่การลบหรือว่าฝนคำตอบในกระดาษคำตอบใหม่แต่ว่าเป็นการเข้าไปแก้ไขในระบบ
1: นี่คือประกาศผลสอบแล้วที่ผ่านนะครับที่ผ่านนั้นก็คือจะอยู่ในวิธีการของการแก้คำตอบเพื่อให้ตรงกับที่ประกาศคุณทำให้ผมดูหน่อยนี่คือรหัสวันนี้ถูกไหมนี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
2: หนูเป็นคนแค่ติดคะแนนที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องได้คะแนนเท
1: ่
2: าไหร่
1: ลองทำดูดิ
2: ข้อหน
1: ึ่
2: งครับอันนี้คือ
3: ของเราได้ไหนอะไรที่เรา
2: จดคะแนนเข้าไป
1: ไม่ต้องลบที่ผลใหม่ถูกไหมไม่ต้องลบเลย
2: อันนี้ผมรู้ว่าขบวนการ
1: คือแค่ในระบบอย่างเดียว
2: แค่จุดอย่างเดียวใช
1: ่แค่จุดในระบบเพื่อจะตรวจสอบในระบบว่านี่คือคนนี้คือผ่านเพื่อให้มันอิงกับที่ประกาศผลสอบถูกไหม
2: ใช่เขากำหนดคะแนนแล้วก็ให้เราทุกคนแก้ติดคะแนน

0: นอกนั้นเขาทำอะไรเราไม่รู้ข้อมูลค่ะ
1: จากการตรวจค้นในครั้งนี้ค่ะตำรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเป็นบัญชีรายชื่อผู้สอบทั่วประเทศและที่สำคัญคือกระดาษคำตอบที่มีชื่อของผู้สอบข้าราชการรหัสประจำตัวสอบกว่า 3,000 แผ่นมีการตรวจแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 แผ่นซึ่งรายชื่อเหล่านี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตมีทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีการสอบและประกาศผลไปแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะถูกดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยและอาจจะมีผลกับสถานะการดำรงตำแหน่งตามขั้นตอนของกฎหมาย
2: ทำให้เราได้ตรวจสอบนะครับว่าคนที่จะทำงานในข้าราชการท้องถิ่นนะครับในประเทศไทยเราจะได้คนที่ไม่มีคุณภาพนะครับมาทำงานทำให้บ้านเมืองเรานี้มีแต่คนที่ไม่มีคุณภาพในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากสื่อมวลชนท่านใดหรือประชาชนที่ดูการแถลงข่าวในวันนี้นะครับทราบว่าที่ใดมีการทุจริตแบบนี้อีกนะครับก็ขอให้แจ้งมาทางสำนักงานปปช.หรือบก.ปปป.ได้ตลอดเวลานะครับ
1: ที่มาของการตรวจค้นเกิดจากมีผู้สมัครสอบเขามีข้อสงสัยถึงผลคะแนนค่ะก็เลยไปขอตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่สมัครสอบแต่ก็ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถให้ดูได้ประกอบกับตอนนั้นมีข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่ามีความใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกโดยเป็นการเรียกรับเงินเริ่มต้นที่ 300,000 ถึง 800,000 บาทแล้วแต่ตำแหน่งตำรวจเชื่อว่ากระบวนการนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากคาดว่ามีความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทแต่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินคดีหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดเนื่องจากเป็นระบบไต่สวนของปปช.ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่ากระบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานล่าสุดนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสำหรับคำสั่งย้ายที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณไฟเขียวสั่งให้2หน่วยงานก็คือตำรวจปปป.และปปช.ดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที
3: ่ทางนี้ตั้งเป้าถอดรากถอนโคนเลยใช่ไหมคะท่านนายกทางขบวนการ
4: เราก็อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการทุจริตทำผิดกฎหมายประพฤติมิชอบคอร์รัปชันเรียกรับมันก็เราก็ต้องดำเนินการไอ้ถอดรากถอนโคนก็ยังรู้มีปัญญาทำได้เลยว่าเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จับไปถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องแล้วถ้าใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ว่าอาจจะมียอดทุจริตเกิน 3,000 คนจากทั้งหมด 100,000 คนนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับผิดชอบการสอบสวนบรรจุจะต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างแต่ยังไม่ชี้ชัดว่าจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงต้นข่าวเราบอกว่าบ้านที่เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นเป็นการแก้ไขคำตอบในกระดาษนะคะล่าสุดเรื่องนี้มีคำชี้แจงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องความมั่นคงมีการล็อกกุญแจ2ชุดและมีวงจรปิดเฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงซึ่งเก็บไว้กับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและตอนนี้กระดาษคำตอบก็อยู่ในการดูแลค่ะโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเป็นผู้รับจ้างดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตาม TOR DSI ยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมกรณีการหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ค่ะว่าเขาขายความผิดตามพรบ.กู้ยืมเงินด้วยหรือไม่นะคะหลังจากที่ปรากฏคลิปของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพนุสสพรรคประชาชนลักษณะเป็นการพูดเชิญชวนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเทรดแล้วก็มีสัญลักษณ์ของบริษัทหนึ่งปรากฏอยู่ด้วยค่ะในขณะที่เจ้าตัวนั้นยังไม่มีการแถลงหรือว่าออกมาชี้แจงข้อ

0: ริงอย่างเป็นทางการ
1: คือหนึ่งผมว่าประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือทีมงานกันเองมากๆนะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่จะมีเหมือนกับมีเขาเรียกว่าวิทยากรนะครับมีอาจารย์หลายแขนงมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ตัว PA นะครับที่มาช่วยก็ถือว่าทำให้เราได้เติมความรู้ซึ่งจริงผมเองก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ไม่นานเองนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับในแง่เรื่องการเทรดกับอื่นได้จำเป็นมากเลยคนทำธุรกิจซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่เราจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาแล้วดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่เรื่องการเศรษฐกิจระดับโลกเลยทีเดียว
0: คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนพูดถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศหรือว่า Forex และพูดถึงรางวัลที่ได้รับเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโดยใช้คะแนนจากการซื้อขายหรือว่าการเทรดแลกมาพบว่าฉากหลังก็คือบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่กำลังถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบการดำเนินกิจการหลังจากเกิดกรณีร้องเรียนถูกหลอกให้ร่วมลงทุน Forex ด้านผู้บริหาร QRS Global ประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่22มิถุนายนค่ะมีเนื้อหาว่าได้เข้าพูดคุยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ DSI แล้วแต่ว่าต่อมาข้อความดังกล่าวถูกลบออกจากหน้าฟีดและตั้งแต่ที่ DSI ระบุว่าตรวจสอบพบเส้นทางการเงินจากกลุ่มบริษัทต้องสงสัยโอนเข้าบัญชีของนายภาวุฒิ28ล้านบาทตอนนี้นายภาวุฒิยังไม่มีการชี้แจงในประเด็นนี้อย่างเป็นทางการนะคะมีแค่ความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เมื่อวานนี้ว่าอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงกับ DSI และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากที่นายภาวุฒิมีชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex และคดีนี้ก็มีโอกาสขยายเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งระบุว่าขณะนี้นายภาวุฒิอาจจะเตรียมเอกสารเพื่อไปพูดคุยกับ DSI จึงยังไม่ปรากฏตัวในช่วงนี
2: ้ทางฝั่งพรรคเองก็คงจะไม่ได้เตรียมอะไรนะคะแต่ว่าทางคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะคนเดียวที่มีการเปิดเผยชื่ออย่างคุณภาวุฒิเนี่ยก็คงจะมีข้อกังวลว่า เหตุการณ์มันจะยกระดับไปถึงขั้นนั้นได้นะคะก็คงต้องมีการเตรียมตัวซึ่งอันนี้เราก็ให้เป็นทางคุณภาวุฒิได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูลดังกล่าว
0: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าตอนนี้ DSI กำลังรวบรวมพยานหลักฐานกรณีคลิปของนายภาวุฒิลักษณะที่เชิญชวนลงทุนค่ะว่าสามารถเอาผิดได้หรือไม่และขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนายภาวุฒิรวมถึงพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะพิจารณานำคดี Forex เป็นคดีพิเศษหรือไม่ทั้งนี้คณะพนักงานสืบสวน DSI ได้เรียกสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่มีอยู่ประมาณ500คนและก็พบว่ามีการลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึง10ล้านบาทบางคนมีลักษณะเป็นโบรกเกอร์ชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนโดยจะขยายผลต่อค่ะว่ามีพฤติการที่เข้าเงื่อนไขแชร์ลูกโซ่หรือไม่อีกเรื่องใหญ่ที่ต้องตามต่อค่ะคือกรณีการบุกรุกที่สาธารณะรวมถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมคะในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ค่ะมท.4เตรียมที่จะรื้อถอนคนที่ไปรุกหาดบางเทาและหาดฟรีดอมพร้อมกับบังคับขายที่ดิน317บริษัทที่เป็นโนมินีนะคะจากนั้นจะมีการส่งเรื่องต่อให้กับ DSI เพื่อสอบสวนต่อนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลและการกวาดล้างโนมินีว่ามีการติดตามกระบวนการการบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในหาดบางเทาหาดฟรีดอมรวมถึงหาดนุ้ยซึ่งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในหาดบางเทาตอนนี้เข้าสู่กระบวนการของตำรวจแล้วค่ะส่วนหาดฟรีดอมอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคาดว่าจะเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคมส่วนหาดนุ้ยจะเข้าไปรื้อถอนได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขณะที่เรื่องของโนมินีที่เข้ามาถือครองที่ดินจากการทำร่วมธุรกิจกับกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีการถือครองที่ดิน317บริษัทรวมพื้นที่480แปลงซึ่งทั้ง317บริษัทจะต้องถูกบังคับขายที่ดินเนื่องจากไม่มีสิทธิ์ถือครอง
3: พฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะคล้ายกันครับก็คือว่าในวันที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยอาจจะจดโดยคนไทยหรือว่าอาจจะมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นด้วยแต่อยู่ในสัดส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถือครองที่ดินได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้น

0: ปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกก็คือที่ชลบุรีระยองรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะและใน2สัปดาห์นี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีค่ะที่มีทหารเมียนมาเปิดเป็นการโจมตีทางอากาศกับกลุ่มทหารกะเหรี่ยงกอทูเลตรงข้ามกับอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะทำให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนณเวลานี้ค่ะเริ่มกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นชาวบ้านหมู่20ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรไปชี้จุดที่กองทัพอากาศเมียนมาใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการของกองกำลังทหารกะเหรี่ยงกอทูแลหรือว่า KTLA ใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูห่างกันมีแค่800เมตรเท่านั้นชาวบ้านบอกว่าแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในฝั่งเมียนมาไม่มีการรายงานความเสียหายไม่ส่งผลกระทบกับฝ่ายไทยแต่ชาวบ้านก็เริ่มกังวลใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน
1: เสียงระเบิดลงก็ไม่คิดว่าเป็นระเบิดที่แรกนึกว่าฟ้าร้องก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรแต่พอตอนระเบิดลงแล้วมันมีกลุ่มควันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าแล้วไอ้ที่สำคัญเลยอ่ะเห็นเครื่องบินใช่ไหมพี่เครื่องบินมาก่อนเราก็เห็นมันบินวนแต่ไม่คิดว่าเขาจะทิ้งไข่หรืออะไรลงอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขามาสำรวจพื้นที่ธรรมดาแต่พอสักพักนึงเสียงลงกี่ลูกพี่ที่ว่าเรามองเห็นน่ะ3ลูกแต่ว่ามันแตกอยู่2ลูกใช่ไหมอ๋อ
2: คือได้ยินเส
1: ีย
2: งอ่ะ
1: 2
2: คร
1: ั้
2: ง
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: เสียงมันดังขนาดไหนยังไงคะ
1: ดังก็จนที่ว่าเพื่อนบ้านอยู่แถวบางไม้แก้วคือห่างเราประมาณ15กิโลเขาโทรขึ้นมาถามอ่ะค่ะ
0: ผู้นำชุมชนก็บอกนะคะว่าบริเวณชายแดนไทยเมียนมามีชาวบ้านอาศัยและทำกินอยู่กว่า30ครัวเรือนค่ะส่วนใหญ่ก็ทำสวนทุเรียนปลูกกาแฟปาล์มน้ำมันและยางพาราระยะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วถ้ามีการสู้รบก็อาจจะกระทบกับผลผลิตได้
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลามเข้ามาในไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือความกังวล
1: ใช่แต่ที่แน่ๆเลยต้องพากันเตรียมตัวอพยพอย่างเดียวค่ะ
2: แล้ววันนั้นได
1: ้ก็ลาดตระเวนค่ะเห็นทหารชุดลาดตระเวนเขาลาดตระเวนแต่เช้าแล้วก็ช่วงเย็นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ลาดตระเวนกันตลอดแต่ถ้ามีอะไรก็ความสื่อสารก็อยู่ที่ร้านค้าค่ะมีอะไรก็เดี๋ยวเขาแจ้ง
2: ค่ะแล้วเรามั่นใจขึ้นไหมคะ
1: มั่นใจขึ้นไหมก็มั่นใจค่ะแต่ว่ายังระแวงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าข่าวสารกว่าจะถึงมันก็เราถ้าเราไม่ลงไปเราก็ไม่รู้ไงค่ะ
0: ชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอท่าแซะเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกองกำลังทหารกะเหรี่ยง2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU มีกำลังพลประมาณ1กองพันและตั้งฐานอยู่ลึกเข้าไปในประเทศเมียนมาห่างจากชายแดนไทยราวๆ 50-70 กิโลเมตรนะคะอีกกลุ่มนึงคือกองกำลังทหารกะเหรี่ยงกอทูแลซึ่งมีกำลังพลประมาณ 200-500 นายมีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ใกล้กับแนวชายแดนด้านอำเภอท่าแซะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะพลเอกเนดาเป็นบุตรชายของนายพลโบเมียประกาศสถาปนาสาธารณรัฐกอทูแลพร้อมแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีเพื่อบริหารพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนในพื้นที่พื้นที่บางส่วนอยู่บริเวณชายแดนนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ถูกกองทัพอากาศเมียนมาโจมตีในครั้งนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสามารถยึดของกลางได้ล็อตใหญ่เป็นยาบ้ากว่า7ล้านเม็ดและไอซ์250กิโลกรัมยาบ้ากว่า7ล้าน3แสนเม็ดไอซ์250กิโลกรัมเป็นของกลางที่กองบัญชาการตำรวจ

0: ตกแต่งแบบแฟนซีกันนะครับทำให้ร้านเค้กในตัวเมืองพิษณุโลกกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับเค้กโบราณนะครับหน้าตาการตกแต่งแล้วก็สีสันเนี่ยจะดูเรียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาแฟนซีแบบเค้กสมัยใหม่นี่กำลังกลายเป็นกระแสจากโซเชียลในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับให้ผู้คนหันมากินเค้กแบบเรียบง่ายกันซึ่งเค้กโบราณเนี่ยก็คือเค้กเนยสดนั่นเองนะครับตามแม่ร้านเบเกอรี่ในตัวเมืองพิษณุโลกต่างคึกคักรับกระแสนี้กันไปดูกันที่ร้านลดาเบเกอรี่ครับอยู่ถนนศรีธรรมไตรปิฎกตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลปรมปราชชนนีพุทธชินราชเจ้าของร้านคือนางสาวธัญลักษณ์วรกฤตการที่เรียนรู้การทำขนมเค้กโบราณมาจาก YouTube นะครับแล้วก็เปิดร้านเบเกอรี่มากว่า7ปีแล้วเค้กโบราณคือการนำเนยสดเนี่ยมาตีให้ขึ้นฟูเป็นครีมเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเค้กเนี่ยจะเป็นครีมเนยแต่ว่าถ้าย้อนไปนานกว่านั้นจะเป็นครีมไข่ขาวนะครับซึ่งเค้กจากครีมเนยสดเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสที่นัวละมุนและไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยก็จะเก็บไว้ได้สักประมาณ5วันนะครับซึ่ง 1-3 วันแรกเนี่ยเค้กจะนุ่มอร่อยแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นความชื้นมันก็จะออกไปครับเนื้อเค้กก็จะค่อยๆแข็งแล้วครับ
1: หน้าแบบนี้แหละพี่
2: แบบนี้เลยอย่างเดียวเลย
1: แบบนี้อย่างเดียว
2: ใช่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปอะไรเพิ่มเลย
1: ที่มีเยลลี่แดงด้วยนะต้องมีเยลลี่แดงกับสตรอเบอรี่
2: ต้องมีเยลลี่แดง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าอื่นออกไม่ทันขายหน้าเดียวอยู่
2: หน้าเดียวเลย
1: ค่ะแต่ว่าปกติหนูทำอันนี้อยู่แล้วเค้กโบราณ
2: ปกติเราจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อมีเค้กโบราณค่ะที่ทำแล้วก็แซนด์วิชโบราณขนมหลายตัวค่ะแต่ตอนนี้หมดได้ตัวเดียว
3: เห็นในแอปหนึ่งค่ะแล้วก็เลยอยากลองทานค่ะ
2: เคยทานไหม
3: ยังไม่เคยค่ะ
2: คิดว่ามันจะเป็นยังไง
3: รสชาติก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
2: หน้าตาละอ่ะหน้าตา
3: น่าทานค่ะ
2: หน้าตาชอบอะไรครับชอบดูแล้วมันน่าชอบอะไร
3: ส่วนตัวชอบตรงเยลลี่ค่ะ
0: ขนมเค้กโบราณของร้านลดาเบเกอรี่ขนาดเล็กสุดนะครับกล่องละ50บาทขนาด1ส่วน4ปอนด์100บาทแล้วก็ขนาด1ปอนด์เนี่ย290บาทนะครับแล้วก็ยังรับทำขนมเค้กโบราณอีกหลายหน้าตามต้องการเลยครับแล้วก็มีขนมคัพเค้กเบเกอรี่โฮมเมดแซนด์วิชโบราณเค้กหม้อแกงเผือกแล้วก็ขนมอื่นๆอีกด้วยครับก็ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นวัยผู้ใหญ่ก็จะรู้จักเค้กโบราณกันดีแต่ว่าไม่ได้กินนานแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นรสชาติที่หายไปที่คิดถึงกันก็ได้กลับมาลองกินกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ได้มาลองกินเค้กโบราณกันด้วยส่วนรายนี้ครับเขาก็หาจุดขายในการขายขนมโรตีสายไหมของเขาเหมือนกันนะครับด้วยความที่เขาขายอยู่กลางสี่แยกนะครับที่เวลาติดไฟแดงสัญญาณจราจรก็ต้องแต่งตัวให้สะดุดตาเป็นธรรมดาครับเลยแต่งตัวเป็นชุดเฮงเจียมาขายโรตีลูกค้าก็ยิ้มกันแล้วก็สั่งซื้อกันเยอะเลยครับเฮงเจียหรือว่าซุนหงอคงในปี2569นะครับไม่ได้ตามพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปแล้วแต่ว่ามาหารายได้เสริมกันอยู่ที่สี่แยกไฟแดงคลองจิหลาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่เมื่อมีชายแต่งกายเป็นเฮงเจียครับจากวรรณกรรมไซอิ๋วนะครับคุณผู้ชมคงจำกันได้เดินถือถุงโรตีสายไหมไปขายอยู่กลางสี่แยกท่ามกลางประชาชนที่เขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปกันเพราะว่าน่ารักดีครับชายคนนี้ชื่อนายบอยครับอายุ45ปีเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเพื่อนอีกคนนะครับมาตระเวนขายโรตีสายไหมกันไปขายตามแหล่งชุมชนแล้วก็จุดที่มีคนสัญจรเยอะๆหน่อยครับเขาเลือกแต่งชุดแฟนซีก็เพื่อจะดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้ที่พบเห็นด้วยส่วนโรตีสายไหมขายชุดละ100บาทนะครับก็ทำให้ลูกค้าสนใจแล้วก็เข้ามาหนุนกันเยอะเลยครับ
4: เพราะว่ามันก็ไม่มีทางเลือกแล้วเมื่อก่อนใส่ชุดกระต่ายครับผม
5: มันเรียกลูกค้าได้ยังไงบ้าง
4: คือมันก็ขายได้แบบเรื่อยๆแต่ว่าเราคิดว่าใส่ชุดใส่อะไรก็ขายได้แบบเรื่อยๆครับผม
5: เรื่อยๆนะ
4: ครับผม
5: เราเชิญชวนยังไงบ้างอยากเชิญชวนลูกค้ายังไงบ้างว่าอยู่ตรงไหนยังไง
4: ก็อยากเชิญชวนให้ลูกค้าช่วยอุดหนุนขนมก็คืออร่อยครับผม
0: ขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านสี่แยกคลองจิหลาดก็ไม่เคยได้เห็นพ่อค้าแต่งกายแฟนซีออกมาขายของแบบนี้ก็รู้สึกแปลกตากันแล้วก็ช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองกระบี่แก้เบื่อระหว่างที่รอรถติดไฟแดงด้วยครับก็เห็นความพยายามนะครับการปรับตัวหาจุดขายของพ่อค้าแม่ค้า

0: กันโดยเฉพาะตามสี่แยกต่างๆนะครับสี่แยกไหนสนใจจะแต่งตัวเป็นตือโป้ยไก่พระถังซัมจั๋งก็ยังแต่งได้อีกหลายชุดตามถนัดเลยครับไปดูตัวอย่างฟาร์มเกษตรกันบ้างที่หันมาเลี้ยงไก่แบบครบวงจรนะครับมีนำเข้าสายพันธุ์ต่างๆมาเพาะเองด้วยครับขายทั้งไก่แบบเป็นตัวไก่เนื้อแล้วก็ขายไข่ไก่ส่งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่จังหวัดตรังครับ
1: ไก่บนสร้าง
2: บนสร้าง
1: เออใช่
2: จากไหนนะ
1: ไอ้นี่ของประเทศจีน
2: นี่ขายเนื้อ
1: ไหมคะขายเนื้อรสชาติอร่อยมากเนื้อก็ตำข้าวมันไก่ของไอ้หลำอ่ะ
0: นี่แหละครับไก่หวนซางเป็นตัวอย่างนี่เป็นไก่เนื้อจากประเทศจีนนะครับเนื้ออร่อยนิยมมาไว้ทำข้าวมันไก่สูตรไหหลำกันนะครับราคาเป็นตัวเนี่ยกิโลกรัมละตั้ง250บาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขายเนื้อนะครับเพราะว่ายังต้องขยายพันธุ์เพิ่มก่อนนี่เป็นอาชีพตัวอย่างสร้างรายได้อยู่ที่ฟาร์มไก่ดำสมชัยอ่าวตงที่นี่เป็นฟาร์มจำหน่ายไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศของนางจิราวรรณชุ่มฉิมพลีอายุ54ปีอยู่บ้านทอนแจ้ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังหลังลาออกจากบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็หันมารุกขยายฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศผลิตไก่สวยงามนะครับมีทั้งไก่เนื้อไก่ไข่เขาขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยเป้าหมายปีนี้ครับเน้นเลี้ยงแล้วก็ทำตลาดไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับทั้งประเภทไก่ไข่ไก่เนื้อนำเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆมาเพิ่มนะครับแล้วก็แยกสายพันธุ์ที่ชัดเจนมีตัวอย่างการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวเองด้วยครับอย่างเช่นโรสไอแลนด์เรดสายพันธุ์อเมริกาสายพันธุ์อังกฤษไวท์เล็กฮอร์นสีขาวเล็กฮอร์นกระเทาเล็กฮอร์นกระดำนะครับราคาขายไก่ถ้าเอาไปทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเลี้ยงนะครับอย่างเช่นไก่ไข่สายพันธุ์ไวดอทราคาจะสูงกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับราคานับอายุขายกัน1เดือนราคา400ถึง500บาทขึ้นอยู่กับความสวยงามด้วยส่วนสายพันธุ์โรสไอแลนด์เรดนะครับราคาถ้าอายุ1เดือนก็100บาท
1: ช่วงนี้จะเป็นขายดีมากอ่ะค่ะ
2: ขายเป็นไข่หรือว่า
1: ขายเป็นตัวค่ะฟักออกมาเป็นตัวเสร็จแล้วเดือนนึงตัวประมาณ100บาทคิดเป็นเดือนนะคะ
2: เด
1: ือ
2: นละร
1: ้
2: อย
1: เดือนละร้อยประมาณ2เดือนนะคะแล้วแต่ลูกค้าที่จะเอาถ้าว่าส่งไปไกลๆก็ประมาณ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยส่วนมากบางคนก็เอาเป็นไอ้แยกเพศแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้า1เดือนก็คือต้องเป็นแบบละเพศอะค่ะ
2: กี่เดือนถึงจะแยกเพศได
1: ้ประมาณ2เดือนกว่าๆ3เดือนแยกเพศได้แต่ว่าอายุของเขาราคาของเขาก็ฮับขึ้นมา
0: ตอนนี้ส่งไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับทั้งในรูปแบบไข่บริโภคขายไข่เชื้อด้วยแล้วก็ขายไก่สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ซึ่งที่ฟาร์มเนี่ยได้ขยายพันธุ์เองนะครับโดยเพิ่มตู้ฟักเป็น2ตู้สำหรับไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศที่เป็นได้ทั้งไก่ไข่แล้วก็ไก่เนื้อครับแล้วก็นำเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆขยายพันธุ์จากสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่ด้วยส่วนไข่ไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับอันนี้จะได้ราคาดีกว่าเพราะว่าลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับไข่ไก่บ้านนะครับเนื่องจากว่าให้กินหญ้าหวานอิสราเอลกินกล้วยกินมะละกอแล้วก็ข้าวเปลือกเอามาบดผสมกันกับอาหารสำเร็จรูปนะครับเพื่อให้ไก่ได้กินทุกวันไก่ก็เลยสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าไก่สายพันธุ์ทั่วไปแล้วก็ให้ผลผลิตไข่ไก่คุณภาพสูงด้วยครับ
1: ตอนนี้ก็ขายอยู่แปลงละ180มั่ง200มั่งก็เพื่อบริโภคอะไรอย่างเดียวก็คือแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นเรียกว่าไม่ได้เน้นต้นทุนสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: แล้วอย่างไก่ไข่ทั่วไปที่เราเลี้ยงครับเห็นเท่าไหร่
1: แพงละ120บาทละเหมือนกัน
2: ทำไมมันแพงกว่ากันคะทำไมแล้วตลาดมันต้องการสูง
1: ตอนนี้ตอนนี้เราไปส่งตามหมู่บ้านก็คือหมายถึงว่าเขาไปตามอาหารในเด็กนักเรียนมั่งอะไรเงี้ยเด็กอนุบาลมั่งแล้วก็ขายในร้านทั่วไปบ้างอะไรเงี้ย
2: 180
1: นะใช่180บาท
2: ตลาด100ตลาดไข่ไก่ประเภทเนี้ยใครต้องการผู้ไหนต้องการ
1: ร้านค้าเพราะลูกค้าลูกค้าที่ชอบอ่ะก็บอกว่าไข่แดงมันค่อนข้างกลมแล้วก็มันด้วยแล้วอีกอย่างเราก็ให้หญ้ากล้วยมะละกอไป
0: และที่นี่ยังตั้งใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรวัยเกษียณโดยยึดสโลแกนคนเลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงคนนะครับซึ่งเมื่อเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสร้างรายได้ให้ถึงเดือนละ50,000บาทนะครับ แต่ว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางน้ำมันมีราคาสูง

0: ูงขึ้นก็พลอยทำให้มีผลกระทบรายได้ลดลงไปบ้างครับตอนนี้มีออเดอร์ไข่ไก่สวยงามเข้ามาจนผลิตแทบไม่ทันนะครับพี่เขาบอกว่าวันหนึ่งผลิตได้เต็มที่สักประมาณสัก 4-5 แผงแต่ว่าจะไม่เร่งผลิตอะไรให้มากกว่านี้เพราะว่าอยากจะเน้นคุณภาพนะครับส่วนในอนาคตนะครับไว้วางแผนการผลิตให้เพิ่มพวกแม่ไก่พ่อไก่ให้มากกว่านี้จะได้มีไข่ไก่สวยงามเพิ่มขึ้นต่อไปครับไปดูผลงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันบ้างครับที่เปิดตัวนวัตกรรมมนุษย์ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุตามสี่แยกไฟแดงต่างๆนะครับด้วยระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรระยะไกลครับยกระดับความปลอดภัยสู่สมาร์ทซิตี้เต็มตัวครับนำร่องเอาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรระยะไกลมาติดตั้งใช้งานจริงบริเวณสี่แยกคณะเทคโนโลยีหรือว่าสี่แยกวัดป่ากู่แก้วนี่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียงนะครับเนื่องจากว่าที่นี่มีนิสิตกว่า 50,000 คนนะครับทุกปีเวลาถึงช่วงเปิดเทอมนะครับรถก็จะแน่นไปหมดโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ในการสัญจรจึงทำให้ถนนมหาวิทยาลัยบางจุดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงพันธ์แทนเกษมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เลยเปิดตัวนวัตกรรมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรระยะไกลครับผลงานการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยวิจัยการจราจรอัจฉริยะและความปลอดภัยทางถนนตอนนี้นะครับยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยในระยะแรกนะครับผู้ควบคุมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนจังหวะไฟเขียวไฟแดงได้จากห้องควบคุมผ่านระบบกล้อง CCTV เลยครับแล้วก็ทางระบบควบคุมออนไลน์ด้วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสภาพอากาศหรือว่าการจราจรที่อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: จากที่เราทำโครงการนี้ครับข้อจุดเด่นตรงนี้เลยก็คือเราสามารถจะควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจรได้จากที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถเปิดเปลี่ยนจังหวะไฟเขียวนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับนี่คือจุดเด่นหลักๆเลยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องออกไปเผชิญความเสี่ยงที่หน้างานนะไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะอากาศฝนตกแดดออกนะครับหรือว่าเสี่ยงต่อการโดนรถชนจากอุบัติเหตุบริเวณหน้างานเนี่ยนะก็ให้มาอยู่ที่ห้องคอนโทรลซะนะครับเราก็จะคอนโทรลผ่านกล้อง CCTV แล้วก็ระบบตัวควบคุมระยะไกลของเรานะครับผลจากการจัดการวิจัยระยะสั้นของเราเนี่ยเราก็พบว่ามันสามารถลดความล่าช้าได้สูงสุดถึง 60% นะแต่ถ้าเฉลี่ยรวมเนี่ยก็จะประมาณ 40% นะครับมันก็ชี้ชัดว่ามันมีประสิทธิภาพสูงนะครับในขณะที่การที่มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยราคามันเนี่ยมันไม่ได้สูงนะมันเพิ่มจากราคาปกติขึ้นมาอีกนิดเดียวงั้นผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปรับนะครับรูปแบบการพัฒนาเมืองการจราจรให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงครับ
0: มหาวิทยาลัยยังมีแผนพัฒนาระบบสู่ AI โหมดในระยะที่2นะครับคือไฟจราจรอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนจังหวะสัญญาณได้ตามปริมาณการจราจรแบบอัตโนมัติเลยครับลดข้อจำกัดของระบบเดิมที่ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ใช้คนมาควบคุมครับแล้วก็ยังมีเป้าหมายต่อยอดสู่การใช้งานจริงในพื้นที่อื่นๆหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรท้องถิ่นต่างๆเพื่อนำไปใช้ในบริเวณตามสี่แยกสำคัญต่อไปครับชาวบ้านในตำบลลำแก่นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับตอนนี้เขาช่วยกันฟื้นฟูป่าโกงกางที่เคยเสื่อมโทรมมาก่อนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บ้านท่าดินแดงครับเปิดให้มาเที่ยวกันได้แล้วก็มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันโดยเฉพาะการออกไปจับปูดำติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: เที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดงนะคะอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค
1: ่
0: ะโดยบางหมานะคะพาเราไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิต
1: การดักรอบปูดำ
0: อ๋อการดักรอบปูดำ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้คือจุดหมายปลายทาง

0: เราไปกันเลยดีกว่าโอเคครับ
1: จากอดีตพื้นที่สัมปทานทำเหมืองแร่และเผาถ่านที่เคยเสื่อมโทรม

0: วันนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาช่วยกันฟื้นฟูให้พื้นป่ากงกลางกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านแบบใกล้ชิดอย่างการออกไปหาปูดำค่ะ
1: ตอนนี้เราได้ที่หมายที่จะไปตักอุปกรณ์สำหรับดักปูดำแล้วนะคะนี่ค่ะ
2: มันมานี่เดี๋ย
1: วเราต้องไปเข้าตรงซอกซอยไหนคะ
2: เดี๋ยวเราปักตรงนี้เลยครับเ
1: พ
2: รา
1: ะว่
2: าถ้าเข้าไปในโครงครับเราจะเสียงลิงแบบวันนั้นอันแรกเลยนะครับปักอันแรกเลยเราเตรียมตัวนะครับวันนี้มีเหยื่อเป็นซี่โครงไก่
1: ค่ะทำไมเราถึงได้เลือกเป็นซี่โครงไก่นะคะ
2: มันเป็นฤดูกาลบางทีก็มันหาปลายากไงม
1: ัน
2: เป็นมรสุมเราก็ต้องเอาขี้โครงไก่นี่แหละเนี่ยโอ้จะเข้าทางนี
1: ้
2: ครับมันต้องให้ใกล้ตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าไปใกล้ครับเพราะลิงมันเยอะ
1: เอาตรงนี้เลยคะ
2: เอาตรงนี้เลยให้สุดด้ามเลยครับ
1: สุดด้ามเลย
2: เดี๋ยวนะให้แน่นสุดด้ามเลยถึงพอดีโอเคนะ
1: ต้องเอาให้แน่นไหมคะ
2: ได้ครับได้ขนาดห่างอย่างนี้ดิงยังว่ายน้ำเอาได้นะ

0: ือเรามาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงๆค่ะลงมือทำเองด้วยนะคะโอ้โหอ๋อเดี๋ยวน้ำลงแล้วเราจะจำได้ไหมคะ
1: ก็ต้องหักไม้ไว้หักไม้ไม่ใช่ทำลายธรรมชาตินะครับหักไว้เป็นที่หมายไว้ว่าเนี่ยเวลาเรามาดึงปั๊บเนี่ยโอ้มันอยู่ใกล้กันเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ
0: ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ไว
1: ้โอเค
0: เผื่อเราลืมนะคะ
1: ใช่ใช่เผื่อน้ำท่วมน้ำจะท่วมยอดช่วยท่วมยอดรอบครับเอาโอเคเอาปักได้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยอะคะ
1: ครับตรงนี้เลย
0: นี่คือเรามาดักรอบนอกทั้งหมดเลยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: เข้าไปใน
1: เพราะว่าเราต้องใช้วิธีโอเคปล่อยเลยผมปักให้ไปเลยต้องใช้วิธีอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันมีวิธีปักอยู่2วิธีวิธีปักตอนเช้าเวลาน้ำกำลังขึ้นนะครับและก็วิธีที่2ก็เวลาน้ำลงเราปักริมชายคลองอย่างนี้แหละเพราะว่าปูมันจะมาตามน้ำ
2: ที่เราวางรอบดักปูดามครบทั้ง7ลูกแล้วระหว่างรอให้ปูมาติดกับดักประมาณ1ชั่วโมงนี้เราไม่ได้นั่งรออยู่เฉยๆนะคะแต่จะพาไปล่องเรือซอกแซกดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางกันค่ะป่าโกงกางแห่งนี้สิ่งที่เจอบ่อยที่สุดจะเป็นลิงและกระรอกค่ะถ้าพายเรือคยักลัดล็อกเข้าไปในป่าโกงกางลึกขึ้นจะได้เจอกับงูนอนรับลมอยู่บนกิ่งไม้ด้วยค่ะ
1: เป็นงู

0: ไปชมความสวยงามและตื่นเต้นทางธรรมชาติไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงบังหมาดก็พายเรือขยักกลับไปดูรอบดักปูเพราะกลัวว่าลิงจะแอบมาฉกปูในรอบตัดหน้าเก็บไปกินก่อนเราค่ะ
1: ลูกแรกค่ะมีไหมอ่ะโอ้ย
2: ครับลูกแรกลูกแรกยังไม่มีปูนะครับให้ผมเลยครับ
3: โรคไม่หายนี
2: ่
3: ก
2: ็เก็บโอเคลูกไม่หายก็แน่นอนแล้ว
1: ยังไม่ได้นะคะโอ้ยได้หนึ่งตัว
2: เป็นปูตัวเมีย
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นปูตัวเมียคะ
2: ครับครับ
1: ปูอะไรครับปูดำเหมือน
2: ปูดำครับปูดำ
1: อุ้ยเราได้หนึ่งตัวแล้วค่ะวันนี้เราไม่พลาดแล้วอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวสังเกตยังไงนะคะมังคะ
2: กล้ามเขาจะเล็กแล้วก็กระดองเขาจะใหญ่กว่า
1: โอ้
2: เห็นไหมกลุ่มเลยไหม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นี่
2: น่าจะมีไข
1: ่น่าจะมีไข่ด้วย
2: ครับ
1: เราเก็บรอบมาทั้งหมดแล้วนะคะ7ลูกด้วยกันค่ะก็ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้ได้ปูมา
2: 4-5 ตัวครับ
1: 4-5 ตัวแล้วเด
2: ี๋
1: ยวเราจะนำไปทำอาหารพื้นบ้านกันค
2: ่
1: ะ
2: ครับครับ
1: 4-5 ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: ก็มันมีทำได้2อย่างคือผัดผงกะหรี่ปูและก็แกงกะทิน้ำแห้งๆนิดๆอร่อยเริ่มหิวแล้วครับ
1: วันนี้ไม่พลาดแล้ว
2: ไม่พลาด
1: ค่ะ

0: เมื่อได้ปูดำสดๆจากธรรมชาติมาแล้วก็นำเข้าครัวรังสรรค์เมนูแกงกะทิปูดำรสชาติจัดจ้านสไตล์ปากใต้กันเลยค่ะ
1: อ๋อขั้นตอนแรกไปหาปูจะหลังจากหาปูแล้วก็เอามานกน้ำแข็งให้มันตายก่อนไม่นั้นมันทำไม่ได้มันจะหนีบเอามือนะทำเสร็จเอาไปล้างแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงก็มีกะปิน้ำปลาน้ำตาลเกลือแล้วก็มะพร้าวขูดแล้วเอามาคั่วแล้วเอามาตำให้เป็นแตกน้ำมันอ่ะแล้วก็กะทิที่เหลือบีบเอาน้ำกะทิเอาหัวมันแล้วก็มันมีหางมันด้วยหางของมันแล้วเอามาตั้งไฟเคี่ยวให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องลงไปใส่กะปิลงไปยีให้มันละลายแล้วก็ตั้งให้สุกแล้วก็เติมหางกะทิที่เหลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ปูดำลงไปแล้วก็ตั้งให้สุกปิดไฟปิดฝาตั้งให้สุกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงที่กล่าวมาทั้งหมดใส่ลงไปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มรสชาติหอม
0: สำหรับปูดำเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้านที่นี่นิยมทำกินกันค่ะโดยชุมชนมีการรณรงค์ปูที่จะนำมากินได้ต้องเป็นปูตัวขนาดใหญ่ส่วนปูตัวเล็กๆจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมเพื่อให้เติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปค่ะนอกจากปูดำแล้วพื้นป่าโกงกลางแห่งนี้ยังมีวัตถุดิบอีกหลากหลายชนิดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านท่าดินแดงสะท้อนให้เห็นว่าหากเราช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็พร้อมจะหยิบยื่นความอุดมสมบูรณ์กลับมาให้เราเสมอค่ะ
2: กลุ่มท่องเที่ยวที่นี่ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอีกหลายอย่างนะครับมีทั้งดำน้ำไปดูปะการังมีการทำผ้ามัดย้อมต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่อิงจากธรรมชาติทรัพยากรในพื้นที่ด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชียังคึกคักทุกฤดูกาลเลยนะครับนักท่องเที่ยวแห่ไปชมวิวแบบพาโนรามาที่อ่าวพังงากันแม้ว่าจะเป็นในช่วงที่มีฝนตกแต่ว่าบรรยากาศนั้นก็ไม่ซบเซาเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอให้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 น.บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราก
1: รุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28

0: ายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทมคนใหม่ไปด้วยกันทั้งเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: อนมากวนออก้าก่อนทำไมอะ
1: เรานั่นแหละเล่นเกมเสียงดังพี่ก็เลยต้องเปิดเพลงดัง
0: ออก้าเกือบจะชนะอยู่แล้วแต่พอพี่เฟิร์นทำให้ออก้าได้ที่หล
1: งก็เราเสียงดังก่อนพี่เลยไม่มีสมาธิไง
0: พี่มาเปิดเสียงดังก่อนไหมล่ะ
1: เรานั่นแหละเปิดก่อน
2: โอ้ยเสียงดังทั้งคู่เลยเบาๆหน่อยลูกแม่เต็มตัวจะไล่ไข่ของแล้วแล้วถ้าไม่อยากเบาเสียงเนี่ยก็ใส่บลูทูธที่แม่ซื้อให้สิหนูจะเปิดดังแค่ไหนไม่มีใครว่าเลยลูก
1: ก็มันไม่ได้ฟิลเท่าเปิดลำโพงนี่แม่
0: จริงครับ
2: แน่ทำกันบ้านยัง
1: ยังค่ะ
2: ไปเลยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมากินข้าวแล้วก็ทำกันบ้านให้เสร็จ
1: ค่ะ
2: พาเขาไปสิเอาเสียงด้วยนะอาบน้ำไม่ต้องใช้เสียงนะ

0: หลัง
1: ตรงนะคะ
2: 4
3: แล้วลูก
2: 5
3: 6
2: 7 9 10
3: หลังตรงมือเข่าขึ้นมาอีกเอิบ
2: 15
3: 16 17ใช้ได้แล้วลูก
2: 19
3: นี่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูก
2: โอ้ยแม่เบาๆเบาๆเจ็บ
3: ยกขาขึ้นมา
2: โอ้ย
3: โอ้ยอะไรกันดัดมือแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วแล้วเรื่องใหญ่กว่านี้จะทำยังไงคะดูเพื่อนๆเขามั่งสิเห็นไหมเขาตั้งใจกันขนาดไหนอะ
2: โอ้ยแล้วแม่จะเอาหนูมาทรมานอย่างนี้ทำไมอะหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่ชอบอะ
3: แม่ไม่อายเพื่อนเขาบ้างเหรอ
2: ไม่เอาแล้วหนูไม่รำแล้ว
3: แม่

0: ออก้าใบเฟิร์นมากินข้าวลูก
1: มาแล้วค่ะ
0: มาเร็ว
2: โอ้ต้มยำกุ้งของโปรด
0: กินผักด้วยของโปรด
2: ครับ
3: แม่เฟิร์นขอดูโทรศัพท์แม่หน่อยค่ะ
4: ขอบค่ะ
3: โหขนาดเฟิร์นยังเต้นไม่ค่อยคล่องคนเข้ามาดูเป็นพันๆคนเลยอ่ะแม
0: ่คนให้กำลังใจเฟิร์นก็เยอะนะลูก
3: ถ้ามีคนมากดติดตามเราเยอะๆอ่ะอีกหน่อยอ่ะเราก็สามารถเปิดใช้งานการส่งของขวัญในวิดีโอได้อีกด้วย
2: ส่งของขวัญในวิดีโอเอาไปทำไมอ่ะพี่เฟิร์นถ้าเป็นของจริงๆก็ว่าไปอ่ะ
3: ก็ไอของขวัญเนี่ยมันเอาไปแลกเป็นเงินได้จริงๆไง
2: จริงเหรอพี่เฟิร์น
3: จริงสิแม่ถ่ายคลิปเฟิร์นเต้นอีกเยอะๆเลยนะคะ
0: จ้า
2: แม่ให้ออก้าทำการบ้านก่อน
1: การบ้านระบายสีหัวโขนหรออีก2วันส่งเดี๋ยวค่อยทำก็ทัน
2: ออก้ากลัวแม่ว่าทำให้เสร็จไปเลยดีกว่าง
1: ั้นพวกเราเล่นกันก่อนก็ได
2: ้เล่นเร็วไปก่อนเลย
5: กิจกรรมวันแม่ปีนี้นะคะครูจะให้ทุกคนทำหัวโขนจากเปเปอร์มาเช่มีใครรู้จักหัวโขนไหม
2: รู้จักครับ
6: โขนคืออะไรครับครูแล้วหัวโขนเป็นยังไงครับ
5: โขนก็คือการแสดงคล้ายกับละครรำค่ะซึ่งนักแสดงนะคะเขาก็จะเล่นเป็นตัวละครต่างๆยกตัวอย่างเช่นยักษ์ลิงแล้วก็สัตว์ต่างๆนักแสดงก็จะใส่หัวจำลองแบบนี้นะคะซึ่งเรียกว่าหัวโขนค่ะ
2: แล้วโขนเกี่ยวอะไรกับวันแม่ครับครู
5: เพราะว่าในยุคหนึ่งนะคะโขนเคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูแต่ว่าก็กลับซบเซาลงคนไม่ค่อยดูโขนแล้วค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงเอ่ยถึงเรื่องนี้กับสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะซึ่งท่านก็ได้มีรับสั่งตรัสกลับมานะคะบอกว่าถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองแล้วหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้นำโขนกลับมาปรับปรุงใหม่แล้วเรียกว่าโขนพระราชทานค่ะทำให้โขนไม่สูญหายไปแล้วก็ประชาชนชาวไทยก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับการแสดงโขนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งกลุ่มกันดีไหมคะแต่ละกลุ่มก็จะได้ทำตัวละครไม่เหมือนกันเนาะออก้าภูมิแล้วก็ความสุขลิงดีไหมคะ

0: โหอิฉาโอกาอยากได้บ้างไม่มีเงินเติมเกม
1: นี่เราก็เก็บเงินค่าขนมเอานะกว่าจะได
0: ้โอ้สวยจัง
2: เป็นเดรสเบาๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแนวเสื้อคลุมได้เพราะฉะนั้นใส่ได้แบบหลายแบบเลยนะคะใส่ไปทำงานก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าที่ทำงานแบบสบายๆนะคะแต่ถ้าใส่ไป
3: เพลงนี้ดีกว่ากำลังดังได้ปะ
0: เอาครับ
3: เย้วัยรุ่นยัง
0: วัยรุ่นแล้วครับ
3: แล้วนะ
0: แม่
3: ทำไมอ่ะ
0: ถ่ายแบบไม่ติดหน้าโอก้าได้ไหมครับ
3: ทำไมอ่ะ
0: โอก้าเขินไม่กล้าเต้นหน้ากล้อง
3: หือไม่เป็นไรหรอกลูกแม่จะหล่อมา
0: ไม่เอาถ่ายแบบไม่ติดหน้ากันครับน้าน้าน้าน้า
3: อ่ะก็ได้เวอร์จริงๆเลยเราเริ่มแล้วนะหนึ่งสองสาม

0: ร้อย
1: ขอเดิน
0: นี่นะไปปะพูดเลยไหม
1: มาเลย
0: ไหนไหนดูสิจะมีคนมาดูลูกแม่เป็นเยอะไหมนะ
2: โอกาสคงไม่เหมาะกับสายเต้น
0: โถลูกคลิปแรกเองเดี๋ยวเต้นบ่อยๆลงบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเนาะ
3: ใช่หรือถ้าออก้าเขินอะไม่อยากให้คนเห็นหน้าตอนเต้นก็ลองหาอะไรมาปิดหน้าดูไหม
0: อ้าว
3: ไปไหนอะ
0: เขาเนี่ย
4: เดี๋ยวออก้ามานะครับ

0: ียบหมื่นในเวลาไม่ถึงกี่ชั่วโมงเองอะดูดิ
1: เฮ้ย
0: เยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: โอ้ยตื่นเต้นดีใจอะไรกันลูก
1: แม
0: ่ฮะ
1: คนไม่ดูออก้าเต็มเลย
0: เกือบมือเลยค่ะเฮ้โอ้ยเก่งจังเลยลูกเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่แม่ว่าออก้าใส่หน้ากากเต้นอะแล้วดูมั่นใจกว่าตอนไม่ใส่หน้ากากอีกเน
1: า
0: ะ
1: แม่ออก้าอยากเรียนโขนครับ
0: ออก้าอยากเรียนโขนจริงๆเหรอลูก
1: ใช่ครับ
0: ลูกแน่ใจเหรอว่าอยากเรียนจริงๆ
1: แน่ใจครับถ้าออก้าเก่งโขนคนต้องเข้ามาดูออก้าเยอะกว่านี้อีกแน่ๆอีกหน่อยก็จะมีคนเข้ามาส่งของขวัญให้คลิปออก้าอีกเยอะๆนะแม่นะ
2: ให้ออก้าเรียนโขนนะคะพีซพีซ
1: ใช่ไหมคะ
3: วันนี้เราจะมาทวนท่าแม่บทตั้งใจหน่อยนะนี่ก็ใกล้งานแล้วนะคะอ่ะเริ่มหลังตรงอ่ะใครเป็นต้นเสียงร้องนำก่อนเลย
4: แม่ทุ่มกว่าแล้วอะกลับได้ยัง
3: มีนั่งทำกันบ้านรอแม่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะต้องต่อท่าให้พวกนี้ก่อนเขายังไม่คล่องเลย
4: ไม่เสร็จหรอ
3: ยังเลยลูก
4: แต่ว่าเมื่อกลางวันแม่ก็ไม่ได้กินข้าวอ่ะไหวเปล่าหนูเป็นห่วง
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวซ้อมเสร็จแล้วค่อยกินทีเดียวเลยไปแม่ทำการบ้านก่อนนะนั่งรอแม่ก่อนนะลูกนะอ้าวซ้อมกันต่อเลยลูกอ้าวทำไมเป็นหงมันเป็นอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ยอ่ะตั้งใจหน่อยจ้าตั้งใจหน่อยดีมะอ่าส่งมือหลังยาวๆหน่อยสูงๆหน่อยลูกให้มันแข็งขันหน่อยนะเมย์รอแม่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่ลงมาแม่ไปเปลี่ยนชุดแป๊บเด
4: ีย
3: ว
4: เร็วนะแม่หนูหิวแล้ว
3: จักจักจัก

อีกคำเดียวแม่กินไปนิดเดียวเองอะเห็นกินน้ำค่ะค่อยๆนะเห็นไหมสุดท้ายแม่เป็นแบบนี้ก็พออะไรก็พอลำไง

0: แม่ว่าเรียนอย่างอื่นก็ได้มั้งออก้า
1: ออก้าอยากเรียนโขนจริงๆนะครับ
0: เรียนโขนมันไม่ได้สนุกอย่างที่ออก้าคิดหรอกนะถ้าออก้าเรียนโขนเพียงแค่เพื่อยอดวิวอะแม่ว่าเต้นอย่างอื่นก็ได้ยอดวิวเหมือนกันนะนี่ดูอย่างพี่เฟิร์นสิ
1: มันไม่เหมือนกันนี่ครับแม่ออก้าไม่ได้กล้าแบบพี่เฟิร์นใส่หัวโขนลิงแล้วมั่นใจกว่าจะเต้นอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจสายตาใคร
0: ถ้าหนูไม่มั่นใจเนี่ยหนูก็ใส่หัวโขนแล้วเราก็เต้นอย่างอื่นกันก็ได้นี่นะออก้า
1: แม่ไม่เข้าใจออก้าออก้าไม่ได้อยากเรียนอย่างอื่นออก้าอยากเรียนโขน
0: ออก้าฟังนะเรียนโขนเนี่ยมันทั้งเจ็บแล้วมันก็ต้องอดทนแม่เคยเรียนรำไทยมาก่อนแม่รู้ดีว่าเวลาฝึกเนี่ยมันทรมานขนาดไหนมันไม่ได้สนุกอย่างที่ออก้าคิดหรอกนะลูก
1: ออก้าทนได้แล้วก็อยากเรียนโขนจริงๆนะครับ
0: มันกี่ทีแล้วอะที่ออก้ามาขอเรียนนู่นนี่อะจำได้ไหมครั้งก่อนก็เหอตามเพื่อนอยากเรียนกีตาร์แม่ก็ให้เรียนสุดท้ายเป็นไงเบื่อแล้วไม่เอาแล้วมันเสียทั้งเงินทั้งเวลาลูกแล้วคราวนี้ก็มาเรียนโขนอีก
1: ออก้าสัญญาว่าครั้งนี้ออก้าจะไม่ทำแบบที่ผ่านมาครับ
0: แม่รู้จักออก้าดีออก้าเรียนโขนไม่ได้หรอกลูก
1: แม่รู้ได้ไงว่าออก้าไม่ไหว
0: แม่รู้สิแม่คืออย่างนี้ออก้า
1: แม่กล้าแต่ความคิดเห็นของตัวเองไม่เคยฟังความคิดเห็นของออก้าเลย
0: ออก้า

ออก้าออก้าออกมากินข้าวลูกออก้าออก้าได้ยินแม่ไหมออก้าออก้า

0: พ่อก้าไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปกินข้าวหน่อยลูก
1: ไม่ออก้าไม่กิน
0: ออก้า

0: เธออิ่มได้ไงกินไปคำเดียวแม่คะเฟิร์นว่าให้น้องเรียนขนอย่างที่น้องอยากเรียนดีไหมคะ
1: ที่แม่ยอมลำครั้งนี้เพราะไม่อยากให้แม่เสียหน้าแต่งานลำปีหน้าหรืองานลำอื่นๆเมย์ไม่เอาแล้วนะแม่
2: ทำไมถึงไม่อยากเรียนลำล่ะลูก
0: เรียนลำไปไม่เห็นจะมีอะไรดีตรงไหนเลยแม่ทั้งเมื่อยทั้งเจ็บทรมานจะตายไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยเพื่อนเมย์ไม่เห็นมีใครอยากเรียนลำสักคนเมย์อายเพื่อน
2: แม่ว่ามันไม่เห็นจะน่าอายเลยนะออกจะน่าภูมิใจซะด้วยซ้ำ
0: แต่มันเชยไงแม่ล้าสมัยจะตายสมัยนี้ไม่มีใครเขาลำช้าๆกันแล้วเต้นเชียร์ลีดเดอร์สนุกกว่าตั้งเยอะเพื่อนเมย์มีแต่คนไปเรียนเต้นทำไมแม่ไม่ฟังเมย์บ้างเลย
3: ออก้าแม่ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกัน
4: แต่ออก้าไม่อยากคุยกับแม่แม่ไม่ฟังออก้าเลยออก้าอยากเรียนอะไรแม่ก็ไม่ให้เรียน
3: แม่จะพาออก้าไปเรียนโขน
4: จริงเหรอจริงเหรอเย้เย้เย้เย้ได้เรียนโขนแล้ว
3: โอ้ยโอ้ย
5: ขอบคุณนะคะออก้ารักแม่นะครับ
6: แม่ก็รักออก้าที่สุดครับ
2: ก็ไม่ต้องรำเมย์อยากจะไปเรียนเต้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์เข้าไปแม่ไม่บังคับใจแล้วลูกแม่จะให้เมย์ไปเรียนเป็นเชียร์ลีดเดอร์อย่างที่แม่ต้องการ
0: จริงเหรอแม่

0: ักกันก่อนนะไปลงเอ้าเม
1: โอก้าสวัสดีครูอาร์ตสิครับ
2: สวัสดีครับครูอาร์ต
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับโอก้า
2: 8ขวบครับ
0: 8ขวบแล้วทำไมถึงอยากเรียนโปรดล่ะครับ
2: ท่าทางมันดูเท่ดีครับโอก้าชอบตัวลิงแล้วก็ชอบเล่นโขน
0: แต่การเรียนโขนเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากนะครับโอก้าต้องพิสูจน์ตัวเองว่าโอก้าน่ะอยากจะเรียนโขนจริงๆตกลงไหม
2: ตกลงครับออก้าขอไปดูเพื่อนลำโขนก่อนนะครับ
0: แล้วตอนนี้เมย์ทำอะไรอยู่ล่ะ
1: เราก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปนี่แหละแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
0: มีอะไรให้เราช่วยก็บอกนะเมย์ไม่ต้องเกรงใจได้ทุกเรื่อง
1: ขอบคุณนะแล้วอาร์ตอ่ะทำไมถึงมาสอนโขนเด็กได
0: ้ก็เพราะว่าที่เนี่ยเขาเปิดสอนให้นักเรียนที่สนใจเรียนฟรีเราก็เลยอยากมาสอนที่นี่แต่อีกอย่างหนึ่งเราก็อยากถ่ายทอดวิชาโขนให้เด็กๆที่มีความสนใจที่ไม่ใช่เด็กนักศิลป์เราก็อยากให้ศิลปะการแสดงโขนน่ะไม่สูญหายไปตามสมัยปัจจุบันน่ะ
1: ดีจังเนาะเอาจริงๆเมย์ไม่เคยชอบนักศิลป์เลยอ่ะแต่ลูกชอบก็เลยอยากจะส่งเสริมเขาไม่อยากมาค่ะเพราะว่า
0: ก็ปล่อยเขาเรียนไปถ้าเขาชอบหรือไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกเราเอง
2: ทำไมเราต้องใส่ผ้านุ่งสีแดงด้วยเหรอครับกวัด
0: ออก้าเคยเห็นพระพิฆเนศที่มีกายสีแดงไหมครับ
2: ไม่เคยครับ
0: ท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ไว้ให้เด็กๆที่มีความรู้ไว้ประดับตนผ้านุ่งสีแดงก็เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความเฉลียวฉลาดตั้งใจและแม่นยำ
2: ทำไมเราไม่ใส่เสื้อสีแดงด้วยไปเลยล่ะครับจะได้ฉลาดสุดๆไปเลย
0: ก็เพราะว่าเสื้อสีขาวเนี่ยเป็นตัวแทนของความสะอาดพร้อมที่จะรับความรู้ไว้แต่งเติมสีไงสิครับออก้า
2: ออก้าจะเล็งสีใส่เสื้อสีขาวให้เต็มที่ไปเลยครับ
0: ครับผมอ่านย่อสิครับต่อไปจะเป็นการฝึกหัดโขนเบื้องต้นท่าตบเข่านะครับในพูดพร้อมกันสิ
3: ตบเข่า
0: ครูจะพอครูเคาะรัวไม้ให้ทุกคนค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับไปครับมือขึ้นมาครับมือซ้ายลูกมือซ้ายมือซ้ายออกก้าอีกครั้งหนึ่งนับ
3: 1
0: ไม่มี4นะ1นะ
3: 2 3
0: ต่อไปจะเป็นท่าถองสะเอวนะครับข้อมือหักข้อมือหักข้อมือเข้าเหมือนเบ่งกล้ามเลยแล้วกระทุ้งไปที่เอวนะครับกระทุ้งไปที่เอวนะดีมากค่อยๆเอามือลงต่อไปเต้นเสาเต้นมั้ยลูกมือลามือขึ้นมามือขึ้นมาแค่5พอนะครับ
3: 1 2 3 4 5
0: ทีบเหรียญนะครับเหรียญจะได้อ่อนๆสวยๆนะเวลาย่อนะลูกนะ
3: 1 2 3 4 5
0: บิดตัวก้มเยอะๆก้มลงเยอะก้มตัวมาก้มตัวนับ
3: 2 3 4 5
0: ครั้งนึงก้มลงก้มลงก้มลงก้มตัวลงมามือเท้าพื้นมือเท้าพื้นยืนขึ้นยืนขึ้นไปเอาตัวขึ้นไป
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยออก้าเจ็บมากไหมอ่ะไหวไหมลูก
2: ออก้าไหวครับออก้าทนได้ออก้าจะฝึกต่อเรียนโขนต้องอดทนครับแม่

0: กราบครูลูกออก้าครับ
1: ครับ
0: ออก้าสัญญาครูได้ไหมว่าออก้าจะตั้งใจฝึกโขน
1: ออก้าสัญญาครับครูอาร์ตว่าออก้าจะตั้งใจเรียนโขน
0: ไปงั้นเราไปเรียนกันเลยนะ
1: ครับ
0: ไปครับครูอยากให้พวกเธอจำท่าทางให้ได้ก่อนเวลาหัดจริงอ่ะเรานึกไม่ออกเราจะได้ดูท่าว่าต้องทำยังไงเข้าใจไหมนะครับนับ1 2 3 4ด้วย
2: ครับ1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: เรียนโขนต้อง
2: อดทน
1: ทั้งเหนื่อยทั้งเหนื่อยไปหมดทั้งตัว
3: ออก้าเปลี่ยนไปเรียนอย่างอื่นไหมลูก
4: นั่นสิมาหัดเต้นโคเวอร์กับพี่ก็ได้นะ
1: ไม่เอาดีกว่าเรียนโขนก็สนุกถึงจะเหนื่อยถึงจะเมื่อยแต่ออก้าก็ใจสู
3: ้งั้นเดี๋ยวแม่ไปเตรียมน้ำอุ่นให้แช่แก้ปวดเมื่อย
1: ขอบคุณครับ
3: นะ

0: งจังหวะที่2นะครับเต้นเรื่อยต่อไปจะเป็นการปฏิบัติฝึกหัดโขท่าตะลึกตึกนะครับโดยการยกเท้าขวามากระทืบชิดส้นเท้าซ้ายและยกเท้าซ้ายขึ้นพร้อมกับนับ1นะครับกระทืบลงไปแล้วยกเท้าขวาขึ้นมากระทืบเท้าซ้ายยกเท้าขวาขึ้นมานับ2ตะลึกตึกพูดพร้อมกัน
1: ตะลึกตึก
0: ปฏิบัติ
1: 1 2 3
2: วันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วใครจะไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างครับ
3: ผมไปเรียนโขนครับ
2: กิจกรรมน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันเปิดเทอมหน้านะคะ
4: เด็กๆเคยได้ยินคําว่าฝนราชทานกันมั้ยครับ
5: ไม่เคยครับ
6: ครูออก้าเคยเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระพันปีหลวงทรงนำขนมาปรับปรุงใหม่และเรียกว่าขนพระราชทานครับวัด
4: ใช่แล้วครับออก้าสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงต้องการจะอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกสำคัญของชาติไทยไม่ให้สูญหายจึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องโขนละครขึ้นมาใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีเข้าใจไหมครับ
5: ครับ
4: และท่านยังทรงให้ปรับปรุงเทคนิคแสงเสียงแล้วก็ฉากที่ใช้ประกอบในการแสดงให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้นจัดการแสดงโขนพระราชทานเป็นครั้งแรกในปี2550ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาสและพวกเธอรู้ไหมว่าการจัดแสดงในครั้งนั้นเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้คนเป็นจำนวนมากจนทำให้ต้องมีการจัดแสดงขึ้นทุกปีเอาไว้ครูจะพาพวกเราไปดูโขนพระราชทานกันนะแต่วันนี้เรามาดูโขนที่ครูเคยแสดงกันก่อนอยากดูไหมครับ
3: อยากดูครับ
4: โขนที่ครูแสดงเนี่ยเป็นตอนศึกมายาลาภเป็นฉากที่หนุมานรบกับยักษ์พวกเราอยากดูกันไหม
3: อยากดูครับ
4: มานี่ครูลูกครูจะรบกับยักษ์แล้ว

0: ครูครับแล้วครูเคยแสดงตอนอื่นอีกไหมครับ
1: เคยสิครับตอนสะกดทัพเป็นฉากที่หนุมานลบกับปัญชานุพวกเราอยากดูกันไหมครับ
2: อยากดูครับผมอยากดูครับ
1: เอามาดูกันลบนี่มาแล้ว
3: มัจฉานุเท่มากเลยครับครูออก้าอยากเป็นมัจฉานุ
1: ได้สิครับออก้าแต่ออก้าต้องตั้งใจฝึกนะครับอีกไม่นานจะมีการเปิดออดิชั่นการแสดงโขนพวกเราอยากไปออดิชั่นไหมครับ
2: อยากครับ
3: ผมครับ
1: ครูภูมิใจนะที่พวกเธอมีความสนใจเรียนรู้มรดกสิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งไว้แต่ครูเชื่อว่าความรู้วิชาโขนที่ติดตัวพวกเธอในวันนี้จะสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต
4: อาร์ตเราคิดว่าเราจะให้ออก้าหยุดเรียนโขนอ่ะ
1: ทำไมอ่ะเม
4: เราต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมออก้ากับใบเฟิร์นอ่ะก็เลยว่าจะขายขนมออนไลน์เพิ่มแล้วมันต้องขับรถไปส่งลูกค้าเองเมื่อก่อนออก้าเรียนโขนแค่เสาร์อาทิตย์แต่ช่วงเนี้ยเริ่มเรียนหลังเลิกเรียนด้วยเราไม่มีเวลารับส่งอ่ะ
1: บอกตรงๆนะเมเราน่ะเสียดายถ้าอยู่ออก้าจะต้องหยุดเรียนไปอ่ะเราไม่ค่อยได้เจอเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนออก้ามากนะเม
4: เราก็เสียดายเหมือนกันแต่เราคงต้องให้ออก้าหยุดเรียนโขนจริง
2: แม่ใจร้ายออก้าอยากเรียนโขนทำไมแม่ไม่ให้ออก้าเรียนทำไมแม่ไม่ให้ออก้าเรียนอ่ะ
4: แม่เข้าใจว่าออก้าอยากเรียนโขนต่อแต่แม่ไม่มีเวลารับส่งจริงๆลูก
3: แม่แค่อ้างมากกว่าถ้าแม่อยากให้ออก้าเรียนจริงๆทำไมจะไม่ได้
4: ออก้าต้องไปเรียนโขนทุกวันแบบเนี้ยแล้วแม่จะเอาเวลาที่ไหนไปทำขนมแล้วก็ส่งขนมมาลูก
2: ออก้าไม่เข้าใจถ้าแม่ไม่อยากให้ออก้าเรียนโขนจริงๆแล้วจะพาไปทำไม
5: อีกแล้วงอนทีไรเข้าห้องเงียบไม่ยอมกินข้าวทุกที
2: ออก้าไม่เข้าใจแม่เลยพี่เฟิร์นออก้าผิดตรงไหนออก้าก็ตั้งใจเรียนแม่ก็เห็นแม่ก็มัวแต่อ้างนู่นอ้างนี่ไม่ให้ออก้าได้เรียนโขนต
5: ่อก็เพราะว่าแม่อ่ะต้องทำงานหาเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านกับค่าเทอมเราสองคนน่ะสิ

0: ว่าไงเ
1: มออก้าเองครับ
2: ว่าไงครับออก้า
1: ครูอาร์ตครับออก้าขอปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ

0: ออก้าจะช่วยแม่หารายได้ยังไงดี
1: ออก้าอยากช่วยแม่หารายได้ความสามารถพิเศษที่ออก้ามีครับไม่ว่าอะไรมันก็สามารถต่อยอดสร้างรายได้ได้ทั้งนั้นครับออก้า
2: ออก้าแม่รู้ว่าลูกอยากหัดโขนให้เป็นตอนนี้ลูกหัดเองไปก่อนนะแล้วแม่กับพี่เฟิร์นจะช่วยออก้าหัดด้วยแล้วพอแม่ไม่ต้องทำขนมเพิ่มแล้วเนี่ยแม่จะพาลูกกลับไปเรียนกับครูอาร์ตต
0: ่อจริงเหรอครับแม
2: ่รอแม่หน่อยนะ
0: ออก้าขอโทษนะครับที่วันนั้นออก้าพูดใส่แม่ไม่ดี
2: แม่ก็ขอโทษออก้าเหมือนกันลูกที่ทำให้ออก้าไม่ได้เรียนโขนกับครูอาร์ตต่อ
0: ไม่ใช่ความผิดแม่หรอกครับแม่ทำทุกอย่างเพื่อออก้าเพื่อพี่เฟิร์น
3: ต่อไปนี้พวกเราสองคนจะช่วยแบ่งเบาภาระแม่เองครับ
2: ขอบใจลูกขอบใจนะ

0: จริงเหรอออก้า
1: ไม่เอาดีกว่าเกิดแม่ไม่ให้ออก้าไป
2: What's up?

0: ไปไหนกันน่ะเด็กๆไม่เห็นบอกแม่เลย
1: คือที่โรงเรียนมีเตรียมงานกีฬาสีค่ะหนูกับน้องเห็นแม่ไม่ค่อยสบายเลยไม่อยากกวน
0: เดี๋ยวแม่ไปส่ง
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปรถไฟฟ้ากันแค่นี้นะคะไม่ต้องไปห่วงหนูนะคะบ๊ายบาย
2: ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
0: เดี๋ยวสิลูกยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลย
1: แถวคนลิงอยู่ตรงนี้นะ
3: พี่เฟิร์นคนเยอะมากเลยอ่ะออก้าไปเซ็นก่อนนะ
1: พี่รอตรงนี้นะ
3: โอเค

0: โหหนาวเหรอออก้ามือเย็นเฉียบเชียว
1: ตื่นเต้นต้องหากทำไงดีพี่เฟิร์นออก้าไม่มั่นใจเลย
2: ใจเย็นๆนะครับออก้าทำให้เต็มที่เหมือนที่ออก้าซ้อมมาทุกวันนะครับผมเชื่อว่าออก้าทำได้สู้ๆนะครับ
1: ครับ
3: ออก้า
1: แม
4: ่ครูครับ
2: ครูเป็นคนบอกแม่เธอเองวันนี้เป็นวันสำคัญครูรู้ว่าออก้าต้องการกำลังใจเลยอยากให้แม่เขามาให้กำลังใจออก้านะ
1: แม่โกรธออก้าไหมครับพี่ไม่ได้บอกเรื่องออดิชั่นเป็นมัจฉานุวะครับ
5: แม่รู้อยู่แล้วแม่จะโกรธทำไมล่ะไม่งั้นแม่จะช่วยออก้าหาข้อมูลเรื่องโขนเหรอ
1: ขอบครับ
5: ทำให้เต็มที่นะลูกคนเก่งๆอ่ะมีหลายคนไม่ต้องกดดันตัวเองว่าจะต้องทำให้ได้แค่ทำออกมาจากใจแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทำก็พอ
1: ครับ
6: โคลนลิงหมายเลข 7-12 เตรียมตัวเลยครับครับผมข้อแถวนะครับ
5: เป็นกำลังใจให้นะลูกแม่รอตรงนี้นะคะ
6: หมายเลข 7 ครับ
2: สู้ๆนะครับ
1: สู้ครับ
6: 9ครับ10ครับ11ครับ12ครับเชิญด้านในเลยนะครับ

0: แล้วทำไมแม่ถึงอยากให้เมย์เรียนรำอ่ะ
1: แม่อยากให้เมย์สืบทอดไว้วันเนี้ยเมย์อาจจะยังไม่เห็นค่าของมันหรอกนะลูกวันหนึ่งเมย์อาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันไม่มากก็น้อย
2: ครับผลการคัดเลือกนักแสดงโขนลิงในบทบาทตัวมัจฉานุในครั้งนี้เป็นคนแรกได้แก่เด็กชายพงษ์สวัสดิ์อิ่มพร้อมครับและสำหรับผู้ที่จะมารับบทมัจฉานุเป็นดับเบิ้ลแคสต์นะครับได้แก่เด็กชายนรพัฒน์นาคะดำรงชัยครับ

0: ยครับนี่เงินรางวัลชนะเลิศจากการแสดงโขนที่โรงเรียนส่งไปประกวดศิลปะวัฒนธรรมครับแม
1: ่เก่งจังเลยลูก
2: ส่วนนี้เงินที่เฟิร์นได้จากไปเต้น cover show มาเหมือนกันค่ะ
1: คนเก่งเก็บไว้เถอะนะลูก
0: แต่ออก้ากับพี่เฟิร์นอยากเอามาให้แม่นะครับ
1: แค่แม่ได้รู้ว่าลูกตั้งใจเอามาให้เนี่ยแม่ก็ปลื้มใจในตัวลูกทั้งสองมากแล้วยิ่งแม่เห็นลูกมีความสุขจากสิ่งที่ลูกทำแม่ก็มีความสุขมากไปด้วยลูก
2: แต่พวกเราอยากช่วยแม่นะคะ
0: นะ
2: แม่รับไว้เถอะนะ
1: เดี๋ยวแม่จะรับมาแม่ขอให้ลูกทั้งสองเก็บเงินนี้ไว้เป็นขวัญถุงเก็บไว้ใช้นะลูกนะ
2: ขอบคุณนะคะรักแม่นะคะ
0: รักแม่นะคะ
3: รักลูกทั้งสองที่สุดเลยลูก
1: แต่ก่อนคุณยายเป็นครูสอนนาฏศิลป์อันนี้คือชุดรำของคุณยายคุณยายรำเป็นตัวพระ
0: สวยมากเลยครับตอนคุณยายใส่น่าจะต้องสวยมากแน่ๆครับ
1: ใช่จ้ะสวยมาก

ทับทรงอันนี้คุณยายเคยอยากให้แม่เป็นคนใส่แต่แม่ไม่มีโอกาสแม่ให้ออก้าไว้ใส่เวลาแสดงโขนนะลูก

มรดกพวกนี้แม่ไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยจนกระทั่งวันนี้แม่เพิ่งรู้ว่ามันมีคุณค่ามากถ้าคุณยายอยู่คงอยากส่งต่อให้โอก้ามากกว่า

0: นี่คือชุดโคลนของลูกแม่ให้ลูกนะจ๊ะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะออก้า
1: ขอบคุณครับ

รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุตตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: เจาะลึกชีวิตสัตว์ที่ชาญฉลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดท่องโลกกว้าง 22-24 มิถุนายนในยุคที่ธรรมชาติต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเราจะพาคุณไปเรียนรู้พฤติกรรมนักล่าที่น่าตื่นตะลึงเผยความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ผ่านการผจญภัยในห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน24มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันใหม่ไทย PBS วันนี้มีหลายประเด็นใหญ่ให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ต้องตามกันต่อนั่นก็คือการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมเป็นการทุจริตที่หลายๆคนบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการจับได้พร้อมกับมีหลักฐานแล้วก็ต้องดูนะคะว่าจะสามารถสาวไปถึงใครได้บ้างนะคะ
2: ที่น่ากังวลคือเม็ดเงินแต่ละคนที่บอกว่ามีการจ่ายให้กับอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรนี่เป็นคนที่ไปกระทำการให้นะไปดำเนินการให้เพื่อที่จะสอบผ่านและได้เข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่น 300,000 700,000 คือแล้วแต่ความสำคัญของตำแหน่ง
1: ค่ะ
2: โอ้ยและกี่คนคะเท่าที่เห็นนี่คือประมาณ 3,000 กว่าคนใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีการคิดคำนวณนะคะบอกว่ามูลค่าเนี่ยค่ะเป็นหลัก

0: พันล้านบาทนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ต้องตามกันต่อด้วยนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานที่มีการจัดสอบเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวเนี่ยก็บอกว่าจริงๆการจัดสอบนี้ไม่ได้เพิ่งจัดสอบเร็วๆนี้ด้วยนะคุณผู้ชมของปีที่แล้ว
2: แล้ว
1: บรรจุเข้ารับราชการแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อเอ๊ะคนที่บรรจุไปแล้วนี่จะยังไงถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตจริง
2: มันจะยกเลิกทั้งหมดไหมหรือยังไงมันคือความเสียหายของแต่ละคนนะเขาไปนั่งทำงานแล้วเรียบร้อยได้เงินเดือนเราด้วย
1: ครับแล้วจำนวนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันประเด็นนี้ครับแต่ว่าตื่นเช้ามาอยากเริ่มกันที่เรื่องสบายๆกันก่อนครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือกระแสการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เขากำลังฮิตไปนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูนนะครับโดยเฉพาะพสจีหรือว่าพี่สาวจีนครับเขานั่งรถไฟแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะครับไปถึงลำพูนครับแล้วก็เป็นเทรนด์ในแอปพลิเคชันเสี่ยวหงชูครับตอนนี้เราก็ตามต่อนะครับว่าหลังจากที่เขาไปถึงที่จังหวัดลำพูนแล้วเขาไปทำอะไรบ้างปรากฏว่าแน่นอนนะครับก็จะไปท่องเที่ยวต่างๆแล้วมันก็ส่งผลดีต่อร้านค้าที่จังหวัดลำพูนตามไปด้วยครับไปเริ่มกันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่กันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงเช้าๆแบบนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มไปต่อคิวจองตั๋วกันแล้วครับเพราะว่าเที่ยวแรกที่เขาจะขึ้นกันเนี่ย 9:30 นั่งรถไฟออกจากเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปถ่ายรูประหว่างทางจากเชียงใหม่ไปลำพูน5บาทครับเป็นรถไฟชั้น3แล้วก็ทุกคนนี่ก็คือเตรียมพร็อพเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาพร้อมเลยนี่รถไฟมาแล้วแล้วก็จะขึ้นรถไฟกันไปเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกันแต่ละคนก็จะมีมุมที่เป็นมุมเขาเรียกว่ามุม reference เนาะอ้างอิงมาจากในแอปในโซเชียลว่าต้องไปถ่ายมุมไหนแสงประมาณไหนถึงจะออกมาสวยต้องแต่งรูปสไตล์ประมาณไหนหลายคนบอกว่าชอบแบบวินเทจนะก็จะแต่งออกมาแล้วก็ดูสวยงามทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถไฟก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นนักเที่ยวชาวจีนนะครับถ่ายรูปกันนะครับก็จะเห็นที่เป็นลักษณะแบบนี้หลายคนก็นิยมเดินทางไปเที่ยวในลักษณะแบบนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า5บาทก็สามารถที่จะได้คอนเทนต์แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้แล้วซึ่งจากกระแสดังกล่าวนะครับก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปขึ้นรถไฟกันเป็นจำนวนมากมาเป็นคู่มาเป็นกลุ่ม มาคนเดียวก็มีมาคนเดียวไม่ต้องกลัวเพราะว่าหลายคนเตรียมขาตั้งกล้องมาเลย
2: เอามากางตรงนั้นเลยใช่ไหม
1: กาง
2: โอ้ยอย่างนี้เลย
1: เห็นไหมพูดปุ๊บภาพมาเลยถ่ายเองได้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยกำชับว่าจะต้องมีความปลอดภัยห้ามชะโงกศีรษะออกนอกหน้าต่างเป็นต้นนะครับแต่ก็อย่างที่เรารายงานไปว่าอาจจะมีบางส่วนที่ยังคงทำอยู่นะครับก็กังวลในเรื่องของอันตรายด้วย 9:30 ก็จะเป็นเที่ยวยอดนิยมนะครับที่นิยมขี่รถไฟกันนะครับไปที่จังหวัดลำพูนครับหลังจากที่ไปถึงลำพูนแล้วก็จะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับและจากความนิยมที่เกิดขึ้นนี้เองยังส่งผลดีต่อร้านค้าที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟลำพูนที่ได้รับอานิสงส์ดีไปด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านข้าวซอยอำไพอยู่บริเวณ3แยกสถานีรถไฟห่างจากสถานีรถไฟลำพูนแค่20เมตรเดินออกมาหน้าสถานีเจอเลยโอ้โหคุณผู้ชมแล้วนี่นักข่าวเราไปตอนบ่ายๆนะหมดแล้วค่ะขอโทษค่ะ
0: ตามป้ายเนี่ยบอกว่า15นาฬิกา
1: ครับ
0: แต่ว่าที่นักข่าวไปเนี่ยค่ะก่อน15นาฬิกาดังนั้นแปลว่าส่งผลดีนะ
1: ครับแสดงว่าต้องมาแบบมื้อเที่ยง
0: ใช่
1: อะไรแบบนี้เพราะบ่ายๆนี่หมดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มแบบป้ายเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนเพิ่มไปด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆนักท่องเที่ยวก็อาจจะเยอะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านดัง
0: ค่ะ
1: เนาะแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟด้วย
2: คือจริงๆแล้วข้าวซอยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นวัฒนธรรมร่วม
0: เป็นซิกเนเจอร์อะไรอย่างงี้มั้ย
2: มันมีที่มาจากจีนมณฑลยูนานคือหมายถึงว่าต้นกําเนิดนั้นมันก็เหมือนกับว่าจีนมุสลิมด้วยนะคะแล้วก็จีนจากมณฑลยูนานคือมันก็เหมือนกับชาวจีนเขาอาจจะคุ้นเคยด้วยกับรสชาติกับรูปลักษณ์ของอาหารในแบบนี้มันก็ง่ายกับการที่จะเลือกเข้าไปในร้านและร้านนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟไหมคะ
0: 20เมตร
1: 20เมตรเดินออกมา
2: ง่ายมาก
1: ก็นั่งรถไฟมา 9:30 ถ่ายรูปทำคอนเทนต์ต่างๆอาจจะหิวไง
2: 11โมง
1: 10โมง11โมงมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็แถวๆนั้นก็เริ่มมีคาเฟ่เปิดเยอะขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงแบบหลายปีที่ผ่านมาก็มีคาเฟ่เปิดเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพอไปบ่ายๆเนี่ยคือขึ้นป้าย หมดแล้วค่ะนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมารับประทานกันเยอะมากบางวันวัตถุดิบหมดตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะ

0: ก็เจ้าของร้านยอมรับว่าบรรยากาศท่องเที่ยวเนี่ยทำให้ค้าขายได้ดีขึ้นแม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ตามครับ
1: คนก็ว่าอร่อยบางคนก็ไม่มาชิมเขาไม่รู้จะกินอะไรมันเป็นยังไงก็เดินผ่านไปเฉยๆไปหาซื้อน้ำซื้ออะไรแถวหน้าข้างหน้านู่นเขากลับเนี่ยถ้าเขาเคยกินข้าวซอยเขาก็จะอร่อย
2: มันส่งผลดียังไงกับยอดขายของเราครับ
1: ก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่เขาบางคนคนจีนเขาไม่รู้เนาะว่าอันไหนอร่อยมันเป็นรสชาติยังไงถ้ามีคนแนะนำมันก็จะขายดีเพิ่มมาอีกเนี่ย
0: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประทับใจแล้วก็ชอบในรสชาติของข้าวซอยนะครับเนื่องจากเป็นอาหารที่รู้จักกันแบบแพร่หลายนักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่ได้มากินข้าวซอยก็จะไปจับจ่ายซื้อของร้านค้าทั่วไปใกล้กับสถานีรถไฟก่อนที่จะนั่งรถไฟกลับบางส่วนก็ถือโอกาสเที่ยวจังหวัดลำพูนต่อมีรถทัวร์มารับช่วงต่อนะครับอย่างที่เคยเล่าไปเนาะว่าเขาจัดโปรแกรมทัวร์เรียบร้อยเดินทางไปเที่ยว 9:30 กับเที่ยวบ่าย 2:30
3: ก็ได
0: ้ก็ได้เที่ยวแบบเต็มที่เลยนะ
3: ค่ะหรือว่าบริษัททัวร์เนี่ยค่ะตอนออกจากเชียงใหม่ก็ให้ขึ้นขบวนรถไฟใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เอารถทัวร์เนี่ยไปรับที่ลำพูนหลังจากนั้นก็พาไปเที่ยวต่อตามจุดต่างๆในจังหวัดลำพูนด้วยนะคะ
4: จริงถ้าตอนไปรู้สึกว่าเราอยากได้ภาพธรรมชาติใช่ไหมตอนขากลับนั่งเป็นรถปรับอากาศก็ได้ที่ไม่ต้องเน้นถ่ายภาพแต่ว่าสบายๆอันเหนื่อยละเดินมาเยอะละร้อนนั่งปรับอากาศเป็นรถไฟ50 บาท
3: ค่ะ
0: โอ้50 บาทนะครับก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันในช่วงนี้แล้วก็กลายเป็นกระแสด้วยนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ชมครับและภาพด้านหลังที่เราใช้ในวอลนะครับแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการนำไปใช้เป็นภาพปกในสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของสถานีรถไฟเชียงใหม่ซึ่งต้นฉบับเนี่ยเป็นภาพจากเพจเชียงใหม่ CM108 นะครับข่าวเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเพจที่ก็จะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานของเรานำภาพดังกล่าวมาใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางเจ้าของเพจแล้วก็มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางรายการของเราก็ต้องขออภัยทางเจ้าของเพจมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะทบทวนกระบวนการทำงานของทีมงานเราให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของคนจีนนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีเลยนะคะว่าเขตห้วยขวางในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชาวจีนมาอาศัยอยู่เยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีทุนจีนเข้ามาลงทุนมาเปิดธุรกิจร้านอาหารรวมไปถึงบริการต่างๆแต่ว่าล่าสุดที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะก็คือการส่งอาหาร delivery เนี่ยค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของจีน3รายนะคะพบว่ามีการขออนุญาตแล้วก็สัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าต้องตรวจสอบเชิงลึกนะคะว่าการถือหุ้นที่บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเป็นการถือหุ้นจากนอมินีหรือไม่ค่ะที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมตามที่เรารายงานกันไปเนี่ยค่ะหลายคนถ้าไปเขตห้วยขวางเนี่ยจริงๆก็คือว่านึกว่าเป็นประเทศจีนหรือเปล่าเพราะดูคุณผู้ชมมีแต่ร้านอาหารจีนแล้วก็ป้ายที่เป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ให้บริการผ่านทางหน้าร้านหรอกค่ะเขาเปิดให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันคือเป็นส่งอาหาร delivery อะค่ะหลากหลายค่ายเลยนะคะและอย่างที่บอกไปว่าการส่งอาหารเนี่ยมีแอปที่เป็นสัญชาติจีนด้วยทีมข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับไรเดอร์คนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคือออเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากร้านอาหารจีนแล้วก็ลูกค้าหลักๆก็เป็นชาวจีนก่อนจะเริ่มงานเนี่ยต้องผ่านการอบรมทำแบบทดสอบแล้วก็ตรวจสอบเอกสารสำคัญอย่างเช่นใบขับขี่ก็บอกว่าเหมือนกับการสมัครงานทั่วไปซึ่งพนักงานบริษัทก็เป็นคนไทยเขาเนี่ยให้บริการมีรายได้สัปดาห์ละกว่า 10,000 บาทแล้วก็จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ
5: แต่นี่มันได้เป็นรายอาทิตย์เนี่ยพี่พออาทิตย์หนึ่งออกทีหมื่นกว่าเงี้ยก็พอที่จะเก็บมีใช้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปนั่งแบบว่าไอ้นี่ตลอดเพราะอย่างเงี้ยพอออกรายอาทิตย์ค่าบ้านมันตรงเราส่งได้พอดี
6: พวกค
5: ่
6: ารอบม
5: ัน
6: เป็นยังไงถ้าเทียบกับแอปอื่น
5: ก็ดีครับอันนี้มัน37เนี่ยที่เป็นใกล้ๆ37บวก5ก็คือ42เขาช่วยค่าน้ำมัน5บาทตอนน้ำมันแพง
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะคะเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติจีน3รายค่ะที่มาให้บริการในพื้นที่ค่ะก็คือโกคูอีเก็ตแล้วก็เฟยเซียง

0: ซึ่งพบว่าบริษัทโกคูออนไลน์จำกัดนะคะเจ้าของแอปโกคูจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่21กันยายนปี2563นะคะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 80% แล้วก็เป็นสถานะนิติบุคคลไทยนะคะบริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดเป็นแอปพลิเคชันเฟยเซียงค่ะจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่1กันยายน2564มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยอันนี้คือตามสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนดนะคะคนไทยคือ 51% ค่ะแล้วก็มีคนสัญชาติจีน 38% คนนึงนะคะและก็อีกคนนึงเนี่ยก็เป็นคนจีนเช่นกัน 11% สถานะเป็นนิติบุคคลไทยแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะคะแต่ว่ากรมบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการพิจารณาด้วยนะคะว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่าเป็นนอมินีหรือไม่ส่วนบริษัท eGuest เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะก็ให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน eGuest จดทะเบียนนิติบุคคลวันที่3สิงหาคม2566มีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชา 90% ค่ะมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542นะคะซึ่งบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิตอลแล้วก็ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลรายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดดาไม่พบแอปพลิเคชันของบริษัท eGuest เทคโนโลยีประเทศไทยและบริษัทโกคูออนไลน์โดยเอ็ดดาเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะซึ่งไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมนี่ที่ชลบุรีค่ะก็มีป้ายร้านอาหารร้านค้าเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลยนะคะที่ชลบุรีเป็นถนนฝ้ายตาจุ้ยตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาทีมข่าวไปสำรวจค่ะมีทุนจีนเนี่ยมาลงทุนเปิดร้านอาหารเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนหลายร้านเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเปิดให้บริการส่วนใหญ่เป็นป้ายภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะคะบางร้านเนี่ยมีป้ายภาษาไทยกำกับแล้วก็มีให้บริการส่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันที่เขาใช้นี่ก็คือโกคูนะคะชาวตำบลบ่อวินบอกนะคะว่าการเข้ามาของทุนจีนเนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อการค้าขายของคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ก็คืออันดับแรกคือในเรื่องของวัตถุดิบในการนำเข้ามาเนี่ยแล้วก็คนไทยเองก็มีอาชีพค้าขายอย่างตลาดสดอย่างเงี้ยคือความกังวลก็คือมันมีการจับจ่ายใช้สอยมันมีการซื้อหาแต่คนไทยกลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยคือข้อต่างๆที่เราเห็นได้ชัดคือร้านอาหารญี่ปุ่นจะไปซื้อของที่ตลาดสดของคนไทยอย่างเช่นในโซนศรีราชาเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นขายซูชิวัตถุดิบก็เอามาจากแม่ค้าคนไทยแต่กับพวกนี้ไม่เคยเห็นเขาเดินตลาดนัดเลยไม่เคยเห็นเขาเดินตลาดสดเลย
0: ส่วนทางด้านของนายสหัสวัตรคุ้มคงส.ส.ชลบุรีเขต7พรรคประชาชนก็บอกนะคะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจำนวนคนจีนในพื้นที่บ่อวินเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะเริ่มจากการเข้ามาลงทุนของทุนจีนในพื้นที่ EEC หลังจากนั้นก็เกิดเป็นชุมชนคนจีนโดยเฉพาะย่านฝายตาจุ้ยซึ่งถูกเปรียบเทียบนะคะเขาบอกว่ามันคล้ายกับห้วยขวางในพื้นที่กรุงเทพอะค่ะปัญหาดังกล่าวสร้างความกังวลนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนคนท้องถิ่นขายสินค้าไม่ได้เพราะว่าจีนเนี่ยใช้บริการร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารจีนด้วยกันเองนะคะนายสหัสวัตรเสนอนะคะว่ารัฐควรปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ให้กำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายนอมินีอย่างจริงจังรวมทั้งคัดกรองการจ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะที่บ่อวินถ้าคุณผู้ชมจำได้ในพื้นที่เขตห้วยขวางที่มีข่าวบอกว่าคือชาวจีนไปใช้บริการร้านอาหารแล้วก็บอกว่าทางร้านเนี่ยรับเงินหยวนนะคุณผู้ชมในพื้นที่บ่อวินเองในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะในกลุ่มเพจ Facebook ต่างๆก็มีการโพสต์เหมือนกันบอกว่าในบ่อวินเนี่ยร้านอาหารจีนเนี่ยก็รับเฉพาะเงินหยวนบางร้านก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะ
2: เอาถ้ารับเงินหยวนแบบนี้คงจะต้องไปดูลึกลงไปนะว่าเส้นทางการเงินเมื่อรับไปแล้วค่ะส่งต่อไปที่ไหนบ้างแล้วมีหลายคนออกมาดีเฟนต์บอกว่าเขาเสียภาษีอย่างถูกต้องตรงนั้นนะคะมันเป็นชักไม่มั่นใจแล้วว่ามันยอดมันคือมันยอดจริงๆหรือว่า

เป็นยอดที่เขานำมาแสดงบางส่วนก็อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเพิ่มเติมด้วยแต่ยังไงก็ตามเราเห็นคนที่ส่งอาหารเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเห็นทีมข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นคนไทยนี่แหละค่ะที่มีรายได้มาจากส่วนนี้แล้วก็มีบางคนบอกว่าในร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีพนักงาน

0: ไปนะคะว่าจะต้องดูลึกลงไปถึงโครงสร้างธุรกิจการดำเนินกิจการทีมข่าวที่เขาลงไปในย่านห้วยขวางเนี่ยเขาไปพูดคุยกับพนักงานส่งอาหารที่ทำงานกับแพลตฟอร์มพวกนี้แหละค่ะยอมรับว่าตัวรายได้ตัวสวัสดิการเนี่ยเป็นสิ่งที่จูงใจให้พวกเขาเข้ามาทำงานกับกลุ่มแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเริ่มมีหลายแพลตฟอร์มแล้วที่เข้ามาให้บริการกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็กำลังได้รับความสนใจด้วยทีนี้ถ้าไปดูคนที่ทำอาชีพการส่งอาหารส่งของด้วยนะคะตอนนี้มีข้อมูลว่าสามารถสร้างรายได้ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหรือว่าแพลตฟอร์มชื่อดังอะค่ะทีมข่าวก็เลยลองไปพูดคุยดูซิว่ามันเป็นจริงตามนั้นหรือไม่หนึ่งในพื้นที่บริการหลักนะคะแล้วทางทีมข่าวไปเจอเนี่ยสำหรับพนักงานส่งอาหารที่เป็นไรเดอร์เนี่ยค่ะเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยนะประมาณนะคะ 30,000 ถึง 40,000 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยววิ่งในแต่ละเดือนมันเยอะมากนะคือถ้ามาเฉลี่ยอาจจะตกประมาณสัปดาห์ละ 10,000 บาทได้นะคะมองว่าเป็นรายได้ที่สูงกว่าเคยได้รับกับแพลตฟอร์มอื่นๆก็คือเคยทำที่อื่นมาก่อนนะคะทีนี้ก็ปรับมาเป็นแพลตฟอร์มนี้และเป็นพนักงานประจำมีระบุการเข้าทำงานเป็นเวลากะอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
1: ก็คือเข้างานเป็นเวลาออกงานเป็นเวลาอย่างเงี้ยก็คือแอปเปิด 7:00 น.ถึง 14:00 น.เหมือนผมกะเย็นก็เลิกประมาณ 13:00 น. 14:00 น.อยู่ที่เรา
2: เข้ากี่โมง
1: 4โมงเย็นพี่อันนี้กะ
2: เราเข้าก็มีเป็นกะจะไม่ข้ามกะกัน
1: ได้พี
2: ่รายได้ดีกว่าที่เดิม
1: ดีกว่าเยอะเลยพี่
2: จากที่เก่าเราวิ่งได้ประมาณเดือนเท่าไหร่
1: ที่เก่าต่อเดือนไม่ถึง 20,000
2: แล้วตอนนี
1: ้ก็ประมาณ 2-3
0: ฟังแบบนี้แล้วกะอาจจะยาวไปสักหน่อยนะแต่ว่าเข้าใจว่ามันน่าจะมีช่วงพักหรือว่าช่วงที่สามารถไปพักผ่อนได้บ้างนะคะพนักงานส่งอาหารก็ยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเขามาทำที่แพลตฟอร์มนี้มาหลายเดือนละเงินเดือนมีเงินเดือนประจำด้วย 12,000 บาทแล้วก็ควบคู่กับค่ารอบการวิ่งงานแล้วก็ยังมีเงินสนับสนุนแล้วก็โบนัสที่บริษัทมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นเงินพิเศษถ้าเกิดว่าวิ่งได้ครบตามเป้าหมายมีเงินช่วยค่าน้ำมันมีสวัสดิการประกันสังคมสามารถลากิจได้ลาพักร้อนได้ทีนี้ถ้าพูดคุยถึงประเด็นที่บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแล้วก็จดทะเบียนตามกฎหมายพนักงานส่งอาหารก็บอกข้อมูลนะคะว่ามันไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้แต่ว่าที่ตัดสินใจมาทำงานเนี่ยก็คือเพราะเห็นว่าระบบสวัสดิการของบริษัทชัดเจนแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวด้วยค่ะ
2: ที่มองว่าดีหรือไม่ดี
1: ถามว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมมองว่าดีนะก็คือต้องรีบพวกฝ่ายค้าหาเอาก่อนนะ
2: เราสนใจมาว่าเป็นแอปจีนหรือว่าแอปไทยอะไร
1: ถามว่าสนใจไหมมันก็ไม่เท่าไหร่นะพี่พวกเนี้ย
2: เราไม่ได้แคร์
1: ใช่เพราะว่าเราหาเช้ากินค่ำเนาะพี่เขาจะมันก็ต้องดิ้นรนอยู่แล้วอย่างเงี้ย
0: ในแพลตฟอร์มของจีนที่มีการพูดถึงเนี่ยค่ะประมาณ3แพลตฟอร์มเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันอยู่ด้วยนะคะคือพนักงานส่งอาหารเนี่ยเขาบอกข้อมูลแบบนี้ว่ารูปแบบให้บริการแต่ละแพลตฟอร์มต่างกันบริษัทที่ตัวเขาเนี่ยสังกัดอยู่เขากำหนดพื้นที่บริการจะอยู่ในรัศมีประมาณ15กิโลเมตรจากย่านห้วยขวางคือไม่ไปไกลกว่านี้แล้วแต่ถ้าเป็นอีกบริษัทนึงพื้นที่ให้บริการมันจะกว้างกว่านี้รับงานได้เยอะกว่านี้มีเงินรายได้มากกว่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนความขยันของแต่ละคนว่าอยากจะไปทำงานในรูปแบบไหนแล้วก็จำนวนชั่วโมงการทำงานของแต่ละคนด้วยนะคะทีนี้ทีมข่าวก็ลองไปเทียบกับพนักงานส่งอาหารอีกหลายคนคือส่วนใหญ่ก็มองว่าอย่างรายใหม่ๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นทางเลือกของการที่เราจะไปทำงานสมัครงานและสร้างรายได้คือไม่ได้มองว่าแข่งขันกันโดยตรงก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่มันต่างกันออกไปอย่างที่บอกว่าทางแพลตฟอร์มที่ว่านี้เขาอาจจะเน้นลูกค้าชาวจีนในแพลตฟอร์มก็เป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะสะดวกใจที่จะทำหรือว่าเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนไทยเขาก็มองว่าเป็นแบบนั้นเป็นทางเลือกมากกว่า
3: ครับประเด็นเรื่องของการที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มที่แตกต่างกับแอปที่เราใช้อยู่ในบ้านเราปกติเนี่ยนี่ก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมมันมีข้อสังเกตแบบนี้คือผมเองก็พยายามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้อย่างน้อย2แอปพลิเคชันที่อยู่ในข

0: ี้แล้วก็มาลองดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงนะครับแอปแรกที่ผมดาวน์โหลดมาอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับพอดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นอันนี้ผมขออนุญาตแคปมานะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดแอปจริงมันจะขึ้นโลโก้อะไรหมดเลยผมแคปมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีภาษาให้เลือกอันนี้ชัดเจน มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาภาษาจีนคือมีให้เลือกนั่นหมายความว่าเขาก็คงจะมีลูกค้าหลายกลุ่มที่ใช้หลายภาษา
1: แล้วก็สะท้อนว่าเขาก็รองรับลูกค้าที่เลือกเลยว่าใช้ภาษาอะไรจะเป็นชาวเมียนมาก็ได
0: ้ครับแล้วพอไปถึงหน้าลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเลือกที่จะให้เราเลือกลงทะเบียนได้จะมีเยอะเช่นลงทะเบียนด้วยอีเมล WeChatFacebook, Apple, วิธีการเข้าสู่ระบบอื่น
2: ๆ มองไม่เห็นคุณเชอร์สันใช้ภาษาอะไรเอ่ย
0: อันนี้เป็นภาษาอันนี้ภาษาไทยม
2: ี
0: ภาษาไทยให้เลือก
2: เขาแปลแบบ
0: เป็นแปลสวยงามเลยอันนี้แอปแรกนะแอปหนึ่งแต่มีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นแอปที่สองที่เป็นข่าวแต่ผมไม่พูดชื่อนะคุณผู้ชมอันนี้ดาวน์โหลดมาปุ๊บคือเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีภาษาให้เลือกแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถกดเลือกแปลภาษาได้มันจะเป็นลักษณะของแปลจากหน้าจออ่ะแต่ทีนี้ลักษณะของการลงทะเบียนอันนี้น่าสนใจคุณพิมพ์มิมลคุณสิริมาคุณลองดูนะพอเข้ามาปุ๊บวิธีการลงทะเบียนที่เราจะสามารถไปใช้งานได้อ่ะอันแรก WeChat มีหรือเปล่า
1: แล้วก็ต้องมี WeChat ก่อน
0: คือถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยบางทีเราไม่ได้มี WeChat
2: นะไม่มีความจำเป็นใช
0: ้นอกจาก WeChat แล้ว Apple ID อันนี้อาจจะพอมีอย
1: ู่
0: Apple
1: มีอยู่แล้ว
0: ใช่ไหมฮะ Apple Pay ใช่ไหมครับคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ตัวเลือกที่สามลงทะเบียนผ่าน Telegram เนี่ย
2: แต่ Telegram ก
0: ็ Telegram
2: นี่ใช้เยอะนะ
0: ก็อาจจะมีคนใช้เยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเบอร์ต้นๆของการนิยมในบ้านเราหรือเปล่าทีนี้พอเข้าไปปุ๊บหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเท่าที่ไปดูพิกัดเนี่ยมีหลายเมืองกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีระยองเป็นต้นนะครับอย่างอันเนี้ยคือผมไม่ได้ตั้งค่าให้แอปพลิเคชันติดตามว่าผมอยู่ที่ไหนมันก็เลยเด้งขึ้นไปว่าอยู่ที่ระยองก็จะมีโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับระยองขึ้นมาแล้วฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีเยอะมากแต่จะเห็นว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยกดแปลมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยบางตัวแต่บางฟังก์ชันก็ไม่ได้แปล มีตั้งแต่แบบว่าสั่งอาหารของหวานเครื่องดื่มอะไรต่างๆหลากหลายและมีฟังก์ชันน่าสนใจครับคือส่งเย่าช่างเหมือนส่งยาถึงหน้าประตูบ้านพอกดเข้าไปดูปุ๊บมีร้านยาแล้วก็มียาขายคืออันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมก็ไม่แน่ใจคือแอปของไทยมีน
2: ะ
0: ส่งยาซื้อยา ยาสามัญประจำบ้านแต่ลักษณะพอเข้าไปดูปุ๊บมันจะมียาบางประเภทที่ผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันว่ามันสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ไหมเช่นยารักษาโรคมูสวัดมีแต่ว่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมอาจจะสั่งได้ก็ได้เนาะอันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็สามารถสั่งให้มาส่งที่บ้านได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ยาของประเทศจีนเกือบทั้งหมดเลย อันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่อย่างที่ไรเดอร์บอกว่ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทเหล่านี้มันอาจจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าโอเคอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวจีนชาวต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราที่ต้องการใช้บริการหรือไม
1: ่ค่ะทีนี้ถามคุณเชอร์สันเพิ่มเติมพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ห้วยขวางเนาะเราอยู่แถวๆนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราต้องเลือกพื้นที่ให้บริการก่อนไหม
0: เลือกได้เลือกได้กรุงเทพมหานครแล้วมันจะจับพิกัดว่าเราอยู่จุดไหนแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมันก็จะขึ้นมาโปรต่างๆก็จะขึ้นมาเป็นการอำนวยความสะดวกได้เลยนะครับแต่อย่างบ้านผมเนี่ยคือพิกัดไทยพีบีเอสเนี่ยอาจจะได้อยู่แต่ถ้าอย่างบ้านผมนี่ไกลออกไปหน่อยเป็นกรุงเทพแบบชานเมืองร้านก็ไม่ค่อยมีละมันอยู่นอกเหนือรัศมีที่จะสามารถจัดส่งได้
2: มันอาจจะขึ้นว่าร้านของที่เป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรให้เน้นให้บริการคนจีนโดยเฉพาะเนี่ย มันก็จะไปเกาะกลุ่มกันอย่างที่เราเคยทราบว่าอย่างห้วยขวางตลอดเส้นถนนเนี่ยมันก็จะเป็นร้าน
1: แบบ
2: แนวจีนไปหมดเลยใช่ไหมคะมันก็จะไปกองรวมอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าทีนี้พอขยายออกมาอยู่ด้านนอกเขตบริการหรืออะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงไปโดยปริยายอยู่แล้ว
0: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างมา2แอปพลิเคชันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี
2: ้
0: แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วมีการพูดถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนแล้วว่าก็มีการมาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในบ้านเรานะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอะไรอย่างไรก็ตามที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นอยู่ที่คุณผู้ชมละในการตัดสินใจใช้งานนะครับก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชม

0: ว่าคุณผู้ชมท่านใดเคยใช้บริการหรือว่าเคยใช้งานก็แลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่าใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงสะดวกยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ชม
1: ครับยังอยู่กันที่เรื่องของชาวจีนนะครับแต่ว่าอันนี้บวกชาวเมียนมาเข้าไปด้วยครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตไปจับกุมแรงงานข้ามชาติชาวจีนและชาวเมียนมามากกว่า20คนที่เข้ามาทำงานก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายครับล่าสุดก็เตรียมขยายผลตามแนวทางภูเก็ตโมเดลนะครับจะสืบสวนไปถึงต้นตอของผู้ว่าจ้างแล้วก็การนำเข้าแรงงานเข้ามารวมทั้งตรวจสอบบริษัทว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีด้วยหรือไม่ครับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสัญชาติจีน19คนและสัญชาติเมียนมาอีก3คนรวม22คนทั้งหมดไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit และเอกสารประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ได้ยังคงถูกคุมตัวอยู่ที่กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามกฎหมายนะครับหลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปพบแรงงานกลุ่มดังกล่าวทำงานอย่างผิดกฎหมายข้อมูลเบื้องต้นพบว่าแรงงานสัญชาติจีนเดินทางเข้ามาโดยถือวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็อ้างว่ามีเอเย่นจัดหาแรงงานติดต่อมาเพื่อให้เข้ามาทำงานแต่ละคนจะเดินทางมาจากคนละเมืองเลยครับก่อนจะมาพบกันที่ภูเก็ตซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับหัวหน้างานและจะเข้ามาอยู่ไม่นานบางคนเดินทางเข้ามา20มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองและมีกำหนดจะเดินทางกลับในช่วง 2-3 วันหลังจากที่มาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสืบสวนขยายผลเพื่อหาขบวนการนำเข้าแรงงานกลุ่มดังกล่าวและบริษัทที่เป็นต้นทางนะครับทางร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตท่านบอกว่าจากการจับกุมแรงงานข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบพฤติกรรมซ้ำในหลายกรณีโดยเฉพาะการนำชาวจีนเข้ามาทำงานด้านการก่อสร้างและควบคุมงานจึงจำเป็นต้องขยายผลมากกว่าดำเนินคดีเรื่องของการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตโดยต้องตรวจสอบเชิงลึกถึงโครงสร้างของบริษัทผู้ถือหุ้นและแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ครับ
2: เราต้องขยายผลต่อไปนะครับว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมันอะไรอะเป็นนอมินีให้คนจีนหรือไม่ถ้าไม่เป็นเนี่ยทำไมถึงต้องข้อสงสัยไว้ก่อนว่าทำไมถึงต้องเอาคนจีนมาคุมงานหลักการทั่วไปนะครับทำไมถึงต้องเอาคนงานคนจีนนะครับก็ต้องไปดูว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นทุนของใครเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับเป็นกลุ่มทุนแฝงตัวหรือเปล่านอมินีหรือเปล่า
1: ด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตท่านบอกว่าจะสอบปากคำเชิงลึกเพื่อสืบหาช่องทางการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูว่าใครเกี่ยวข้องกับการนำพาแรงงานการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลเดินทางย้อนหลังก็จะถูกนำมาใช้เช่นกันครับ
3: เดี๋ยวเราจะเอารูปของบุคคลที่เราจับกุมได้ในวันนี้นะครับใส่ในระบบเราจะรู้ทันทีว่าเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายครับส่วนช่องทางการประชาสัมพันธ์นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในการตรวจเจอการทำความผิดกฎหมายของชาวต่างชาตินะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจทั้ง11สถานีแล้วก็191นะครับซึ่ง191เนี่ยเรารับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับ
1: ด้านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติต่อเนื่องทุกวันควบคู่กับการเฝ้าระวังธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนอมินีครับกรณีล่าสุดที่พบแรงงานชาวจีนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างก็ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องขยายผลต
4: ่อผลการขยายผลวันนี้จะพอมองออกว่าการเคลื่อนย้ายของผู้ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่แจ้งบอกเหตุได้ว่าทำไมเคสของคนจีนจะว่าตอนนี้นะครับที่มีอยู่2กรณีใกล้เคียงกันเนี่ยทำไมถึงมีมากขึ้นนะครับก็คิดว่าเป็นกระแสที่ดีที่ว่าเมื่อมีการเจอแล้วเนี่ยเราก็จะขยายผลนะครับเข้าใจว่าการขยายผลครั้งนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยว่าทุกส่วนราชการเนี่ยจะได้ไปทำงานด้านการข่าวเชิงลึกมากขึ้น
1: สำหรับแนวทางนี้ทางจังหวัดภูเก็ตเรียกว่าภูเก็ตโมเดลครับหรือว่าการปราบปรามการกระทำผิดด้วยการสืบสวนเชื่อมโยงไปยังผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงพร้อมกับตรวจสอบบริษัทและเจ้าของโครงการว่ามีความโปร่งใสและดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแต่การจับกุมแรงงานเท่านั้นนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายกรณีนะครับนอกจากภูเก็ตก็กรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะเฉพาะเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมวันที่11มิถุนายนเราก็รายงานนะคะว่าที่ปทุมธานีที่นวนครก็มีการไปบุกจับนะคะแล้วก็ไปสามารถที่จะจับแรงงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติได้นับร้อยคนนะคะประกอบไปด้วยคนจีนแล้วก็ชาวเมียนมาแล้วก็ชาวกัมพูชานะคุณผู้ชมนอกเหนือจากคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปตรวจตามไซต์งานก่อสร้างเนี่ยก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ระบุเลยนะคะว่า made in China เอามาจากประเทศจีนนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องราวของคนจีนนะคะแล้วก็ไทยเองเนี่ยมีความพยายามในการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะคะขบวนการนี้เนี่ยคุณผู้ชมขยับไปเรื่อยๆค่ะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็มีอยู่ในปริมณฑลก็มีล่าสุดไปเจอที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่า6เดือนเนี่ยสามารถจับกุมได้แล้ว 4-5 ครั้งค่ะการปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ของศูนย์ของตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5เมื่อต้นเดือนมิถุนายนบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นทั้งที่พักและฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ซึ่งเป็นชาวจีน11คนและชาวเมียนมา4คนจากการตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือจำนวนมากเลยนะคะชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้ามาเช่าบ้านในราคาเดือนละ 80,000 บาทแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือมักจะส่งเสียงดังในเวลากลางคืนแล้วก็มีการซื้ออาหารเข้าไปกักตุนจำนวนมากค่ะจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่าคนกลุ่มนี้มีหัวหน้าขบวนการอยู่ต่างประเทศค่ะคอยบงการให้หลอกลวงคนจีนด้วยกันโดยอ้างเป็นตัวแทนขายประกันหรือว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุหลอกให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เข้าไปแฮกข้อมูลก่อนที่จะหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะโอนเงินนะคะข้อมูลของตำรวจระบุว่าสามารถจับขบวนการในลักษณะนี้มาแล้ว 4-5 ครั้งแต่หลังจากถูกจับก็ส่งคนใหม่เข้ามาทดแทนการเข้าไทยเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะเข้ามาโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าหลบหนีเข้าเมืองค่ะ
5: อยู่ระหว่างการสืบสวนเคสนี้จะยังไม่ตอบว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกมิติเมื่อเราจับแล้วนะครับเราต้องทำทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับให้ดูว่ามีส่วนในการความผิดหรือไม่นะครับเคสที่เราจับมาเราก็ดำเนินคดีนะฮะดำเนินคดีคนจัดหาบ้านจัดหารถนะครับแล้วก็ดำเนินคดีออกหมายจับดำเนินจับกลุ่มดำเนินคดีไปเคสนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเขามีความเกี่ยวข้องขนาดไหนนะครับ
0: กลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาประเทศไทยคือใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือว่าบางส่วนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยนะคะและปัจจัยที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มสแกมเมอร์เรื่องนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับนักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากการคมนาคมสะดวกมีโครงการหมู่บ้านหรือว่ามีภูวิลล่าขนาดใหญ่ที่เป็นที่ส่วนตัวและก็มีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่นทำให้กลุ่มนี้มาแฝงตัวได้แบบแนบเนียนค่ะทีนี้ไปดูรูปแบบการเข้ามาค่ะคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น3ลักษณะนั่นก็คือเป็นฐานปฏิบัติการทำสิ่งผิดกฎหมายแต่จะไม่หลอกคนไทยเพื่อเลี่ยงการจับกลุ่มกลุ่มที่ร่ำรวยแล้วค่ะต้องการที่จะล้างมือเขาใช้คำนี้นะล้างมือคุณผู้ชมเพราะว่ามาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะมีทั้งโรงเรียนนานาชาติที่พักอาศัยต่างๆแล้วก็มีนายหน้ามีสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีคอยช่วยเหลือและสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มฟอกเงินที่เข้ามาซื้อกิจการทำธุรกิจอำพรางแล้วก็ร่วมทุนเพื่อฟอกเงินนะคะนักวิชาการก็เสนอให้ภาครัฐค่ะทบทวนเข้มงวดคัดกรองการเปิดรับทุนต่างชาติเพราะว่าอาจจะกระทบต่อดัชนีความโปร่งใสจนอาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินสากลได้ค่ะ
6: ว่าเรื่องความโปร่งใสเรื่องธรรมาภิบาลหรือเรื่องการให้เรตติ้งของสถาบันการเงินหรือสถาบันที่ตรวจสอบความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยอันดับเราจะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นขาวเป็นการลงทุนระดับพรีเมียมเนี่ยเราบางทีเขามาไม่ได้ครับอันนี้ตัวอย่างมันเห็นอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เจอสถานการณ์ที่โดนบีบคั้นเพราะโดนปรับเรตติ้งเพราะมีปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆนานา
0: และจากข้อมูลที่ผ่านมาก็พบนะคะว่ากลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งฝั่งเมียนมาฝั่งลาวใช้จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากเป็นจุดพักก่อนที่จะข้ามไปยังพื้นที่ตรงข้ามสามเหลี่ยมทองคำหรือว่าจังหวัดเมียวดีนะคะส่วนสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาหลังจากที่มีการสู้รบก็พบการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็เดินทางมายังภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานเพื่อข้ามไปยังเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวค่ะ
7: คุณผู้ชมสังเกตช่วงนี้มีราคาน้ำมันที่ปรับลดลงหลายต่อหลายวันนะคะก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ปรับเพิ่มก็ตามแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นถ้าเกิดว่าใครสัญจรอย่างในพื้นที่กรุงเทพลดลงเลยเนี่ยคืออะไรคือค่าเรือโดยสารใช่ไหมคะอันนั้นเพราะว่าชัดเจนเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีผลโดยตรงกับการที่จะใช้ในแต่ละวันของเรือแต่ละลำแต่ถ้าไปสำรวจสินค้าในตลาดปรากฏว่าตอนนี้ราคายังเท่าๆเดิมอยู่ค่ะถึงแม้ว่าราคาพลังงานลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมีมุมมองจากทางที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยที่เขาบอกว่าตอนนี้ราคาสินค้าอย่างที่ขายมาให้กับเอเจนต์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ลงเลยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ยังไม่น่าจะลงในเวลาอันใกล้เพราะว่ามันยังเป็นสต็อกเก่าที่ผลิตในช่วงที่น้ำมันแพงอยู่ยังต้องขายราคาเดิมไปก่อนผู้บริโภคหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างตอนนี้มาตรการลดค่าครองชีพของรัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัสที่เอามาช่วยในเวลานี้บางคนก็บอกว่าพอช่วยได้นะแต่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชซอสหอยนางรมผงชูรสนะคะเหล่านี้รู้กันดีว่าต้องใช้เยอะในครัวเรือนนะคะการปรับราคาตามต้นทุนค่าขนส่งมันขึ้นไปก่อนหน้านี้ทีนี้ตอนนี้อะค่ะหลายคนตั้งคำถามเพราะว่าราคาน้ำมันมันก็ลงมาตั้งเยอะแล้วแต่จากการสำรวจปรากฏว่าราคาสินค้ายังยืนตามราคาเดิมยกตัวอย่างน้ำมันปาล์มบรรจุขวด1ลิตรค่ะ55บาทถึง62บาทแพงนะคะคือถ้าเทียบกับช่วงปกติก่อนหน้านี้แม่ค้าร้านโชห่วยก็บอกว่าราคามันยังลงไม่ได้มันเป็นสต็อกเก่าที่ซื้อมาแพงอยู่ค่ะ
8: ใช่ที่เป็นบรรจุภัณฑ
9: ์บรรจุภัณฑ์
8: ถูกต้องแจ้งขึ้นลังละ20บาท15ถึง20บาทต่อลัง
9: แม้ต้นทุนจะแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะถูกลงก็ยังไม่ได
8: ้คือณเวลาเนี้ยเขาเพิ่งแจ้งมาได้ประมาณสัก2สัปดาห์ก็คือเขาขึ้นปรับขึ้นแล้วแหละภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นซึ่งมันยังเป็นช่วงที่ยังเป็นวิกฤตน้ำมันอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้ามันคลี่คลายลงแล้วอนาคตแต่โดยปกติตั้งแต่ขายมา10ปีนี้อะไรที่ปรับขึ้นแล้วไม่เคยปรับลดลงยกเว้นราคาที่มันขึ้นลงๆเช่นน้ำมันพืชถุงพลาสติกอะไรที่เป็นสินค้าฤดูกาลอะไรพวกนี้ค่ะที่มันมีขึ้นและลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพวกนี้มันเป็นสินค้าพื้นฐานยืนพื้นถ้าขึ้นแล้วไม่เคยปรับลงเลย
7: ถ้าเป็นกลุ่มอาหารสดนะคะก็จากการสำรวจก็ยังเท่าเดิมค่ะอยู่ในระดับที่สูงอยู่เหมือนเดิมหมู3ชั้นกิโลกรัมละ180บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ138บาทผู้ซื้อบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังต้องรับกับค่าครองชีพที่มันยังสูงอยู่ถึงแม้ว่าค่าน้ำมันค่าพลังงานมันจะปรับลดลงไปบ้างแต่ราคาสินค้าค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ได้ลงตามแบบนั้นนะคะส่วนมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐที่กำลังใช้อยู่ไทยช่วยไทยพลัสนั้นก็ถือว่าช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะ
10: พี่ว่าทุกวันนี้เนี่ยกำลังซื้อของคนอะลดน้อยลงนะว่าไหมคะด้วยสภาพเศรษฐกิจบางทีแบบหาคนหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ได้ขึ้นนะค่าแรงถูกไหมคะมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ค่าของอะมันขึ้นมาเรื่อยๆอะเนาะอย่างพวกพนักงานก็เหมือนกันเงินเดือนโบนัสอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะขึ้นเราก็เข้าใจอะเนาะเพราะว่าเป็นสภาวะตามเศรษฐกิจผู้ประกอบการมันไม่ได้แบบว่าได้กำไรมากมายอะไรมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย
7: นายสมชายพรรัตนเจริญที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยก็ประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะว่ามีแนวโน้มทรงตัวระดับสูงตามต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้ยังไม่มีสินค้าที่มาแจ้งปรับราคาเพิ่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือปรับกันไปแล้วล่ะปรับกันไปเยอะแล้วด้วยเนื่องจากผู้บริโภคในประเทศเนี่ยขาดกำลังซื้ออย่างที่คุณพี่เมื่อสักครู่เขาบอกนอกจากนี้ก็ยังแสดงความเป็นห่วงด้วยว่าผู้ประกอบการบางรายที่กักตุนสินค้าไว้ในปริมาณมากๆเพราะกังวลว่าราคาสินค้าจะปรับขึ้นอีกก็ทำให้มีการระบายสินค้าใกล้หมดอายุออกสู่ตลาดลดราคาลงมานะคะทีนี้ผู้บริโภคทำยังไงได้ก็ต้องส่องแล้วล่ะว่าตกลงแล้ว ซีอิ๊วน้ำปลาอะไรที่เราซื้อมาเนี่ยมันหมดอายุหรือยังนะคะใกล้หรือยังนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องเงินในกระเป๋าแล้วเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเรื่องของค่าไฟทางสาธารณ
7: ะ
1: ประเด็น

0: ร้อนนะครับหลายคนบอกว่าก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในบิลค่าไฟของเรานะครับบางคนบอกว่าไม่เคยเอ๊ะมาก่อนเลยแต่มีท่านหนึ่งเอ๊ะมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินนั่นเองนะครับตอนนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสั่งให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ผลักภาระไปให้ประชาชนนะครับทีนี้ลองฟังเสียงประชาชนกันหน่อยนะครับพี่ทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยด้วยนะครับว่ากรณีนี้คิดเห็นอย่างไรหลายคนบอกว่าไม่สบายใจเลยเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐครับรวมถึงสิ่งที่สำคัญก็คือการสื่อสารกับประชาชนที่มันไม่ชัดเจนครับ
1: เหมือนในบิลค่าไฟแต่ละเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเขาหักยังไงหรือหารยังไงแต่ว่าหนูต้องมาจ่ายเดือนละ500-600แบบทั้งที่แบบบ้านตัวเองใช้ไฟอาจจะไม่ถึงนั้นแต่ต้องมาหารรวมกันหนูรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็ในความรู้สึกคือแบบอยากให้รัฐบาลออกมาชี้แจงในเรื่องนี
2: ้ชาวบ้านตอนนี้ก็จ่ายค่าไฟกันหนักอยู่แล้วก็รู้ว่าจ่ายค่าไฟหนักอยู่แล้วแต่ไม่รู้เลยว่าค่าไฟที่จ่ายไปน่ะต้องไปจ่ายในส่วนอื่นด้วยมันคือภาระใหญ่โตเลยผมอยากให้รัฐบาลลดภาระให้ชาวบ้านนะครับไม่ใช่เพิ่มภาระให้ชาวบ้านครับ
3: จ่ายก็ไม่เข้าใจกันว่าจะไม่ถึงต้องมาคิดกับประชาชนควรไหวล่วงก็ต้องมาคิดกับประชาชนปกติประชาชนไม่ได้ไหวที่มีท่วนในเตตีว่าไม่ใช่ว่าไม่มีท่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟในท่วนตรงนี้ไฟนั่นมันว่างมันก็ดีนี่นะ
4: จ่าย
3: คือมันรักษาต้องเข้าต้องทำต้องให้บริการประชาชนอยู่แล้วเพื่อนตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตัวความปลอดภัยตัวได้อย่าง
4: เป็นแป้ที่มาเก็บดาวไฟ
3: กับใช่แต่ว่าต้องไม่ต้องมาเก็บดาวไฟกับประชาชนแล้ว
0: เท่าที่เราฟังกันมาอย่างน้อย3คนเนี่ยคือทีมข่าวพบว่าหลายคนเพิ่งจะทราบข้อมูลแล้วก็ยอมรับว่าเข้าใจคาดเคลื่อนมาตลอดนะครับแต่พอทราบว่าประชาชนต้องรับผิดชอบค่าไฟทางสาธารณะด้วยก็คล้ายกับการเหมือนถูกเก็บซ้ำซ้อนเพราะว่าเก็บทั้งค่าไฟที่เราใช้งานเองค่า FT แล้วก็ยังมาเจอส่วนนี้อีกครับคุณผู้ชม
5: มันมีเอ๊ะนิดนึงตอนที่มีการบอกว่าไอ้ค่าไฟสาธารณะทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ใครจะเคลมยังไงไอ้การไฟฟ้าทั้งสองการก็มาบอกว่าเนี่ยเรารับภาระให้เลยนะค่าไฟสาธารณะเนี่ยเราแบกหมดใช่ไหมผมตอนนั้นผมอยู่มหาดไทยแต่ผมไม่ได้คุมพลังงานผมก็แค่ถามว่าเราแบกแล้วเนี่ยมีกำไรมันแสดงว่าแบกไหมแล้วแบกยังไงทำไมถึงต้องไปแบกแต่ว่าตอนนั้นผมก็ได้แต่ถามเพราะว่าผมไม่ได้คุมคมนาคมไม่ได้คุมพลังงานแต่วันนี้พอเข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็คำถามเดิมที่ผมบอกไอ้เอ๊ะผมเนี่ยมันยาวพอถึงเวลาผมก็เลยมาเอ๊ะว่าเอาอย่างนี้เป็นยังไงก็ไปถามท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการ
0: นี่ไงผมบอกคุณผู้ชมแล้วใครไม่เอบินค่าไฟแต่นายกบอกว่าท่านเอมาก่อนแล้ว นะฮะสงสัยมาก่อนแล้วนะครับที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีท่านเล่าถึงที่มาที่ไปเพราะว่าหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าภาระค่าไฟทางสาธารณะมันซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนมาหลาย10ปีแล้วทำไมรัฐบาลถึงเพิ่งหยิบมาพูดตอนนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่นักข่าวถามท่านด้วยนะบอกว่าเอ๊ะกรณีที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าอาจจะยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนหรือเปล่านายกบอกว่านายเอกนัทพูดเพราะว่าได้รับน้องเอ๊ะจากผม
6: เคลมแล้ว
0: ท่านบอกแบบนี้นะว่าได้รับน้องเอ๊ะมาจากผมนี่แหละนะครับส่วนผู้รับผิดชอบหลักเรื่องของถนนและเส้นทางทั่วประเทศแน่นอนครับกระทรวงคมนาคมก็ให้คำมั่นเลยนะครับว่าจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนเบื้องต้นก็คือโครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟไปได้ประมาณ 40-50% แต่หากยังทำไม่ได้ก็ต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำยังไงครับ
7: ถ้าหากว่าเรายังทำอะไรไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องหารือกับสำนักงบว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมเราก็ไม่ต้องเรียนตรงไปตรงมาเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับ

0: หลักก็น่าจะประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะครับในส่วนนั้นถามว่ามากไหมก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับ
1: คือมันก็จะมีคำถามที่ยังหลายคนสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนหลอดไฟ LED แล้วลดค่าไฟทางถนนหนทางไปได้ 40-50% แสดงว่าส่วนนี้มันจะต้องถูกลดลงด้วยหรือเปล่าที่เก็บไปใช่มั้ยประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ต้องรอดูหลังจากนี้นะครับคุณพิพัฒน์ยังบอกด้วยว่ากรณีที่นายเอกนัทระบุว่าสามารถไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นั้นแม้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่มันก็จะมีคำถามตามมาว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณเก็บมาได้มีที่มาอย่างไรเป็นของใครซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการมาด้วย มันก็จะมีขั้นตอนอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับ
2: เหมือนเครื่องนิดนึงไหม
1: ครับ ต้นเรื่องครับคุณผู้ชมก็คือนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านไปให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกรณีค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกซ่อนอยู่ในค่าความสูญเสียทางเทคนิคจากมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อ40ปีก่อนประมาณการว่าใช้ประมาณปีละ 4,447 ล้านหน่วยหากคำนวณค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทสตางค์ก็จะมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีหากแยกส่วนนี้ออกจากค่าไฟประชาชนแล้วนำไปลดค่าไฟใน200หน่วยแรกอัตราต่ำกว่า3บาทให้ทุกบ้านเรือน23ล้านครัวเรือนมันก็จะเพียงพอโดยที่ไม่ต้องไปให้กลุ่มใช้ไฟมากหรือว่า400หน่วยขึ้นไปต้องมาแบกรับไม่นับรวมนโยบายแยกอัตราค่าไฟของธุรกิจ Data Center การตัดค่าพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของสัญญา Adder ที่ภาระผูกพันรัฐบาลปีหนึ่งนี่ก็คือหลายพันล้านบาทนะครับก็น่าจะทำให้ค่าไฟมันสามารถลดลงไปได้
2: ค่ะทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าประเด็นอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็แนวทางการแก้ไขมียังไงบ้างนะคะเชื่อว่าประชาชนคงจะดูบินค่าไฟแล้วก็ต้องมาร้องเอ๊ะกันทุกเดือนว่าไอ้สิ่งที่นายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยถูกแก้ไขไปหรือยังนะคะ
3: เขาจะทำตอนไหนเขาจะทำกี่โมง
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องใหญ่กันหน่อยนะคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่ามีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะไปสอบสวนการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568อย่างเต็มที่เพราะว่าข้อมูลน่าสนใจนะคุณผู้ชมบอกว่ามีข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยค่ะไปเรียกรับเงินตั้งแต่ 300,000 บาทจนถึง 700,000 บาทสร้างความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทค่ะซึ่งนายกเองบอกว่าพอรู้เรื่องนี้ก็จะเป็นลมเลยอะค่ะไปดูปฏิบัติการนี้กันนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ในซอยลึกอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจดทะเบียนในรูปบริษัทค่ะเป็นสถานที่ที่ตำรวจปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าไปตรวจค้นโดยระบุนะคะบอกว่าถูกใช้เป็นสถานที่โกงข้อสอบโดยข้าราชการพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นการโกงข้อสอบให้กับข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะคะด้านในเนี่ยเข้าไปก็พบพนักงานราชการประมาณ10คนที่อ้างว่ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลผู้สอบในระบบหลังเลิกงานช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของพยานที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาบ้านหลังนี้ช่วงเย็นซึ่งหนึ่งในผู้ที่ร่วมกระทำผิดก็อธิบายวิธีการแก้ไขข้อมูลข้อสอบนะคะบอกว่าไม่ใช่การลบหรือว่าฝนคำตอบในกระดาษคำตอบใหม่แต่ว่าเป็นการเข้าไปแก้ไขในระบบค่ะ
4: นี่คือประกาศผลสอบแล้วที่ผ่านนะครับที่ผ่านนั้นก็คือจะอยู่ในวิธีการของการแก้คำตอบเพื่อให้ตรงกับที่ประกาศคุณทำให้ผมดูหน่อยนี่คือรหัสคนนี้ถูกไหมนี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
5: หนูเป็นคนแค่ติ๊กคะแนนที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องได้คะแนนเท่าไหร
4: ่ลองทำดูดิ
5: จะมีข้อหนึ่งอัน
4: นี้คือ
5: แล้วเขาก็จะให้เรา
6: อันนี้ของเราได้แหนอะไรที่เราทำ
5: จดคะแนนเข้าไป
4: ไม่ต้องลบที่ผลใหม่ถูกไหมไม่ต้องลบเลย
5: อันนี้ผมรู้ว่ากระบวนการ
4: คือแค่ในระบบอย่างเดียว
5: แค่จุดอย่างเดียวใช
4: ่แค่จุดในระบบเพื่อจะตรวจสอบในระบบว่านี่คือคนนี้คือผ่านเพื่อให้มันอิงกับที่ประกาศผลสอบถูกไหม
5: ใช่เขากำหนดคะแนนมาให้แล้วก็ให้เราทุกคนแก้ติ๊กคะแนนเฉยๆแต่นอกนั้นเขาทำอะไรเราไม่รู้คน
2: การตรวจค้นครั้งนี้เกิดจากมีผู้สมัครสอบค่ะมีข้อสงสัยถึงผลคะแนนแล้วก็ไปขอตรวจสอบ

0: ข้อมูลกับหน่วยงานที่สมัครสอบนะคะแต่ว่าได้รับแจ้งว่าไม่สามารถให้ดูได้ประกอบกับมีข้อมูลกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างความใกล้ชิดของบุคคลบางกลุ่มโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียกรับเงินเริ่มต้นที่ 300,000 ถึง 800,000 บาทแล้วแต่ตำแหน่งตำรวจเชื่อนะคะว่าขบวนการนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและคาดว่ามีความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทค่ะ
1: พูดง่ายๆนะครับว่า87ตำแหน่งนะครับไอ้87ตำแหน่ง 6,999 อัตราตีเป็น 7,000 นะครับถ้าเกิดค่าเฉลี่ยถ้าเกิดในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุทั่วๆไปนะครับก็ประมาณราคาตั๋วพูดง่ายๆว่า 300,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งที่เฉพาะที่มีการแข่งขันในพื้นที่หรือในจังหวัดหรือในตัวเมืองที่เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นที่การแข่งขันสูงนะครับก็ตัวเลขก็สูงขึ้นนะครับ700,000ถึง 800,000 ต่อรายต่อหัวดังนั้นถ้าเกิดค่าเฉลี่ยใน1หัวตีเป็น 400,000 นะครับ 400,000 ถ้าเกิดที่เรียกรับนะครับจากข้อมูลในเรื่องของการร้องเรียนและก็พยานหลักฐานที่เก็บนะครับก็คูณ 9,000 รายก็น่าอยู่ที่ประมาณ 4,500 นะครับก็คร่าวๆนะนี่คือคร่าวๆครับ
0: แต่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลใดนะคะเนื่องจากเป็นระบบไต่สวนของปปช.ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานโดยคาดการณ์นะคะว่ากระบวนการไต่สวนใช้เวลาไม่นานค่ะ
2: ตามกระบวนการนะครับตอนนี้พอได้ตรงนี้ไปเนี่ยคณะพนักงานไต่สวนเนี่ยนะครับนะต้องนำเสนอคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับว่าจะต้องมีพยานต้องมีสอบใครบ้างอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเขาก็คือโดยหลักแล้วระบบไต่สวนเนี่ยถ้าหากว่าใครเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยก็เชิญมาให้ข้อมูลได้ครับนะก็ไม่ว่าเป็นข้าราชการระดับไหนฮะถ้าหากว่ามีเอกสารหลักฐานไปถึงนี่ก็สามารถเชิญไม่ข้อมูลหรือแม้กระทั่งตกเป็นผู้ถูกหาก็เป็นไปได้ในรายละเอียดต้องดูตามพยานหลักฐานครับ
3: ตามที่ท่านบอกตัวเลขเนี่ยประมาณสัก 6,000 ท่านที่มีการทุจริตแสดงว่าเมื่อปี68เนี่ยถ้าพูดว่าข้าราชการปกครองท้องถิ่นเนี่ยโกงทั้งแผ่นดินเนี่ยพูดได้มั
2: ้ยยังไม่สรุปว่าทั้ง 6,000 นะครับท่านก็คือต้องแต่เปเปอร์ในรายละเอียดที่มีรายละเอียดตรงนี้นะครับอย่างที่ว่าถ้าเราจะสรุปตรงนั้นเนี่ยอาจจะแต่หากว่ามีรายชื่ออยู่ในรายละเอียดตรงนี้เราต้องเชิญมาให้ข้อมูลสิ่งหนึ่งที่เราต้องไปหาอีกก็คือไปหาในส่วนที่หลักฐานที่ประกบนะฮะประกบกับรายละเอียดในส่วนนี้นะครับว่าอย่างเช่นการประกาศผลประกาศรายชื่อกับเอกสารเนี่ยตรงกันไหมนะครับคะแนนตรงกันไหมนะต้องตรวจสอบรายละเอียดถึงจะมาตกผลึกว่าเป็นผู้ถูกหาสักกี่คนนะครับแต่ 6,000 คนคือกรอบแค่นั้นเองกรอบที่เขารับสมัครแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 6,000 เนี่ยจะเป็นความผิดหรือว่ามีส่วนในการทุจริตเสมอไปต้องดูรายละเอียดเป็นรายเช็คเป็นรายคนเลยครับนะฮะรายคนแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเยอะนะครับ
0: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นการติดตามข้อเท็จจริงที่ไปพบนะคะว่าผู้บริหารของเทศบาลเนี่ยค่ะเดินทางไปที่ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดส่วนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และก็งบประมาณที่มีอักษรตัวย่อนะคุณผู้ชมพอผ่านคนนี้เนี่ยไม่ได้เข้าทำงานส่วนทางด้านนายสรัญญูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดนะคะถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายด้วยนะบอกว่าให้รายงานผลกลับมาภายใน7วันค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยค่ะสั่งย้ายนายธียุทธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนหรือว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะคำสั่งย้ายนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณไฟเขียวสั่งให้2หน่วยงานก็คือตำรวจปปป.และปปช.ดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที
4: ่ว่าครั้งนี้ตั้งเป้าถอดรากถอดโคนเลยใช่ไหมคะท่านนายกทางขบวนการ
5: เราก็อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการทุจริตทำผิดกฎหมายประพฤติมิชอบคอรัปชันเรียกรับมันก็เราก็ต้องดำเนินการ ไอ้ถอดรากถอนโคนก็ยังรู้มีปัญญาทำได้เลยว่าเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จับไปถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องแล้วถ้าใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการสอบท้องถิ่นครั้งนี้นะคะบอกว่าอาจจะมียอดทุจริตเกิน 3,000 คนจากทั้งหมด 100,000 คนซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่รับผิดชอบการสอบสวนบรรจุการสอบบรรจุเนี่ยค่ะจะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดนะคะว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างแต่ก็ยังไม่ชี้ชัดนะคะว่าจะมีการยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่นะคะล่าสุดมีคำชี้แจงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุนะคะว่ากระดาษคำตอบเนี่ยเก็บอยู่ในห้องความมั่นคงมีการล็อกกุญแจ2ชุดและมีวงจรปิด24ชั่วโมงซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้รับจ้างดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตาม TOR นะคะซึ่งตามข่าวเนี่ยบอกว่าทางมสว.ก็เตรียมข้อมูลที่จะออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปเจอนายกที่พรรคภูมิใจไทยตามการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะบางช่วงบางตอนที่นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าจริงๆคือตัวนายกเองเนี่ยบอกว่ามีคนคอยมาติดต่อแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ช่วยคนนั้นฝากคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนายกเนี่ยบอกว่าอ่านตามข่าวที่มีการไปตรวจสอบกันเนี่ยค่ะบอกว่าจ่ายกันหัวหนึ่ง 350,000 ถึง 700,000 เนี่ยค่ะคือยังไม่ทันจะได้ตำแหน่งอะไรเลยแค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทต้องมีทุน 350,000 บาทขั้นต่ำนายกบอกว่าเนี่ยประเทศจะอยู่ยังไงพอได้เห็นตัวเลขได้ยินตัวเลขนายกบอกว่าแทบจะเป็นลมเลยนะคะ
6: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงต้องระแวดระวังกันอยู่นะคะเพราะว่ายังคงมีการสู้รบอยู่มีทั้งกระสุนปืนเล็กจากการสู้รบในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังมีภาพวงจรปิดที่ทำให้เห็นนาทีชีวิตของครอบครัวนึงค่ะวิ่งหนีกระสุนเอาชีวิตรอดค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราจะทำยังไงได้นะคะจะหกล้มหรือเปล่าถ้าวิ่งกันขนาดนี้นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านของประชาชนบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะคือเมื่อกี้จะเห็นมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กคือสะดุ้งกับเสียงปืนเนาะแล้วก็ต้องวิ่งหนีกระสุนกันจ้าละวันมีภาพอีกมุมนะคะเป็นภาพที่อยู่ในบ้านจะเห็นกระสุนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยิงมาโดนตัวบ้านแล้วทะลุเข้ามาด้านในด้วยนะคะคือยังไม่มีผู้บาดเจ็บเนาะแต่ว่าบ้านเสียหายนะคะเพราะว่าที่ไม่บาดเจ็บเพราะว่าวิ่งหนีกันไปก่อนหน้านั้นแล้วนี่เป็นแค่ผลกระทบบางส่วนเท่านั้นสำหรับเหตุการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างทหารเมียนมากองพลที่22กับทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KMLA บริเวณบ้านมินลาป่านอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงจุดนั้นนะคะอยู่ตรงข้ามกับตำบลมหาวันที่เราได้รายงานถึงความเสียหายไปเมื่อสักครู่นะคะคือชาวบ้านในพื้นที่ก็ยอมรับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระสุนปืนที่รุกเข้ามาบ่อยครั้งคือข้ามแดนมาก็ทำให้ตัวเองกับคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาค่ะ
7: กลับบ้านเลยเข้ามาในบ้านเลย
8: กำลัง
9: ครับ
8: ตึงเครียดเลยเนี่ย
9: ตึงเครียดเนาะครับผมแล้วอยู่ยังไงครับทุกวันเนี่ยช่วงที่มีการสู้รบกันเนี่ย
8: ต้องรบต้องรบเข้าบังเกอร์ห้องขมิ้นอยู่ในบ้านขมิ
9: ้
8: นที่บ้านมีปุ่นมีอะไรครับจะรบอยู่ในบ้าน
9: ครับบ้านหลังนี้นี่โดนกี่ครั้งเนี่ย
8: ก็หลายครั้ง
9: ถูกกระสุนหลายครั้งละช่วงหลังนี่จะเป็นกระสุนอะไรครับ
8: เป็นกระสุนอันนี้แบบปืนโกนปืนอะไรเนี่ย
6: ทีนี้คุยกันยังไงนี่ค่ะใช้วิทยุสื่อสารสื่อสารกันในกรณีฉุกเฉินจะได้มีการเตือนภัยจะได้หลบหนีกันได้ทันนะคะและตอนที่ผู้สื่อข่าวกำลังคุยสัมภาษณ์อยู่เนี่ยก็มีวิทยุเข้ามาพอดีเลยนะคะ
8: ก็มันขึ้นมา

0: ตึงกำลังอยู่นู่น
1: หมายถึงว่าทาง
0: สอง
2: เป็นไงแล้วไม่เจอที่เยอะ
0: ไอ้ที่โดนไปนั่นมาเจอซะแห่มาเจอ
2: แล้วโดนไปไหนบนหลังคาน่ะ
0: บนหลังคาน่ะที่เก่าน่ะตั้งบ้านน้องแอมมาโดนแต่เจ้านี่มาโดนข้ามไป
3: ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะคงจะต้องมาฟังกันอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่เรื่องของการสู้รบในฝั่งเมียนมาเนี่ยอาจจะทำให้มีชาวต่างชาติหนีภัยการสู้รบเข้ามาฝั่งไทยตัวนายกรัฐมนตรีเองนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าไทยก็รับมือทุกอย่างเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมถ้าหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาไทยก็มีแนวทางดูแลแต่ถ้าถึงเวลาอันสมควรต้องผลักดันกลับประเทศก็ต้องไปด้วยความเรียบร้อยประเด็นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะ
4: ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยจะเผชิญกับเอลนินโญนะครับนั่นหมายความว่าฝนจะตกน้อยกว่าปกติมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งได้ตอนนี้ที่นครราชสีมาอ่างเก็บน้ำลำตะคองอาจจะดูค่อนข้างน่ากังวล นะครับเพราะว่าน้ำใช้การเหลือ 29% เท่านั้นครับเมื่อวานนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเตรียมความพร้อมรับกับอากาศที่ผันผวนในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องจนถึงช่วงหน้าแล้งนะครับนายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาบอกว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำในนครราชสีมาทั้ง29แห่งมีน้ำกักเก็บรวมประมาณ 35% ของความจุทั้งหมดครับโดยช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานก็ยังคงคาดการว่าอาจจะเกิดภาวะเอลนินโญต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้านะครับจึงจำเป็นต้องติดตามและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
5: ปัจจุบันในภาพรวมนะครับก็อยู่ประมาณ 35% นะครับสำหรับในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกรกฎาคมนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนตกต่ำกว่าค่าปกตินะครับหลังจากนั้นก็อาจจะอยู่ในค่ากลางนะครับก็คาดว่าหลังเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนก็จะสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
6: ถือเลยอ่ะ
4: ด้านนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองระบุถึงสถานการณ์ล่าสุดที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วครับน้ำเก็บกัก107ล้านลูกบาศก์เมตร 34.19% ของความจุอ่างเป็นน้ำใช้การได้ประมาณ84ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 29% ครับโดยยังมีภารกิจที่ต้องส่งจ่ายน้ำให้กับ5อำเภอซึ่งจะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในช่วงหน้าฝนก็จะเน้นให้ภาคเกษตรใช้น้ำฝนเป็นหลักเพื่อสำรองน้ำต้นทุนไว้ให้มากที่สุดขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำยังสามารถรองรับน้ำฝนและน้ำหลากจากมรสุมหรือพายุได้อีกจำนวนมากพร้อมกับเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับพอพูดถึงมรสุมก็มาเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ภาพรวมประเทศไทยฝนลดลงแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างน้อยๆ24ชั่วโมงนับจากเวลานี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นปกคลุมอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะครับก็จะส่งผลให้หลายภาคมีฝนเพิ่มมากขึ้นมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันนะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือก่อนเลยครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานประมาณ120ของพื้นที่แต่วันนี้การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ของพื้นที่แล้วนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคอีสานฝนก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นมาอีก 10% มาอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่แล้วครับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับมาดูกันพื้นที่ภาคกลางกันบ้างครับสำหรับภาคกลางวันนี้จะมีการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียส

0: ครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกการกระจายตัวของฝนพอๆกับพื้นที่ภาคกลางนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นภาคที่มีฝนมากที่สุดโดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะมีฝนประมาณร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับเป็นฝนฟ้าคะนองส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ของพื้นที่เป็นฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลอันดามันคลื่นจะค่อนข้างสูงครับประมาณ2เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าการเจรจานัดแรกระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วพร้อมด้วยความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเพียงแค่บางเรื่องเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าข้อมูลบางอย่างแต่ละฝ่ายก็ออกมายืนยันไม่เหมือนกันรวมไปถึงเรื่องสำคัญอย่างนิวเคลียร์นะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าต้องติดตามเพราะว่าเป็นชนวนหนึ่งของความขัดแย้งนะคะ
2: ทางด้านของทรัมป์เองก็ออกมายืนยันอีกครั้งนะคะว่าอิหร่านเนี่ยมีการยินยอมที่จะให้เจ้าหน้าที่ IAEA เข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของตนเองค่ะขณะที่ฝ่ายอิหร่านย้ำว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำระหว่างการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเช่นเดียวกับในเรื่องของโครงการขีปนาวุธที่ก็ไม่ได้มีการตกลงใดๆกับสหรัฐและจะไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเจรจาด้วยค่ะมาซูดเปเซตเคียนประธานาธิบดีอิหร่านสวมกอดกับเชบาฟชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานทันทีที่เดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อร่วมหารือกับปากีสถานในฐานะชาติตัวกลางที่ช่วยไกล่เกลี่ยคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมไปถึงการจัดการเจรจานัดแรกภายใต้กรอบข้อตกลงยุติสงครามเบื้องต้นที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะขณะที่การหารือเมื่อวานนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีปากีสถานแล้วนะคะยังมีพลเอกอาซิมูนีผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานและมูฮัมหมัดอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานเข้าร่วมประชุมด้วยด้านของเปสเคียนใช้โอกาสนี้กล่าวถึงการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ย้ำว่าประเด็นเรื่องโครงการขีปนาวุธของอิหร่านไม่ได้บรรจุเป็นเนื้อหาในข้อตกลงที่อิหร่านบรรลุกับสหรัฐพร้อมทั้งย้ำว่าจะไม่นำเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการป้องกันประเทศขึ้นมาเจรจาต่อรองกับใครเลยทั้งสิ้นค่ะสอดคล้องกับทางด้านของผู้นำปากีสถานที่ก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าประเด็นเรื่องของโครงการขีปนาวุธของอิหร่านไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านพร้อมทั้งกล่าวยกย่องข้อตกลงฉบับนี้ด้วยว่าได้หยุดยั้งไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างไปในระดับภูมิภาคค่ะนอกจากประเด็นเรื่องของโครงการขีปนาวุธแล้วอิหร่านเองยังออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าอิหร่านยินยอมที่จะให้เจ้าหน้าที่จากขบวนการปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าไปตรวจสอบการดำเนินโครงการนิวเคลียร์ในประเทศด้วยค่ะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าทีมเจรจาของอิหร่านไม่ได้หารือกับราฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการใหญ่ IAEAรวมถึงยังไม่มีแผนที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ IAEA เข้ามาตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ด้วยและย้ำว่าความร่วมมือกับ IAEA จะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้แนวปฏิบัติเดิมท่าทีของอิหร่านขัดแย้งกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่ก็ต่างยืนยันนะคะว่าอิหร่านตกลงเรื่องนี้แล้วโดยที่แวนซ์ระบุว่ากระบวนการดังกล่าวอาจจะเริ่มต้นภายในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะขณะที่ด้านของผู้นำสหรัฐก็ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเจ้าหน้าที่ IAEA จะเดินทางไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างแน่นอน 100% โดยจะดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและอิหร่านกำลังเข้าใจผิดที่ออกมาระบุว่าไม่มีการกำหนดการเยือนของเจ้าหน้าที่ IAEA ค่ะนอกจากนี้ยังระบุอีกนะคะว่าอิหร่านได้ตกลงแล้วว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งย้ำว่าสหรัฐกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงที่เป็นธรรมกับอิหร่านค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐและก็อิหร่านออกมาให้ความเห็นขัดแย้งกันก็คือเรื่องของทรัพย์สินอิหร่านมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐตกลงปลดอายัดให้ค่ะโดยเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาก็ยืนยันนะคะว่าอิหร่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้อย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุว่าสหรัฐและกาตาร์จะมีอำนาจควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านที่ได้รับการปลดอายัดโดยอาจจะถูกนำไปใช้ซื้อสินค้า

0: พวกพันธุ์ค่ะเช่นพวกข้าวโพดถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวสาลีจากสหรัฐด้วยขณะที่ด้านของสกอตต์เบเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ระบุว่าสหรัฐตกลงผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านบางส่วนเป็นเวลา60วันเพื่อแลกกับที่อิหร่านให้คำมั่นว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปและจะอนุญาตให้ IAEA เข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์อีกครั้งนึงค่ะปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติสนับสนุนร่างกฎหมายเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ50ต่อไม่เห็นชอบ48เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากฎหมายนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านยังคงอยู่ในช่วงของการเจรจาหาทางยุติสงครามขั้นสุดท้ายภายใต้กรอบ60วันค่ะซึ่งนอกจากความเคลื่อนไหวภายในวุฒิสภาสหรัฐแล้วจริงๆก็มีความเห็นจากชาวอเมริกันเหมือนกันเป็นผลสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์อิปซอสนะคะเขาไปสำรวจถามชาวอเมริกันกันมาพบว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4หรือเพียงแค่ประมาณ 23% เท่านั้นที่มองว่าสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ทำสงครามกับอิหร่านแต่ 35% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสหรัฐเนี่ยอ่อนแอลงจากสงครามในครั้งนี้ท่ามกลางคะแนนความนิยมทรัมป์ที่ตอนนี้ลดลงเหลือแค่ประมาณ 34% เท่านั้นเอง
1: เหลือไม่ถึง4เดือนด้วยซ้ำมั้งก็เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งครั้งเทอมด้วยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาคนอเมริกันเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามนะครับต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเฉพาะในรัฐที่มีเมืองใหญ่ๆรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ค่าน้ำมันแพงมากนะครับก็ชาวอเมริกันเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากกรณีที่เกิดขึ้นดังนั้นก็พอผลสำรวจออกมาแบบนี้มันก็อาจจะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยนะคร
2: ับ ค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างคือก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันถึงยุโรปนะคะที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดคืออุณหภูมิในบางประเทศเนี่ยทุบสถิติเลยก็มีนะคะแล้วสภาพอากาศแบบนี้มีผลกับสุขภาพของหลายต่อหลายคนแน่นอนสิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือความสูญเสียเกิดขึ้นบางประเทศแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นฝรั่งเศสมีทั้งกรณีที่พบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์รวมไปถึงกรณีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำที่ตอนนี้ยอดพุ่งสูงแตะ40คนแล้วนะคะขณะที่ทางการหลายประเทศก็ยังคงออกคำเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศร้อนอย่างใกล้ชิดซึ่งก็คาดว่าบางพื้นที่อาจจะต้องเผชิญไปอีกหลายวันด้วยกันค่ะบรรยากาศตามสระว่ายน้ำหลายแห่งในกรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยผู้คนออกมาใช้บริการค่ะเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคักหลังอุณหภูมิในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอังกฤษเมื่อวานนี้พุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสแม้ว่าสภาพอากาศเมื่อวานนี้จะร้อนระอุแล้วแต่สำนักอุตุนิยมวิทยาอังกฤษก็คาดการว่าอุณหภูมิในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกจนอาจจะไปแตะที่39องศาเซลเซียสและก็อาจจะทำให้กลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนของอังกฤษได้ทุบทำลายสถิติก่อนหน้านี้ไปได้อย่างง่ายดายด้านของสื่อท้องถิ่นก็รายงานเหมือนกันนะคะว่าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทางตอนใต้ของอังกฤษแล้วก็ในเวลส์จำเป็นต้องสั่งปิดเรียนหรือว่าปรับเวลาทำการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นด้วยค่ะด้วยสภาพอากาศแบบนี้ในอังกฤษแน่นอนว่าสิ่งที่ขายดีคงหนีไม่พ้นอุปกรณ์คลายร้อนรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะพัดลมที่บรรดาร้านค้าในกรุงลอนดอนยืนยันนะคะว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะบางร้านระบุได้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ50ด้วยกันขณะที่พัดลมบางรุ่นก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะอย่างเช่นพัดลมมือถือด้วยราคาขายที่ไม่แพงมากแล้วก็ยังสามารถพกพาไปตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายทำให้มีลูกค้าเนี่ยมาตามหาจำนวนไม่น้อยบางรุ่นขายหมดไปแล้วก็มีเหมือนกันค่ะข้าไปดูบรรยากาศที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสกันบ้างนะคะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองอย่างหอไอเฟลก็จำเป็นต้องปิดก่อนเวลาโดยอนุญาตให้เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 12:15 นจากเดิมที่ปิดทำการเวลา 16:00 นเนื่องมาจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทั่วบริเวณจนส่งผลให้อุณหภูมิในกรุงปารีสพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสจนอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้เข้าเยี่ยมชมได้ซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่อุตส่าห์เดินทางมาชมสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสแห่งนี้ต้องผิดหวังไปตามๆกันค่ะ ขณะที่ในช่วงเย็นแม้ว่าจะมืดแล้วนะคะ

ชาวกรุงปารีสจำนวนไม่น้อยก็ออกมานอนตากอากาศแล้วก็ทำกิจกรรมกันตามสวนสาธารณะหลายแห่งเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะโดยทางการได้ปรับเวลาเปิดให้บริการสวนสาธารณะบางแห่งให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้ตลอด

0: ใหญ่เป็นผู้ที่ยังมีอายุไม่มากด้วยซ้ำขณะที่เมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ยังพบเด็ก2คนอายุ2และ4ปีเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศด้วยค่ะส่วนที่สเปนนะคะชายหาดในบาร์เซโลนาก็คึกคักไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่พากันมาเล่นน้ำคลายร้อนค่ะรวมไปถึงกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแล้วก็อาสาสมัครที่ชายหาดช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มาสัมผัสน้ำเย็นๆแล้วก็บรรยากาศสดชื่นท่ามกลางอากาศร้อนระอุค่ะผู้ดูแลและอาสาสมัครระบุนะคะว่านี่เป็นโอกาสสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่จะได้มีส่วนร่วมสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ขณะที่ญาติของผู้ป่วยบางคนก็ระบุว่านี่ถือเป็นความสุขที่มีบริการเช่นนี้เพราะว่าทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปค่ะกิจกรรมเช่นนี้มีขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์นะคะว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่ของสเปนเนี่ยน่าจะสูงแตะถึง44องศาเซลเซียสทำให้เกิดภาพประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวออกไปทำกิจกรรมคลายร้อนกันในหลายรูปแบบด้วยการรวมไปถึงที่สวนสาธารณะในกรุงมาดริดโดยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสเปนได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะเพื่อเตือนถึงความร้อนที่เป็นอันตรายซึ่งแม้ในเวลากลางคืนก็ยังคาดว่าอากาศเนี่ยจะยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องโดยจุดตรวจวัดอุณหภูมิประมาณ30แห่งบันทึกอุณหภูมิได้สูงกว่า25องศาเซลเซียสในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นด้วยค่ะก็อย่างที่เราเล่ากันไปไล่เรียงกันไปอังกฤษสเปนฝรั่งเศสไหนจีตาลีสวิตเซอร์แลนด์หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดกระทบไปถึงเรื่องของการเปิดเรียนเปิดโรงเรียนเรื่องของระบบขนส่งด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็รายงานเหมือนกันว่าอุณหภูมิในยุโรปเนี่ยสูงขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง2เท่าก็ทำให้มีโอกาสเกิดช่วงอากาศร้อนจัดเป็นเวลาที่นานมากขึ้นเร็วมากขึ้นนานมากขึ้นที่สำคัญก็ร้อนมากขึ้นไปอีกด้วยนะคะ
1: ครับที่คุณผู้ชมติดตามเรารายงานข่าวไว้เห็นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปตอนนี้มันจะร้อนเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าฮีทเวฟผ่านไปแล้วอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วทีเดียววันนี้ปารีสอาจจะ38องศาเซลเซียสแต่พุธหน้าเป็นต้นไปอาจจะได้เห็น15องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับที่สเปนนะครับวันนี้40กว่าแต่สัปดาห์หน้าคาดการว่าตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปอาจจะได้เห็น 17-18 องศาเซลเซียสด้วยนะครับใครที่กำลังจะไปยุโรปก็อาจจะต้องเตรียมชุดให้เข้ากับช่วงเวลาที่เดินทางไปในช่วงนี้กันด้วยนะครับอยู่กันที่สเปนแล้วมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้นะครับอาคารสูงถึง49ชั้นกลางกรุงมาดริดนะครับก็สร้างความตื่นตกใจให้กับใครหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ก็ยังดีที่เจ้าหน้าที่อพยพคนในอาคารออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลพอสมควรค่ะเนื่องมาจากความสูงของอาคารขณะที่เพลิงไหม้ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยต่อตัวอาคารเช่นเดียวกันค่ะวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารสูง49ชั้นในกรุงมาดริดของสเปนค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งขณะที่วิดีโอชิ้นนี้จากสำนักงานตำรวจของสเปนก็เผยให้เห็นโครงสร้างของอาคารหลังนี้ที่ได้รับความเสียหายภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยความรุนแรงส่งผลให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดในบางส่วนของอาคารหลังเกิดเหตุเองเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งอพยพคนในอาคารออกมาเพื่อความปลอดภัยโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์บางคนเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยต้องเดินลงมาจากชั้นต่างๆถึง34ชั้นขณะที่พยานอีกคนก็ระบุนะคะว่าเห็นควันรวมไปถึงได้กลิ่นควันก่อนที่สัญญาณเตือนภัยของอาคารจะดังขึ้นค่ะหลังเกิดเหตุก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อคอยเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแล้วก็ไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้กันต่อไปค่ะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมมาส่งท้ายข่าวต่างประเทศเช้าวันนี้กันด้วยเรื่องราวแมวป่วนที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตุรกีค่ะหลายๆคนก็บอกว่าคือโฟกัสไม่ถูกเลยนะว่าจะโฟกัสอะไรดีนะคะ
0: ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่มีการแสดงละครเวทีกับบทประพันธ์สุดเศร้าอันเป็นโศกนาฏกรรมความรักนะคะแต่ถูกป่วนโดยฝีมือแมวเหมียวสี่ขาค่ะจนไม่แน่ใจว่าคนดูเนี่ยจะได้มีโอกาสอินกับการแสดงหรือไม่ค่ะนี่คือละครเวทีสุดคลาสสิกโรมิโอแอนด์จูเลียตค่ะที่เห็นกันมานักต่อนักแล้วก็คงจะไม่ได้แปลกพิสดารอะไรถ้าไม่มีเจ้าตัวที่กำลัง กัดแล้วก็งับกับศีรษะของนักแสดงชายคนนี้อยู่แบบนี้นะคะ

0: ม่ใช่นักแสดงสมทบแต่เผลอๆบทเนี่ยเด่นกว่าโรมิโอกับจูเลียเสียอีกนะคะสำหรับเหมียวจอมป่วนที่ดันเลือกมาขโมยซีนในฉากสำคัญช่วงที่จูเลียต้องเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของโรมิโอเพราะว่าความเข้าใจผิดกันตามบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์นักแสดงกลับต้องเสียท่าให้แก่แมวเหมียวตัวนี้อย่างไม่มีทางเลือกนะคะซึ่งพอเจ้าเหมียวป่วนจนพอใจแล้วก็ยังประจำการอยู่บนฉากบนเวทีอีกนานสองนานเลยค่ะจนถูกถ่ายคลิปเบื้องหลังแล้วก็กลายเป็นไวรัลไปการแสดงชุดนี้เป็นของ Imperial Russian Ballet Company นะคะจัดขึ้นที่เมืองอิสเมียของตุรกีซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่แมวจรเนี่ยชุกชุมแล้วก็น่ารักน่าชังเป็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจปกติไปเดินตามเมืองก็เจออยู่แล้วนี่คือตามไปหลอกไปหลอนกันบนเวทีที่มีการแสดงเลยนะคะแย่งซีนสุดๆเลย
1: โดนยุมหัวในเวทีเลยเนาะนักแสดงก็แบบอู
2: ้สติดีมาก
1: ฝึกซ้อมมาตั้งนานใช่ไหมบทนี้มันเป็นบทสำคัญด้วยเป็นซีนสำคัญเลย
0: ฉากเศร้านะคะ
1: แต่ไม่เศร้าเลยอ่ะอยากมีซีนด้วยไงใช่ไหมก็กลายเป็นไวรัลเหมือนกันเผลอๆจะทำให้คนแบบตามไปดูกันมากขึ้นด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยานะคะคือ4วันนับถอยหลังจากนี้เรียกว่าโค้งท้ายของโค้งท้ายมันเคยมีประวัติศาสตร์บอกว่าถ้าในช่วงโค้งท้ายเนี่ยถ้าใครสามารถชูแคมเปญอะไรแล้วสามารถพลิกคะแนนมันก็เห็นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงนี้เขานำเสนอนโยบายอะไรกันค่ะไปเริ่มกันที่พรรคประชาชนนะคะที่เมื่อวานนี้ระดมแกนนำพรรคไปช่วยหาเสียงให้กับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข10คุณพรรณิกาวานิชคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลก็ไปร่วมลงพื้นที่ไปด้วยนะคะที่จะไปพบประชาชนในบริเวณ MRT ห้วยขวางขึ้นรถปราศัยหาเสียงก็ไปหลายจุดสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ย้ำก็คือ10นโยบายหลักของพรรคประชาชนชี้เรื่องการแก้ปัญหากรุงเทพต้องอาศัยผู้ว่าที่จริงจังแล้วก็สก.ด้วยที่เป็นทีมที่จะพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะคนถัดมาค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5จากประชาธิปัตย์ค่ะลงพื้นที่หาเสียงย่านสุขสวัสดิ์ไปกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะไปกันทุกที่เลยกับคุณอภิสิทธิ์ไปร่วมกันช่วยหาเสียงบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่เกือบครบ50เขตแล้วสิ่งที่ชูขึ้นมาก็คือนโยบายการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการปรับปรามการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสโดยเฉพาะการจัดการปัญหาส่วยในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะและคนนี้คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครหมายเลข14ไปพื้นที่มักกะสันนะคะไปดูที่ดินรกร้างของการรถไฟกว่า140ไร่คือสิ่งที่ต้องการนำเสนอก็คือแนวคิดของวาระสวนสาธารณะ50เขตนะคะบอกว่าจะพยายามเอาพื้นที่ว่างมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสนามกีฬาแล้วเป็นพื้นที่สีเขียวใกล้กับชุมชนค่ะส่วนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้สมัครหมายเลข9ไปติดตามผลงานศิลปะการหาเสียงบนจอ LED คือเขาไม่มีป้ายใช่ไหมคะพยายามชูคอนเซปต์นี้เปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่ศิลปะถ่ายทอดนโยบายผ่านผลงานศิลปะของศิลปิน24คนสะท้อน22นโยบายหลักจัดแสดงบริเวณทางด่วนบ่อนไก่กับย่านสยามนะคะคือต้องย้ำข้อมูลกับคุณผู้ชมสำหรับอาจจะเป็นข้อมูลให้รับทราบเป็นการทั่วไปทั่วประเทศนะคะว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็พื้นที่เมืองพัทยาก็คือเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา28มิถุนายนจะเป็นช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.การกำหนดของกกต.เนี่ยเขาระบุบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับนายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวบัตรเลือกตั้งสก.กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีชมพูเหมือนกับตัวอย่างนี้นะคะในกรุงเทพมหานครก็มีการซักซ้อมระบบประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งจากทั้ง50เขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าระบบมีความพร้อมสามารถรองรับการนับคะแนนอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้กำหนดนะคะแล้วก็ไทย PBS ก็จะมีรายการพิเศษช่วงตั้งแต่4โมงค่ะก่อนที่จะปิดหีบนะคะยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะประมาณ 2-3 ทุ่มหลังจากที่น่าจะทราบผลแล้วล่ะการนับคะแนน

0: แทนนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: กรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแล้วก็สายสก็อตเข้าให้ข้อมูลในวันที่25มิถุนายนวันพรุ่งนี้ครับหลังมีความเห็นต่างเรื่องของการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสริงสางนครราชสีมาเขาเรียกร้องให้สังคมมองปัญหาที่ดินทับลานอย่างเป็นธรรมครับชาวบ้านตำบลบ้านราดตำบลโนนสมบูรณ์ตำบลสะตะเคียนและตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานำหลักฐานการได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นด้านการพัฒนาพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนก่อตั้งและเข้ามาอยู่ในพื้นที่และทำกินก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในปี2524โดยที่ผ่านมาชาวบ้านต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินมานานกว่า50ปีครับชาวบ้านเขาบอกว่าหลังมีมติเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเพราะที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์ในการทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตอุทยานจะทำการเกษตรก็ทำไม่ได้เต็มที่ยืนยันว่าชาวบ้านได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานจึงอยากจะให้สังคมมองอย่างเป็นธรรมเพราะตนเองไม่ได้รุกป่าอย่างที่เข้าใจครับ
3: แสดงความเห็นใจนะกลุ่มอนุรักษ์ที่หลายท่านก็ได้ยินแต่เขาว่ามาแต่หลักความเป็นจริงเนี่ยท่านไม่อาจจะรู้จริงว่าท่านที่ท่านกำลังอนุรักษ์อยู่ตรงนั้นมันเป็นชุมชนคำว่าตัดป่าเฉือนป่ามันเป็นวาทกรรมมันไม่ใช่หลักความจริงที่เป็นจริงสิ่งที่เรานำเสนอที่เป็นเสนอนี่เป็นความจริงที่ท่านตรงท่านอนุรักษ์อยู่บอกว่าเป็นป่าเป็นอุทยานเป็นอะไรแย่งที่อยู่ของสัตว์ป่าอะไรจริงๆแล้วมันเป็นชุมชนมาตั้งนานแล้ว
2: ชาวบ้านยังบอกด้วยว่าอยากจะให้สังคมมองการเพิกถอนพื้นที่อุทยานในครั้งนี้ว่ามีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์นะครับไม่อยากจะให้เหมารวมส่วนประเด็นนายทุนเข้ามาอยู่ในพื้นที่หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสามารถเพิกถอนได้ครับ
4: ดูข่าวแล้วว่าจะมีการเพิกถอนก็ดีใจเนาะเพราะว่าเราเป็นอาชีพเกษตรกรถึงยังไงเราก็เป็นเราก็ทำไปอยู่แล้วถึงยังไงก็ทำแต่ว่าถ้าทำแบบเป็นสปกเนี่ยมันก็ยังมีอนาคตดีกว่ากันเนาะเพราะว่าสปกบางที่เขาก็ยกฐานะหรือออกโฉนดเกษตรอะไรเนี่ยมันยังไงก็ดีกว่ากันละก็ดีใจละที่มีจะได้มีโอกาส
2: ขณะที่นางสาวกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมาธิการก็อยากจะให้สังคมสื่อสังคมออนไลน์เปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้ว
5: นะคะดังนั้นในเรื่องประเด็นของทับลานท่านเปิดใจก่อนมันไม่ใช่เป็นการเอาที่ป่าเขียวๆไปให้ชาวบ้านมันเป็นที่ที่เป็นที่อยู่ที่กินที่อาศัยของเขา